หลังเท้าของเราครับแนบกับพื้นโฟกัสที่การค่อยๆกดสะโพกลงแล้วเงยหน้ามองข้างหน้าเป้าหมายให้ข้อสะโพกค่อยๆรู้สึกยืดแล้วมองขึ้นไปครับอาจจะช่วยส่งนิ้ว2มือขึ้นเพื่อให้ตัวเรายืดได้ดีขึ้นครับขยายหน้าอกให้รู้สึกตึงหายใจเข้าออกปกตินะครับจากนั้นสายตามองที่พื้น2มือวางข้างหน้าผลักตัวตั้งปลายเท้าเคลื่อนขึ้นสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งครับหายใจออกครับในตอนที่เคลื่อนขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกโฟกัสที่การกดต้นเท้าลงให้ช่วงของพาร์ทด้านหลังของต้นขาได้ยืดสะโพกเราผลักขึ้นไปมือเรากดแน่นๆแล้วกดตัวลงครับจะรู้สึกตึงต้นขาด้านหลังแล้วหายใจเข้าออกสบายจากตรงนี้ค่อยๆเคลื่อนไหวต่อเนื่องวางหัวเข่าลงสู่พื้นครับคือท่าออโฟครับหรือมันเตรียมท่าคลานไปข้างหน้าพร้อมกับงอศอกวางคางและอกลงที่พื้นโฟกัสที่หนีบศอกข้างลำตัวให้ใช้อกและคางกดติดลงไปเคลื่อนไหวต่อเนื่องฝักสะโพกไปด้านหลังหน้าท้องวางที่พื้นครับหนีบศอกไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นครับตอนที่ยกตัวให้เกรงหลังเปิดอกรู้สึกเหมือนยืดหน้าท้องขึ้นมาแล้วมองขึ้นไปเราจะรู้สึกได้ถึงการยืดเหยียดบริเวณหน้าท้องค่อยๆวางลงหน้าผากแตะพื้นใช้แขนของเราผลักขึ้นตั้งปลายเท้าขึ้นสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกท่าเดิมอีกครั้งกลับมาสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกรู้สึกยืดเหมือนเดิมกดไหล่กดตัวลงบางคนมีความยืดหยุ่นที่ดีสามารถกดตัวลงไปได้ให้ตึงที่สุดได้เลยครับแล้วหายใจให้ปกติไว้ก่อนนะครับจากตรงนี้ขาด้านขวาเรายกขึ้นที่เพดานสร้างจังหวะพร้อมกับก้าวไประหว่างฝ่ามือเหมือนเดิมแล้ววางเข่าด้านซ้ายลงสู่พื้นหลังเท้าวางลงเงยหน้ามองขึ้นอีกครั้งโฟกัสที่ข้อสะโพกมองขึ้นครับหายใจเข้าค่อยๆตั้งปลายเท้ายกเข่าก้าวขาไปข้างหน้าเอาเท้าชิดกันอีกครั้งพับตัวลงในท่ายืนก้มตัวต้นขาด้านหลังเราจะรู้สึกตึงมากขึ้นครับในท่า forward fold อีกครั้งกับการที่เราสามารถจับข้อเท้าแล้วพับตัวลงได้สุดได้เลยหายใจเข้าออกแขนทั้งสองข้างเราไปท่าต่อไปใช้นิ้วโป้งเกี่ยวเข้าหากันแขนเหยียดไปด้านหน้าโฟกัสที่การเกรงท้องแล้วก็ค่อยยืดตัวขึ้นช้าๆเอ็นไปข้างหลังเปิดขึ้นไปแอนหน้าอกให้รู้สึกตัวเรายืดขับหายใจสบายนะครับอย่าให้ปวดหลังนะเหมือนเรายืดแล้วก็ก้นไปข้างหลังนิดนึงรู้สึกกระดูกสันหลังเหยียดหายใจออกข้อศอกชิดกันอีกครั้งเอามาที่อกครับแล้วข้อศอกชิดกันใหม่ยกขึ้นไปแล้วแขนลดลงข้างลำตัวนี่คือ1ท่าไหว้พระฤทธิ์ของเรานะครับแต่เราจะทำรอบที่2ไปพร้อมกับท่านผู้ชมสามารถตามเราได้นะครับ

ประนมมือเข้าหากันใหม่ข้อศอกชิดกันแขนยกเหนือศีรษะรอบนี้เราจะเร็วขึ้นนะครับให้ท่านผู้ชมได้ทำตามหายใจเข้าหายใจออกให้ก้มตัวลงจับข้อเท้าพับลำตัวลงครับในท่า forward fold อีกครั้งแต่รอบนี้จะเร็วขึ้นเมื่อเราคล่องตัวขึ้นละเท้าด้านขวาก้าวไปข้างหลังพร้อมกับวางเข่าลงสู่พื้นกดสะโพกเงยหน้ามองขึ้นข้อสะโพกเราได้ยืดอกเราได้ขยายเริ่มเคลื่อนไหวครับวางฝ่ามือลงสู่พื้นตั้งปลายเท้าขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งท่านี้เน้นต้นเท้าเน้นขาด้านหลังรู้สึกยืดเหยียดพยายามกดฝ่ามือให้แน่นนะครับนั่นคือเทคนิคอย่าให้ลื่นวางเข่าลงสู่พื้นเกรงแขนแล้วก็ค่อยลงอกคางวางพื้นครับแล้วถอยสะโพกไปข้างหลังพร้อมเคลื่อนไหวแล้วหายใจเข้าอกเหมือนรู้สึกยืดนะครับท้องรู้สึกยืดกระดูกสันหลังรู้สึกได้เหยียดบางทีเรานอนแล้วมันตึงมากใครได้ยืดเหยียดหน้าผากว่างตั้งปลายเท้าขึ้นดาวเวดด็อกครับอีกครั้งหายใจออกขาด้านขวานะครับยกขึ้นสู่เพดานแล้วค่อยๆก้าวไปข้างหน้าพยายามก้าวให้ถึงระหว่างฝ่ามือนะครับเวลาคนที่ตึงมากจะก้าวมาไม่ค่อยถึงค่อยๆขยับจะขยับยากมากก็ค่อยๆใช้เท้ากระเถิบเป็นเทคนิคได้เลยวางเข่าลงสู่พื้นมองขึ้นข้างบนครับตั้งปลายเท้าแล้วก้าวเท้า

ศอกชิดดันขึ้นหายใจเข้าครับอีกครั้งแขนลดลงข้างตัวนี่คือไหว้พระอาทิตย์สองรอบท่านผู้ชมสามารถที่จะทำตามแล้วก็วอร์มร่างกายได้เลยครับ

ครับหลังจากที่เมื่อกี้เราคือการไหว้พระอาทิตย์หรือภาษาโยคะเรียกสุริยนมัสการก็คือการสักการะพระอาทิตย์เนี่ยในศาสตร์ของโยคะเขาจะเปรียบเสมือนเป็นพลังงานความร้อนในร่างกายก็คือเหมือนพระอาทิตย์ที่เราทำไปแล้วเมื่อกี้นะครับจะกระตุ้นลมร้อนทางรูจมูกฝั่งขวาจะไปพัดต่อไปก็คือเป็นไหว้พระจันทร์ก็คือพระจันทร์กับพระอาทิตย์จะตรงกันข้ามกันเป็นพลังงานเย็นฝั่งซ้ายเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างเรามาดูกับมูลนมัสการหรือไหว้พระจันทร์ของเราอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมเทรนเนอร์เอ็กจะพาน้องต้อมสาธิตการทำมูลซาลูเทชันไปด้วยกันครับเดี๋ยวเราเริ่มมูลซาลูเทชันเมื่อกี้ซันซาลูเทชันเราเท้าชิดครับทีนี้มูลซาลูเทชันในตำราดั้งเดิมของโยคะเนี่ยเขาจะแยกเท้ากว้างประมาณช่วงของสะโพกเราพอดีเมื่อกี้เท้าแคบนะครับข้อแตกต่างกันคือเท้ากว้างจากนั้นแขนปล่อยตรงเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเริ่มกันช้าๆก่อนทำสองรอบเหมือนเดิมนะครับอันนี้รอบแรกเรามือกว้างแล้วปล่อยตัวตามสบายสิ่งที่เราจะทำในมูลซาลูเทชันเดี๋ยวผมช้าๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมสาธิตรอบแรกก่อนค่อยๆแขนทั้งสองข้างยกกางออกด้านข้างให้เราเหมือนเหยียดกล้ามเนื้อยืดขยายระดับอกระดับแขนระดับไหล่ให้เรารู้สึกยืดขึ้นไปจากนั้นพลิกฝ่ามือหงายสองแขนเรายกขึ้นเหนือศีรษะทำเหมือนเดิมอีกครั้งหายใจเข้าตอนที่หายใจเข้าลำตัวด้านข้างยืดแขนยืดขึ้นไปจังหวะที่หายใจออกให้ลดศอกมาข้างหน้าทำเหมือนเดิมศอกชิดกันกล้ามเนื้อสะบักจะได้ยืดนะครับนั่นคือประโยชน์อีกหนึ่งครั้งสำหรับกล้ามเนื้อในท่านี้ประกบฝ่ามือแขนทั้งสองข้างคราวนี้ไม่ประกบกันปล่อยออกจากกันแล้วยกขึ้นด้านบนพลิกฝ่ามือหงายหงายขึ้นเหมือนเราแบกพระจันทร์ไว้แบกพระจันทร์เหมือนมีพระจันทร์อยู่ข้างบนแล้วแบกข้างหลังเอ็นตัวไปข้างหลังทำทีละจังหวะเอ็นสะโพกข้างหลังจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับแต่เอ็นอย่าให้เจ็บหลังนะเอากำลังดีแค่นั้นพอจากนั้นค่อยๆวางฝ่ามือลงที่พื้นข้างๆขาเรานั่นแหละจุดที่เรารู้สึกตึงได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับมูลซาลูเทชั่นจะถอยขาซ้ายข้างหลังก้าวเท้าซ้ายไปข้างหลังครับให้ไกลเหมือนเดิมเลยแล้ววางเข่าลงที่พื้นคราวนี้เพิ่มท่าหลังจากตั้งฐานได้ละให้ยกลำตัวขึ้นดึงตัวขึ้นม้วนหัวไหล่ไปข้างหลังแล้วเปิดโน้มตัวไปข้างหน้าแขนผลักให้สุดเปิดขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์เหมือนเดิมนี่คือมูลซาลูเทชั่นอีกครั้งหนึ่งเป้าหมายเหมือนแบกพระจันทร์ไว้นะครับแขนของเราดันไว้ในโยคะก็จะรู้สึกยืดคอสะโพกรู้สึกยืดวางมือลงสู่พื้นตั้งปลายเท้ายกเข่าถอยท่าดาวเวดด็อกเหมือนเดิมเลยพร้อมหายใจออกเข่าวางลงสู่พื้นครับทุกอย่างเหมือนเดิมหายใจเข้าหายใจอกคางวางพื้นช้าๆเหมือนเดิมสไลด์ด้านหน้ายกตัวในท่าคอบบ้าเหมือนเดิมท่านี้ก็คือเปิดไหล่ยืดตัวนะครับหายใจเข้าออกนอนลงหน้าผากวางใช้แขนและเกรงหน้าท้องปักตัวขึ้นสู่ท่าดาวเวดด็อกก็จะเป็นการออกแรงแขนลำตัวขาด้านซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปด้านหน้าพร้อมวางเข่าขวาขึ้นเหมือนเดิมอีกครั้งหัวไหล่หมุนไปข้างหลังแขนไปข้างหน้าเคลื่อนไหวผลักขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์เหมือนเดิมอีกหนึ่งรอบ

สองมือวางที่พื้นตั้งปลายเท้าก้าวไปด้านหน้าขากว้างประมาณสะโพกนะครับพับตัวลงเหมือนเดิมสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะหงายฝ่ามือเปิดขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์อีกหนึ่งรอบหายใจออกลดแขนลงประนมมือที่กลางอกเหมือนเดิมศอกชิดเปิดขึ้นแบกพระจันทร์เหมือนเดิมแขนลงข้างตัวนี่คือหนึ่งรอบของ Moon Salutation ครับแต่เราจะให้ท่านผู้ชมทำไปด้วยกันขออีกหนึ่งรอบ

แขนสองข้างยกขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าหายใจออกศอกลงมาชิดกันครับเคลื่อนไหวต่อเนื่องแขนดันเปิดขึ้นแบกพระจันทร์อีกครั้งจุดที่เราตึงเอ็นข้างหลังสองมือวางลงสู่พื้นหายใจออกขาด้านซ้ายถอยไปข้างหลังให้ไกลวางเข่าดึงไหล่ม้วนไปข้างหลังเอ็นตัวโน้มไปข้างหน้าผลักหายใจเข้าแล้วยืดเหยียดจุดที่เราตึงหายใจออกสองมือวางข้างหน้าตั้งปลายเท้าถอยดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งหายใจออกเข่าวางลงสู่พื้นหายใจเข้าหายใจออกอกคางวางพื้นหรือท่ากูรูนมัสการสไลด์ขึ้นบูชังกาสนะหรือคอบบ้าชื่อท่านะครับหายใจออกหน้าผากวางตั้งปลายเท้าขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งหายใจออกค้างไว้ในท่านี้ครับในโยคะปัจจุบันเรียกท่านี้ว่าดาวเวิร์ดด็อกแต่ตำราโบราณเรียกปารวาตาสนะหรือท่าภูเขาก็จะเรียกได้2แบบตามตำราที่โบราณนะครับก็จะมีหลายแบบที่จะเรียกแบบนี้ขาด้านซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปข้างหน้าวางเข่าลงที่พื้นยกลำตัวขึ้นม้วนไหล่ไปข้างหลังแขนไปข้างหน้าหายใจเข้าหายใจออกวางฝ่ามือตั้งปลายเท้าก้าวไปข้างหน้าขากว้างประมาณสะโพกพับตัวลงแขนยกขึ้นเหนือศีรษะแบกพระจันทร์อีกหนึ่งรอบมองขึ้นเทคนิคระวังอย่าให้ปวดหลังก็คือยืดนะครับให้รู้สึกกระดูกสันหลังแล้วยืดเวลาเอนท่านผู้ชมระวังเจ็บหลังเอาจุดที่เราตึงก็พอลดแขนลงประนมมือที่กลางอกศอกชิดกันอีกครั้งเปิดแขนก่อนจบหายใจเข้าหายใจออกแขนลงข้างตัวนี่คือรอบที่2สำหรับมูลนมัสการหรือจันทานมัสการนะครับเป็นการกระตุ้นลมเย็นฝั่งซ้ายรอบแรกคือไหว้พระอาทิตย์รอบ2คือไหว้พระจันทร์ก็จะบาลานซ์กันในศาสตร์ของโยคะโบราณครับเป็นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะทำตามซันซาลูเทชันและมูนซาลูเทชันได้พร้อมๆกันก็จะเป็นการปรับสมดุลเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดภายในทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นครับจะรู้สึกแอคทีฟเลยในตอนเช้าใช้ในการวอร์มอัพใช้ในการดูแลสุขภาพได้หลายอย่างเลยหรือคนที่เป็นนักวิ่งนักกีฬาที่แบบต้องการใช้ในท่าวอร์มอัพก็จะครบทุกส่วนในการที่จะออกกำลังกายทุกส่วนนั่นคือส่วนของพาร์ทของมูนซาลูเทชันและซันซาลูเทชันที่เราเอามานำเสนอวันนี้ครับ

0: แล้วก็จบไปแล้วสำหรับ Sun Salutation และ Moon Salutation ครับประโยชน์ของ Sun และ Moon เนี่ยจะมีเยอะมากประโยชน์ที่ท่านผู้ชมจะได้ครับก็คือเรื่องของความแข็งแรงแน่นอนแล้วก็การที่ตื่นนอนตอนเช้าแล้วแบบกระปรี้กระเป๋าแล้วก็รู้สึกสดชื่นแน่นอนครับเป็นเรื่องของสุขภาพใช้สารนี้ดูแลสุขภาพจะดีมากๆท่านผู้ชมสามารถทําตามได้หลายๆรอบเลยเมื่อกี้ผมสาธิตอย่างละ2รอบท่านผู้ชมสามารถทํา9รอบ10รอบหรือสูงสุด108รอบได้เลยครับก็จะแบบแข็งแรงขึ้นเลยหรือแบบมีเวลาแค่ไหนแล้วก็สามารถทําเท่าที่เรามีเวลาก็สามารถดูแลสุขภาพให้เราสดชื่นได้ครับลองไปทําดูนะครับ
1: ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะครูเอ็กและครูต้อมนะคะขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับพวกเราได้ทุกเช้ากับรายการ Active Morning ที่ช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาค่ะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาต

ให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ข่าวดีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

ราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาและยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือนสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าวจะนอนแล้ว
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮะ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
2: อย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
3: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เ
5: อ๊
2: ะ
5: นี่แน่
2: จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหม
7: นี่
2: โอ้ยจักกะจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน่
3: นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
1: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
5: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
1: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว

0: ันนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
1: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
2: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
3: แหมรีบเบิ้ลมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
2: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
1: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
3: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจั๊กจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจั๊กจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
1: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆฮะ
3: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่อ
1: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
0: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
0: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
1: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
3: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
1: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้ในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
4: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
1: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
4: นั่นนึกออกแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าคะนายหญิง
1: เอ้ยว่าไงนะลิฟต์หายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายสมุดบาทอยู่เหมือนกันนี่นาอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วท่านอวิชชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชชาอีกครั้ง
3: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
5: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
3: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
5: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี้
3: ช่วยข้าด้วย
6: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเอ้ยจบปันฮึบ
0: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
1: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
0: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนของข้าเข็มทองทางนี้ที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
4: เท่าที่รู้ ก็มีวิธีเดียวนะ
0: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
7: เจ้าปั่นและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ันก็ต้องเริ่มจากคุณครูเริ่มจากตัวเราท่านเราแล้วก็น้องๆคุณครูเนี่ยเป็นตัวอย่างในการรู้หน้าที่อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำทำเวลาไหนอย่างเงี้ยเด็กๆ เขาก็จะทำตามคุณครูเพราะฉะนั้นเด็กๆ เขาจะมีความรู้หน้าที่ของเขาอะค่ะถ้าคุณครูหรือตัวเราอะค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเราก็จะสามารถถ่ายทอดให้เด็กอะเขาดีด้วยชั่วโมงจริยธรรมอันนี้เราจะใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยใน1สัปดาห์จะมี5ชั่วโมงในชั่วโมงแรกก็คือเป็นชั่วโมงจริยธรรมก่อนเลยวันจันทร์เป็นวันแรกของสัปดาห์ถ้าเราเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆเนี่ยเด็กๆน่าจะได้รับสิ่งที่เป็นมงคลเป็นพลังให้เขาไปจนถึงวันศุกร์ได้พอเทคโนโลยีมันเข้ามามากๆเนี่ยเด็กๆอ่ะจะติดโทรศัพท์สมาธิจะสั้นเขาจะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดๆน้อยลงเวลาเรียนในห้องก็เหมือนกันค่ะเราพาเขาเข้าวัดเนี่ยนอกเหนือจากจะได้ปฏิบัติตนตามพุทธศาสนิกชนนะคะเขาจะได้สมาธิเขาจะนิ่งมากขึ้นจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ดีงามมากขึ้นเวลาเขามาเข้าห้องเรียนเขาจะมีความจดจ่อและอดทนถ้าเรามีสมาธิเราก็จะมีปัญญา
1: ก็สอนให้มีสติเสมอค่ะเราสามารถทำจิตใจให้มันบริสุทธิ์ได้ค่ะชอบอยู่แล้วค่ะเราก็สามารถเป็นผู้นำได้ที่ดีค่ะ
0: วิธีใดๆที่เรามองว่ามีประโยชน์กับลูกๆเราเราก็จะเอามาฉายเพื่อให้เขาอ่ะเป็นคนดีเพื่อให้คุณครูหรือแม้แต่ตัวเราอะค่ะได้พัฒนาตัวเองให้เป็นดีให้เป็นสิ่งที่เป็นบวกกับสังคมเราอยากให้เขาอ่ะเป็นคนดีเราอยากสร้างเขาอ่ะ
2: เขียนสิ่งที่หนูอยากทำหนูเขียนไปว่าหนูจะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านหนูเห็นพ่อแม่ทำงานมาแล้วเขาก็บ่นว่าเหนื่อยให้หนูก็เลยช่วยทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ช่วยขายของแม่เขาก็ยิ้มสบายหน่อย
0: บางครั้งก็จะกระตุ้นเขาดูคลิปวิดีโอนะดูคลิปของในหลวงอยากให้เขาดูเรื่องของความพอเพียงของพระองค์ท่านซึ่งเป็นคลิปสั้นๆเขาบอกว่าอู้มันเป็น1นาทีที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเหมือนกัน
3: ก็อยากทำตามที่ในหลวงทำที่ผมใช้อยู่จนมันเล็กขนาดนี้เพราะว่าผมเก็บเอาไว้ในกล่องนี้ต่อเพื่อจะไม่ให้มันหายพ่อแม่จะได้ไม่ต้องซื้อมากจะได้ไม่เสียเงินแม่ก็บอกว่าเก่งแล้วที่ดูแลดินสอได้ครูก็บอกว่าเก่ง
4: 3ปีดินสอแท่งเดียวครับถึงมันจะสั้นแต่มันก็เป็นการประหยัดและมันยังใช้ได้ถนัดสำหรับผมด้วยครับการประหยัดนั้นมีข้อดีตรงที่ว่าจะทำให้เรามีเงินเก็บเยอะขึ้นแล้วเราจะไม่ใช้ทรัพยากรของโลกเปลือง
0: ไม่ต้องรีบค่ะมันมีเวลาเด็กเขาต้องใช้เวลาในการที่จะเป็นไปอย่างที่เราอยากจะปลูกฝังเขาแล้วก็จะบอกน้องๆว่าคืออย่าเหนื่อยที่จะสอนเด็กๆอย่าเหนื่อยที่จะแนะนำเขาเราเป็นครูเนาะมีหน้าที่บ่มเพาะเขามันใช้เวลานานค่ะแต่ต้องอดทนแล้วก็ไม่เหนื่อยที่จะทำและอาชีพครูและรักนักเรียนด้วยคือทุกคนที่อยู่ที่นี่คือมีความฝันว่าอยากเป็นครูแต่บางวันนะคะถ้าเรามาแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราฝันก็ได้เพราะหน้าที่ครูอะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนภาระครูอาจจะเยอะบางทีมันอาจจะทำให้เราเหนื่อยแต่ถ้าเราคิดแต่ว่าเราเป็นครูแล้วเราขาดซึ่งความรักเนี่ยมันก็จะไม่หนุนกันแต่เมื่อเราเป็นครูเนี่ยหน้าที่เราแต่เรามีความรักเป็นตัวเสริมทำให้เรามีพลังทำให้เรามีกำลังใจเวลาเราเหนื่อยเรารักเขาเนาะรักเหมือนลูกเรารักใครเราก็อยากให้เขาเป็นเด็กดีเราเป็นครูเมื่อเราอยากให้เขาได้ดีแล้ว

สอนด้วยเราเห็นเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือเป็นภาระให้ใครวันหนึ่งถ้าเขาต้องการใครสักคนที่ช่วยเหลือเขาหรือเวลาเขาไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วเขาวิ่งมาหาเราน่าจะเป็นความสุขที่สุดของเรามันเป็นพลังเนาะคือเวลาเราเหนื่อยเราก็นึกถึงว่าเรารักเขาอะค่ะเราจะทำทุกอย่างให้เขาอะดีมันเหนื่อยแต่เราต้องทำ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรดีทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมบนยาฆ่าเชื
3: ้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจบน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
5: 18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: การขับเคลื่อนพลังบวรจะประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วนเข้าด้วยกันอย่างชุมชนไทยลือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยแห่งนี้ที่ได้นำเอาวัดบ้านโรงเรียนมาผนึกกำลังเพื่อให้กิจกรรมที่วางไว้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
1: ก่อนหน้านี้ก็ไม่เข้าใจในการที่เราจะใช้หลักธรรมมาใช้หรือว่าแนวทางตามบันไดหรือว่าเกณฑ์9ข้อแต่พอเราได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาแล้วเราก็จะพยายามขับเคลื่อนไปผลสำเร็จถ้าคิดนะก็คือจากเดิมคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่พอได้ทำกิจกรรมทั้งบ้านวัดและโรงเรียนชุมชนก็มีความสุขมากขึ้น
2: เรามีการจัดประชุมและมีการวางแผนในการดำเนินงานแต่ละปีในส่วนของในเรื่องของคุณธรรมนั้นทางชุมชนได้บรรจุไว้ในส่วนของกิจกรรมภายใน1ปีเรียกว่าประเพณี12เดือนนะแล้วก็ปลูกฝังให้เยาวชนเนี่ยมีความสำนึกในเรื่องของการเขาเรียกว่าเปลี่ยนปีใหม่ด้วยวิถีพุทธซึ่งเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยดึงเยาวชนชาวบ้านเข้ามาทำกิจกรรมในวัดการสวดมนต์เจริญสติเพื่อที่ป้องกันให้เยาวชนไม่ให้ไปเข้าดาวที่ทำให้เกิดความเสียหายในยุคปัจจุบันนะก็เลยดึงมาที่วัดอันนี้เป็นกิจกรรมแรกของทุกปีแต่ละครั้งเราก็จะมีการปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องของความสามัคคีความเสียสละนะแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของจิตอาสา
3: เข้ามาช่วยงานทางวัดมาโดยจิตอาสาตลอดก็ได้เข้ามานี่ก็รู้สึกว่าเนาะชุมชนของศรีดอนชัยนี่เพิ่นได้ฮื้อความร่วมไม้ร่วมมือในกิจกรรมของทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีครับ
1: วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงและประชาชนมีความสุขนี้คือหลักที่เราได้เอามาใช้แล้วก็ทำให้ชุมชนเราเนี่ยมีประชาชนที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเราได้การพัฒนาโดยการให้มีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายทั้งบ้านวัดและโรงเรียนและหน่วยงานราชการต่าง
2: ๆเรามีเทศบาลได้อุดหนุนโครงการอย่างเช่นโครงการบวชเนนทักดูร้อนเราเรียกว่าโครงการอบรมพุทธทายาท
4: การบวชเนนเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีคุณธรรมนะครับก็คืออยากจะให้สามเณรเนี่ยมาบวชในพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นคนดีทางเทศบาลก็คือการสนับสนุนเพื่อจะขับเคลื่อนชุมชนศรีราชัยคือมันยั่งยืนนะครับสืบไป
5: การที่เราได้มาบวชนี่ตั้งแต่สมัยนั้นได้เข้าวัดกับคุณย่านะครับเข้าตั้งแต่สมัยตอนป.2นะครับเข้าวัดฟังธรรมพระเทศพระสอนนะครับแล้วก็ได้ซึมซับเรื่องราวต่างๆนั้นมาตั้งใจเรียนจนจบชั้นป.6สำเนียงเองก็ได้เข้ามาบวชที่วัดท่าข้ามศรีดอนชัยซึ่งสมัยนั้นเป็นโครงการของบวชบัญชาสามเณรภาคร้อนของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดานะครับรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้เข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาได้ช่วยงานของพระพุทธศาสนาในหลายๆด้านพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตจะดีเอง
6: เข้ามาปฏิบัติธรรมนี่มันมีกิจกรรมหลายอย่างที่ไปช่วยเหลือคนช่วยเอาของไปเยี่ยมคนป่วยเนาะคนป่วยแล้วก็คนด้อยโอกาสทำวัดเช้าเสร็จแล้วก็จะนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมจะมีท่านพระครูมันก็จะอบรมเทศน์เธอฟังปฏิบัติธรรมคิดก่อนทำทำแต่ใดก็ได้แต่อันนะเจ้า
7: ตั้งกลุ่มสมาชีพก็ได้ถ่ายทอดความรู้นี่นะไปยังละอ่อนนักเรียนนะเจ้าเพื่อว่าละอ่อนเยาวชนก็จะได้มีรายได้มีความรู้แล้วก็รักษาสืบทอดวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้าทอเฮาบ่ฮื้อสูญหายนะวัดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เฮาเนี่ยมีคุณธรรมเฮาต้องขยันทำมาหากินโดยอาศัยผ้าทอเฮาเป็นหลัก
8: ในฐานะที่เป็นลูกหลานชุมชนชาวไทยลื้อก็ได้มีแต่งกายชุดไทยลื้อในวันศุกร์ครับและพวกเราก็จะทำให้ชุมชนชาวไทยลื้อเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับ
0: จากความร่วมมือทั้งบ้านวัดโรงเรียนนับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนพลังบวรเกิดผลสำเร็จโดยที่ทุกภาคส่วนสามารถทำแทนกันได้วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงประชาชนมีความสุข
9: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หืมเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอราษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
2: อ
1: ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
2: ่
0: สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงนะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน

0: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
0: ตรงไปตรงไป
2: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
3: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
0: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
0: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
0: พี่เลี้ยง
4: ได้ครับ
3: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
0: ถึงแล้วถึงแล้ว
3: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
2: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
5: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
5: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
5: ะ
1: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
5: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
1: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้า

0: อัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
1: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: ไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
5: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
5: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
5: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้โยเย
1: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่นี่อะโลกต่างหาก
1: โลก
2: ดาวโลก
0: แต่ภารกิจของทั้งเจ็ดคือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลังเอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ยนั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป

18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

็ดมหัศจรรย์และบรรดาเพื่อนสัตว์หนีรอดมาจากการจับกุมของพวกคณะละครสัตว์ใต้ก็มุ่งไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์เพื่อเตรียม

0: นั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม
5: ดีเหมือนกันนายเป็น

0: ู่ในบ้านหรอ
1: มีมีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
0: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
0: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
1: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
0: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
1: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่หยุดไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ย้อยแยะ
1: หัวแหลม

็นพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะ

0: ังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ
1: เจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อ

0: am happy too. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV too. Welcome to English class with me, Miss Gao Ta Chit Pet. You can call me Teacher Gao. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรนะคะเด็กๆลองดูที่ภาพหน้าปกของเรื่องวันนี้ก่อนเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยสังเกตไหมเอ่ยว่ามีตัวละครอะไรบ้างมีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างมีแคทใช่ไหมคะมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีมนุษย์นะคะผู้หญิงหรือผู้ชายลูกผู้หญิงและสถานการณ์นี้อยู่ที่ไหนคะเพื่อนๆคิดว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ my cat is black one my cat is black one จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับต้องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงไหมคะดีมากนะคะเด็กๆเอาละค่ะต่อไปนะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องรู้คําศัพท์แล้วก็ประโยคเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะรวมถึงคู่ถามตอบเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้นะคะแล้วก็วันนี้มีกิจกรรมนะคะให้เด็กๆร่วมทํากันมีทั้งกิจกรรมกลุ่มแล้วก็กิจกรรมเดี่ยวนะคะให้นักเรียนได้ร่วมสนุกไปพร้อมๆกันฝากครูปลายทางด้วยนะคะให้ช่วยดูนักเรียนนะคะในเวลาที่ทํากิจกรรมหรือว่าตอบคําถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆในห้องเรียนนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆให้มาดูภาพนี้นะคะภาพใหญ่เลยค่ะ everyone look at the pictureใช่ไหมปณิดาปณิดา look at the picture ดีมากนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าในภาพนี้มีสัตว์เลี้ยงทั้งหมดกี่ตัวกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งลองเลยลูก how many เท่าไหร่ลูก
1: three
0: ใครเห็นด้วยบ้างกด like นักเรียนปลายทางเห็นด้วยไหมเอ่ยมีสัตว์เลี้ยงทั้งหมดกี่ชนิดคะแล้วมีกี่ตัวเอ่ยมีทั้งหมดเอามือลงได้ค่ะมีทั้งหมด3นั่นเองนะคะเด็กๆยังจํากันได้ไหมเอ่ยคําศัพท์ในหน้านี้เป็นการทบทวนหรือเป็นคําศัพท์ใหม่คะเป็นคําศัพท์ทบทวนนั่นเองเพื่อนๆปลายทางจําได้ไหมคะ very good เอาละค่ะเด็กๆมาเริ่มกันที่ครูแก้วจะชี้นะคะเด็กๆมาเริ่มกันที่ภาพไหนดีคะภาพนี้ค่ะwhat is itอีกรอบค่ะ
2: rabbit
0: rabbit และภาพนี้ล่ะคะ
2: hamster
0: อะไรนะคะ
2: hamster
0: เด็กๆลองดูคำศัพท์คำนี้ใครยังจดจำได้บ้างเด็กๆลองสะกดให้ฟังหน่อยค่ะหนึ่งคนขอหนึ่งคนวันใหม่ลองสะกดคำศัพท์คำว่า hamster ให้ฟังหน่อยค่ะ
1: HAMSTER hamster
0: hamster everyone hamster
2: hamster
0: นั่นก็คืออะไรคะเพื่อนๆทีนี้เหลือคำศัพท์อีก2คำที่ยังไม่ปรากฏคำศัพท์ใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตไม่เอ่ยแต่ละกลุ่มครูแก้วตาให้อะไรไว้ให้กระดานไว้นั่นเองนะคะครูแก้วขอชี้ที่คำว่าอะไรคะเพื่อน
2: rabbit
0: คำว่า rabbit และคำว่า
2: cat
0: และคำว่าให้เพื่อนๆแต่ละกลุ่มช่วยกันเป็นอย่างไรลูก
2: เ
0: ขียนคำศัพท์ให้ถูกต้องนั่นเองให้เวลา2นาที2คำเริ่มได้เลยค่ะกลุ่มไหนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกกระดานขึ้นนะคะนักเรียนปลายทางสามารถที่จะเขียนคำศัพท์ลงไปนะคะลองดูซิว่าจำคำศัพท์ได้หรือไม่ลองดูซิว่านักเรียนยังจำคำศัพท์ได้หรือไม่นะคะกรุ๊ปไหนได้แล้วยกกระดานขึ้นกรุ๊ปไหนได้แล้วยกกระดานขึ้นกี่คำแก้ตาให้เขียนกี่คำลูกกี่คำมีเพื่อนยกยังไม่ใช่ชูสูงๆ มี2กลุ่มที่เสร็จเรียบร้อยอยากจะโชว์ใช่ไหมมีกลุ่มอื่นอีกไหมเด็กๆวางปากกาหมดเวลาเด็กๆโชว์ผลงานของตัวเองโชว์ผลงานของตัวเองชูโอเคดีมากเด็กๆไหนกลุ่มไหนพร้อมแล้วกลุ่มไหนมั่นใจว่าถูกต้องไม่แก้กลุ่มที่3แก้ไม่เอาฟาวปรับเลยเริ่มใหม่ค่อยเริ่มใหม่หน้าต่อไปนะคะเขาเริ่มใหม่คำศัพท์ถัดไปไม่แก้เพราะบอกหมดเวลาแล้วเด็กๆมีตอนนี้มีกลุ่มที่4กลุ่มที่2และกลุ่มที่1เด็กๆลองหันไปดูคำตอบสิว่ากลุ่มไหนถูกต้องเอ่ยลองหันไปหาคำตอบสิว่ากลุ่มไหนถูกต้องเอ่ยเด็กๆใครคิดว่ากลุ่มที่2ถูกต้องกดไลค์หนูโชว์คำตอบให้เพื่อนดูนี่คือคำตอบของกลุ่มที่2ใช่ไหมคะใครคิดว่าคำตอบของกลุ่มที่2ถูกต้องกดไลค์ให้เพื่อนค่ะนักเรียนปลายทางทำกิจกรรมร่วมกันนะคะใครเพื่อนๆปลายทางคนไหนคิดว่าคำตอบของกลุ่มที่2ถูกต้องให้กดไลค์ให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปกลุ่มที่4ใช่ไหมคะต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4เพื่อนเด็กๆลองดูนะคะเพื่อนๆคิดว่าคำตอบของกลุ่มที่4ถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องกดไลค์ให้เพื่อนดูให้เพื่อนหน่อยค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าถูกต้องหรือไม่ฝากครูปลายทางช่วยดูการตอบของนักเรียนด้วยนะคะฝากครูปลายทางช่วยดูคำตอบของนักเรียนด้วยค่ะดีมากลูกต่อไปกลุ่มไหนอีกนะเมื่อสักครู่กลุ่มที่1ใช่ไหมลูกกลุ่มที่1นักเรียนในห้องเรียนลองดูสิว่าคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่1ถูกต้องหรือไม่ช่วยกันตรวจสอบหน่อยถ้าถูกต้องกดไลค์ถ้าถูกต้องกดไลค์นักเรียนปลายทางช่วยตรวจสอบไปพร้อมๆกันนะคะดีมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปครูแก้วจะเป็นอย่างไรคะลูกจะเฉลยนั่นเองมาดูที่คำศัพท์คำถัดไปคำแรกคำว่า คำว่า cat สามารถที่จะเขียนได้แบบนี้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถเขียนได้ถูกต้องหรือไม่คะและอีกหนึ่งคำว่าอะไรเพื่อนๆคำว่า rabbit นั่นเองเด็กๆสังเกตดีๆจะต้องเป็น letter อะไร letter b กับ b มีบางกลุ่มที่เขียนเป็น letter อะไร เป็นตัวอักษร d เด็กๆต้องสังเกตดีๆเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้คะแนนไปคือกลุ่มที่4ใช่ไหมคะแล้วกลุ่มไหนที่ทำได้รวดเร็วที่สุดกลุ่มไหนที่ชูคำตอบก่อนเพื่อนคือกลุ่มที่4ปรบมือให้กลุ่มที่4ด้วยค่ะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้หัวใจไปคือกลุ่มไหนกลุ่มที่กลุ่ม4นั่นเองนะคะได้2หัวใจนั่นเองเพราะมีกี่คำศัพท์เพื่อนๆ2คำศัพท์ต่อไปเด็กๆดูภาพนี้ดูภาพนี้ภาพใหญ่ๆนี้เลย everyone look at the picture ให้ดูภาพใหญ่ภาพนี้ดูนะคะว่ามีสัตว์ทั้งหมดเท่าไหร่และลองเขียนลงไปได้เลยค่ะเขียนลงไปได้เลยค่ะเร่งมือมีกลุ่มที่ยกแล้วเขียนเป็นอย่างไรเขียนติดกันได้หรือไม่ห้ามเขียนติดกันทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วยกค่ะชูสูงๆดีมากตอนนี้มีเสร็จแล้ว2กลุ่มเด็กๆวางปากกาไวท์บอร์ดวางปากกากลุ่มที่3ไม่เคารพกติกาอีกแล้วกลุ่มที่3ไม่เคารพกติกาอีกแล้วครูแก้วบอกว่าให้วางอะไรลูกวางปากกาตอนนี้มีกลุ่มที่เสร็จทั้งหมดกี่กลุ่มกลุ่มที่4และกลุ่มที่3ไม่ใช่กลุ่มที่4

0: และกลุ่มที่2และกลุ่มที่1เรามาดูของกลุ่มที่1กันก่อนดีไหมเพื่อนๆกลุ่มที่1เด็กๆลองดูคำตอบของกลุ่มที่1ได้เลยค่ะหนูยกสูงๆเพื่อนๆคิดว่าถูกต้องหรือไม่คะลองดูสิลูกถูกต้องหรือไม่คะใช่หรือไม่ Yes or No ไม่รู้ต่อไปกลุ่มที่2โชว์ให้เพื่อนดูเลยค่ะดาเนียช่วยดูเพื่อนๆตรวจสอบซิว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องกดไลค์ให้เพื่อนค่ะกดไลค์ให้เพื่อนต่อไปกลุ่มที่4เด็กๆช่วยตรวจสอบคำตอบของกลุ่มที่4หน่อยว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรถูกต้องไหมคะใครคิดว่าถูกต้องกดไลค์ให้ดูหน่อยเร็วกดไลค์ดีมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ตอบถูกต้องจะมีกลุ่มที่2และกลุ่มที่2และกลุ่มที่4เรามาดูคำตอบอีกหนึ่งครั้งคำตอบข้อแรกคือคำว่าเด็กๆลองสังเกตตัวอักษรตัวแรกมันไม่ใช่คำศัพท์เฉพาะใช่ไหมลูกต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ไม่ใช่คำศัพท์เฉพาะเป็นคำศัพท์เดียวๆเป็นตัวพิมพ์เล็กใช่ไหมคะต่อไปอีกหนึ่งข้อคำว่า bird และอีกหนึ่งคำคือคำว่า
1: dog
0: ดีมากเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนจะได้ไปกลุ่มที่2ปรบมืออย่างจริงใจให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะกลุ่มที่2ก็จะได้หัวใจไปนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปมี2มีสัตว์อยู่2ชนิดเขียนลงไปได้เลยค่ะเขียนลงไปได้เลยค่ะคำแรกคำว่าอะไรนะไก่ตัวผู้จะใช้คำว่า rooster ใช่ไหมคะrooster เขียนอย่างไรและอีกหนึ่งคำคำว่า turtle turtle คือเต่าใครจำได้บ้างมีเพื่อนยกแล้วมีเพื่อนยกแล้วไหนยกอีกมีเพื่อนอีกคนยกแล้วอีก30วินาทีเด็กๆวางปากกาชูขึ้นกลุ่มไหนมั่นใจโชว์มาดูกลุ่มที่4ก่อนค่ะเพื่อนๆดูคำตอบของกลุ่มที่4เพื่อนๆดูคำตอบของกลุ่มที่4นะคะถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องกดไลค์ถ้าไม่ถูกต้องกด dislike ถูกต้องหรือไม่เพื่อนๆปลายทางลองตรวจสอบพร้อมกันนะคะต่อไปของกลุ่มที่ใครมั่นใจกลุ่มที่5กลุ่มที่5ดูคำตอบของกลุ่มที่5ช่วยกันตรวจสอบสิคะเพื่อนๆใช่ไหมคุณลองตรวจสอบถูกต้องหรือไม่ต่อไปกลุ่มที่1กลุ่มที่1ดูสิลูกถูกต้องหรือไม่ใครคิดว่ากลุ่มของคำตอบของกลุ่มที่1ถูกต้องกดไลค์ดีมากเด็กๆเรามาดูเฉลยกันนะคะคำแรกไก่ตัวนี้นะคะจะใช้คำศัพท์ว่า
1: rooster
0: again please
1: rooster
0: จะใช้คำว่า rooster นั่นเองนะคะและอีกหนึ่งคำคำว่าอะไรลูกคำว่า turtle ใช่ไหมคะก็จะสามารถเขียนได้แบบนี้เพราะฉะนั้นกรุ๊ปไหนชนะเอ่ยกลุ่มที่1กลุ่มที่1ปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะจะได้หัวใจไปกี่ดวงนั่นเองเพื่อนๆ2ข้อกี่คะแนน2ใช่ไหมคะ2ดวงนั่นเองนะคะ

0: เด็กๆต่อไปให้เด็กๆนะคะมาดูวันนี้จะเกี่ยวกับตนเองให้เด็กๆมาดูที่ประโยคนี้เลยค่ะ everyone look at a sentence เด็กๆถ้าเด็กๆอยากจะถามเพื่อนนะคะหรือว่าถามบุคคลอื่นว่าคุณมีสัตว์เลี้ยงบ้างหรือไม่แสดงว่าเรารู้ไหมว่าเขามีสัตว์เลี้ยงไว้ลูกไม่รู้นะคะเราก็จะใช้ประโยคได้ว่า do you have any petsเด็กๆฟังดีๆนะคะ everyone listen carefully เราก็จะสามารถได้ประโยคว่า do you have any pets เด็กๆลองพูดเลยค่ะ
1: do you have any
0: อีกรอบนะคะเด็กๆลองพูดตามนะคะ pets any pets
1: have any pets
0: you have any pets
1: do you have any pets
0: เด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าครูแก้วขึ้นเสียงสูงไหมคะขึ้นเสียงสูงไหมคะเพราะประโยคนี้เป็นการถามตอบแบบ yes no questions โอเคไหมคะเด็กๆลองมาดูนะคะเขาบอกว่าเขามีสัตว์เลี้ยงไหมคะถ้าขึ้นแบบนี้มีสัตว์เลี้ยงไหมคะมีนั่นเองนะคะหน้ายิ้มเลยก็จะต้องตอบว่า yes or no เอ่ย
1: yes,
0: ใครจำได้บ้างโครงสร้างแบบนี้ตอบว่าอย่างไรน้องทีลองใช้ไมค์บอกเพื่อนๆหน่อยสิตอบต้องตอบว่า
2: yes I do
0: ก็จะได้คำตอบว่า yes I do
1: yes I do
0: yes I do
1: yes I do
0: ดีมากนะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดประโยคนะคะแล้วก็ลักษณะการตอบไว้บนกระดานด้วยนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะช่วยจดลงในสมุดด้วยค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปมาที่คำถามเดิมอีกใครจำคำถามได้แล้วบ้างกลุ่มที่สี่เพื่อนๆลองฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะคะเพื่อนๆลองฟังคำตอบของกลุ่มที่4คำถามจะได้ว่า
2: Do you have any pets
0: ขอดังๆอีกรอบลูกไม่ได้ยินเลยจะได้ประโยคว่าอย่างไรนะคะ
2: Do you have any pets
0: น้องทีขอชัดๆแก้ไขให้เพื่อนหน่อยเร็ว
3: Do you have any pets
0: เก่งมากประมือให้เพื่อนค่ะก็จะได้ประโยคว่า Do you have any pets
1: Do you have any pets
0: ดีมากค่ะเด็กๆมาดูกันเขามีไหมเอ่ย
1: ม
0: ีนั่นก็คือเขามีอะไรลูกรูสเตอร์ดีมากนะคะขอหนึ่งคนครูแก้วสุ่มเลขที่ number 19ตอบว่าอย่างไร
2: Yes I do
0: ขอดังๆอีกรอบไม่ได้ยินเลย
2: Yes I do
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะก็จะได้คำตอบว่าอะไรเพื่อนๆ
1: Yes I do
0: Yes I do
1: Yes I do
0: ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่1ก็จะได้อะไรไปเอกคะ
4: หัวใจ
0: ไปนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปประโยคคำถามเรียนว่าอย่างไรนะกลุ่มที่4เลยค่ะกลุ่มที่4ค่ะ
3: Do you have any pets
0: อีกรอบลูก
3: Do you have any pets
0: น้องทีขอส่งให้1คนที่น้องทีอยากถามว่าวันนี้ประโยคคำถามเรียนว่าอะไรส่งให้เพื่อน1คนส่งไมค์ให้เพื่อน1คนอยากฟังคำถามอีกสักรอบให้เวลา3วิ3ดีมาก
2: Do you have any pets
0: ใช่ไม่ใช่น้องทีขอฟังอีกชัดๆอีกหนึ่งคนต้นหอมส่งไมค์ให้เพื่อนเอาไมค์คืนก่อนเอาไมค์คืนอยากถามใครเอ่ยอยากถามใครคะอยากถามไมกี้ไหมอยากถามใครดีอยากถามใครไม่ชี้แบบนั้นชี้แบบนี้ชี้ใครลูก
3: ไมกี้
0: นั่นเองไมกี้ตั้งใจฟังประโยคคำถามจะได้ว่า

0: have any pens
1: เรามาลองดูประโยคกันอีกรอบนะคะเด็กๆก็จะได้ประโยคที่ว่า do you have any pens ลองพูดเลยค่ะ
2: do you have any pens
1: เก่งมากนะคะเรามาช่วยสังเกตดีกว่ามีหรือไม่มีคะจะต้องตอบว่าอย่างไรขอฟังเสียงของกลุ่มที่3ชื่อว่านันทวัฒน์นั่นเองจะตอบว่าอย่างไรลูก
3: No I don't
1: ใช่ไม่ใช่ขอฟังเสียงดาเนีย
4: No I don't
1: เราลองมาดูนะคะไม่มีนะคะไม่มีสัตว์เลี้ยงจะได้ว่าขอแบบเต็มๆก่อนไหนใครได้ใครจำได้น้องจีน้องจีลองตอบน้องจีลองตอบจะได้ประโยคว่า
3: No I don't
1: เก่งมากปรบมือเสียงดังเก่งมากนะคะจะได้ประโยคที่ว่า No I do not
2: No I do not
1: No I do not
2: No I do not
1: ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้หัวใจไปคือกรุ๊ปกลุ่มที่4หรือว่ากรุ๊ป4นั่นเองนะคะต่อไปเพื่อนๆคำถามอีกรอบอยากฟังคำถามอีกรอบขอฟังขอสุ่มเลขที่ดีกว่า number เลขที่สุดท้ายใครเอ่ยกิ่งก้าวใช่ไหมคะกิ่งก้าวกิ่งก้าวจะตอบว่าอย่างไรคำถามจะได้ว่า do you have ลองพูดเลยค่ะ
4: do you haveAny pens?
1: น้องอีฟน้องอีฟช่วยเพื่อนหน่อยน้องอีฟช่วยเพื่อนหน่อย
4: Do you have any pens?
1: ใช่ไม่ใช่น้องทีน้องทีแก้ไขให้เพื่อนหน่อยเร็ว
3: Do you have any pens?
1: Do you have any pens? อีกรอบค่ะ
3: Do you have any pens?
1: ก็จะได้ประโยคแบบนี้เลยนะคะประโยคก็คือ Do you have any pens? ลองพูดเลยค่ะดีมากนะคะเขามีหรือไม่มีลูกไม่มีอีกแล้วนะคะจะต้องตอบว่าอย่างไรขอปณิดาลองตอบหน่อยช่วยครูแก้วตานะคะจะได้ว่า
5: No I don't
1: No I don't ใช้แบบรูปย่อใช่ไหมคะและรูปเต็มจะได้ว่าอย่างไรนะขออีกหนึ่งคนขอหนูก็ได้กลุ่มที่4เอาเลยลูกพูดดังๆนะคุณครูไม่ได้ยินพูดดังๆลูกจะได้ว่า
6: No I do not
1: No I do not ใช่ไหมคะแล้วถ้ารูปย่อต้องพูดว่าอย่างไรนะลูก
6: No I don't
1: เก่งมากนะคะ No I don't นั่นเองก็จะได้ประโยคว่า
2: No I don't
1: No I don't
2: No I don't
1: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะดีมากนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปเรามาดูกิจกรรมสำหรับวันนี้เลยค่ะกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยเด็กๆก็จะต้องทำกิจกรรมถามตอบกับเพื่อนนะคะเป็นการถามตอบเพื่อนด้วยประโยคคำถามวันนี้เราเรียนว่าอย่างไรลูก Do you have any pets อีกรอบค่ะ
2: Do you have any pets
1: เด็กๆจะต้องหันหน้าไปหาเพื่อนข้างตัวและถามด้วยประโยคคำถามที่ว่าลองหันไปหาเพื่อนข้างตัวก่อนค่ะดีมากค่ะเด็กๆต่อไปดูกระดานเด็กๆ look at the screen look at the screen เด็กๆต่อไปให้ดูที่หน้าจอเด็กๆอันนี้คือตัวอย่างนะคะเด็กๆจะต้องถามตอบกับเพื่อนเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงจำนวน5คนให้ถามกับเพื่อนในกลุ่มนะคะให้ถามกับเพื่อนในกลุ่มนั่นเองจำนวนกี่คนคะเพื่อนๆจำนวนกี่คนคะเพื่อนๆ5คนนั่นเองนะคะและอีก1กิจกรรมนะคะจะเป็นกิจกรรมวาดภาพนะคะจะเป็นกิจกรรมวาดภาพแล้วก็แต่งประโยคให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูหน้าตาของกิจกรรมแรกนะคะก็คือกิจกรรมนี้เลยค่ะนักเรียนจะต้องถามตอบกับเพื่อนนะคะให้ใช้เพื่อนในกลุ่มให้ใช้เพื่อนในกลุ่มใช่ไหมคะจำนวนกี่คนลูกจำนวนกี่คนลูกจำนวน5คนนะคะ

0: แล้วก็เด็กๆครูแก้มมีอย่างให้นะคะเด็กๆคำว่านิคเนมก็คือเขียนชื่ออะไรชื่อจริงหรือชื่อเล่นชื่อเล่นยกตัวอย่างเช่นอ่ะเด็กๆฟังดีๆนะคะกิ่งก้าวฟังครูๆด้วยนะคะก็จะได้ว่าช่องแรกคำว่านิคเนมก็คือชื่อเล่นให้เขียนชื่อเล่นลงไปอย่างเช่นครูแก้วยกตัวอย่างเป็นคนแรกสมมุติว่าชื่อแพรชื่อแพรใช่ไหมคะครูแก้วต้องถามคำถามว่าอย่างไรนะคะที่เรียนวันนี้ Do you have any pets? อีกรอบค่ะพูดพร้อมกันอีกรอบค่ะ Do you have any petsและคนที่ถูกถามก็จะต้องตอบว่า yes I do หรือว่า no I don't หรือว่า no I do not ใช่ไม่ใช่คะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะติ๊กลงไปอย่างเช่นครูแก้วถามชื่อเพื่อนชื่อแพรใช่ไหมคะเพื่อนบอกว่า yes I do แสดงว่าเพื่อนมีสัตว์เลี้ยงไหมลูกมีสัตว์เลี้ยงเด็กๆก็จะต้องติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปให้ตรงกับช่องใครคิดว่าทำได้ยกมือใครคิดว่าทำได้ยกมือมั่นใจครูแก้วให้เวลา3นาทีนะคะครูแก้วให้เวลา3นาทีในการทำกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบงานให้นะคะและต่อไปฝากครูปลายทางนะคะเป็นกิจกรรมของครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางนะคะจะต้องสรุปจะต้องสรุปว่าเด็กๆมีสัตว์เลี้ยงในห้องนะคะเด็กๆที่มีสัตว์เลี้ยงทั้งหมดกี่คนและไม่มีสัตว์เลี้ยงกี่คนนะคะให้ช่วยระบุไปด้วยนะคะถ้าหากว่านักเรียนนะคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมนี้แล้วนะคะไปเริ่มทำได้เลยค่ะเด็กๆครูแก้วจะให้ใบงานกลุ่มคนละ1ใบและสลับกันถามตอบหลังจากนั้นก็เป็นอย่างไรลูกติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปให้ถูกต้องนะคะคนละ1ใบมี6คนใช่ไหมเด็กๆคนละ1ใบขาดละลูกขาดกี่แผ่น2แผ่นแป๊บหนึ่งมีเหลือไหมอ่ะเอามานี่ลูกอะไรนะแก้วตาเด็กๆชื่อของเพื่อนสามารถเขียนเป็นภาษาไทยได้นะคะเขียนภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะถูกค่ะขาดเหรอเด็กๆใครได้ใบงาน2ใบบ้างใครได้ใบงาน2ใบบ้างไม่มีนี่ไงอ่ะลูกเด็กๆให้เด็กๆใช้คำถามที่เรียนมาในวันนี้นะคะให้นักเรียนใช้คำถามที่เรียนมาในวันนี้นะคะแล้วก็ถามเพื่อนว่า Do you have any pets? ดีมากนะคะเจ้านายเจ้านายเขียนอย่างไรเจ้านายนะและถามเพื่อนด้วยคำอย่างไรคะถามเจ้านายด้วยคำถามว่าเจ้านายตอบว่าอย่างไรลูก
1: Yes I do
2: Yes I do
0: เจ้านายมีสัตว์เลี้ยงนะคะดีมากเด็กๆให้เด็กๆถามตอบกันในลักษณะแบบนี้เลยนะคะถามคำถามด้วยภาษาอังกฤษนะห้ามใช้ภาษาไทยนะดีมากวันใหม่ดีมากชี้แบบนี้ชี้แบบนี้ถามว่าอะไรนะถามว่าอะไรนะ
3: Do you have any pets
0: ตอบว่า

0: มีไหมลูกมีไหมลูก
1: no I don't
2: no I don't
0: และก็ติ๊กลงไปดีมากแก้วตาถามใครถามหรือยังถามแล้วดีมากนะคะได้มั้ย Do you have any pets?
3: No, I have any pets.
0: ถามว่าอะไร
3: บอกว่าหมอเขาจะมีใครอยู
0: ่ติ๊กลงไปอะไรนะ
4: เขียนชื่อตัวเองไ
0: หมถามเพื่อนเขียนชื่อตัวเองไหมลูกให้เวลาอีก1นาทีนะคะได้กี่คนแล้ว2คนโอ้ยคนนี้ได้ครบแล้วเด็กๆใครถามเพื่อนได้3คนแล้วบ้างใครถามเพื่อนได้3คนแล้วใครถามเพื่อนดีมากค่ะใครถามเพื่อนได้4คนเก่งมากใครถามเพื่อนได้5คนแล้วเด็กๆเร่งมือนะคะเร่งมือแล้วก็ใช้คำถามที่เรียนในวันนี้ได้เลยค่ะถามก่อนเด็กๆหมดเวลาเด็กๆหมดเวลาเด็กๆเอามือ touch your head เด็กๆ touch your head ไหนครูแก้วสั่งให้ทำอะไรหมดเวลาแล้ว touch your shoulders touch your shoulders touch your ears touch your ears ได้ถามกันไปแล้วยังเพื่อนๆเห็นเสียงดังมากเลยถามหรือยังลูก
5: ถามแล
0: ้วถามแล้วเอาล่ะค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาสรุปกันเด็กๆ look at the screen look at the screen กลุ่มไหนไม่ดูหน้าจอกลุ่มไหนไม่ดูหน้าจอกลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5กลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2คะเดี๋ยวดาเนียกับเจ้านายช่วยคุณครูแก้วตานะคะ please come to the front please come to the front ออกมาเลยเด็กๆตอนนี้ให้ดูที่หน้าจอวางดินสอลงวางดินสอไม่ต้องใช้ไมค์ลูกเอาไมค์มาด้วยมาค่ะมาค่ะเด็กๆตอนนี้ให้ใช้สายตาให้ใช้สายตามองมาที่เพื่อน2คนให้ใช้สายตามองมาที่เพื่อน2คนเด็กๆ เราจะมาสรุปกันใช่ไหมคะว่านักเรียนที่มีสัตว์เลี้ยงมีกี่คนและนักเรียนที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงมีกี่คนโดยที่ครูแก้วขอคนที่มีสัตว์เลี้ยงก่อนให้ยกมือขึ้นค่ะยกมือขึ้นสูงๆมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงด้วยมีสัตว์เลี้ยงดาเนียช่วยนับให้หน่อยค่ะยกค้างไว้นะคะยกค้างไว้นะคะกิจกรรมนี้ฝากครูปลายทางนะคะช่วยนักเรียนนะคะช่วยนับด้วยนะคะว่ามีนักเรียนที่มีสัตว์เลี้ยงกี่คนไม่มีสัตว์เลี้ยงกี่คนค่ะเราจะมาสรุปกันนะคะเท่าไหร่ลูก
2: 14
0: 10เท่าไหร่ลูก14เท่าไหร
2: ่
0: 14คนใช่มั้ยคะและนักเรียนที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงล่ะคะให้เจ้านายเป็นคนนับยกมือค้างไว้เราจะไม่ยก2รอบซ้ำกันนะคะหนูจำคำตอบไว้นะลูก
2: อีเลเว่น
0: คือเท่าไหร่ลูก
2: 11
0: นั่นเองเด็กๆเรามาสรุปกันนักเรียนที่มีสัตว์เลี้ยงมีกี่คนลูก
2: 14
0: อ้าว14ก็คือ10เท่าไหร่ลูก
2: 14
0: แล้วไม่มีสัตว์เลี้ยงล่ะคะ
2: 11
0: ก็คือ11ใช่ไหมคะช่องนี้นะคะก็จะต้องใส่เลขอะไรลงไปลูก14นะคะฝากใส่เลข14ลงในช่องว่างให้ด้วยนะคะและอีก1ช่องไม่มีสัตว์เลี้ยงนะคะต้องใส่เลขอะไรลงไปลูก
2: 11
0: นะคะฝากใส่เลข11ลงไปให้หน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะดีมากค่ะ back to your seat back to your seat ปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะดีมากค่ะเด็กต่อไปมาที่กิจกรรมถัดไปนะคะกิจกรรมนี้ให้ทำอะไรเอ่ยเพื่อนให้วาดรูปนั่นเองนะคะให้วาดรูปนั่นเองและเรามีคำถามให้แล้วก็คือคำถามว่า do you have any petsDo you have any pets? ถามว่าคุณมีสัตว์เลี้ยงหรือไม่นั่นเองนะคะและถ้ามีให้ตอบว่าอย่างไรลูก และถ้าไม่มีล่ะคะ
5: No, I don't.
0: เก่งมากค่ะ No, I don't หรือว่า No, I do not นั่นเองไม่ยากเลยนะคะเด็กๆอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างของครูแก้วตานั่นเองนะคะครูแก้วมีสัตว์เลี้ยงนะคะครูแก้วมีสัตว์เลี้ยงครูแก้วก็จะสามารถที่จะตอบแล้วก็วาดภาพได้แบบนี้เลยให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้ลงในสมุดให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้ลงในสมุดนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะสมุดสมุดอันนี้หนังสือแบบฝึกหัดใช่ไหมเพื่อนๆให้ทำลงในสมุดให้ทำลงในสมุดให้ทำลงในสมุดนั่นเองนะคะไม่ต้องใช่ค่ะถ้ามีสัตว์เลี้ยงให้วาดสัตว์เลี้ยงของเราลงไปได้ใช้สอโซ่ได้ค่ะเด็กๆใครไม่ได้เอาสมุดภาษาอังกฤษมาสามารถใช้โซ่ได้นะให้เวลา5นาทีให้เวลา5นาทีเริ่มค่ะอะไรนะลูกเลี้ยงแมวก็วาดได้เลยใช่ไหมแมวเหมือนของคุณกตาเปล่าแมวสีอะไร My cat is black ไหมคะอะไรนะลูกได้ได้ได้ไม่มีอะไรนะคะ
5: ไม่มี
0: สัตว์เลี้ยงอยากมีสัตว์เลี้ยงไหมให้วาดเป็นหัวใจเล็กๆไว้ว่าสัตว์เลี้ยงแล้วก็วาดหัวใจไว้ว่าเราอยากมีแมวนะเดี๋ยวอนาคตเราเผื่อเราเลี้ยงแต่ตอนนี้เราไม่มีใช่ไหมลูกถ้าไม่มีเราต้องตอบว่าอย่างไรลูกเขียนตอบว่าอย่างไร
5: No I don't
0: เก่งมากทำด้านหลังทำด้านหลังได้เด็กๆเหลือเวลาอีก3นาทีแล้วเวลาอีก3นาทีเร่งมือนะคะอะไรลูก
6: แล้วถ้าไม่มีสัตว์แล้วก็ต้องเขียนอะไร
0: ต้องเขียนว่าอย่างไรเขียนตอบว่าอย่างไร No I ต้องเขียนคำถามก่อน Do you have any pets แล้วก็ตอบว่าอย่างไรตอบว่า yes หรือว่า no เอ่ย
6: no
0: ดีมากนะคะนายเพื่อนขอดูหน่อยเพื่อนขอดูหน่อยวาดรูปอะไรมีสัตว์เลี้ยงใช่ไหมมีอะไรเอ่ยแมวอ่ะนักเรียนปลายทางลองดูภาพของนันทวัฒน์นะคะลองดูภาพของนันทวัฒน์สิคะลองทายว่านันทวัฒน์วาดภาพอะไรวาดภาพอะไรลูกแสดงว่าเขามีสัตว์เลี้ยงไหมลูกมีสัตว์เลี้ยงนะคะนันทวัฒน์ทำต่อได้เลยค่ะสวยงามมากนะคะนี่คืออะไรว่าสัตว์เลี้ยงที่เรามีถ้าเราไม่มีทำแบบนั้นได้ไม่มีไม่เป็นไรไม่มีเราอยากมีสัตว์เลี้ยงไหมถ้าอยากมีให้วาดแล้วก็วาดหัวใจนิดนึงแต่ต้องตอบว่า yes หรือว่า
5: no
0: ถูกต้องค่ะวาดรูปอะไร ถ้าไม่มีหรอไม่มีหรอไม่มีทำยังไงดีไม่มีให้วาดที่เราอยากมีแล้วก็วาดอะไรไว้คะวาดหัวใจเล็กๆไว้แต่ต้องตอบว่า yes หรือว่า no
5: no
0: นั่นเอง no I don't เด็กๆเป็นอย่างไรบ้างใครเขียนคำตอบเสร็จแล้วยกมือใครวาดภาพเสร็จแล้วยกมือใครวาดภาพเสร็จแล้วกดไลค์ส่งกำลังใจให้เพื่อนปลายทางหน่อยดีมากนะคะและให้เวลาอีก1 นาที

0: ีก1นาทีนะคะอะไรนะปลาทองต้องหนูก็ต้องตอบว่า yes I do ใช่ไหมคะเครื่องหมายคำถามใส่ยังไงเครื่องหมายคำถามเวลาเราถามประโยคเขียนประโยคคำถามเราต้องมีจุด full stop ไหมเราต้องมีไหมดูประโยคของคุณครูมีไม่มีไม่มีเพราะว่าเรามีเครื่องหมาย question mark แล้วใช่ไหมคะไหนเอ่ยได้เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้อะไรอ่ะลูกนี่อะไรอ่ะลูกลบไม่มีอันนี้ไม่มีใช่ไหม question mark เขียนยังไงเครื่องหมายคำถามเขียนยังไงดีๆดูดีๆบนกระดานพี่แก้วเขียนยังไงใช่เขียนยังไงหนูเขียนตัวอักษรใหญ่มากเลยแต่ว่าเขียนเครื่องหมายคำถามเล็กนิดเดียวต้องเขียนให้เป็นยังไงอะไรนะเสร็จเรียบร้อยแล้วหุยสวยมากเดี๋ยวจะให้ออกไปโชว์ดีไหมตัวอักษรตัววายเขียนยังไงต้องลากหางลงมายาวลงมาอีกใช่ไหมเอ่ยจบประโยคเด็กๆจบประโยคจะต้องมีเครื่องหมายอะไรลูกแล้วถ้าเป็นประโยคคำถามต้องมีเครื่องหมายอะไรลูก
1: question mark
0: ต้องมีเครื่องหมาย question mark นะคะอะไรนะลูกอะไรนะเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีสัตว์เลี้ยงอยากมีสัตว์เลี้ยงไหมลูก
2: อยากมี
0: อะไรแฮมสเตอร์สามารถวาดได้แล้วก็วาดอะไรลงไปด้วยเล็กๆหัวอะไรหัวใจ
2: มีปลาทู
0: มีไม่มีมีอะไรลูกแมวโอ้ดีมากวาดไปเลยเด็กๆใครที่เสร็จเรียบร้อยบ้างขอ3คนต้นหอมออกมาลูกขออีก2คนนันทวัฒน์ใช่ไหมลูกนันทวัฒน์ออกมาและขออีก1คนขออีก1คนใครดีวันใหม่ออกมาวันใหม่ออกมาลูกมาจักรพรรดิอยากออกมาไหมจักรพรรดิออกมาได้เลยให้4คนออกมาเลยลูกใช้ไม้ยืมไม้เพื่อนหน่อยเร็วหยิบไม้มาลูกหยิบไม้มาไหนเอ่ยอ่ะ4คนขยับไปอีกลูกขยับไปอีกอ่ะโดยให้น้องทีอยู่ไหนจ๊ะน้องทีถือไมค์มาวันนี้จะให้น้องทีเป็นคนอะไรถามคำถามนั่นเองนะคะน้องทีอยากถามคนไหนก่อนดีลูกให้ทีทัศน์เป็นคนถามทีทัศน์ขึ้นไปยืนทีทัศน์อยากถามจากชื่ออะไรลูกนโมเพื่อนๆลองฟังนะคะว่าทีทัศน์จะถามนโมด้วยคำถามที่ว่า
3: Do you have any pets?
0: ใช้ไมค์ลูกใช้ไมค์นโมตอบว่า
3: yes I do
0: ดีมากนะคะต่อไปน้องทีจะถามใครฝากครูปลายทางนะคะช่วยฟังคำตอบของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะว่าตอบคล้ายๆกันหรือไม่เขียนคล้ายๆกันหรือไม่นะคะเขียนถูกต้องหรือไม่ค่ะ

0: have any pets?
1: Yes, I do.
2: มีสัตว์เลี้ยงไหมคะมีสัตว์เลี้ยงต้นหอมมีอะไรเอ่ยเพื่อนเพื่อนลองดูซิวาดได้สวยงามมากมีอะไรลูกต้นหอมมีอะไรลูกบอกเพื่อนหน่อยเร็ว
1: แคท
2: มีแคทนั่นเองนะคะมีแมวใช่ไหมคะต่อไปดีมากค่ะต่อไปถามนันทวัฒน์อ่ะน้องทีพูดเสียงดังด้วยประโยคคำถามที่ว่า
0: Do you have any pets
2: อีกรอบลูก
0: Do you have any pets
2: Do you have any pets
0: Do you have any pets?
2: มีไหมลูก
0: Yes, I do.
2: อ่ะเก่งมากนะคะ Yes, I do. Yes, I do. นะลูกนะต่อไป
0: Do you have any pets?
1: No, I don't.
2: อ่ะวันใหม่ไม่มีใช่ไหมอ่ะแล้ววันใหม่อยากมีสัตว์เลี้ยงไว้ลูกในอนาคตอยากมีไหมลูกวันใหม่อยากมีอะไรลูก
1: Fish.
2: Fish อ๋อวันใหม่ไม่มีสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่วันใหม่อยากมีอะไรลูกอยากจะเลี้ยงปลานะคะจะต้องขออนุญาตแม่ก่อนใช่ไหมลูกก็เลยทำหัวใจเล็กๆไว้นะคะถึงว่าอยากมีใช่ไหมลูกดีมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะปรบมืออย่างจริงใจไม่ได้ยินเลยดีมากค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาสรุปกิจกรรมกันค่ะสรุปความรู้กันนะคะเด็กๆวันนี้เราเรียนประโยคว่าเราเรียนประโยคว่าอะไรลูกเก่งมากนะคะเด็กๆเราเรียนว่า Do you have any pets คุณมีเก่งมากค่ะคุณมีสัตว์เลี้ยงหรือไม่ข้าหน้ายิ้มดีใจมีตอบว่าเก่งมากนะคะก็จะต้องตอบว่าYes, I do. ใช่ไหมลูกและถ้าไม่มีจะต้องตอบว่าอย่างไรลูก ตอบได้สองแบบใช่ไหมแบบแรกแบบเต็มประโยคเต็มรูปแบบตอบว่า No, I do not. และอีกแบบคือตอบว่าอย่างไรลูก อีกรอบลูก
3: No, I don't.
2: ต้องตอบว่าNo, I don't. นั่นเองนะคะเด็กๆวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับตัวเองไหมลูกเกี่ยวกับตนเองไหมคะเด็กๆได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับตนเองแล้วก็ได้สอบถามเพื่อนๆด้วยนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปเลยนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ My cat is black too เราจะเรียนกันเป็นครั้งที่2เราจะเรียนกันเป็นครั้งที่2นักเรียนจะต้องคอยติดตามนะคะแล้วก็ตั้งใจนะคะตั้งใจในการทำกิจกรรมด้วยค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือกระดาษหรือว่าสมุดสามารถที่จะดาวน์โหลดสื่อต่างๆนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ Thank you so much. See you later. Goodbye.

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอน

0: การดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: 18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ไม่มีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
1: โยเย
0: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
2: นับสี
1: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกาย

แยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

ลอดภัยแล้วในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้งเจ็ดเกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชา
1: คณ
0: ิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
2: และทั้งหมดทำความเคารพ

0: สวัสดีนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับใครจำได้บ้างเอ่ยนโมลูกจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับเรื่อง
1: ลูกวงกลมและลูกวงรีค่ะ
0: วงกลมและวงรีนั่นเองใช่ไหมครับในครั้งนี้นะครับเราจะนำความรู้ที่เราได้เรียนรู้ไปนะทั้งหมดนะครับมาดูกันว่าในชีวิตจริงของเรานั้นมีรูปเรขาคณิตปรากฏอยู่หรือไม่นะครับมาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องรูปเรขาคณิตในชีวิตจริงเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรได้ครับอย่างแรกจะต้องประดิษฐ์ภาพจากรูปหลายเหลี่ยมวงกลมและวงรีโดยเชื่อมโยงกับธรรมชาติได้นะให้เหตุผลได้และสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะครับเรามาดูสนามเด็กเล่นของโรงเรียนไหนเอ่ยเนี่ยโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ใช่ไหมครับเอ๊ะเด็กๆครับเราพบรูปเรขาคณิตอะไรบ้างตะวันลูกตะวันเราพบรูปเรขาคณิตอะไรบ้าง
1: สี่เหลี่ยมครับ
0: รูปสี่เหลี่ยมตรงไหนเอ่ยตรงส่วนไหน
1: ตรงบันไดครับ
0: ตรงไหนเอ่ยตรงบันไดใช่ไหมครับเอ๊ะใครพบอีกบ้างลูกเบิร์นลูกเบิร์นพบอะไรอีกครับ
1: วงกลมครับ
0: วงกลมวงกลมตรงส่วนที่เราเข้าไปในท่อใช่ไหม
1: คร
0: ับเยี่ยมมากนะครับพบอะไรอีกลูกดาเนียลูกดาเนีย
2: สามเหลี่ยมค่ะ
0: รูปสามเหลี่ยมตรงไหนเอ่ยตรงนี้ใช่ไหมลูกเยี่ยมมากนะครับพบอะไรอีกลูกอีฟลูกอีฟ
1: ทรงกระบอกค่ะ
0: ทรงกระบอกตรงไหนเอ่ยตรงส่วนไหนตรงส่วนนี้ใช่ไหมครับเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างแรกนะวงกลมเหมือนที่เบิ้ลบอกไปนะครับหรืออาจจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนที่ดาเนียบอกนะครับมีรูปสี่เหลี่ยมด้วยใช่ไหมที่คุณครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ปรากฏอยู่นี้เราเรียกว่ารูปเรขาคณิตกี่มิตินะ
3: 2
0: รูปเรขาคณิต2มิติใช่ไหมครับแล้วถ้าเรามาดูตรงส่วนบ้านกันบ้างนะครับเด็กๆพบอะไรบ้างเขาพบรูปอะไรบ้างลูกตะวันลูกตะวัน
1: สี่เหลี่ยมครับ
0: รูปสี่เหลี่ยมนั่นเองใช่ไหมครับตรงทางขึ้นใช่ไหมครับแบบนี้นะครับรูปสี่เหลี่ยมพบอะไรอีกลูก
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมตรงไหนเอ่ย
1: ตรงข้างบน
0: อ๋อตรงหลังคาบ้านตรงนี้ใช่ไหมครับเยี่ยมมากนะอาจจะไม่ชัดเจนแต่ว่าเราเล่นอยู่ทุกวันใช่ไหมก็จะเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับหรือตรงท่อที่เพื่อนบอกนะครับรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดเป็นอะไรเอ่ยเป็นทรงกระบอกใช่ไหมทรงกระบอกด้านบนเป็นรูปอะไรนะด้านเป็นวงกลมนะครับด้านล่างก็เป็นวงกลมใช่ไหมรูปนี้ล่ะลูกเห็นรูปอะไรเอ่ยตะวันลูกรูปกี่เหลี่ยม
1: สี่เหลี่ยมครับ
0: รูปสี่เหลี่ยมตรงไหนเอ่ย
1: เก้าอี้ครับ
0: เก้าอี้ตรงนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: อ๋อเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเก้าอี้ตรงส่วนนี้นะตรงส่วนนี้นะครับและเห็นอะไรอีกลูกนโมลูก
1: รูปเจ็ดเหลี่ยมครับ
0: รูปเจ็ดเหลี่ยมตรงไหนเอ่ยรูปเจ็ดเหลี่ยมตรงไหน
1: โครงเหล็กตรง
0: โครงเหล็กเอ๊ะใช่รูปเจ็ดเหลี่ยมไหมนะคิดว่าใช่ไหมไม่ใช่รูปอะไรรูปกี่เหลี่ยมถูกต้องนะครับนั่นคือรูปแปดเหลี่ยมนะไม่ใช่เจ็ดเหลี่ยมนะรูปแปดเหลี่ยมเพราะอะไรมีด้านแปดด้านมีมุมแปดมุมนะครับเราเรียกว่ารูปแปดเหลี่ยมและถ้าเราถึงจุดยอดมุมเรามีจุดยอดมุมกี่จุดครับ
3: 8
0: จุด

0: เองนักเรียนจะเห็นว่าเห็นไหมรูปเลขาคณิตอยู่ในชีวิตจริงเราไหมลูกอยู่ไหมอยู่ในชีวิตจริงเรานะเดี๋ยวเรามาทบทวนในส่วนของลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมวงกลมและวงรีกันก่อนเพราะบางคนคุณครูให้ดูรูปเลขาคณิตในชีวิตจริงไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะยังจำไม่ได้ว่าเอ๊ะเราเรียกว่ารูปกี่เหลี่ยมนะใช่ไหมอาจจะจำพลาดหรือคลาดเคลื่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะให้เด็กๆช่วยกันตอบบอกชนิดของรูปเรขาคณิต2มิติต่อไปนี้ว่าชื่ออะไรนะรูปนี
1: ้
0: รูปกี่เหลี่ยมครับเป็นรูปปิดหรือรูปเปิด
1: ร
0: ู
1: ปป
0: ิ
1: ด
0: รูปปิดนะทราบได้อย่างไรว่าเป็นรูปหกเหลี่ยมลูก
2: มี
0: ด้านกี่ด้านมีด้าน6ด้านมุม6มุมมีจุดยอดมุมกี่จุด
1: 6จ
0: ุ
1: ด
0: เยี่ยมมากนะครับมีจุดยอดมุม6จุดรูปต่อไป
1: สามเหล
0: ี่
1: ยม
0: เบิ้ลลูกรูปอะไรครับ
3: สามเหลี
0: ่
3: ยม
0: รูปอะไรเอ่ย
3: สามเหลี
0: ่
3: ยม
0: รูป
3: สาม
0: รูปสามเหลี่ยมเพราะอะไรเพราะอะไรครับปลื้มลูก
4: เพราะมีจุดยอดมุม3จุดครับมีด้าน3ด้านครับมีมุม3มุมครับ
0: ถูกต้องนะครับเอาประมือให้ปลื้มหน่อยเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับรูปถัดไปใบพลูใบพลูรูปอะไรครับ
5: วงรีค่ะ
0: วงรีนั่นเองทราบได้อย่างไรว่าเป็นวงรี
5: เพราะเป็นสูงสูงเรียๆค่ะ
0: อีกหนึ่งครั้ง
5: เพราะสูงยาวๆลีๆค
0: ่
5: ะ
0: ใช่ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเอาประมือให้ใบพลูหน่อยยาวๆลีๆใช่ไหมและถ้าเราวัดความยาวของเส้นแบ่งครึ่งวงรีจำได้ไหมจากครั้งที่แล้วนักเรียนคิดว่าเส้นแบ่งครึ่งวงรีมีกี่เส้น
1: 2
0: เส้นนะและยาวเท่ากันไหม
1: ไม
0: ่เท่ากันนะครับฉะนั้นแล้วเราจึงได้ว่ารูปนี้คือวงรีนะรูปถัดไปคล้ายโครงเหล็กเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ไหมที่สนามเด็กเล่นเราเรียกว่ารูปอะไร
1: ป
0: นิดาลูกปนิดาเราเรียกว่ารูปอะไรครับ
5: แปดเหลี่ยมค่ะ
0: เราเรียกว่ารูปแปดเหลี่ยมเพราะ
5: มีด้านแปดด้านมีมุมแปดมุมมีจุดยอดมุมแปดจุดค่ะ
0: เยี่ยมมาเอาประมือปนิดาหน่อยรูปถัดไปกุลรูปอะไรครับ
6: สี่เหลี่ยมครับ
0: รูปสี่เหลี่ยมเพราะเหตุใด
6: เพราะว่ามีสี่ด้านมีสี่มุมมีสี่เหลี่ยมครับ
0: มีสี่ด้านมีสี่มุมมีจุดยอดมุมสี่จุดนะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปถัดไปพักวลันลูกรูปอะไรเอ่ย
7: ห้าเหลี่ยมค่ะ
0: รูปห้าเหลี่ยมเพราะเหตุใด
7: เพราะมีจุดยอดมุม5จุดค่ะ
0: อะไรอีก
7: มีด้าน5ด้านค
0: ่
7: ะ
0: อะไรอีก
7: แล้วก็มีมุม5มุมค่ะ
0: มีมุม5มุมเยี่ยมมากเรียกว่ารูปห้าเหลี่ยมนะครับเอาประมือให้พักวลาหน่อยรูปถัดไปปภัสราร
8: ูปสี่เหลี่ยม
0: รูปสี่เหลี่ยมเพราะเหตุใดครับ
8: มีด้านสี่ด้านมีมุมสี่มุมมีจุดยอดมุมสี่จุดค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ประพัสราหน่อยให้เข้าใจและรูปสุดท้ายตอบพร้อมกัน
1: วงกลม
0: นั่นเองนะครับจะเห็นว่ารูปเรขาคณิตเหล่านี้เป็นรูปเรขาคณิต2มิติที่เป็นรูปปิดนะเข้าใจไหมครับเข้าใจนะถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาดูรูปเรขาคณิตในชีวิตจริงกันนะครับกิจกรรมให้นักเรียนลากเส้นตามขอบนอกหรือลากเส้นเชื่อมจุดปลายของสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะมีลักษณะคล้ายรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดให้เราดูไปพร้อมกันนะครับในภาพนะให้เราดูไปพร้อมกันนะครับเรามาดูนะรูปแรกปลาดาวทะเลใช่ไหมเอ๊ปลาดาวทะเลถ้าเราลากเส้นเชื่อมจากจุดของปลาดาวนะจุดปลายของปลาดาวนักเรียนคิดว่าน่าจะคล้ายรูปอะไรรูปอะไรคล้ายรูปห้าเหลี่ยมนั่นเองทราบได้ไงว่าคล้ายรูปห้าเหลี่ยมลูก

0: พราะว่าอะไรตะวันลูก
1: มุม
0: มีมุมกี่มุม
1: 5มุมครับ
0: มีมุม5มุม
1: มีด้าน5ด้านมีจุดยอดมุม5จุดครับ
0: จุดยอดมุมก็คือจุดปลายของปลาดาวใช่ไหม
1: ครับ
0: ถูกต้องนะครับเอาประมือให้ตะวันหน่อยนะครับจะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายรูปเรขาคณิต2มิตินั่นก็คือคล้ายรูป5เหลี่ยมนั่นเองหรือถ้าเราพิจารณาจากขอบนอกของปลาดาวทะเลเราจะพบว่าคล้ายรูปอะไรพิจารณาจากขอบนอกไหนใครออกมาวาดขอบนอกลากเส้นตามขอบนอกให้คุณครูได้บ้างให้เพื่อนเห็นชัดเจนลูกพักวรันลูกมาพักวรันลากเส้นตามขอบนอกนะขอบนอกของปลาดาวทะเลลูกลากเลยลากเลย

0: เด็กๆสังเกตว่าเป็นรูปกี่เหลี่ยมนะลูก
1: สี่เหลี่ยม
0: เป็นรูปกี่เหลี่ยม
1: สี่เหลี่ยม
0: กี่เหลี่ยม
1: สี่เหลี่ยม
0: กี่เหลี่ยมรูปสิบเหลี่ยมนั่นเองนะถ้าเราพิจารณาจากขอบนอกของปลาดาวทะเลอ่ะปรบมือให้พักเวลาหน่อยเยี่ยมมากนะฉะนั้นเวลานักเรียนพิจารณาก็อาจจะพิจารณาจากการลากเส้นเชื่อมจุดปลายหรืออาจจะพิจารณาจากขอบนอกของสิ่งต่างๆนะครับในที่นี้ก็คือปลาดาวทะเลนั่นเองนะถัดไปเด็กๆน่าจะเคยเห็นเราเรียกว่าอะไรลูกรังผึ้งนะรังผึ้งนักเรียนคิดว่ามีลักษณะคล้ายรูปเลขาคณิต2มิติชนิดใดคล้ายรูปอะไรคล้ายรูปอะไรครับกี่เหลี่ยมเอ่ยใครว่า6เหลี่ยมยกมือใครว่าใครรูป8เหลี่ยมยกมือเดี๋ยวเรามาดูกันนะเอ๊ะจากที่ครูนะครับได้ลากตามขอบนอกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนักเรียนว่าคล้ายมีทั้งคล้ายรูป8เหลี่ยมคล้ายรูป6เหลี่ยมและปลายทางล่ะครับคิดว่าคล้ายรูปอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะนักเรียนจะสังเกตว่ามีด้านกี่ด้านนับพร้อมกัน
1: 1 2 3 4 5 6
0: มีด้าน6ด้านมีมุมกี่มุมสังเกตเลย
1: 6
0: มุมใช่ไหมมีจุดยอดมุมกี่จุด
1: 6
0: จุดเราเรียกว่ารูป
1: 6เหล
0: ี
1: ่ยม
0: รูป6เหลี่ยมนั่นเองฉะนั้นจะได้ว่ารังผึ้งมีลักษณะคล้ายรูป6เหลี่ยมนะต่อไปแตงโมคิดว่าคล้ายอะไรลูก
1: วงกลม
0: ใครว่าวงกลมยกมือเมสิยาคล้ายวงกลมเหรอคล้ายวงกลมนะใครว่าคล้ายวงรีเดี๋ยวมาดูกันนะนักเรียนพิจารณาสิถ้าเป็นวงกลมแสดงว่าเส้นแบ่งครึ่งวงกลมทุกเส้นต้องยาวเท่ากันใช่ไหมนักเรียนคิดว่าถ้าสมมุติว่าเป็นกระดาษที่เราเคยทำการทดลองใช่ไหมครับถ้าเราพับครึ่งนักเรียนคิดว่าเราพับครึ่งได้กี่ครั้งได้2ครั้งหรือ2แบบนะได้2แบบแสดงว่าเส้นแบ่งครึ่งจะต้องเป็นแบ่งเส้นแบ่งครึ่งวงอะไร
1: วงร
0: ีแน่นอนไม่ใช่เส้นแบ่งครึ่งวงกลมนะครับฉะนั้นแล้วเราจึงได้ว่ามีลักษณะคล้ายอะไรคล้ายวงรีนะครับคล้ายวงรีนะรอยแตกของดินโคลนล่ะท่านครูพิจารณารูปนี
1: ้
0: ตรงส่วนนี้คล้ายอะไรมีลักษณะคล้ายรู

0: สี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับหรือถ้าเราพิจารณารูปนี้คล้ายอะไรเนี่ยกี่เหลี่ยมไหนใครออกมาลากให้คุณครูดูได้บ้างปณิดามาลูกปณิดาลากตามขอบนอกตามรอยแตกนะคล้ายรูปอะไรลูกคล้ายรูปห้าเหลี่ยมถ้าเราพิจารณาในส่วนนี้นะครับเอาประมือให้ปณิดาหน่อยเยี่ยมมากนะรูปถัดไปเราเรียกว่าอะไร
1: ต
0: ้
1: นสน
0: ต้นสนใช่ไหมคิดว่าคล้ายอะไรคล้ายอะไรจะเห็นว่าถ้าเราพิจารณาในลักษณะนี้จะพบว่าคล้ายอะไรคล้ายรูปเลขาคณิต2มิติชนิดใดเอ่ย
1: สาม
0: เก่งมากนั่นก็คือคล้ายรูปสามเหลี่ยมนะครับตอบพร้อมๆกันนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับต่อไปดอกลำดวนเด็กๆคิดว่าถ้าเราลากเส้นเชื่อมระหว่างจุดปลายของดอกลำดวนน่าจะคล้ายอะไรลากเส้นเชื่อมคล้ายอะไรครับคล้ายสามเหลี่ยมเลยใช่ไหมคล้ายรูปสามเหลี่ยมนะครับต้นเสมาบ้างล่ะ
1: วงนี
0: ้คล้ายอะไรเอ่ยจะเห็นว่าคล้ายวงรีนั่นเองนะดอกทานตะวันคล้ายอะไรจะเห็นว่าดอกทานตะวันนะครับถ้าเราลากเส้นเชื่อมจุดปลายของดอกทานตะวันจะคล้ายกับคล้ายกับ
1: วงกลม
0: คล้ายวงกลมนั่นเองนะทุกคนสังเกตหน้าของหุ่นนะน่าจะเป็นหุ่นนะครับใบหน้าคนนะคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายวงรีนะคล้ายวงรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราบ้างนะเช่นดอกชบาดอกชบาคล้ายอะไรเนี่ยคล้ายอะไรใครตอบได้บ้างนโมลูกนโม
2: วงกลมครับ
0: คล้ายวงกลมนั่นเองอ่ะประมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากนะครับใบมะขามเกียร์ไหนลูกเกียร์ไหนคล้ายวงรีนั่นเองนะใบมะขามนะคล้ายวงรีนะครับหอยเจดีหอยเจดีลองลากเส้นนี้คล้ายอะไรคล้ายรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับต่อนะหอยทับทิมหรือหอยทากขายอะไรเอ่ยนักเรียนดูจากตาเปล่าจะเห็นว่าถ้าเราลากเส้นนะถ้าเราลากเส้นจะขายอะไรเนี่ยขายอะไรขายวงกลมนะจะคล้ายก้นหอยอะไรล่ะก็เป็นก้นหอยไงนะดอกต่อไปเขาเรียกว่าดอกอะไรเนี่ยดอกแพงพวยคิดว่าถ้าเราลากเส้นเชื่อมจุดปลายของดอกแพงพวยน่าจะคล้ายอะไรคล้ายอะไรคล้ายอะไรรูปกี่เหลี่ยมเจนว่าคล้ายรูปห้าเหลี่ยมนะมะเขือไข่ล่ะใครตอบได้บ้างเอามือจับหูทั้งต้นทางและปลายทางตอบพร้อมกันนะครับจับแขนยกมือประกอบลูกมะเขือไข่คล้ายอะไร
3: วงรีครับ
0: คล้ายวงรีใช่ไหมถ้าเราลากเส้นตามขอบนอกของมะเขือไข่จะเห็นว่าคล้ายวงรีนั่นเองนะครับต่อไปดอกบานชื่นคล้ายอะไรธนพรธนพร คล้ายวงกลมใช่ไหมถูกต้องนะครับคล้ายวงกลมเอาประมือให้ธนพรหน่อยเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับจากที่เราได้ลากเส้นนะอาจจะลากเส้นบางทีเราสังเกตด้วยตาเปล่าได้ไหมได้ไหมได้ใช่ไหมครับเราอาจจะลากเส้นเชื่อมขอบจุดปลายของรูปนั้นๆ นะครับหรือเราอาจจะลากเส้นตามขอบนอกของรูปแล้วดูว่าคล้ายรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดจะเห็นว่าคล้ายในหลายลักษณะเลยใช่มั้ยไม่ว่าจะเป็นคล้ายรูปสี่เหลี่ยมคล้ายรูปห้าเหลี่ยมคล้ายรูปสามเหลี่ยมคล้ายวงกลมคล้ายวงรีนะจะเห็นว่ารูปเรขาคณิต2มิติเหล่านี้อยู่ในชีวิตจริงเราไหมลูกอยู่ในชีวิตจริงของเรานะครับนักเรียนจากที่นักเรียนได้สังเกตภาพแล้วก็ดูไปนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างได้ความรู้อะไรบ้างเอ่ยปกรณ์ลูกปกรณ
2: ์การสังเกตรูปเลขาคณิตในชีวิตจริงครับ
0: การสังเกตเราสังเกตอย่างไรใครตอบต่อจากเพื่อนได้บ้างเพื่อนบอกว่าได้การสังเกตรูปเลขาคณิตในชีวิตจริงเราสังเกตอย่างไรลูกเราสังเกตอย่างไรชัยพฤกษ์ลูกเราสังเกตอย่างไรครับ
4: จุดยอดมุม
0: สังเกตจากเวลาที่เราจะดูรูปที่อยู่ในรูปเรขาคณิตที่อยู่ในชีวิตจริงเราดูจากจุดยอดมุมเนี่ยเราจะเห็นจุดยอดมุมไหมเราทำยังไงนะโมลูก
2: ลองลากเส้นดูก่อนครับ
0: อ๋อเราลองลากเส้นดูใช่ไหมเอ๊ะลากเส้นได้ในกี่ลักษณะลูกจากที่เรียนรู้ไปได้กี่ลักษณะอีฟลูก
2: หลายลักษณะเลยค่ะ
0: หลายลักษณะเช่นลากตามอะไร
2: ไม
0: ้ลากตาม
2: ขอบของรูปค่ะ
0: ขอบของรูปใช่ไหมลากตามขอบของรูปนะครับหรืออาจจะลากเส้นเชื่อมจุดปลายของรูปนั้นๆใช่ไหมแล้วดูว่าเอ๊ะคล้ายกับรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดนะครับฉะนั้นแล้วนักเรียนจะเห็นว่าจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปนะจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในธรรมชาติและสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเมื่อมองจากขอบนอกหรือลากเส้นเชื่อมจุดปลายของสิ่งต่างๆเหล่านั้นอาจจะมีลักษณะคล้ายรูปหลายเหลี่ยมวงกลมหรือวงรีก็ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมก็ต้องพิจารณานักเรียนก็จะต้องทราบลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมใช่ไหมครับถ้าคล้ายรูปสามเหลี่ยมแสดงว่าเมื่อลากเส้นเชื่อมระหว่างจุดปลายหรือลากตามขอบนอกของรูปแล้วจะต้องมีด้านกี่ด้านเอ่ยรูปสามเหลี่ยมด้านกี่ด้านครับตะวันลูกมีด้าน
2: 3ด้านครับ
0: มีด้าน3ด้านมีมุมกี่มุม
2: 3มุมมีจุดยอดมุ
0: ม3มุม
2: มีจุดยอดมุม3จุดครับ
0: มีจุดยอดมุม3จุดนะครับและมีมุมกี่มุม
2: 3มุมครับ
0: มีมุม3มุมมีด้าน3ด้านมีจุดยอดมุม3จุดนะครับถ้าเป็นคล้ายรูปสี่เหลี่ยมล่ะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมจะต้องมีด้านกี่ด้านมุมกี่มุมจุดยอดมุมกี่จุดดาเนียลูก
2: มีด้าน4ด้านมีมุม4มุมมีจุดยอดมุม4จุดค่ะ
0: มีด้าน3ด้านมีด้านกี่ด้านนะ
2: 4ด้าน
0: มีด้าน4ด้านมีมุม
2: 4มุม
0: มีมุม4มุมและมีจุดยอดมุม
2: 4จุด
0: มีจุดยอดมุม4จุดและถ้าคล้ายรูป5เหลี่ยมล่ะลูกปลื้มลูก
2: มีด้าน5ด้านมีมุม5มุมมีจุดยอดมุม5จุดครับ
0: ถูกต้องนะครับเอาประมือให้ปลื้มหน่อยและถ้าคล้ายรูปหกเหลี่ยมล่ะนัทรินีลูกถ้าเราสังเกตว่าสิ่งนั้นคล้ายรูปหกเหลี่ยมแสดงว่าถ้าเราลากเส้นเชื่อมจุดปลายหรือลากตามขอบนอกแล้วจะมีด้านกี่ด้านมุมกี่มุมจุดยอดมุมกี่จุดครับ
2: มีด้านหกด้านมีมุมหกมุมค่ะ
0: และจุดยอดมุม
2: จุดยอดมุมหกจุดค่ะ
0: และถ้ารูปนั้นคล้ายรูปเจ็ดเหลี่ยม

0: ทีทัศน์ลูกทีทัศน์ถ้าคล้ายรูปเจ็ดเหลี่ยมจะเป็นอย่างไรครับ
1: มีด้าน7ด้านมี7มุมมีจุดย่อนมุม7จุดครับ
0: นั่นก็คือมีด้าน7ด้านมีจุดย่อนมุม7จุดมี7มุมนะครับเยี่ยมมากและถ้าคล้ายวงกลมล่ะอะไรคล้ายวงกลมบ้างตะวันลูกสิ่งใดในชีวิตประจำวันเราคล้ายวงกลมบ้าง
1: ดอกไม้ครับ
0: ดอกไม้อะไรอีกลูกปณิดาลูก
1: ส้มค่ะ
0: ส้มใช่ไหมถ้าเราพิจารณาในสองมิตินะทีทัศน์ลูก
1: ดอกชบาครับ
0: ดอกชบานะครับแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าคล้ายวงกลมแล้วลูกเราจะพิจารณายังไงเราอาจจะดูจากเส้นอะไรเส้นแบ่งครึ่งวงกลมที่เราเรียนรู้ไปใช่ไหมเส้นแบ่งครึ่งวงกลมจะต้องยาวเท่ากันทุกเส้นใช่ไหมครับและถ้าคล้ายวงรีละลูกคล้ายวงรีดูอย่างไรว่าแตกต่างจากวงกลมอย่างไรใครจำได้บ้างถ้ารูปเลขาคณิตในชีวิตจริงนั้นนะครับคล้ายรูปวงรีจะดูอย่างไรลูกปลื้มลูก
1: ถ้าเราแบ่งเส้นจะไม่เท่ากันครับ
0: อ๋อถ้าเราพิจารณาจากเส้นแบ่งอะไรเส้นแบ่งวงรีใช่ไหมจะมี2เส้นแล้วยาวเท่ากันไหม
1: ไม่เท่ากันครับ
0: ยาวไม่เท่ากันนะครับเราก็จะได้ว่าคล้ายกับวงรีนั่นเองสำหรับแบบฝึกหัดนะครับที่เด็กๆจะต้องทำนั่นคือแบบฝึกหัดที่ 3.6 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tltv.ac.th นะครับให้นักเรียนนะครับปลายทางนะอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 3.6 ทำแบบฝึกหัดที่ 3.6 พร้อมกับตรวจสอบคำตอบนะในที่นี้นะครับจะเป็นภาพนะให้เด็กๆได้ทำเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องตรวจสอบความสะอาดนะความถูกต้องนะครับรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 3.6 พร้อมอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแบบฝึกหัดกันนะแบบฝึกหัดที่ 3.6 นะครับให้นักเรียนทำอะไรอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ1 2 3ประดิษฐ์ภาพในธรรมชาติโดยใช้รูปเรขาคณิต2มิติใช่ไหมครับเช่นถ้าเราจะประดิษฐ์ภาพดอกไม้ดอกไม้นักเรียนคิดว่าเราน่าจะใช้รูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดบ้างวงรีใช่ไหมวงรีเป็นกลีบของดอกไม้แล้ววงกลมล่ะวงกลมก็เป็นส่วนของดอกไม้เหมือนกันใช่ไหมและมีกลีบเป็นวงรีนะครับหรืออะไรอีกใช้อะไรอีกต้นล่ะ
2: ต้นใช้เป็นส
0: ี
2: ทรงกระบอก
0: เป็นรูปอะไรเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับอาจจะมีกระถางดอกไม้ด้วยก็ได้ใช่ไหมให้นักเรียนนะครับออกแบบได้เลยนะครับฉะนั้นให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหยิบแบบฝึก 3.6 ขึ้นมานะและลงมือปฏิบัติได้ทั้งต้นทางและปลายทางครับอยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูกหน้า111นักเรียนเปิดไปเลยนะขั้นแรกนักเรียนก็จะต้องคิดก่อนว่านักเรียนจะประดิษฐ์ภาพอะไรใช่ไหมครับจะวาดออกมาคือภาพอะไรก่อนนะครับและเราจะใช้รูปเรขาคณิตใดบ้างในการสร้างรูปนั้นนะอย่างที่ครูบอกถ้าครูจะสร้างดอกไม้ครูก็จะต้องคิดว่าใช้รูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดบ้างและวาดออกมานะครับถ้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมนักเรียนจะต้องใช้ดินสอและไม้บรรทัดด้วยนะเพื่อให้ภาพที่ออกมามีความสวยงามชัดเจนว่าเป็นรูปอะไรนั่นเองนะครับหวังว่าปลายทางน่าจะทำกันได้นะครับ

0: ได้ไหมทำได้นะนี่เราวาดอะไรเนี่ยต้นไม้ใช่ไหมอันนี้เราวาดอะไรไลวินอันนี้วาดอะไรเอ่ยดอกไ
1: ม
0: ้ไหนวาดตะวันเยี่ยมมาก

0: มื่อนักเรียนประดิษฐ์ภาพเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนอาจจะระบายสีให้สวยงามนะได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะถ้าเราถ้าวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วระบายสีสวยงามนะลูกเมื่อวาดเสร็จแล้วระบายสีด้วยนะ

0: Dạ bây.
1: คุณครูจะคอยตรวจดูว่าของใครสวยงามที่สุดนะครับแล้วก็เลือกรูปเรขาคณิต2มิติมาใช้ในการประดิษฐ์ภาพได้ถูกต้องนะครับและสวยงามเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับว่าภาพที่เด็กๆประดิษฐ์โดยใช้รูปเรขาคณิต2มิตินั้นคือภาพใดและใช้รูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดบ้างนะครับ

ระบายสีได้เลย

ให้มันเป็นวงรีหน่อยเนี่ยเนี่ยให้มันเป็นวงรีหน่อยแขนวาดลบนิดนึง

0: ผลงานของเพื่อนบางคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูของอีฟกันนะของอีฟพร้อมไหมลูกพร้อมนะไหนออกมานำเสนอให้เพื่อนดูสิของเราเป็นรูปอะไรมาขออนุญาตหนึ่งของเราเป็นรูปอะไรลูก
1: กระต่ายค
0: ่ะเป็นรูปกระต่ายนะรูปกระต่ายนะครับเอ๊ะเราใช้รูปเร

0: ขาคณิต2มิติชนิดใดบ้างลูกชี้ให้เพื่อนดูสิ
1: วงรีวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมค่ะ
0: แล้วพระอาทิตย์ละลูกดวงอาทิตย์ล่ะ
1: วงกลมค่ะ
0: วงกลมนั่นเองนะครับเหมือนจะมีจมูกของกระต่ายด้วยไหม
1: สามเหลี่ยมค่ะ
0: เป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมครับของเพื่อนสวยงามไหมลูกสวยงามไหมสวยงามเลยนะครับเป็นรูปอะไรเอ่ย

0: กระต่ายไหนถ้าใครชอบปรบมือให้เพื่อนหน่อยสวยงามเลยนะจะเห็นว่าเพื่อนใช้รูปเลขาคณิต2มิติได้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วรูปก็สวยงามชัดเจนนะครับปรบมือให้กับอีฟหน่อยนะปรบมือให้อีฟหน่อยมาของใครเสร็จอีกบ้างพักว่ารันเสร็จยังลูกเสร็จแล้วนะพร้อมนำเสนอยังพร้อมไหมมาลูกมามานำเสนอเลยไหนของพักว่ารันลูกมาของปลายทางเสร็จหรือยังครับของพักว่ารันนะเอ๊ะของพักว่ารันสร้างเป็นรูปอะไรครับประดิษฐ์ภาพเป็นรูปอะไรเอ่ย
1: มีรูปสามเหลี่ยมค่ะ
0: เป็นรูปอะไรทั้งหมดเนี้ย
1: รูปบ้านค่ะ
0: เป็นรูปบ้านใช่ไหมเอ๊ะเราพิจารณาที่บ้านก่อนบ้านเราใช้รูปเลขาคณิต2มิติชนิดใดบ้างครับ
1: เพื่อนเป็นมีสามเหลี่ยมค่ะ
0: มีรูปสามเหลี่ยมในชี้เพื่อนดูหน่อยรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมนะรูปอะไรอีกลูก
1: แล้วก็รูปสี่เหลี่ยมค
0: ่ะรูปสี่เหลี่ยมเป็นอะไรเนี่ยที่เราชี้อยู
1: ่เป็นประตูค่ะ
0: เป็นประตูใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วตรงนี้ล่ะลูกเป็นอะไร
1: แล้วก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกัน
0: เป็นรูปสี่เหลี่ยมคือส่วนใดของบ้านลูก
1: เป็นกระจกค่ะ
0: เป็นกระจกนะแล้วใช้อะไรอีก
1: ใช้วงกลมค่ะ
0: ใช้วงกลมนะครับและต้นไม้ล่ะลูก
1: ต้นไม้เป็นสามเหลี่ยมค
0: ่
1: ะ
0: คล้ายสามเหลี่ยมใช่ไหมเหมือนด้านบนมีก้อนเมฆอะไรด้วยใช่ไหม
1: เป็นวงรีค่ะ
0: เป็นวงรีนะครับและพระอาทิตย์ละลูก
1: วงกลมค่ะ
0: ใช้วงกลมนะถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมเพื่อนสร้างออกมาได้ถูกต้องชัดเจนสวยงามไหมสวยงามประเมินให้พักเวลาหน่อยเยอะมากนะครับของใครอยากออกมานำเสนออีกปลื้มลูกมาของปลื้มเป็นภาพอะไรเอ่ยประดิษฐ์ภาพออกมา
2: บ้านครับ
0: เป็นภาพบ้านไหนมาดูซิให้เพื่อนปลายทางได้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะของบ้านของเราใช้รูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดบ้างครับที่วาดออกมา
2: สี่เหลี่ยมครับ
0: เป็นรูปสี่เหลี่ยม
2: สามเหลี่ยมครับ
0: สามเหลี่ยมนะและเหมือนจะมีต้นไม้ด้วยใช่ไหมข้างบ้านของเราเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดลูก
2: ทรงกระบอกกับวงกลมครับ
0: 2มิตินะรูปเรขาคณิต2มิติทรงกระบอกเป็นรูปเรขาคณิตกี่มิติ3มิติใช่ไหมแต่ในที่นี้จริงๆแหละคล้ายรูปอะไรเนี่ยลำต้นคล้ายรูปอะไร
2: สี่เหลี่ยม
0: คล้ายรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับและที่ใบนี่แหละลูก
2: เป็นรูปวงกลมครับ
0: คล้าย
2: วงรีครับ
0: วงกลมหรือวงรี
2: วงกลมครับ
0: มีทั้งคล้ายวงกลมและคล้ายวงรีนะครับพระอาทิตย์ละลูก
2: เป็นวงกลมครับ
0: ใช้อะไร
2: สามเหลี่ยมครับ
0: วงกลมกับ
2: สามเหลี่ยม
0: ใช่ไหมครับวงกลมกับรูปสามเหลี่ยมนะและก้อนเมฆละลูกใช้
2: วงรีครับ
0: ใช้วงรีในการสร้างนะครับเยี่ยมมากเลยปรบมือให้ปลื้มหน่อยเยี่ยมมากเลยอีกหนึ่งคนใครอยากออกมานำเสนอของตนเองบ้างนะครับกิตตินันท์มาลูกกิตตินันท์ของกิตตินันท์เป็นรูปอะไรครับต้นอะไรเน
1: ี่
0: ย
1: ต้นไม
0: ้เป็นรูปต้นไม้ใช้อะไรบ้างเอ่ยลูกรูปเรขาคณิต2มิติใช้อะไรบ้างชี้เพื่อนดูหน่อย
1: วงกลมครับ
0: คล้ายวงรีหรือวงกลมวงอะไร
1: วงรี
0: คล้ายวงรีนะและลำต้นตรงนี้ล่ะลูกรูปอะไรคล้ายรูปอะไรเนี่ย
1: สี่เหลี่ยม
0: คล้ายรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับมีส่วนไหมไม่มีแล้วนะ

0: สวยงามไหมสวยงามเลยนะครับเยี่ยมมากๆนะปรบมือให้กิตินันหน่อยมีใครอยากออกมานำเสนออีกบ้างไหมระบายสีเสร็จหรือยังนะถ้านักเรียนทำไม่เสร็จไม่เป็นไรนะจริงๆแล้วนักเรียนอาจจะไม่ระบายสีก็ได้แต่คุณครูอยากให้ระบายสีเพื่อความสวยงามและเด็กๆชอบระบายสีไหม
1: ชอบ
0: ชอบระบายสีด้วยนะครับก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 3.6 ให้เสร็จเป็นการบ้านนะไปทำให้เสร็จที่บ้านนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับบทเรียนในเรื่องต่อไปนั้นเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องการเขียนรูปเรขาคณิต2มิติโดยใช้แบบของรูปในตอนที่1นักเรียนสังเกตไหมว่าจากที่เด็กๆนะครับได้ประดิษฐ์ภาพในธรรมชาติโดยใช้รูปเรขาคณิต2มิติบางคนอยากวาดพระอาทิตย์ให้กลมให้เป็นวงกลมจริงๆบางคนอยากจะวาดสามเหลี่ยมจากบ้านให้เป็นรูปสามเหลี่ยมที่ชัดเจนจริงๆถูกต้องจริงๆเราจะทำอย่างไรเราจะติดตามเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนรูปเรขาคณิตโดยใช้แบบของรูปก็จะทำให้ผลงานของเราสวยและชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั้นก็คือแบบฝึกหัดที่ 3.7 นะครับและสำหรับปลายทางนะครับให้เตรียมแบบของรูปมาด้วยนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องรูปเลขาคณิตในชีวิตจริงขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวินดี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลง

0: ของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DL TV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DL TV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DL TV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DL TV 1ถึงช่อง DL TV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DL TV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DL TV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DL TV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตจากดาวเรขาคณิตที่โชคร้ายตกลงมาบนโลกขณะที่ต้องการเดินทางไปดวงจันทร์พวกเขากำลังปรึกษากันถึงวิธีที่ดีที่สุดที่จะเดินทางไปดวงจันทร
4: ์พวกเราแย่แล้วดวงจันทร์หายไปไหนก็ไม่รู
5: ้ไม่เป็นอย่างนั้นนะ
3: เด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับดวงจันทร์

0: ทำไมนายชอบหนีฉันอยู่เรื่อยนะรู้ไหมนายเกือบพลาดเรื่องสำคัญไปแล้วอ่ะกำลังจะทดลองยิงจรวดไปดวงจันทร์ไปกันเถอะ
1: พวกนายได้ยินอย่างที่ฉันได้ยินหรือเปล่า
2: ใช
3: ่เด็กคนนั้นพูดถึงดวงจันทร
1: ์และสิ่งนั้นจะทำให้ไปถึงดวงจันทร์ได
0: ้งั้นจะรออะไรอยู่ล่ะตามไปเร็ว

0: เจ๋งนายเห็นหรือเปล่าตุ๊ตะโอ้ยอย่านะโอ้โธ่อย่างน้อยคราวนี้ก็สูงกว่าครั้งที่แล้วแล้วนะคราวหน้าต้องสำเร็จแน
1: ่นั่นเขาจะไปไหนน่ะ
2: ตามไปไหม
0: น่าจะตกแถวๆนี้นี่นะนายมองเห็นบ้างไหมอ่ะตุ๊ตะ
3: เจอแล้ว

0: เริ่มหิวแล้วสิกลับบ้านกันดีกว่านะต้องกลัวนะฉันน่ะจะพานายกลับบ้านให้ได
1: ้ฉันว่าเขาหลงทางแล้วล่ะ
2: พวกนะ

0: ไอ้คิดว่าไง
1: เราน่าจะไปช่วยเขานะ
2: แต่เขาอาจจะกลัวพวกเราก็ได้
3: เหมือนกระต่ายไง
4: งั้นทำไงดี
1: เราก็ต้องช่วยโดยไม่ให้เขารู้ว่าเราช่วยสิ
4: เอ๊ะยังไงกันล่ะคะเนี่ยเจ็ดมหัศจรรย์จะช่วยเด็กออกจากป่าโดยไม่แสดงตัวได้ยังไงกันอะไรคือสิ่งที่ใช้บอกทางได้ใครรู้บ้างเอ่ยป้ายลูกศรใช่แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ได้เวลาของการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นแล้วโยเย
1: หัวแหลม
3: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
3: นับสี
4: ่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นลูกศรชี้ทางช่วยเด็กหลงป่า

แล้ว7มหัศจรรย์ก็นำทางเด็กชายและกระรอกกลับบ้านได้สำเร็จในที่สุด7มหัศจรรย์ยังคงไม่ลดละที่จะตามหาความจริงเรื่องดวงจันทร์และวิธีการไปดวงจันทร์จึงตัดสินใจว่าจะตามเด็กคนนี้เพื่อค้นหาความจริงต่อไป

0: ื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่ามบนหรือว่าครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆเรายังอยู่ในเรื่องของคำที่มีความหมายตรงข้ามกันในชั่วโมงที่2ใช่ไหมคะเราจะสืบเนื่องจากความรู้จากชั่วโมงที่แล้วนะคะนำมาใช้ในชั่วโมงนี้นะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกความหมายของคำได้อ่านและเขียนคำที่มีความหมายตรงข้ามกันได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านคำและรู้ความหมายของคำนั่นเองนะคะเด็กๆคิดว่าการเรียนรู้ความหมายของคำสำคัญไหมคะสำคัญไหมคะถ้าสมมติว่าเราพูดคำหนึ่งออกไปโดยที่เราไม่รู้ความหมายของคำการสื่อสารอาจจะเรียกว่าอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆ เนี่ยจะต้องรู้คำศัพท์แล้วก็รู้ความหมายคำศัพท์นะคะทุกครั้งก่อนที่เราจะสื่อสารออกไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะคุณครูแหม่มจะพาเด็กๆเชิญชวนเด็กๆมาทำกิจกรรมแจวเรือกันไหนบ้านใครมีบ้านที่อยู่ติดเรียกว่าแม่น้ำลำคลองบ้างคะมีน้องชนกกมลใช่ไหมคะบ้านน้องชนกกมลติดแม่น้ำลำคลองใช่ไหมคะเคยเห็นเรือเรียกว่าเรือมีแม่ค้าพ่อค้าที่นั่งเรือพายเรือขับผ่านบ้านไหมคะอาจจะไม่มีนะคะในสมัยนี้สมัยก่อนนะคะเด็กๆพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็จะขายของกันตามเรือนะคะเพราะว่าการเดินทางเนี่ยจะเป็นเดินทางทางเรือเท่านั้นนะคะแต่ว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปนะคะผู้คนที่ใช้การเดินทางทางเรือพายเรือขายของเนี่ยก็จะลดน้อยถอยตามนั่นเองนะคะมาดูกันค่ะเด็กกิจกรรมแจวเรือนะคะคุณครูจะพาเด็กๆเนี่ยเรียกว่ามาร้องเพลงแจวเรือไหนมีใครเคยร้องเพลงแจวเรือบ้างบางโรงเรียนนะคะกีฬาสีน่าจะมีเพลงนี้นะคะแต่ว่าเด็กโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะยังไม่เคยรู้จักเพลงแจวเรือนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงแจวเรือนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวให้เด็กอ่านออกเสียงตามครูแหม่มนะคะแจวมาแจวจ้ำจึก
2: แจวมาแจวจ้ำจึก
1: น้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงแจวแจวเรือมาหาคำตรงข้าม
2: แจวเรือมาหาคำตรงข้าม
1: ซ้ำอีกหนึ่งรอบนะคะแจวเรือมาหาคำตรงข้าม
2: แจวเรือมาหาคำตรงข้าม
1: ขอเชิญคำตรงข้ามคำว่าจุดๆๆลุกขึ้นมาแจวเดี๋ยวประโยคนี้นะคะข้อความนี้เดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนพูดเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆนอกจากร้องเพลงแล้วนะคะเราก็จะมีดนตรีนะคะประกอบให้กับเด็กๆด้วยพร้อมไหมคะนายใครพร้อมแล้วยกมือยกมือเรียบร้อยแล้วน้องกุลพร้อมไหมคะพร้อมที่จะแจวเรือหรือยังคะใครพร้อมแล้วให้เอามือมาวางไว้ที่ตักของตัวเองนะคะนอกจากเราจะร้องเพลงแจวเรือแล้วนะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมนี่เลยค่ะเด็กๆดูภาพฝั่งนี้คุณครูมีจานให้จานแต่ละจานเนี่ยก็จะเป็นคำที่คุณครูจะพูดเกี่ยวกับคำตรงข้ามเด็กๆลองดูคำแรกเสียงว่าอะไรคะ
2: เปียก
1: เปียกคำที่สองค่ะ
2: ใหญ
1: ่ใหญ่คำที่สามค่ะ
2: ความ
1: คำที่สี่ค่ะขึ้นคำที่ห้าค่ะ
2: ชนะ
1: ซึ่งตอนนี้นะคะจานของเรายังว่างอยู่ยังเป็นเรียกว่าอาหารว่างใช่ไหมคะคุณครูจะแจกขนมไทยไปให้เด็กๆแต่ละกลุ่มซึ่งในขนมไทยนะคะจะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกับคำที่อยู่ในจานนี้นะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันแล้วคำนั้นคำไหนที่ครูแหม่มพูดคำตรงข้ามอยู่ที่กลุ่มใดให้เด็กๆลุกขึ้นมาแจวเคยแจวเรือไหมคะไหนลองทำท่าแจวเรือค่ะแจวเรือพายไปเพียงแค่หนึ่งฝั่งเท่านั้นนะคะเอาละค่ะขอให้เด็กๆตั้งสติร้องเพลงแล้วก็ค้นหาคำที่มีความหมายตรงข้ามกันให้ได้นะคะเด็กๆปลายทางปฏิบัติกิจกรรมด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
1: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3แจวมาแจวจ้ำจึกเนื้อนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวมาแจวจ้ำตึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือมาหาคำตรงข้ามแจวเรือมาหาคำตรงข้ามขอเชิญคำตรงข้ามคำว่าขึ้นลุกขึ้นมาแจวอ้าวแจวมาแจวจ้ำ ึกนึกถึงคนแจวโอ้แจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวขอเชิญคำตรงข้ามคำว่าออกมาติดด้วยค่ะคำว่าขึ้นออกมาติดได้เลยค่ะคำว่าขึ้นคำที่ตรงข้ามคำว่าขึ้นก็คือคำว่าคำว่าลงเก่งมากๆค่ะแบบนี้เข้าใจไหมคะเด็กๆกลุ่มที่1คะแนนการแจวครูแหม่มให้7เต็ม10ค่ะคะแนนกลุ่มที่2นะคะครูแหม่มให้คะแนนการแจว7เต็ม10ยอดเยี่ยมมากๆต่อไปขอร้องเพลงเสียงดังๆด้วยนะคะกลุ่มที่เรียกว่าลุกขึ้นมาแจวแล้วก็ต้องช่วยกันนะคะเอาใจช่วยเพื่อนด้วยนะคะอ่ะละค่ะต่อไป1 2 3แจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวโอ้แจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือมาหาคำตรงข้ามแจวเรือมาหาคำตรงข้ามขอเชิญคำตรงข้ามคำว่าคว่ำลุกขึ้นมาแจวโอ้แจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวโอ้แจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวขอเชิญคำตรงข้ามคำว่าคว่ำลุกขึ้นมาติดค่ะนี่เลยมาไวเลยคำที่ตรงข้ามกับคำว่าคว่ำ

คือคำว่าอะไรคะเด็กๆง่ายนั่นเองเก่งมากค่ะกลับไปนั่งได้เลยต่อไปเหลืออีก3กลุ่มเด็กๆช่วยคุณแหม่มร้องด้วยนะคะ1

ชิญคำตรงข้ามคำว่าใหญ่ลุกขึ้นมาแจวเอ้าแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวขอเชิญคำตรงข้ามคำว่าใหญ่ลุกขึ้นมาติดค่ามาเลยคำที่ตรงข้ามกับคำว่าใหญ่คือคำว่าเล็กเก่งมากค่ะนี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไป

0: ลุกขึ้นมาติดค่ะคำว่าเปียกคำที่มีความหมายตรงข้ามคือคำว่าแห้งเก่งมากค่ะหมดแรงแล้วค่ะเด็กๆไปต่อไหมคะ
1: ไปต่อ
0: ไปต่อสุดท้ายแล้ว1 2 3

นะลุกขึ้นมาติดค่ะเอาละค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาให้เด็กๆลุกขึ้นมาบริหารกายยามเช้าอ่ะลุกขึ้นค่ะเดี๋ยวจะมาดูให้คะแนนการแจวแต่ละกลุ่มเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายยามเช้านะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3แจวมาแจวจ้ำศึก

0: นี่ก็คือกิจกรรมแจวเรือของเรานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนจัดจานเด็กๆลองดูบนจานของเรามีอะไรขนมไทยเด็กๆเคยรับประทานขนมไทยไหมคะมาดูจานแรกจานแรกขนมเป็นอะไรใครรู้จักบ้างขนมอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะน้องดาเนียเรียกว่าขนมถ้วยฟูมีคำสาบคำตรงข้ามกันก็คือคำว่าแห้งกับ
1: เป
0: ียกเก่งมากค่ะไปแล้วนะคะจานแรกต่อไปจานที่สองจานขนมไทยที่มีชื่อว่าขนมอะไรเอ่ยไม่ใช่เปียกปูนค่ะเป็นขนมสีเหลืองเหลืองมีรสชาติหวานหวานหอมหอมขนมอะไรคะน้องปกรณ์ขนมตาลเก่งมากเลยนะคะจานขนมตาลมีคำที่มีความหมายตรงข้ามกันก็คือคำว่าเล็กกับ
1: ใหญ
0: ่เก่งมากค่ะต่อไปนี่เลยขนมที่เรียกว่าขึ้นชื่อของจังหวัดไอ้จังหวัดเราเลยคืออะไรคะขนมหม้อแกงนั่นเองนะคะซึ่งในขนมหม้อแกงมีคำที่มีความหมายตรงข้ามกันก็คือคำว่าหงายกับความนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่ขนมนี้ใครรู้จักบ้างเป็นกะทิข้างล่างจะมีไส้ไม่ว่าอะไรคะตะก้อยังไม่ถูกค่ะตะก้อนั่นมันกีฬานะคะอะไรคะขนมครกยังไม่ถูกขนมครกจะมีลักษณะคือวงกลมขนมใบตองยังไม่ถูกเปียกปูนไม่ถูกตะอะไรคะ
1: ตะก้อ

0: มนี้เรียกว่าขนมตะโก้นะคะข้างบนจะเป็นเรียกว่าเป็นกะทิข้างล่างก็จะเป็นไส้ก็อาจจะเป็นไส้เผือกไส้อะไรคะไส้ข้าวโพดแบบนี้นะคะขนมตะโก้ที่มีคำที่มีความหมายตรงข้ามกันก็คือคำว่าลงกับขึ้นนั่นเองนะคะและขนมจานสุดท้ายนี่เลยไหนใครชอบรับประทานขนมนี้บ้างขนมนี้คือขนมอะไรขนมชั้นหรือขนมเธอขนมชั้นนะคะในจานขนมชั้นจะมีคำที่มีความหมายตรงข้ามกันก็คือคำว่า
1: แพ
0: ้กับ
1: ชนะ
0: ชนะนั่นเองค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่ก็คือกิจกรรมการทบทวนคำที่มีความหมายตรงข้ามกันของเรานะคะมาดูกันค่ะเด็กๆคำที่มีความหมายตรงข้ามกันเราจะเติมคำว่าไม่ไปได้ไหมคะเราจะเติมคำว่าไม่เพื่อให้มันเป็นความหมายคำที่มีความหมายตรงข้ามกันได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะคะเราก็จะต้องรู้จักความหมายของคำนะคะจึงจะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนั่นเองนะคะมาต่อกันจากเมื่อคาที่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆที่เราเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเพิ่มเติมคำศัพท์ใหม่นะคะคำแรกค่ะเด็กๆนี่เลยเด็กๆเอาเสียงค่ะอ้วนกับผอมอ้วนเนี่ยมีลักษณะอย่างไรมีเนื้อมากและมันมากโตอวบนะคะส่วนผอมจะหมายถึงร่างกายที่มีเนื้อน้อยสูบนะคะต่อไปค่ะเด็ก
1: ๆ
0: ดึงกับผลักเราจะเห็นที่ไหนบ้างประตูนั่นเองนะคะดึงหมายถึงกิริยาที่ใช้มือหรืออุปกรณ์จับหรือผูกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วออกแรงให้เคลื่อนเข้ามาหาตัวเองนี่คือดึงไหนเด็กๆลองทำท่าดึงค่ะดึงทำแบบนี้นะคะเวลาที่ไปร้านอาหารเนี่ยจะได้ทำถูกนะส่วนผลักจะหมายถึงใช้มือดันให้พ้นตัวผลักออกไปจากตัวเราไหนเด็กๆลองทำสิคะถูกต้องนะคะต่อไปเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่า
1: ขย
0: ันขยันกับอะไรคะไหนใครอยากเป็นคนขยันไหนใครอยากเป็นคนขี้เกียจไม่มีใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยควรที่จะขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้นะคะจะได้เรียกว่ามีความรู้ติดตัวนั่นเองนะคะมาดูคำความหมายของคำว่าขยันก็คือการทำงานอย่างแข็งขันไม่ปล่อยปะไม่ปล่อยปะละเลยนะคะส่วนขี้เกียจหมายถึงอะไรคะน้องชัยพฤกษ์น้องชัยพฤกษ์บอกว่าขี้เกียจหมายถึงไม่ทำอะไรเลยนะคะขี้เกียจหมายถึงมีนิสัยที่ไม่ชอบทำงานนะคะเหมือนเด็กๆบางคนอาจจะขี้เกียจในการทำการบ้านใช่ไหมคะไม่เป็นไรเราเปลี่ยนนิสัยของเราใหม่ให้เป็นคนอะไรคะคนขยันนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ
1: ใกล
0: ้ใกล้กับไกลนั่นเองนะคะใกล้จะหมายถึงจวนเกือบเคียงไม่ห่างเช่นอะไรบ้างไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนเก่งมากค่ะต่อไปคำว่าไกลจะหมายถึงห่างยืดยาวหรือว่านั่นเองนะคะนี้จะหมายถึงไกลนะต่อไปคำนี้ค่ะเด็กๆ
1: หอมเหม็น
0: หอมกับเหม็นหอมจะหมายถึงมีกลิ่นดีส่วนเหม็นจะหมายถึงมีกลิ่นไม่ดีในอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่หอมสำหรับเด็กๆคะ
1: ดอกก
0: ุหลาบอะไรที่เป็นสิ่งที่เหม็น
1: ดอกก
0: ุหลาบเหี่ยวนะคะน้องบอกว่าเปรียบเทียบ2 อย่างนะคะขยะเหม็นหรือหอม
1: เหม
0: ็นนะคะต่อไปเด็กๆออกเสียงค่ะ
1: ด
0: ัง
1: เงียบ
0: ดังกับเงียบนะคะดังหมายถึงอะไรให้น้องทีทัศน์ออกเสียงความหมายของคำว่าดังค่ะน้องทีทัศน์คำว่าดังหมายถึงอะไรคะ
2: การตะบังเกิดเสียงขึ้นหรือทำให้เสียงบังเกิดขึ้นอย่างแรงครับ
0: เก่งมากค่ะแล้วคำว่าเงียบล่ะคะน้องทิทัศน์หมายถึงอะไรคะ
2: ไม่มีเสียงครับ
0: ไม่มีเสียงนั่นเองนะคะตอนนี้ห้องเราเสียงดังหรือว่าเงียบอยู่คะดังหรือเงียบคะน้องเบิ้ลเงียบนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยตั้งใจเรียนไม่มีใครคุยเลยนะคะต่อไปนี่เลยค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะคำนี้ค่ะถูกกับผิดมักปรากฏอยู่ที่ไหนบ้าง
1: ข
0: ้
1: อสอบ
0: ข้อสอบนะคะคำว่าถูกหมายถึงเหมาะสมส่วนคำว่าผิดหมายถึงไม่ตรงกับความจริงหรือที่กำหนดนิยมไว้นั่นเองนะคะนอกจากถูกกับผิดแล้วคำว่าถูกยังมีความ

0: ายตรงข้ามกับคำว่าแพงด้วยคำว่าถูกในที่นี้ถ้าเปรียบเทียบกันคำว่าถูกน่าจะหมายถึงอะไรคะของราคาถูกมีราคาต่ำไม่แพงส่วนคำว่าแพงน่าจะหมายถึงอะไรคะมีราคาสูงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะ
1: กล
0: ัวกับกล้าเด็กๆอยากเป็นคนที่เป็นคนที่กลัวหรือว่าเป็นคนที่กล้าเป็นคนที่กล้านะคะเอาละค่ะน้องกล้าในฐานะที่เป็นเจ้าของชื่อให้น้องกล้าพูดความหมายของคำว่ากลัวค่ะ
2: รู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัว
0: หมายถึงรู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัวคำว่ากลัวแล้วคำว่ากล้าล่ะคะนี่เลยชื่อน้องกล้าเลย
2: ไม่กลัวค
0: ่
2: ะ
0: ไม่กลัวแล้วน้องกล้าเป็นคนที่กลัวหรือไม่กลัวคะ
2: ไม่กลัว
0: ไม่กลัวเป็นคนกล้านั่นเองยอดเยี่ยมมากๆค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะซ้ายไหนลองยกมือซ้ายมือซ้ายค่ะกลุ่มที่5ต่อไปคำนี้ออกเสียงว่า
1: ขวา
0: ขวาไหนลองยกมือขวายกสูงๆเลยค่ะน้องกุลนะเอามือลงค่ะซ้ายนะคะหมายถึงตรงข้ามกับคำว่าขวาส่วนขวาลองเดาความหมายซิน่าจะหมายถึงอะไร
1: ตรงข้ามกับขวา
0: ตรงข้ามกับซ้ายนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปนี่ค่ะเด็กๆดีชั่วดีหมายถึงมีลักษณะไปในทางที่ต้องการน่าปรารถนาน่าพอใจส่วนคำว่าชั่วนะคะจะหมายถึงเลวทรามหรือว่าร้ายนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะ
1: บน
0: กับ
1: ล
0: ่างไหนลองชี้ข้างบนอยู่ตรงไหนคะข้างบนไหนข้างล่างเก่งมากค่ะบนจะหมายถึงในที่ซึ่งอยู่สูงหรือว่าเหนือนะคะล่างหมายถึงอยู่ในที่หรือฐานะที่ต่ำกว่าสิ่งที่อ้างถึงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็ก
1: ๆ
0: เกลียดกับรักนะคะเกลียดจะหมายถึงชังรังเกียจไม่ชอบรู้สึกไม่อยากพบหน้าส่วนรักจะหมายถึงมีใจผูกพันด้วยความห่วงใยเด็กๆลองดูถ้าเป็นเราเนี่ยเราอยากจะรักหรือว่าเราอยากจะเกลียดเพื่อนๆที่อยู่ในห้องคะ
1: ร
0: ัก เราควรที่จะรักเพื่อนๆที่อยู่ในห้องนะคะรวมถึงบุคคลอื่นๆด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมเราได้เรียนรู้คำศัพท์และความหมายของคำที่มีความหมายตรงข้ามกันไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมนะคะอ่านออกเสียงนี่เดี๋ยวให้เด็กๆใครจะเป็นคนนำการอ่านออกเสียงดีคะน้องจักรพรรดิให้น้องจักรพรรดิออกมาด้านหน้าเลยค่ะประมือให้น้องจักรพรรดิค่ะเด็กๆประมือเสียงดังๆเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องจักรพรรดิอ่านออกเสียงนะคะเริ่มได้เลยค่ะ
3: ไฟสว่างหนทางมืด
0: ไฟสว่างหนทางมืดคำไหนที่เป็นคำตรงข้ามกันบ้างคะให้เด็กๆบอกคุณแม่มนะคำไหนที่เป็นคำตรงข้ามกันนะคะเดี๋ยวให้น้องจักรพรรดิยืนตรงนี้นะคะยืนอ่านตรงนี้นะเด็กๆบอกคุณแม่มไฟสว่างหนทางมืดคำไหนที่เป็นคำตรงข้ามกันคะสว่างกับมืดนั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะอ่านไปพร้อมๆกันทีเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะมาหาคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนะคะต่อไปค่ะ
3: ขึ้นบันไดไต่ลงเขา
0: เดี๋ยวได้ออกเสียงค่ะ
1: ขึ้นบันไดไต่ลงเขา
0: ต่อไปค่ะ
3: ไม่เกลียดกันปั่นความรัก
0: ไม่เกลียดกันปั่นความรักได้ออกเสียงค่ะค่ะปออะนอปานขออีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆหนึ่งสองสาม
3: เหยียบยันปั่นความรัก
0: ปั่น
3: ปั่น
0: ปั่นนะคะต่อไปค่ะ
3: รู้จักให้ไม่รอรับ
0: ได้แล้วเสียงค่ะ
1: รู้จักให้ไม่รอรับ
0: ต่อไปค่ะ
3: ไม่ทำผิดคิดให้ถูก
0: เสียงปรบมือให้น้องจักรพรรดิด้วยนะคะตัวแทนของเรายอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆมาหาคำ

0: ามให้ครูแมปหน่อยหนทางอาจไฟสว่างหนทางมืดเด็กๆบอกแล้วว่าคำว่าสว่างกับมืดเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันต่อมาค่ะบรรทัดที่2คำไหนที่เป็นความหมายตรงข้ามกันบ้างขึ้นกับเก่งมากค่ะขึ้นขึ้นกับขึ้นกับลงต่อไปค่ะบรรทัดที่3ค่ะ
1: เกล
0: ีย
1: ดก
0: ับ เก่งมากเลยเกลียดกับรักค่ะบรรทัดที่4ค่ะ
1: ให
0: ้กับเก่งมากค่ะให้กับรับต่อไปเดี๋ยวจะสุ่มเป็นกลุ่มไม่ทำผิดคิดให้ถูกกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ไม่ทำผิดคิดให้ถูกคำไหนที่เป็นคำตรงข้ามกันคะ
2: ผิดกับถูกครับ
0: ผิดกับถูกเก่งมากเลยค่ะไม่ทำผิดคิดให้ถูกคำไหนที่มีความหมายตรงข้ามกันคะผิดกับถูกเมื่อสักครู่นี้น้องชนกกมลยกตัวอย่างไปแล้วนะคะผิดกับถูกต่อไปค่ะต่อไปใครจะเป็นตัวแทนออกมานำเพื่อนอ่านบ้างคะน้องทีทัศน์ออกมาเลยค่ะประมือให้น้องทีทัศน์ค่ะมาเลยเดี๋ยวน้องทีทัศน์ไปยืนฝั่งนู้นได้เลยนะคะเด็กๆออกเสียงตามด้วยนะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะน้องเริ่มได้เลยค่ะ
3: ประตูฝืดถนนลื่น
0: ประตูฝืดถนนลื่นเก่งมากค่ะต่อไปค่ะ
3: สำลีเบากระเป๋าหนัก
0: สำลีเบากระเป๋าหนักเด็กๆออกเสียงด้วยค่ะ
1: สำลีเบากระเป๋าหนัก
0: ดูที่หน้าจอด้วยนะคะต่อไปค่ะ
3: อย่าช้านักรีบเร็วไว
1: อย่าช้านะรีบเร็วไว
3: เส้นคดงอนั้นไม่ตรง
1: เส้นคดงอนั้นไม่ตรง
3: คิดสร้างสรรค์ไม่ทำลาย
1: คิดสร้าง
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปเป็นหน้าที่ของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วค่ะมาช่วยครูแหม่มหาคำที่มีความหมายตรงข้ามกันบรรทัดแรกค่ะกลุ่มที่5ค่ะคำไหนที่เป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันคะ
2: ฝืดกับลื่นค่ะ
0: เก่งมากค่ะฝืดกับลื่นนะคะต่อไปบรรทัดที่2กลุ่มที่2ค่ะ
4: เบากับหนักค่ะ
0: เบากับหนักเก่งมากค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ค่ะให้เพื่อนบ้างนะคะให้เพื่อนบ้างนะคะ
2: ช้ากับเร็วค่ะ
0: ช้ากับเร็วเก่งมากเลยนะคะต่อไปข้อต่อไปเรียกว่ามีหลายคำที่ใกล้เคียงกันกลุ่มไหนจะอาสาตอบดีคะกลุ่มที่1ค่ะน้องประกรณ์ค่ะคำไหนที่เป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันคะ
5: งอกับตรงครับ
0: งอกับตรงเก่งมากเลยนะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะตอบพร้อมกันค่ะเก่งมากค่ะสร้างสรรค์กับทำลายนั่นเองยอดเยี่ยมมากค่ะประมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะคำที่มีความหมายตรงข้ามกันไม่ยากนะคะถ้าเด็กๆรู้จักความหมายของคำศัพท์นั้นๆนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนะคะตอนนี้คุณครูเรียกว่าได้แจกเป็นชุดอาหารเช้าของเด็กๆแล้วนะคะนี่เลยเดี๋ยวให้เด็กๆแต่ละคนนะคะจับคู่บางคน1คู่นะคะ1คนจะได้ขนมปังอีก1คนจะได้อาจจะได้เป็นไข่ดาวหรือได้เป็นไส้กรอกแบบนี้นะคะให้เด็กๆจับคู่และเขียนคำที่มีความหมายตรงข้ามกันจากนั้นให้เด็กๆระบายสีอย่างรวดเร็วนะคะแล้วเดี๋ยวออกมานำเสนอผลงานถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะคู่นี้นะคะไม่แย่งกันนะคะ1คนนี้หนูคู่กัน1คนจะต้องได้เด็กๆฟัง1คนจะต้องได้ขนมปังคนนึงจะได้จะได้อีกแบบนึงนะคะเด็กๆเอาแบบฝึกหัดขึ้นมารองด้วยให้เวลา5นาที ทีรวมระบายสีนะคะตกลงกันเลยจะเอาคำศัพท์คำว่าอะไรเด็กๆสามารถหาความรู้เพิ่มเติมจากในหนังสือหน้าที่143ได้ด้วยนะคะลงมือทำได้เลยหนูต้องคุยกับผู้ที่อยู่ข้างๆกันนะคะว่าจะเป็นคำว่าอะไรนะคะเอกยานามตามผู้แม่นี่คำศัพท์นี้ห้ามเขียนตามคำศัพท์คำที่มีความหมายตรงข้ามกันมีเยอะแยะเลยใช่ไหมคะมีเพียบเลยซ้ายกับเขียนให้เต็มบรรทัดน้องทีทัศน์ซ้ายกับขวาเก่งมากค่ะเสร็จแล้วระบายสีเลยค่ะเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะทำไมถูกผิดเหมือนกันเลยถูกกับถูกกับอะไรคะเบากับอะไรบอกเพื่อนสิคะหนักให้เพื่อนเขียนคำว่าหนักบอกเพื่อนด้วยเขียนอย่างไรช่วยเพื่อนด้วยนะคะเสร็จแล้วระบายสีเลยค่ะเอาอะไรมารองด้วยนะคะแบบฝึกหัดขึ้นมารองค่ะเขียนให้เต็มบรรทัดบรรทัดอยู่นี่ค่ะลบออกเขียนให้เต็มบรรทัดต่ำคู่กับสูงเก่งมากค่ะออกมาให้คุณครูติดกาวให้นะคะไม่ต้องใช้กรรไกรเด็กๆแต่ละคนเขียนเลขที่2คนใช่ไหมคะเขียนเลขที่ด้านหลังขนมปังทั้ง2คนนะกล้าเอาคำว่าอะไรคะอ้วนผอมต้องเป็นตัวอะไรคะสะกดให้เพื่อนฟังสิผอพึ่งผอมผอมนะคะแก้ไขเลยค่ะใครเสร็จแล้วมาให้คุณครูติดกาวได้เลยนะคะระบายสีได้เลยขอกาวหน่อยค่ะเด็กๆเร่งมือเลยนะคะสูงสออุงงอสูงค่ะ

มีใครต้องการความช่วยเหลือไหมคะเด็กๆทำให้สวยงามนะคะสวยงามและรวดเร็วด้วยระบายสีอ่อนๆให้คุณครูหน่อยได้ไหมคะไข่ดาวไหม้ก็ได้นะคะไข่ดาวไหม้สีน้ำตาลเห็นผิดว่าสูงไม่มีวรรณยุกต์ไม้เอกค่ะเดี๋ยวลบวรรณยุกต์ไม้เอกออกนะคะสออุงอสูงนะไม่มีวรรณยุกต์ไม้เอกเขียนถูกแล้วค่ะสออุงอสูงถูกต้องค่ะใครเสร็จแล้วมาให้คุณครูติดการแล้วเดี๋ยวนำเสนอผลงานให้เพื่อนๆฟังด้วยนะคะเด็กๆทุกคนจะได้นำผลงานไปติดหน้าห้องเพราะฉะนั้นทำให้สวยๆนะคะ

สิคะจะได้ไม่เป็นเส้นๆแบบนั้นนะจะได้ระบายสีสวยงามนะคะ

น้องใบภูครูเกรงว่าหนูจะไม่เสร็จในชั่วโมงเพราะฉะนั้นระบายอย่างรวดเร็วเลยค่ะตกแต่งได้นิดหน่อยนะคะไม่เกิน5นาทีนะคะไวๆเลยค่ะน้องกมลรัตน์ทำเร็วๆนะคะเดี๋ยวผลงานจะไม่เสร็จนะคะ

ียนเลขที่2คนข้างหลังค่ะทั้ง2คนเลยที่เป็นคู่เรานะคะน้องกล้าเขียนเลขที่ข้างหลังหรือยังคะน้องใจดำ

ู้ไหนเสร็จแล้วมาเลยเดี๋ยวรอคู่ของตัวเองก่อนนะคะ

0: สร็จแล้วคู่ไหนเสร็จแล้วออกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวครูจะติดกาวให้นะคะออกมาได้เลยค่ะมาได้เลยค่ะเอามาค่ะเดี๋ยวครูติดผลงานให้ก่อนนะคะแล้วน้องไม่เขียนเลขที่เพื่อนด้านหลังนะคะเดี๋ยวให้น้องโชว์ผลงานนะคะยืนข้างบนนะคะโชว์ผลงานให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าคำที่มีความหมายตรงข้ามกันของหนูคือคำว่า
1: สูงกับต่ำค่ะ
0: สูงกับ
1: ต่ำค่ะ
0: ต่ำเก่งมากเลยนะคะนี่ก็คือผลงานของเพื่อนนะคะนำไปติดได้เลยค่ะเดี๋ยวเอาอันนี้ติดนะคะติดตรงไหนก็ได้แล้วแต่หนูเลยค่ะ

0: ต่อไปใครเสร็จแล้วมาเลยค่ะมาเลยค่ะ
1: ตอนเดี๋ยวเราไปกิน
0: เดี๋ยวโชว์ผลงานให้เพื่อนดูก่อนนะคะคำที่มีความหมายตรงข้ามกันของหนูคือคำว่า
1: บางกับหนาครับ
0: บางกับหนาเก่งมากเอาไปติดได้เลยค่ะต่อไปต่อไปออกมาได้เลยค่ะของน้องปลื้มกับน้องกมลรัตน์นะคะคำที่น้องได้นะคะคือคำว่าคำที่มีความหมายตรงข้ามกันก็คือคำว่า
2: เรียบกับครุขะครับ
0: เรียบกับครุขะเก่งมากออกไปติดได้เลยค่ะต่อไปมาเลยค่ะมาไวๆเลยเดี๋ยวเวลาไม่พอนะคะถ้าเวลาไม่พอคนที่ทำช้าไม่ได้โชว์ผลงานนะคะน้องมอสกับน้องเมเมน้องมอสถือผลงานไว้นะคะโชว์ให้เพื่อนปลายทางดูค่ะโชว์ให้เพื่อนปลายทางดูนะคะคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
1: ง่ายกับยาก
0: ง่ายกับยากเก่งมากค่ะไปติดได้เลยค่ะต่อมาค่ะนี่เลยนะคะเดี๋ยวน้องถือนะคะคำที่มีความหมายตรงข้ามกันของหนูคือคำว่า
1: สว่างกับมืดค่ะ
0: สว่างกับมืดเก่งมากค่ะนำไปติดได้เลยค่ะมาค่ะต่อไปใครเสร็จแล้วออกมาเลยน้องถือนะคะน้องเจด้าค่ะคำที่มีความหมายตรงข้ามกันของคู่น้องเจด้าก็คือคำว่า
1: อ้วนกับผอม
0: อ้วนกับผอมเก่งมากค่ะนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปมาเลยค่ะถือค่ะของน้องกิ่งก้าวกับน้องสโรชาคำที่มีความหมายตรงข้ามกันของหนูคือคำว่า
1: ถูกกับผิดค่ะ
0: ถูกกับผิดเก่งมากนำไปติดได้เลยค่ะต่อมาค่ะของน้องใบภูนะคะกับน้องจันเจ้าค่ะคำที่มีความหมายตรงข้ามกันของหนูก็คือคำว่า
1: ไปกับมาค
0: ่
1: ะ
0: ไปกับมาค่ะเก่งมากค่ะต่อมาคู่ของน้องเบิ้ลนะคะกับน้องปณิดามาถือค่ะคำของหนูที่มีความหมายตรงข้ามกันคือคำว่า
1: เบากับหนักค่ะ
0: เบากับหนักเก่งมากค่ะติดได้เลยค่ะต่อมาค่ะคู่ของน้องทีทัศน์กับน้องจักรพัฒน์นะคะคำที่มีความหมายกะตรงข้ามกันก็คือคำว่า
2: ซ้ายกับขวาครับ
0: ซ้ายกับขวาเก่งมากติดได้เลยค่ะต่อมาค่ะคู่ของน้องกุลกับน้องไรวินคำที่มีความหมายตรงข้ามกันก็คือคำว่า
1: ต่ำกับสูงครับ
0: ต่ำกับสูงเก่งมากเอาไปติดได้เลยค่ะต่อมาค่ะคู่ไหนยังไม่ออกมามีไหมคะใครที่ออกมาแล้วให้เตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะคู่ของน้องประภัสดาและน้องจัญญวัฒน์คำที่มีความหมายตรงข้ามกันก็คือคำว่า
1: อ้วนกับผอม
0: อ้วนกับผอมนำไปติดได้เลยค่ะคู่สุดท้ายของเราแล้วนะคะก็คือน้องเกียร์นายกับน้องธนพรนะคะคำที่มีความหมายตรงข้ามกันของหนูคือคำว่า
1: ช้ากับเร็วค่ะ
0: ช้ากับเร็วเก่งมากค่ะเอาไปติดได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองนะคะนี่ก็คือผลงานของเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางนะคะอยากเห็นผลงานที่อยู่เด็กของเด็กๆปลายทางจังเลยนะคะว่างๆถ้าว่าส่งมาให้ดูบ้างนะคะเอาละค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วก็คือใบงานที่8เรื่องคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนะคะนี่เลยหน้าตาของใบงานมาดูกันค่ะเด็กๆกลุ่มที่1อ่านประโยคแรกแล้วเติมคำที่มีความหมายตรงข้ามกันให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
3: มีอายุ
0: ปู่มีอายุอะไรคะเติมลงไปได้เลยค่ะ
3: ปู่มีอายุมากแต่ย่ามีอายุน้อย
0: แบบนี้เด็กๆเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วลงมือทำได้เลยค่ะให้เวลา5นาทีเท่านั้นนะคะ5นาทีค่ะไม่ยากนะคะข้อที่2การบ้านข้อนี้จุดๆๆแต่การบ้านข้อนี้จุดๆๆแต่อีกข้อมีโจทย์ที่ซับซ้อนจึงจุดๆๆกว่า

ข้อที่3น้องตัวใหญ่ขึ้นเสื้อจึงจุดๆๆทั้งที่เมื่อก่อนเสื้อตัวนี้จุดๆๆมากน้องตัวใหญ่ขึ้นเสื้อจึงอะไรคะครับใช่ไหมคะเสื้อจึงครับทั้งที่เมื่อก่อนเสื้อตัวนี้เป็นอย่างไรคะครับตรงข้ามกับหลวมเก่งมากค่ะเด็กๆทำเองนะคะเร่งมือเลย

ข้อที่4น้องก้าเติมแล้วเดือนเดินเข้าไปข้างอะไรคะข้างในห้องแต่เพื่อนแต่ให้เพื่อนรออยู่ข้างนอก

เป็นพ่อค้าที่จุดๆไม่เคยจุดๆลูกค้าลุงเป็นพ่อค้าที่อะไรคะอะไรนะคะเขาเรียกว่าอาจจะเขียนว่าลุงเป็นพ่อค้าที่ซื่อสัตย์ไม่เคยอะไรคะไม่เคยโคดโกงลูกค้าก็ได้นะคะเร่งมือเลยค่ะดูของน้องปกรณ์น้องปกรณ์เขียนว่าน้องตัวใหญ่ขึ้นน้องตัวใหญ่ขึ้นเสื้อจึงใส่ไม่ได้ทั้งที่เมื่อก่อนเสื้อตัวนี้อะไรคะใส่ได้แล้วมันจะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันเหรอคะใส่ไม่ได้กับใส่ได้เมื่อสักครู่คุณครูเฉลยแล้วคำว่าอะไรคะครับกับหลวมนะคะ

0: เอาละค่ะเด็กๆหมดเวลานะคะให้เด็กๆวางดินสอนะคะวางดินสอใครวางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานกันนะคะไหนใครเขียนเพียงแค่ข้อเดียวใครเขียนได้เพียงแค่ข้อเดียวบ้างให้เด็กๆนะคะกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะจะได้ทำเสร็จนะคะแล้วก็จะได้ทบทวนความรู้ของเราด้วยนะคะมาดูเฉลยใบงานของเราให้เด็กๆวางดินสอแล้วตอบพร้อมกันเดี๋ยวคุณครูจะดูกลุ่มไหนจะโดนหักคะแนนกลุ่มที่1ให้กลุ่มที่1เฉลยข้อแรกค่ะ
1: มีอายุมาก
0: มีอายุน้อยแต่ไปกลุ่มที่2ค่ะ

0: ่อไปกลุ่มที่3ค่ะขาดหนึ่งคำค่ะรวมอะไรคะ
1: มาก
0: นะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะอ่านโจทย์พร้อมกันและคำตอบ
1: ขอไวกว่านี้นะคะกลุ่มที่5ค่ะ

0: ะอาดสกระปกเก่งมากค่ะขอเสียงดังๆนะคะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะ
1: แม่เศรษฐีจะมีฐานะที่ร่ำรวยแต่เขาก็ไม่เคยดูถูกคนที่
0: เสียงไม่ดังเลยค่ะกลุ่ม2ขออีก1รอบค่ะ
1: แม้เศรษฐีจะมีฐานะที่ร่ำรวยแต่เขาไม่ก็
0: แต่เขาก็ไม่
1: เคยดูถูกคนที่ยากจน
0: ถูกต้องค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะช้างเป็นสัตว์คำว่าที่หายค่ะ1 2 3
2: ช้างเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่
0: แตกต่าง
2: มนุษย์ที่ตัวเล็ก
0: ต่อไปค่ะกลุ่มที่4ค่ะ
3: ต้นมีใจที่สอบผ่านแต่ก้น
0: กลุ่มที่5ค่ะขอเสียงดังๆนะคะ

0: ่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนะคะคุณครูมีคำถามมาถามเด็กๆที่ยังไม่วางดินสอเดี๋ยวคุณครูจะเรียกเจาะจงนะคะการอ่านคำและรู้ความหมายของคำได้ถูกต้องมีความสำคัญอย่างไรกับเด็กๆบ้างคะน้องชัยพฤกษ์น้องชัยพฤกษ์ยกตัวอย่างหน่อยค่ะการเรียนรู้ความหมายของคำเนี่ยสำคัญกับเราอย่างไรคะ
1: สามารถสื่อสารได้ถูกต้องครับ
0: สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเก่งมากปรบมือให้น้องชัยพฤกษ์นะคะถ้าเรารู้ความหมายของคำศัพท์นะคะเราก็สามารถสื่อสารหรือว่าบอกสิ่งที่ต้องการกับผู้อื่นได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่6เรื่องการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูรวมถึงใบงานที่9เรื่องแสดงความคิดเห็นจากรูปภาพนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะในชั่วโมงหน้านะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปชมนิทรรศการผลงานศิลปะมีใครอยากไปชมผลงานศิลปะบ้างคะให้เด็กๆเรียกว่าเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมกระเป๋าให้ดีนะคะแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงหน้านะคะเราจะมาดูกันว่านิทรรศการของเราจะเป็นอย่างไรวันนี้ครูแหม่มนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: เด็กทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะเด็กๆออกมาดูผลงานได้นะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: สนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเหลือต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับ DLTV ไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะ

0: เดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
1: สวัสดี
2: สวัสดีครับปูพรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปูจะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
1: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
3: ธรณีพิบัติภัย
4: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
1: เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
3: ดีครับ
1: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
0: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
0: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
1: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
4: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
1: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
0: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
4: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
1: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
5: ปูครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิด

0: เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
1: TLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
2: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตตมินค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้พี่ซุปและวิตามินข่าวนำเสนอต่อเนื่องเรื่องการรู้เท่าทันโทรทัศน์ครับก็หรือนอกจอเรียนแบบหรือเรียนรู้ดูแล้วเชื่อหรือตั้งคำถามอย่างไหนดีกว่าครับ

0: ริงจัง
1: พี่หนุ่มครับ
2: ครับ
1: เมื่อเช้านะครับเพิ่งรู้จากทีวีอะครับพระเอกนี่สุดยอดมากเลยครับ
2: ครับ
1: สู้ชนะทุกคนเลยครับ
2: ครับ
1: พระเอกเนี่ยสามารถโดดขึ้นหลังคาบ้านมัดนักเตะทุกคนตบเปรี้ยวไปหมดเลยอะครับ
2: โอ้พระเอกในทีวีแข็งแรงมากหักเหล็กง้อโหสุดแรงสุดแรงพระเอกในทีวีกระโดดขึ้นหลังคาเลขในทีวีเสียหลักล้มลงไปกระเด้งตัวขึ้นมาได้ครับ
1: เอ้ยมันไม่ขึ้นเลยครับพี่ซู
2: พื้นแตกเลยพวกเอ้ย
3: พี่ซูคะในจอมันสนุกค่ะแต่ถ้าเราเอาไปทำตามมันจะเศร้ามากค่ะ
2: อ้าวแล้วอย่างที่เวลาเราเห็นพระเอกเขาบินได้ครับบินฟิวฟิวเลยอ
3: ่
2: ะ
3: อันนั้นก็เกินจริงค่ะลองคิดดูนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ของเราบินไม่ได้แล้วเราเป็นลูกแล้วเราจะบินได้ยังไงล่ะคะ
2: เออจริง

0: ุ๊บครับ
1: ครับ
0: คุณรู้วิธีการเป็นซุปตาร์เกาหลีแล้วครับ
1: เอาทำยังไงครับ
0: ผมไปดูแบบจากซุปตาร์เคป๊อปเกาหลีมา
1: เออต้องทำไงลูก
0: ต้องเลือกผมนะคะต้องผมต้องตั้งครับอย่างนี้เลยครับนี่ฮะ
1: โอ้โหตามาเองเลย
0: ใช่คร
1: ับ แค่เป็นซุปตาร์แล้วเหรอครับ
0: ครับต้องเสื้อผ้าต้องรัดติ๊กติ๊กโชว์กล้ามครับ
1: โชว์กล้ามโชว์กล้ามแล้วเราจะรัดติ้วยังไงครับครูติ
0: ้วเนี่ยฮะ
1: โอ้โห
0: เนี่ยครับเนี่ยครับ
1: ที่เกินติ้วไปเป็นปริ้นเลยนะลูกนะ
0: ครับพี่ซุปคะถ้าพี่ซุปอยากเก่งเหมือนดารานักร้องนักกีฬาอย่างนี้วิธีค่ะ
1: ยังไงครับน้องคนดี
0: เราต้องอย่าดูเขาตอนนี้ค่ะแล้วก็ต้องศึกษาเขาตั้งแต่ต้นค่ะถ้าเราอ่านหนังสือเวลาหลายๆชั่วโมงนะคะก็เหมือนกับดารานักร้องนี่แหละค่ะที่ฝึกซ้อมเวลาหลายๆชั่วโมงค่ะ
1: เราก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับเรียนรู้ไม่เรียนแบบครับ

0: โน้นก็ใช้ดีส่วนอันนี้ใช้ประจำจะเชื่อตามหรือตั้งคำถามใช้สติก่อนใช้สตัง
1: พี่สุครับมีโฆษณาหนึ่งไหมครับเหมาะกับพี่สุมากเลยนะครับ
2: โฆษณาอะไรครับปู
1: คีมลดความเหี่ยวย่นภายใน2สัปดาห์ครับ
2: 2สัปดาห์ลดความเหี่ยวย่น
1: ครับ
2: พี่ต้องใช้แล้วเหรอ
1: ใช่ครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหเนี่ยตัวนี้ก็เหี่ยวตัวนี้ก็ย่นนะเนี่ยครับโหตึงไม่ตึงเลยนะครับ
2: น้องภูครับพี่ซุปไม่เชื่อหรอกครับว่าจะมีอะไรมาช่วยเราได้ใน2สัปดาห์คือคนเรากว่าจะเหี่ยวจะย่นเนี่ยนะครับมันใช้เวลาเป็น10ปีอะ
1: 20ไม่ใช่หรอ
2: 10ปี20ปี30ปีมันไม่มีทางหรอกเขาจะมาลดไปเป็น2สัปดาห
1: ์โอ้ใช่ครับผมว่าน่าจะเอาไม่อยู่แล้วนะครับ
3: พี่ซุปคะรู้คะโฆษณาสร้างมาเพื่อให้เชื่อค่ะ
2: เพื่อให้เชื่อยังไงอะครับ
3: ก็คือเชื่อเพื่อให้เราซื้อของของเขาค่ะ
2: โอ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องไม่ดูโฆษณาสิครับ
3: ดูได้ค่ะแต่ต้องดูให้ปั๊บ
2: ดูให้เป็นคือยังไงครับ
3: ง่ายมากเลยค่ะเราต้องดูอย่างตั้งคำถาม3คำถามค่ะ
2: 1
3: เชื่อหรือไม่เชื่อ
2: 2
3: จำเป็นหรือไม่จำเป็น
2: 3
3: ซื้อหรือไม่ซื้อ
2: ต้องดูให้เป็นตั้งคำถามให้ได้ครับ
0: อย่างไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่า
2: น้องครับการดูโทรทัศน์อย่างพอเหมาะเป็นเรื่องที่เราดูได้และควรดูให้เป็นครับถ้าเราสามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างเรื่องในจอกับนอกจอเลือกที่จะเรียนรู้แล้วก็รู้จักตั้งคำถามอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น

2ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ตอนกำเนิดศาสดาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: จะเอ้ยหลวงอาธรรมโมรถถังทำอะไรกันเหรออ
2: ้าวต้นกล้าไปไหนมาแต่เช้า
0: ก็มาวัดนะสิครับ
1: มาไหว้พระเหรอ
0: เฮ้ยมาซื้อของเล่นมั้ง
1: ในวัดไม่มีขายหรอกมีแต่ตรงใต้ต้นโพที่เขาเอามาแก้บนกุมารกัน
0: เฮ้ยถังนะถังก็ซื้อซะเออดีพอดีเลยอ่ะรถถังมาฟังต้นกล้าซ้อมร้องเพลงหน่อยดี
1: รถถังจะสวดมนต์ไหว้พระกับหลวงอาม
2: าไหว้พระสวดมนต์ด้วยกันสิต้นกล้าร
0: ูปปั้นพระพวกเนี้ยมีทั้งอิฐทั้งปูนแล้วบางอันก็เป็นเหล็กหนักๆ นั่งนิ่งๆ หน้าตาก็เหมือนกันไปหมดเลยอ่ะต้นกล้าว่าซ้อมร้องเพลงสนุกกว่าเยอะ
1: เอ้ยต้นกล้าพูดถึงพระแบบนั้นน่ะบาปกรรมนะเราชาวพุทธต้องกราบพระสิ
0: เอ๊แล้วทำไมต้องกราบรูปปั้นล่ะพระคืออะไรอ่ะ
1: เอ้ยพระก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไงต้นกล้าไม่เอาไม่พูด
2: หลวงอาเข้าใจที่ต้นกล้าพูดนะแต่ต้นกล้ารู้ไหมว่าทำไมพวกเราชาวพุทธถึงได้กราบไหว้พระพุทธรูป
0: พระพุทธรูปเหรอก็ขอพรขอหวยเหมือนยายแม้นข้างบ้านที่อยู่หน้าวัดมั้ง
2: จริงๆแล้วพระพุทธรูปที่ปั้นมานั้นคือตัวแทนของคนคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่จริง
0: นิทานอีกละจะมีใครเป็นคนที่ดีขนาดนั้นขนาดที่คนทั้งโลกต้องกราบไหว้มีหรือ
2: ก็เจ้าชายสิทธัตถะหรือ
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา
2: ในอดีตราว 2,500 กว่าปีมาแล้วมีกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าสุทโธทนะกษัตริย์ผู้ครองกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะได้อภิเษกสมรสกับพระนางสิริมหามายาจากกรุงเทวทหะแคว้นโกริยะคืนหนึ่งพระนางนิมิตว่าทรงอยู่ในป่าหิมพานต์มีช้างแก้วเชือกหนึ่งลงมาจากยอดเขาทองคำเข้ามาหาพระนางนำดอกบัวมาถวายพระนางทรงรับดอกบัวนั้นไว้แล้วฝันนั้นก็เป็นจริงพระนางสิริมหามายาก็ทรงพระครรภ์
3: หม่อมฉันขอลาไปเยี่ยมบ้านนะเพคะ

0: ระหว่างที่พระนางสิริมหามายาเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่กรุงเทวทหะจนมาถึงพระราชอุทยานชื่อลุมพินีวันซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ
1: ต้นไม้ร่มรื่นดีจริงๆแวะพักตรงนี้ก่อนเถอะประทับตรงใต้ต้นสาละน่าจะดีนะเพคะอ๋อค่ะ

0: พระนามสิริมหามายาก็ให้กำเนิดพระโอรสองค์น้อยในวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน6ปีจอก่อนพุทธศักราช80ปี
1: เราเป็นผู้เลิศของโลกเป็นผู้เจริญที่สุดของโลกเป็นผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่มีอีกแล้ว

0: พระชนพรรษาได้5วันพระเจ้าสุทโธทนะได้เชิญพราหมณ์108คนมาทำพิธีเพื่อตั้งพระนาม
1: ข้าขอตั้งชื่อให้เจ้าว่าสิทธัตถะที่มีความหมายว่าผู้สำเร็จในสิ่งที่จะทำทุกประการ
0: แต่ที่น่าเศร้าเมื่อเจ้าชายมีพระชนพรรษาได้เพียง7วันพระนางสิริมหามายาก็สิ้นพระชนนับเป็นห้วงเวลาเดียวที่โอรสองค์น้อยถือกำเนิดกับห้วงเวลาแห่งการจากไปของพระนางสิริมหามายา
2: แล้วเกี่ยวอะไรกับพระพุทธรูปที่หลวงอากราบไหว้ล่ะฮะ
0: ก็เจ้าชายสิทธัตถะนี่แหละที่ทรงบำเพ็ญเพียรจนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ในศาสนาพุทธและยังเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้ศาสนาพุทธกลายเป็นศาสนาที่ช่วยสร้างความสงบให้กับผู้ที่นับถือและโลกใบนี้และพระพุทธรูปเหล่านี้ก็เป็นตัวแทนของพระองค์
3: เข้าใจหรือยังล่ะสาธุ
2: แล้วมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเจ้าชายสิทธัตถะอีกหรือเปล่าครับหลวงอา
0: เรื่องราวเกี่ยวกับองค์พระศาสดามีอยู่มากมาย
2: เล่าเลยเล่าเลยอยากฟังแล้วนิทานเรื่องนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอน
0: เรื่องนี้ไม่ใช่นิทานแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมา 2,500 กว่าปีแล้วนะ
2: เรื่องจริงเหรอเนี่ย
0: เรื่องราวของเจ้าชายสิทธัตถะมีอยู่เยอะเชียวละเพราะกว่าที่เจ้าชายจะได้เป็นพระศาสดามีทั้งอุปสรรคที่ต้องฝ่าฟันต้องใช้ความเพียรพยายามเป็นอันมากเลยละ
2: แล้วต้นกล้าจะมาฟังเรื่องเจ้าชายสิทธัตถะได้ไหมครับหลวงอาร
3: ถถังฟังด้วยนะฮะ
0: ฟังได้ทุกเวลาเลยต้นกล้ารถถังพุทธะคือผู้ตื่นแล้วผู้เบิกบานแล้วผู้ตรัสรู้

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมสันติวัฒน์และล่ามภาษามือวันนี้คุณจันทราสุขสัจธรรมครับ
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยความจงรักภักดีตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจากหลากหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทุกคนที่เดินทางมาต่างบอกว่ายังมีความรักความผูกพันและคิดถึงพระองค์สุดหัวใจสิ่งที่อยู่ในความทรงจำคือพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ทรงมุ่งช่วยเหลือประชาชนในยามประสบความเดือดร้อนตลอดจนพระกรณียกิจด้านกฎหมายการส่งเสริมสิทธิและโอกาสของเด็กและเยาวชนและการทรงงานในหลากหลายมิติถึงซึ่งล้วนสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชน
2: มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็พระองค์พาซึ่งเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยนี่คุณแม่มารอบที่สองแล้วนะคะค่ะคุณแม่กรุงเทพค่ะส่วนคุณพี่นี่มาจากชลบุรีค่ะและนี่ก็มากับกรุงเทพนัดกันมาเลยค่ะคุณแม่เป็นข้าราชการบำนาญเพราะฉะนั้นก็คือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วเราเป็นข้าของแผ่นดินอยู่แล้วนะคะก็คือจะเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เราอยู่แล้วก็เลยต้องมาให้ได้และมาทุกพระองค์ด้วยค่ะ
0: ขณะเดียวกันประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากร่วมกันส่งต่อความห่วงใยให้แก่ผู้ที่เดินทางมาโดยการนำอาหารน้ำเครื่องดื่มของว่างและกาแฟมาบริการประชาชนอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือว่าใช้เวลาเดินทางเป็นเวลานานได้รับความสะดวกตลอดการรอคอย
1: รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนยกระดับการอนุญาตและตรวจสอบเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าการจำหน่ายการครอบครองและการใช้งานครับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนว่าจะต้องควบคุมให้ครอบคลุมทั้งการนำเข้าการจำหน่ายการครอบครองการใช้และการออกใบอนุญาตตลอดจนเครื่องกระสุนและสถานที่ใช้อาวุธปืนพร้อมปรับปรุงระบบอนุญาตจากเดิมที่ใช้เอกสารและข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันโดยนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมซึ่งปัจจุบันคนไทยมีอาวุธปืนในครอบครองประมาณ10ล้านกระบอกและจะไม่มีการอนุมัติเพิ่มทางนี้การควบคุมอาวุธปืนต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากร้านจำหน่ายปืนเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนโดยร้านปืนต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้ซื้อทางด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิตขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องกำกับดูแลอย่างเข้มข้นมากขึ้นส่วนผู้ที่มีปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถนำมามอบให้ทางราชการได้ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอซึ่งครอบคลุมถึงปืนเถื่อนด้วย
3: ต้องมีการดูแลตั้งแต่ต้นทางนะครับเพราะว่าตั้งแต่สั่งเข้าการจำหน่ายนะครับการมีไว้ในครอบครองการใช้เรื่องใบอนุญาตรวมถึงเรื่องของการเอาไปยิงอะไรต่างๆสุดท้ายก็เรื่องมันไม่ใช่ปืนอย่างเดียวมีเครื่องกระสุนด้วยมันจะต้องสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็สถานที่ที่มีการใช้ปืนก็จะต้องมีการตรวจสอบเข้มข้นแล้วก็ไม่ให้กระสุนมันรั่วไหลไปไหนก็จะต้องมีการตรวจสอบกันตลอดและระบบการอนุญาตก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้มันทำด้วยมืออย่างที่เรียนพอทำด้วยมือเสร็จแล้วออกกันคนละใบสองใบมันก็เลยไม่รู้อยู่ตรงไหนแน่นะครับก็ต้องทำให้มันกระทบยอดกันได้หมด
1: รองนายกยังกล่าวอีกว่าการนำปืนไปจำนำถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าใบอนุญาตออกให้เฉพาะบุคคลดังนั้นผู้ครอบครองปืนโดยไม่ชอบก็สามารถนำส่งคืนเจ้าหน้าที่ได้ไม่จำเป็นต้องรอกฎหมายฉบับใหม่พร้อมระบุว่าไทยก็เคยมีมาตรการเปิดให้คืนปืนผิดกฎหมายไว้แล้วหลายครั้งครับแต่ว่าก็ลดจำนวนได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเนื่องจากระบบอนุญาตและการตรวจสอบเดิมก็ยังล้าสมัยอยู่ ขณะที่ทางต่างจังหวัดก็ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมอาวุธปืนครับนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยปฏิบัติการจะมุ่งเน้นการตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายรวมถึงเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเพื่อค้นหาและยึดอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืนตลอดจนปราบปรามการจำหน่ายอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
0: ดูเรื่องความมั่นคงทางภาคใต้กันนะครับหน่วยงานความมั่นคงยะลาสั่งคุมเข้มเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายหลังพบว่านายอิสมาแอร์ซึ่งเป็นแนวร่วมระดับปฏิบัติการประชุมเครือข่ายในการวางแผนเตรียมก่อเหตุป่วนในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาในงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเตือนด่วนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสมีการในเชิงข่าวนะครับพบว่าในเชิงลึกนั้นมีความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอร์อายุ41ปีซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการบุคคลดังกล่าวได้แฝงตัวเข้ามาในพื้นที่และลักลอบพบปะประชุมวางแผนร่วมกับแนวร่วมเครือข่ายของกลุ่มผู้ต้องก่อเหตุรุนแรงอีกประมาณ 4-5 คนบริเวณพื้นที่ป่าเนินเขาสลับกับสวนยางพาราบ้านบาตูปูเตะในหมู่ที่6ตำบลบ้านแหลมอำเภอทานโตจังหวัดยะลากลุ่มดังกล่าวนั้นมีการจัดวางกำลังและสั่งการให้แหล่งข่าวนั้นเฝ้าดูต้นทางบริเวณเส้นทางเข้าจุดนัดพบอย่างรัดกุมจากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยโจมตีหน่วยปฏิบัติการที่มีการระวังป้องกันต่ำหรือ

0: ที่มีอยู่และตั้งอยู่ในพื้นที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อการถูกประชิดซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ในห่วงเวลาที่มีการสับเปลี่ยนกำลังพลสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตูปูเตะหมู่ที่6บ้านสวนสำริดบ้านย่อยบ้านปูโลสนิแยหมู่ที่4และบ้านสาไก่หมู่ที่3ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลา
1: เมื่อวานนี้ศาลอุทธรณ์ภาค9มีคำพิพากษาแก้ไม่รอลงอาญาจำคุก1ปีนายอับดุลรอแมนะครับซึ่งเป็นจำเลยในคดีอ้างยี่จากเหตุการณ์ระเบิดบิ๊กซีบันนังสตาโดยศาลชี้ว่าพฤติการร้ายแรงกระทบความสงบเรียบร้อยครับคดีนี้ย้อนไปในศาลชั้นต้นได้พิพากษาจำคุก1ปีแต่ว่าให้รอลงอาญา2ปีแก่นายอับดุลรอแมจำเลยในความผิดฐานอ้างยี่จากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดบิ๊กซีมินิบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลานะครับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2568แต่ศาลอุทธรณ์ภาค9ได้พิเคราะห์ถึงพฤติการแห่งคดีอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการสมคบกันก่อตั้งขบวนการก่อการร้ายและการปลุกระดมให้เกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมีลักษณะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมรวมถึงสร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนถือเป็นพฤติการที่มีความร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งจึงไม่มีเหตุสมควรให้รอการลงโทษพิพากษาแก้เป็นจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาพร้อมทั้งให้คุมขังจำเลยไว้ในระหว่างฎีกาโดยจำเลยยังมีสิทธิ์ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายในส่วนของฎีกาต่อไปทั้งนี้คำพิพากษาดังกล่าวเป็นผลจากการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายอันเป็นการยืนยันถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าทุกคดีจะได้รับการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายและผู้กระทำความผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาค
0: มีชายอายุ29ปีเสียชีวิตอย่างปริศนาพบเป็นศพอยู่ที่ข้างกองขยะกับผู้เป็นแม่นั้นติดใจการตายของลูกชายจึงไปร้องให้กันจอมพลังนั้นช่วยติดตามคดีเชื่อว่าปมสาเหตุมาจากขบวนการค้ายาเสพติดหลังเห็นคลิปลูกชายถูกกลุ่มทำร้ายแม่และย่าของผู้เสียชีวิตก็เข้าพบกันจอมพลังพร้อมกับเล่าว่าลูกชายมักจะไปมาที่บ้านอยู่เสมอบางครั้งหายไปหลายวันครอบครัวจะประกาศตามหาก็พบตัวทุกครั้งส่วนใหญ่ไปอยู่กับเพื่อนจนกระทั่งเมื่อวันที่8สิงหาคมพบศพลูกชายในสภาพที่เสียชีวิตหลายวันอยู่บนกองขยะข้างสถานปฏิบัติธรรมห่างจากบ้านประมาณ 2-3 กิโลเมตรเบื้องต้นนั้นตำรวจยังไม่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตเพราะว่าต้องรอผลการชันสูตร60วันแต่ว่าครอบครัวรับศพมาฌาปนกิจแล้วและลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.พระพุทธบาทผู้เป็นแม่บอกว่าตอนแรกไม่ติดใจจนมาเห็นคลิปของลูกชายนั้นถูกกลุ่มทำร้ายและมีการโต้เถียงลักษณะที่ทวงสิ่งของบางอย่างจึงสันนิษฐานว่าลูกชายอาจถูกขบวนการค้ายาเสพร้ายจนเสียชีวิตและนำศพมาทิ้งไว้อย่างอนาถจึงต้องการความยุติธรรมด้วยนำหลักฐานมาร้องกับกันจอมพลังขอให้ช่วยในการติดตามคดีล่าสุดนั้นกันจอมพลังก็ได้แจ้งในกลุ่มไลน์ว่าคนก่อเหตุที่หนีอยู่ได้ติดต่อขอเข้าพบขณะที่ตำรวจพระพุทธบาทก็ได้เบาะแสคนร้ายแล้วคาดว่าปมมาจากเรื่องของยาเสพติด
1: เจ้าหน้าที่สนที่กำลังกันกว่า100นายนะครับไปปิดล้อมตรวจค้น7เป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปทุมธานีเพื่อเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงจับเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูให้แก่เด็กต่างด้าวครับอย่างที่แฟลตดินแดงพอไปตรวจสอบแล้วกว่า 5,000 ห้องปรากฏว่าพบห้องที่ต้องสงสัย44ห้องมีการย้ายชื่อเด็กต่างด้าวอายุระหว่าง 5-15 ปีเข้ามาในทะเบียนบ้านสูงผิดปกติเกิน16คนต่อห้องครับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้บุกเข้าไปทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยบัตรสีชมพูขึ้นต้นด้วยเลข7ให้แก่เด็กต่างด้าวที่แฟลตดินแดงนะครับผู้พักอาศัยในแฟลตดินแดงนี่แหละเป็นผู้ที่บอกว่าตนเองเป็นผู้เสียหายจึงออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของกระบวนการนี้ครับมีลักษณะเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วก็ทำกันเป็นระบบเริ่มจากมีตัวกลางเข้ามาตีสนิทหลอกลวงน้องสาวของตนว่าขอเอาชื่อย้ายเข้าทะเบียนบ้าน3คนแล้วก็นำเอกสารมาให้เซ็นยินยอมแต่พอภายหลังกลับพบว่าเอาชื่อต่างด้าวสัญชาติเมียนมามาสวมเข้าทะเบียนบ้านมากกว่า10คนแล้วลายเซ็นในระบบก็ไม่ตรงกับเอกสารที่เคยเซ็นไว้ด้วย
2: น้องสาวไปเข้าทะเบียนบ้านแล้วก็อยู่ๆเจ้าหน้าที่ที่เขตบอกว่าสร้างทำบริษัทอะไรเหรอบอกไม่ได้ทำบอกแต่ทำไมพม่าเข้าบ้านเยอะจังเลยเราก็เลยมาถามมีน้องสาวมีน้องสาวบอกว่า คนที่น้อยเขาจ้าง 5,000

0: เอาเข้าทะเบียนบ้าน3คนแต่มันไม่ใช่มันมาเป็นร้อยเนี่ยมันเยอะอ่ะเนี่ยเนี่ยหลักฐานมีหมดเลยอยู่ในเนี้ยแล้วเราก็บอกเขาไว้แล้วว่าที่บ้านอ่ะขอร้องอย่ามาแนะนำเพราะอีน้องสาวอ่ะมันเห็นแก่เงินแค่ 5,000 แล้วดูดิได้แค่ 5,000 เขาบอกเข้า3คนแต่เนี่ยมันก็เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราก็อ้าวอย่างนี้มันไม่ถูกต้อง
1: หลังการเข้าจับ

0: ครองก็เปิดเผยว่าคดีนี้สืบเนื่องจากความผิดปกติในพื้นที่สำนักงานเขตดินแดงตั้งแต่ปี2567ถึงปัจจุบันมีการออกบัตรสีชมพูไปสูงถึง 2,347 คนและขยายผลการจับกุมคดีสวมสิทธิ์สัญชาติน้ำเพอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดือนมีนาคม2569จากการตรวจสอบแฟลตดินแดงกว่า 5,726 ห้องก็พบว่ามีต้องห้องต้องสงสัยนะครับห้องพักถึง44ห้องที่มีการย้ายชื่อเด็กต่างด้าวอายุตั้งแต่5ถึง15ปีเข้าในทะเบียนบ้านสูงผิดปกติ16คนขึ้นไปต่อห้องรวมถึงมีเด็กต่างด้าวที่ไม่น้อยกว่า 1,366 คนรวมถึงพบว่า3ห้องแรกนั้นมีเด็กต่างด้าวถูกนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านรวมกันมากกว่า100คนและบางห้องก็มีการย้ายชื่อเด็กต่างด้าวเข้ามาอาศัยมากถึง35คนภายในระยะเวลาเพียง2วัน
1: โดยเฉพาะที่เราดำเนินการสุ่มตรวจนะครับสุ่มตรวจดูที่เห็นความผิดปกตินะอย่างรวดเร็วในคราวนั้นเนี่ยก็ในจำนวน3ห้องที่เราตรวจนะครับที่เราเห็นความผิดปกติเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้ที่เข้าพักอาศัยถึง100กว่าคน140กว่าคนบางห้องเนี่ยมีคนเข้าพักอาศัย35คน40คน14คนซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วนั้นเนี่ยเป็นการนำรายชื่อเหล่านี้เอามาฝากไว้ในทะเบียนบ้านที่แฟตแต่ละห้องเพราะนั้นถ้าเราพี่น้องสื่อมวลชนลองคิดตามมานะครับว่าถ้าแฟตดินแดงของเราเนี่ยมีประมาณ 5,000 กว่าห้องถ้ามีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันอย่างนี้หรือไม่จำเป็นต้องไม่ต้องครบทุกห้องหรอกครับแต่เฉพาะแค่ส่วนมากที่เราตรวจเจอเนี่ยขนาดนี้นะครับก็อยู่ประมาณสักพันกว่ารายนะครับในจำนวนพันกว่ารายนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะได้ดำเนินการขยายผลในเรื่องของการติดตามแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ต่อไปนะครับ
2: นอกจากนี้จากการสืบสวนยังพบด้วยนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการใช้อำนาจอนุมัติย้ายชื่อในระยะเวลาอันสั้นแม้ระบบจะแจ้งเตือนแล้วว่าจำนวนผู้อยู่อาศัยเกินกำหนดมีการปลอมลายมือชื่อและเซ็นเอกสารล่วงหน้ามูลค่าความเสียหายรวมกว่า200ล้านบาทครับเจ้าหน้าที่จึงได้ขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ครบนะครับประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตดินแดง3คนเจ้าบ้านคนกลางในหน้าจัดหาเด็กต่างด้าวและพยานรับรองลายมือชื่อรวมทั้งหมด7คนครับ
1: เราพบว่ามีการแจ้งย้ายที่อยู่และจัดทำบัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสัญชาติไทยนะครับในลักษณะของการดำเนินการเป็นขบวนการโดยมีในหน้าชาวมีในหน้าต่างด้าวนะครับชาวเมียนมานะครับเป็นคนรวบรวมรายชื่อและเอกสารจากแรงงานต่างด้าวต่างๆส่งให้กับในหน้าฝ่ายคนไทยแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงในเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวนะครับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือสำนักงานเขตดินแดงเพราะนั้นทั้ง3กระบวนการนี้ทั้ง3ส่วนนี้ที่ดำเนินการกระทำความผิดนั้นเนี่ยทำให้มีการละเมิดกฎหมายไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาต่อมาก็คือเรื่องเขาจะสามารถเข้าใช้สวัสดิการของรัฐได้เพียงเช่นคนไทย
2: อย่างที่ท่านอธิบดีบอกนะครับการสวมสิทธิ์ออกบัตรชมพูช่วยให้คนต่างด้าวได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาลการศึกษาการขออนุญาตทำงานทำธุรกรรมกับรัฐเปิดบัญชีธนาคารก็ได้ซึ่งอันนี้เสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้าในเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติและยังเป็นขั้นตอนเปิดช่องให้ยื่นขอสัญชาติไทยตามพรบสัญชาติในอนาคตด้วยจึงนับว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างยิ่งครับ
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดปฏิบัติการ Money Cashback กับปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนจับแก๊งสแกมเมอร์ร่วมกว่า20คนครับพร้อมกับติดตามเงินคืนให้กับผู้เสียหายเนี่ยรวมกว่า3ล้านบาทพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผอ.สปอ.ส.ตร.แถลงโครงการ Money Cashbackปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนหลังจับกุมเครือข่ายบัญชีม้าของขบวนการหลอกลวงออนไลน์รวม20คนและสามารถ

0: ติดตามนำคืนให้แก่ผู้เสียหายรวมกว่า3ล้านบาทจากกรณีทั้งหลอกลวงในการลงทุนหุ้นและการซื้อขายสินค้าโอกาสนี้พลตำรวจโทไตรรงค์ยังได้มอบเงินคืนแก่ผู้เสียหายจำนวน2รายตามโครงการ Money Cashback ปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนด้วย
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าติดตามประเด็นทางด้านการเมืองกันบ้างครับ

0: รับชมข่าวเที่ยงกันต่อนะครับตอนนี้ไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเครือรัฐออสเตรเลียแล้วครับโดยได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์นะครับสานต่อมิตรภาพและความร่วมมือไทยออสเตรเลียพร้อมกับพบปะชุมชนไทยในย่านไทยทาวน์ในนครซิดนีย์ด้วยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตบิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยทั้งสองได้แลกเปลี่ยนมุมมองความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียและแนวทางการขยายความร่วมมือในสาขาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันท่านนายกได้ชื่นชมผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ให้ความสำคัญและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์อย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ชุมชนจากทั่วโลกรวมถึงชุมชนไทยสามารถรักษาอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับการมีส่วนร่วมในสังคมปัจจุบันมีชาวไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ประมาณ 30,000 คนครับและมีนักศึกษาไทยประมาณ 10,000 คนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐซึ่งเป็นโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตขณะที่ในปี2568มีนักท่องเที่ยวออสเตรเลียเดินทางมาไทยประมาณ 800,000 คนสะท้อนถึงสายสัมพันธ์ระดับประชาชนที่แน่นแฟนระหว่าง2ประเทศโอกาสนี้ท่านนายกได้แสดงความยินดีต่อนางมาร์กาเร็ตบิสลีย์ที่ได้รับการขยายวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนพฤษภาคม2571นอกจากนี้ท่านนายกและคณะได้พบปะชุมชนไทยและเยี่ยมชมย่านไทยทาวน์ในนครซิดนีย์โดยมีนางโคลเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมร้านค้าของคนไทยในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารรวมถึงร้านขนมไทยท่านนายกได้แวะชิมอาหารและพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ประกอบการไทยตลอดเส้นทางขณะเดียวกันก็มีคนไทยในซิดนีย์มารอต้อนรับเป็นจำนวนมากด้วยนะครับสำหรับไทยทาวได้รับความสนใจมากขึ้นจากการนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะกลุ่มผู้สร้างสรรค์เนื้อหาด้านอาหารและการท่องเที่ยวซึ่งช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยและทำให้ไทยทาวเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นทั้งยังช่วยดึงดูดผู้มาเยือนและสร้างโอกาสให้แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการในพื้นที่
1: แม้นายกรัฐมนตรีจะมีภารกิจอยู่ที่เครือรัฐออสเตรเลียนะครับแต่วันนี้ก็ยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีหลายวาระที่น่าสนใจทั้งการพิจารณาโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการแก้ประกาศนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมและกฎหมายเพื่อพี่น้องแรงงานติดตามบรรยากาศสดๆนะครับพร้อมผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากคุณพัทรพรมาลาโซครับรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลเชิญครับคุณพัทรพร
2: ในส่วนของกฎหมายเพื่อพี่น้องแรงงานที่ว่านี้นะคะเสนอโดยกระทรวงแรงงานนะที่ต้องการให้กลุ่มคนที่ทำงานบนเรือนะคะกลุ่มคนที่ทำงานที่บ้านพนักงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงกลุ่มสมรสเท่าเทียมนะคะได้รับการคุ้มครองอย่างทั่ว

ถึงและเท่าเทียมค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างการเดินทางเยือน

0: าดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๊ะมีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเฮ้ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของรัษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะ

0: ตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
1: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
2: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
1: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
2: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
3: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
2: สงสัยผมตาฝาดครับ
3: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
2: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
3: อ
2: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
3: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
2: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
3: ่
2: สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
3: 100
2: เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบอ่ะ
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงโน้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองนะครับวันนี้เราจะมาทำการขึ้นเรื่องใหม่นะครับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องของการคิดครับคิดอย่างไรครับคิดอย่างเป็นระบบนั่นเองนะครับวันนี้คุณครูจะมาแนะนำให้เด็กๆนั้นได้คิดอย่างเป็นระบบอย่างไรนะครับก่อนอื่นคุณครูมีสถานการณ์นะครับสถานการณ์ของคุณครูก็คือคุณครูจะให้นักเรียน2คนครับนะครับค้นหาสิ่งของที่คุณครูนั้นได้ทำการซ่อนไว้ใต้โต๊ะซ่อนไว้ใต้โต๊ะนะครับหลังจากที่เด็กๆหาเจอเด็กๆจะต้องออกมาแล้วก็บอกวิธีการค้นหาว่าเด็กๆมีวิธีการค้นหาอย่างไรเอาล่ะครับตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนตัวแทนออกมาทางด้านหน้าก่อนนะครับมาเลยนะครับนี่คือตัวแทนของเรานะครับ2คนนะครับซึ่งคุณครูเนี่ย

0: ได้ทำการซ่อนสิ่งของไว้ใต้โต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเด็กๆไปหามาคนละ1ชิ้นอ่ะเชิญครับไปใต้โต๊ะเพื่อนดูซิจะหาเจอไหมนะครับแบ่งกันคนละทางก็ได้ลูกแบ่งกันคนละทางอ้าวเจอแล้ว1คนมาข้างหน้าคน1คนแรกอีกคนหนึ่งหาให้เจอครับอีกคนหนึ่งหาให้เจอค่ะน่าจะง่ายนี่มาเจอแล้ว1คนนะครับเอาละห้ามบอกเพื่อนห้ามบอกเพื่อนห้ามบอกเพื่อนนะครับใต้โต๊ะเพื่อนลูกใต้โต๊ะเพื่อนหาให้เจอหาให้เจอหาให้เจอหาให้เจออย่าแกล้งเพื่อนนะอย่าแกล้งเพื่อนนะเจอไหมเจอไหมอ้าวเจอแล้วเอาประมือให้เพื่อนด้วยยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเอาละครับคุณครูได้ทำการซ่อนสิ่งของ2อย่างก็คืออะไรลูกดอกไม้นะครับเป็นดอกไม้อยากจะให้เด็กๆบอกคุณครูว่าเด็กๆมีวิธีการค้นหาอย่างไรอ่ะไปหยิบไม้มานิดนึงลูกหยิบไม้มาก่อนคนแรกเลยคนแรกที่หาเจออ่ะมีวิธีการค้นหาอย่างไรลูก
1: เดินไปทั่วๆค่ะ
0: เดินไปทั่วๆแล้วก็ทำอะไรต่อเราก็ต้อง
1: ค้นหาค
0: ่ะค้นหาก็ต้องดูทั่วใช่ไหมละอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งมีวิธีการค้นหาอย่างไรครับ
2: เดินดูให้ครบทุกอันก่อน
0: เดินดูให้ครบทุกโต๊ะใช่ไหมแล้วก็สังเกตตรงไหนสังเกตอะไรสังเกตสีว่าเป็นสีแดงใช่ไหมเก่งมากปมือยอดเยี่ยมมากอ่ะคุณครูขอเก็บของก่อนนะครับละครับหลังจากที่เด็กๆของเรานะครับได้ค้นหาสิ่งของ2อย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้เหตุผลมาว่าเด็กๆนั้นมีวิธีการค้นหาอย่างไรนะครับสิ่งที่คุณครูให้ค้นหาคืออะไรครับดอกไม้นะครับดอกไม้นั่นเองนะครับเอาละมาดูแนวคำตอบของคุณครูนะครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือสังเกตจากสีของสิ่งของใช่ไหมซึ่งเพื่อนเราก็ตอบของเราว่าสังเกตสีใช่ไหมครับสีของดอกไม้นะหรือลักษณะที่เด่นของสิ่งของนั่นเองอาจจะเป็นสิ่งของที่เป็นอย่างไรที่ไม่ได้มีใช้อยู่นะซึ่งเด็กๆอาจจะไม่ได้ใช้นะครับซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งของที่เด็กๆใช้ในชีวิตประจำวันนะครับนั่นก็คือเป็นช่อดอกไม้หรือเป็นดอกไม้นั่นเองเอาละเก่งมากเลยนะครับมาที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันแล้วนะครับวันนี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน2ข้อนะครับยังอยู่หน่วยเดิมครับหน่วยที่3เรื่องของการแก้ปัญหาครับ1บอกแนวทางการค้นหาอย่างเป็นระบบได้และ2ครับแก้ปัญหาโดยการค้นหาอย่างเป็นระบบได้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสมรรถนะที่ต้องเกิดกับนักเรียนนะครับนักเรียนต้องแก้ปัญหาโดยการค้นหาอย่างเป็นระบบและเขียนแสดงวิธีการค้นหาคำตอบในการแก้ปัญหาได้นะครับเอาละครับเกมสนุกๆของคุณครูยังไม่จบนะครับเรื่องของการค้นหาอย่างเป็นระบบคุณครูมีอีก1กิจกรรมครับกิจกรรมมีชื่อว่าถูกต้องเกมค้นหาคำศัพท์นะครับหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า word search นั่นเองนะครับค้นหาคำศัพท์เคยเล่นไหมเคยเล่นไหมเด็กๆอาจจะไม่คุ้นกับคำว่าเกม word search หรือเกมค้นหาคำศัพท์เป็นอย่างไรแต่ถ้าเด็กๆได้เห็นจะอ๋อเลยแบบนี้ครับนะครับเอาละมีอยู่ทั้งหมดกี่คำครับ10คำคำแรกคือครอบครัวคำที่2โรงเรียน3 4 5 6 7ภาษาไทย8 9 10ดอกบัวครับเอาละใครอยากหาบ้างนี่อย่าหาบ้างขอไล่ไปทีละกลุ่มเลยแล้วกันมากลุ่ม1ตัวแทนกลุ่ม1สักคนนึงนะครับตกลงกันออกมาลูกขอตัวแทนกลุ่ม1สัก1คนก่อน อ่ะหาคำแรกครับคำว่าครอบครัวครับเอาอย่างนี้คุณครูให้เด็กๆหาคำไหนก็ได้1ถึง10นะครับ1คำโอ้โหยอดเยี่ยมมากหาคำไหนก็ได้ลูกกลุ่มละ1คำครับของเรามี5กลุ่มเนาะอ่ะเรียบร้อยเก่งมากปอบเบอร์เอากลุ่ม2ครับมาตัวแทน1คนโรงเรียนแล้วนะครับอ่ะโรงเรียนเรียบร้อยเอาคำไหนดีลูกเอาคำที่เขียนถึงนะลูกเอาคำที่วงถึงนี่คำว่าภาษาไทยเก่งมากปมือต่อไปกลุ่ม3ตัวแทนครับมาเลยภาษาไทยได้แล้วตัวแทนครับอ้าวจะเจอหรือเปล่าเรากำลังทำการค้นหาอย่างเป็นระบบอยู่นี่มาถึงวงเลยครับคำว่าดอกบัวเก่งมากปมือดอกบัวต่อไปกลุ่ม4ตัวแทนมาเอาไปไหนเธอมารอบ2อ่ะมาก่อนเลยเป็นคำว่านี่ความสุขนะครับนี่กลุ่ม4ต้องมีความสุขแน่นอนเอาเก่งมากปมือกลุ่ม5ครับมาตัวแทนความสุขเรียบร้อยมาเดี๋ยววนมากลุ่มหนึ่งใหม่เพราะเรามี10คำครับนี่คำว่าใบไม้ใช่ไหมเก่งมากปรบมือให้เพื่อนกลุ่มหนึ่งมาครับหรือกลุ่มไหนหาเจอกลุ่มไหนหาเจอใบไม้กลุ่มไหนหาเจอออกมาได้เลยใครหาเจอครอบครัวรถยนต์เค้กความทุกข์ต้นไม้เอาใครหาเจออ่ะออกมาเลยตัวแทนมาเลยลูกใครหาเจอออกมาก่อนเลยเอาละตัวแทนกลุ่ม2ครับหาคำว่าความทุกข์แต่กลุ่ม2ไม่มีความทุกข์เนาะเอาละหาเจออีก1คำนะครับตัวแทนกลุ่ม2ยอดเยี่ยมมากความทุกข์อยู่ตรงนี้ใครหาเจออีกครับตัวแทนอ่ะมากลุ่ม4อ่ะมาลูกมาลูกมาลูกเหลือครอบครัวรถยนต์เค้กต้นไม้นี่ครอบครัวใช่ไหมตอนนี้เรากำลังเล่นเกมบทเซิร์ชอยู่นะครับการค้นหาอย่างเป็นระบบเก่งมากปมือครอบครัวอ่ะเหลือรถยนต์กับเค้กต้นไม้ด้วยมาลูกมาด้านหลังตัวแทนกลุ่ม5เหลืออีก3คำครับคำว่านี่คำว่าต้นไม้ยอดเยี่ยมมากปรบมือเหลืออีกกี่คำ2ครับเค้กกับรถยนต์อ้าวใครหาเจอมาใครยังไม่ได้ออกมาคนที่ยังไม่ได้ออกมามีไหมรถยนต์กับเค้กครับเจอไหมเจอมาก่อนมาตัวแทนกลุ่ม2ก่อนมาคำว่านี่โค้งโค้งนิดนึงไม่ใช่โค้งเฉียงใช่ไหมเฉียงนิดนึงเก่งมากปมืออ้าวใครจะปิดท้ายให้ครูครับคำว่ารถยนต์มาลูกไหนใครจะปิดท้ายใครจะปิดท้ายนะครับปลายทางก็สามารถให้คุณครูที่ควบคุมดูแลเนี่ยหาเกมแบบนี้มาให้เด็กๆได้เล่นได้นะครับใครเจอแล้วใครเจอรถยนต์อ่ะมาด้านหลังยกนานแล้วมาเจอแล้วหรือเปล่ามาเลยลูกคำว่าอะไรรถยนต์นี่เห็นไหมเยี่ยมมากเอาละครับเอาปรบมือให้คนสุดท้ายด้วยเก่งมากโอ้ยอดเยี่ยมมากครบไหมครบทุกคำไหมครบนะครับนี่คือการค้นหาใช่ไหมครับเป็นการค้นหาซึ่งเด็กๆเนี่ยมีวิธีการค้นหาที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งเราได้ทำการค้นครบทุกคำเลยเด็กๆคิดว่าคำไหนยากที่สุดเนี่ยโอ้รถยนต์เค้กด้วยใช่ไหมเค้กเพราะว่าเป็นคำที่แบบไม่ได้เป็นแนวตั้งหรือแนวนอนใช่ไหมครับ ว่าครอบครัวด้วยใช่ไหมโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับเอาละครับเรียบร้อยสำหรับเกมของคุณครูในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการค้นหาคำศัพท์นั่นเองนะครับเอาละจ้าคำถามครับอยากจะให้ตอบกันนิดนึงนะครับหลังจากที่เด็กๆได้ร่วมกันสนุกในเรื่องของเกมค้นหาคำศัพท์หรือว่าเวิร์ดเซิร์ชเรียบร้อยคำถามของครูถามว่าจากกิจกรรมที่ผ่านมานักเรียนมีวิธีการค้นหาอย่างไรอ่ะใครอยากจะตอบจับไมค์ลุกขึ้นตอบเลยครับเด็กๆมีวิธีการค้นหาอย่างไรครับ
3: ดูจากคำข้างหน้าครับ
0: ดูจากคำอ๋อดูจากคำข้างหน้าใช่ไหมพอหาคำข้างหน้าเจอแล้วเนี่ยเดี๋ยวคำศัพท์มาเองใช่ไหมครับเอาล่ะผมให้เพื่อนมีใครให้คำตอบอื่นอีกไหมครับนอกจากเราดูจากการหาคำข้างหน้าหรือตัวอักษรที่อยู่ตัวหน้าสุดใช่ไหมมีวิธีการค้นหาแบบอื่นอีกไหมครับใครอยากตอบอีกไหมลูกมีไหมเอ่ยมีไหมอ่ะไม่มีไม่เป็นไรนะครับแนวคำตอบของคุณครูนะครับคำถามก็จะถามว่าจากกิจกรรมที่ผ่านมานักเรียนมีวิธีการค้นหาคำศัพท์อย่างไรนะครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือมองจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายมองจากบนลงล่างล่างขึ้นบนหรือมองจากด้านในและบนออกทางด้านนอกนั่นเองนะครับนี่คือการค้นหาแบบเป็นระบบหรืออย่างเป็นระบบซึ่งเด็กๆตอบออกมาก็ไม่ได้ผิดนะครับเราก็ค้นหาเด็กๆอาจจะใช้วิธีการค้นหาจากคำศัพท์หรือตัวอักษรต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วสำหรับกิจกรรมของคุณครูมาที่ใบงานกันบ้างวันนี้มี1ใบงานมาให้เด็กๆนั้นได้ทำกิจกรรมการเรื่องอะไรครับเรื่องถูกต้องครับค้นหาสิ่งของเอาละครับมาดูกิจกรรมปลายทางกันก่อนครับสำหรับคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูครับคุณครูให้นักเรียนทำใบงาน1และแนะนำเพิ่มเติมหากมีนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจครับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนศึกษาใบงานและตอบคำถามลงในใบงานกันด้วยครับมาดูครับข้อที่1ค้นหาและนับจำนวนสิ่งของต่อไปนี้ครับมีรูปอะไรเนี่ยช้อนส้อมแล้วอะไรอีกมีดด้วยนะครับสิ่งที่คุณครูจะให้เด็กๆค้นหาก็คือด้านล่างครับมีมีดทั้งหมดจำนวนเท่าไหร่กี่เล่มหาแล้วก็เขียนเป็นตัวเลขใส่ลงไปง่ายๆนะครับและมีส้อมทั้งหมดจำนวนกี่คันนี่หาอะไร1คือมีด2คือซ่อมนะครับเดี๋ยวเด็กๆจะได้ทำในแบบฝึกนะและข้อ2ครับนี่ครับเป็นรูปของอะไรเหมือนกับเป็นตู้ปลาเนาะแล้วก็มีสัตว์น้ำอยู่ด้านในนะครับให้เด็กๆดูแล้วค้นหาและตอบคำถามมีหมึกทั้งหมดจำนวนกี่ตัวครับมีปูทั้งหมดจำนวนกี่ตัวครับมีม้าน้ำทั้งหมดจำนวนกี่ตัวครับจริงๆแล้วมีสัตว์อื่นด้วยเนาะอาจจะเป็นปลาหรือว่ามีแมงกะพรุนเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่ว่าสิ่งที่คุณครูจะให้เด็กๆหาก็คือหมึกปูม้าน้ำนะครับเด็กๆก็ใส่เป็นตัวเลขนะใส่เป็นตัวเลขลงไปและตอบคำถามในข้อที่3ครับถ้าสัตว์ในข้อ2มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานักเรียนจะมีวิธีการนับอย่างไรให้มั่นใจว่านับครบเด็กๆเขียนอธิบายนิดนึงอ่ะตรงนี้ให้เด็กๆเขียนอธิบายนะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยออกมานำเสนอด้วยนะครับเอาล่ะคุณครูให้เวลาเด็กๆไปลงมือทำใบงานครับให้เด็กๆทำใบงานได้เลยนาทีเท่าไหร่เอ่ยใบงาน1ครับหน้าที่40 40นะครับสำหรับใบงานด้านล่างในข้อที่3นะครับให้เด็กๆเขียนลงไปได้เลยนะครับเขียนข้างหลังคำถามได้เลยหาก่อนเลยหาก่อนเขียนเลขอาราบิกก็ได้ลูก หรืออาราบิกก็ได้หรือเลขไทยก็ได้เอาที่นักเรียนสะดวกนะเขียนได้เลยลูก

เด็กๆใช้วิธีการค้นหาอย่างเป็นระบบนะครับแบบที่คุณครูได้แนะนำไปนะบนลงล่างซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายล่างขึ้นบนจากข้างในออกข้างนอกข้างนอกเข้าด้านในนะครับเป็นการค้นหาอย่างเป็นระบบเป็นการค้นหาและเป็นการคิดอย่างเป็นระบบนะครับนักเรียนเขียนเหตุผลในข้อที่3ให้ด้วยครับว่าถ้าในถ้าสัตว์ในข้อ2ในตู้ปลาน่ะมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานักเรียนจะมีวิธีการนับอย่างไรให้มั่นใจว่านับได้ครบสมมุตินะสมมุติว่าในตู้ปลานั้นน่ะเคลื่อนไหวอยู่นะครับขอเหตุผลนิดนึง

เอาเด็กๆคุณครูขออนุญาตให้เด็กๆดูตรงนี้นิดนึงนะครับจากการที่คุณครูได้อธิบายเด็กๆไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับว่าเจ้าตัวสีชมพูเนี่ยเป็นแมงกะพรุนใช่ไหมครับขอเปลี่ยนนิดนึงให้เป็นปลาหมึกนะครับเจ้าตัวสีชมพูนี้ให้เป็นปลาหมึกครับนี่จริงๆแล้วเป็นปลาหมึกครับไม่ใช่แมงกะพรุนนะคุณครูขออภัยขออนุญาตแก้ตรงนี้เลยนะครับเจ้าตัวสีชมพูนะเป็นปลาหมึกนะครับไม่ใช่แมงกะพรุนนะ

นะเขียนลงไปในช่องว่างๆเลยลูกไม่ต้องลูกเราทำแค่ใบงาน01

เด็กๆทำแค่ใบงาน01นะครับทำแค่ใบงาน01นะเด็กๆตอบข้อ3ด้วยคำถามตอบคำถามข้อ3ในช่องว่างๆลูกในช่องว่างๆด้านล่างในข้อ3ลูกข้อ3หน้าเดียวกันเลยหน้าเดียวกันนี่ลูกตรงนี้เลยที่ว่างๆเขียนลงไปในที่ว่างๆ

จากคำถามข้อที่3นะครับถ้าสัตว์ในข้อ2มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานักเรียนจะมีวิธีการนับอย่างไรให้มั่นใจว่านับได้ครบนับอย่างไรใช้วิธีการใดใช้วิธีการใดนะครับให้เด็กๆเขียนอธิบายนิดหนึ่งนะครับใช้วิธีการนับอย่างไรนะครับเขียนตามที่เด็กๆคิดได้เลยนะครับเขียนตามที่เด็กๆคิด

ไม่ต้องรีบครับนักเรียนไม่ต้องรีบนะครับจะบอกว่าวันนี้เรามีใบงานเดียวนะเราจะให้เด็กๆเนี่ยทำใบงานให้ได้เต็มที่เลยนะครับวันนี้ให้เด็กๆใช้การค้นหาการคิดอย่างเป็นระบบนะครับหลายคนก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะในคำตอบข้อที่3นะครับคำตอบข้อที่3ให้เด็กๆเขียนตามความเข้าใจหรือเด็กๆ เขียนตามวิธีการของเด็กๆได้เลยนะครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับ

อย่างที่บอกไปนะครับตัวที่เหมือนกับแมงกะพรุนนะครับครูขอเปลี่ยนให้เป็นปลาหมึกขออภัยครับขอเปลี่ยนให้เป็นหมึกนะครับมีกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยบ้างไหมครับมีไหมเอ่ยมีกลุ่มไหนยังไม่

ร้อยบ้างไหมยังมีหลายคนที่กำลังตอบคำถามข้อที่3อยู่นะครับเขียนเลยนะคะว่าเด็กๆมีวิธีการนับอย่างไรให้มั่นใจว่านับได้ครบนะสมมติว่าเคลื่อนที่อยู่นะครับสมมติว่าเคลื่อนที่อยู่สัตว์ในตู้สัตว์ในตู้ปลานะเคลื่อนที่อยู่จะมีวิธีการนับอย่างไรเขียนตอบนะครับเด็กๆฝึกการเขียนด้วยเลยนะครับวันนี้เราฝึกเขียนเยอะเลยยังมีกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยบ้างไหมครับยังมีอยู่นะครับยังมียกมืออยู่เรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วเก่งมากเลยหาได้ครบไหมลูกหาได้ครบไหมครบนะเสร็จยังเรียบร้อยแล้วใครที่เรียบร้อยแล้วกลุ่มไหนที่เรียบร้อยแล้วปิดหนังสือเลยลูกครูจะได้ทราบว่าแต่ละกลุ่มนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้ออกมานำเสนอกันมีกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยมีอยู่1กลุ่มนะครับมีไม้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวครูจะขอตัวแทนเด็กๆออกมานำเสนอคำตอบนะครับเอากลุ่มไหนดีเอากลุ่ม4มามาตัวแทนนะครับ1คนนะครับออกมานำเสนอนะครับเอาละมีมีดก่อนเลยนะครับมีมีดทั้งหมดกี่เล่มนี่ช่วยเขียนให้อ่ะ3อ่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากนะครับต่อไปซ่อมครับอ่ะเดี๋ยวครับตัวแทนกลุ่ม1มาซ่อมแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบกันนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบกันมีซ่อมกี่คันเอาล่ะ4คันอ่ะปรบมือเก่งมากอ่ะลองมาหากันดูว่าอย่างไรนะครับอันครูจะใช้สีแดงนะครับมีดทั้งหมดจำนวน3เล่มมีดอ่ะมีด1นะครับ1 2 3อ่ะมีดถูกต้องนะครับซ่อม1นี่ครับ2 3 4หมดหรือยังหมดแล้วถูกต้องเอาล่ะเก่งมากเลยนะครับแนวคำตอบของคุณครูถูกต้องครับ3และมีซ่อมทั้งหมด4นั่นเองนะครับมีมีดทั้งหมดจำนวน3เล่มนะครับมีซ่อมทั้งหมดจำนวน4คันนะครับยอดเยี่ยมมากต่อไปครับข้อ2ครับหมึกครับหมึกใครยังไม่ออกมาบ้างใครยังไม่ออกมาบ้างมากลุ่ม3มีหมึกทั้งหมดกี่ตัวเพื่อเราบอก7ตัวเก่งมากปรบมือปูครับปูครับปูมีปูกี่ตัวโอ้7เหมือนกันเลยเก่งมากปรบมือจะถูกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ต้องมาตรวจคำตอบก่อนมาน้ำครับใครออกมาลูกมาน้ำกี่ตัวมาน้ำกี่ตัวเอ่ยมาน้ำ8ตัวนะครับเก่งมากปะมือยอดเยี่ยมมากอ้าวเดี๋ยวเรามาช่วยกันตรวจสอบนะครับดูซิว่าเพื่อนเราเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับเป็นปากกาสีแดงนะครับหมึกครับหมึกตัวแรก1 2 3 4 5 6 7หมึกสีชมพูตอนแรกคุณครูก็คิดว่าเป็นแมงกะพรุนนะไม่ใช่นะครับเป็นหมึกนะครับต่อไปครับปูครับ1 2สามสี่มีไหมช่องนี้ค่ะมีห้าหกตรงกลางมีไหมไม่มีนะครับ7โอ้ยอดเยี่ยมมากถูกแล้วนะครับมือกปูม้าน้ำหนึ่งสองสามสี่7 8โอ้ยอดเยี่ยมมาปรบมือกับทุกคนเก่งมากเลยนะครับแนวคำตอบของคุณครูไหนลองดูซิถูกต้องหรือเปล่าหมึก7ตัวปู7ตัวม้าน้ำ8ตัวยอดเยี่ยมนะครับข้อ2ข้อ3ครับถ้าสัตว์ในข้อ2มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานักเรียนจะมีวิธีการนับอย่างไรให้มั่นใจว่านับได้ครบขอตัวแทนตอบในกลุ่มเลยตอบก่อนเลยลูกตัวแทนตอบในกลุ่มเลยครับเด็กๆจะมีวิธีการนับอย่างไรให้มั่นใจว่านับได้ครบครับลูกขึ้นยืนเลยลูกขึ้นยืนตอบ
1: กวาดสายตาให้ไปทั่วครับ
0: กวาดสายตาให้ไปทั่วแล้วก็นับใช่ไหมเก่งมากยอดเยี่ยมปะมือขอคำตอบอื่นครับมีแนวคำตอบหรืออยากจะตอบข้างๆกันเลยลูก

0: ส่งมานิดนึงเพื่อเราบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ตัวแทนกลุ่ม4บอกว่ากวาดสายตาไปทั่วๆอ่ะตัวแทนกลุ่ม3ลุกขึ้นตอบครับลุกขึ้นยืนขึ้นยืนตอบลูกใช้วิธีการอย่างไรถ้าสัตว์ในข้อสอบมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา
1: ดูจากลักษณะค่ะ
0: ดูจากลักษณะของสัตว์แต่ละชนิดใช่ไหมแล้วก็ดูให้ทั่วๆใช่ไหมครับเอาปมมือเก่งมากใครอยากจะตอบเพิ่มเติมอ่ะตัวแทนกลุ่ม5ครับตัวแทนกลุ่ม5ลุกขึ้นยืนนะครับลุกขึ้นยืนก่อนอ่ะแล้วตอบเลยครับ
2: ใส่ตัวเลขไว้ที่ตัวมันค่ะ
0: อะไรนะลูก
2: ใส่ตัวเลขไว้ที่ตัว
0: อ๋อใส่ตัวเลขไว้ที่ตัวเลยตัวนี้สัตว์เคลื่อนที่อยู่นะใส่ได้ใช่ไหมอ่ะใส่ได้เก่งมากปมมือยอดเยี่ยมมีใครให้คำตอบเอ่ยไหมครับตัวแทนกลุ่ม5อีก1คนครับส่งไมค์นิดนึงอย่าลืมนะครับว่าสัตว์มีการเคลื่อนที่อยู่นะครับลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนนิดนึง
2: นับทีละตัวค่ะ
0: จับมานับทีละตัวเลยโอ้โหเก่งมากยอดเยี่ยมปอมเมอร์เยี่ยมมากเลยโอ้โหมีหลากหลายคำตอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการกวาดสายตาไปทั่วๆดูตามลักษณะนะครับจับมานับทีละตัวนะครับอีกคนหนึ่งตอบว่าไงนะตอบว่าไงนะลูกเขียนตัวเลขนะครับเขียนตัวเลขไว้นะครับยอดเยี่ยมมากเอาละครับหลังจากที่เพื่อนเรานะครับตอบออกมาอย่างหลากหลายคำตอบเลยมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันบ้างครับควรตัดสินใจให้ได้ก่อนว่าจะนับจากด้านซ้ายไปด้านขวาหรือจากด้านขวาไปด้านซ้ายจึงเริ่มนับโดยสังเกตการเคลื่อนที่ของสัตว์เพื่อที่จะไม่นับซ้ำตัวเดิมเนื่องจากสัตว์มี6ตู้อาจใช้วิธีนับทีละตู้และนำตัวเลขมาบวกกันมาถึงสรุปกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ไปที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนครับคำชี้แจงบทบาทของคุณครูครับคุณครูนำอภิปรายสรุปความรู้ที่ได้โดยใช้คำถามครับและคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกันและทำแบบประเมินตนเองข้อที่1ถึงข้อที่3ด้วยนะครับคำถามถามว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในชั่วโมงนี้บ้างอ่ะได้เรียนรู้อะไรบ้างครับขอตัวแทนตอบคนเก่งตัวแทนกลุ่ม4ได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในชั่วโมงนี้บ้างครับ
2: การคิดอย่างเป็นระบบ
0: การคิดอย่างเป็นระบบยอดเยี่ยมมากปอมมีใครให้คำตอบอื่นไหมครับนอกเหนือจากนักเรียนเราเพื่อนของเราตัวแทนของเรานะครับบอกว่าเป็นการคิดแบบเป็นระบบมีใครให้คำตอบอื่นไหมครับกลุ่มหนึ่งได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในชั่วโมงนี้บ้างเอาขอตัวแทนตอบทุกกลุ่มเลยลูกมากลุ่มที่1เมื่อสักครู่นี้กลุ่ม4ตอบไปแล้ว
3: ได้การนับขอให้นาย
2: นับสัตว์ครับ
0: ได้การ
3: นับสัตว์
0: นับจำนวนสัตว์ใช่ไหมเก่งมากปมมืออ่ะใกล้ๆกันเลยลูกมาอีกครั้งหนึ่งครับตอบใหม่อีกครั้งหนึ่ง
3: เกี่ยวกับการหาสิ่งของ
0: ได้ความรู้เกี่ยวกับการหาสิ่งของยอดเยี่ยมมากนะครับเอาละกลุ่ม2ขอตัวแทนกลุ่ม2หน่อยครับนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในชั่วโมงนี้บ้าง
4: การนับจำนวนของสัตว์ค
0: ่
4: ะ
0: ได้นับจำนวนของสัตว์เป็นคำตอบที่คล้ายกับกลุ่มที่1นะครับยอดเยี่ยมมากกลุ่ม3บ้างกลุ่ม3บ้างขอตัวแทนสัก1คนกิจกรรมนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างลูก
2: ดู
0: ได้ดูแล้วก็ทำการทำอะไร
2: ค้นหา
0: ใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนะครับกลุ่ม4เมื่อสักครู่นี้ตอบไปแล้วกลุ่ม5ครับตัวแทนกลุ่ม5 1คนวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในชั่วโมงนี้บ้างเอ่ยตอบตามความเข้าใจของเด็กๆได้เลยลูกไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วนะครับขอคนเก่งตอบหน่อยลุกขึ้นยืนเลยลุกขึ้นยืนวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างนั่งตอบก็ได้เอาที่สะดวกลูก
2: การนับครับ
0: การนับใช่ไหมนับก่อนที่จะนับเราต้องทำอะไรก่อน
2: ดูครับ
0: ดูแบบไหนดูแล้วก
2: ็คิด
0: อย่างเป็นระบบยอดเยี่ยมมาเอาประเมินให้กับตัวเอง

ทุกคนยอดเยี่ยมมากนะครับยอดเยี่ยมมากเอาละแนวคำตอบของคุณครูครับฝึกการค้นหาสิ่งของอย่างเป็นระบบใช่ไหมครับเด็กก็บอกว่าคิดใช่ไหมเด็กๆได้ทำการคิดแล้วก็ได้ทำการค้นหานะครับโดยการมองไปทั่วๆนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานเลยนะอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนจะนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรเหมือนเดิมนะครับขอตัวแทนกลุ่มละ1คำตอบนี่ไม่ได้บังคับนะแต่ขอตัวแทน

0: กลุ่มละ1คําตอบครับกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่มไหนพร้อมตอบนักเรียนจะนำความรู้เนี่ยเรื่องของการค้นหาแบบเป็นระบบเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรใครอยากจะตอบเป็นกลุ่มแรกครับอ่ะกลุ่ม4มาตัวแทนจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับ
1: ในการนับเงินครับ
0: ใช้ในการนับเงินใช่ไหมครับนับแบบนับยังไงลูก
1: เรียงทีละใบ
0: เรียงทีละใบก็มีการแยกใช่ไหมแบงค์20แบงค์100ใช่ไหมครับเก่งมากปมมือยอดเยี่ยมอ้าวตัวแทนกลุ่ม4เรียบร้อยมากลุ่ม1บ้างนำการค้นหาการคิดอย่างเป็นระบบเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรเพื่อนเราบอกว่าใช้ในการนับเงินแยกนับเงินกลุ่ม1ตอบว่า
2: การหาสินค้า
0: การอะไรนะลูก
2: การหาสินค้า
0: การหาสินค้าใช่ไหมครับเราก็อาจจะไปยังชั้นวางสินค้าแล้วก็ค้นหาใช่ไหมครับเก่งมากโปมือกลุ่ม1เรียบร้อยกลุ่ม4เรียบร้อยมากลุ่มไหนอีกกลุ่ม3 2 5 3 2 5ขอตัวแทนด้วยครับขอตัวแทนครับเราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับกลุ่ม3ช่วยกันคิดให้เวลาคิดกลุ่ม2ใช้ในชีวิตประจำวันโอ้เยอะแยะมากมายเลยอ่ะกลุ่มไหนไม่มีผิดถูกคุณครูบอกแล้วนะครับ
3: นำไปใช้นับสิ่งของต่างๆครับ
0: ใช้ในการนับสิ่งของต่างๆที่อยู่ที่บ้านใช่ไหมเยี่ยมมากปมือเก่งมากตัวแทนกลุ่ม5
4: ใช้นับ
0: ใช้นับอะไรดีลูก
4: ใช้นับตุ๊กตาค่ะ
0: ใช้นับตุ๊กตาใช้นับของเล่นว่าอยู่ครบไหมแบบนี้หรือเปล่าเก่งมากปมือยอดเยี่ยมมากตัวแทนกลุ่ม2สุดท้ายครับใครยังไม่เคยตอบสักนิดนึงคนเก่งลุกขึ้นตอบนั่งตอบก็ได้ลูกเราจะนำความรู้ในวันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับ
5: ข่าวตอนนี้บ้าง
0: เหรออะไรนะนักเลยนะคุณครูไม่ได้ยินขอเสียงดังนิดนึง
5: ร
0: ถรถของเล่นใช่ไหมเพราะว่าที่บ้านเราอาจจะมีของเล่นที่เกี่ยวกับรถเยอะใช่ไหมลูกโอเคเก่งมาปรบมือกับตัวเองทุกคนเลยยอดเยี่ยมมากนะครับมาดูแนวคำตอบของครูดูซิว่าเด็กๆเนี่ยจะตอบออกมาได้ตรงกับแนวคำตอบของคุณครูบ้างหรือเปล่ามาดูกันครับแนวคำตอบของคุณครูครับใช้ในการค้นหาสิ่งของต่างๆแค่นี้เองครับง่ายๆใช่ไหมคำตอบแนวคำตอบของครูก็คือใช้ในการค้นหาสิ่งของต่างๆซึ่งเด็กๆก็ตอบออกมาคล้ายๆกันทุกกลุ่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการนับเงินนะครับนับสิ่งของมีใครตอบว่าใช้ค้นหาไหมมีไหมครับมีไหมนะครับยอดเยี่ยมเก่งกันทุกคนเลยนะครับเอาละครับอย่าลืมครับสำหรับแบบประเมินตนเองนะครับในข้อที่1ถึงข้อที่3ข้อที่1ว่าอย่างไรเรามาดูกันนิดนึงนะครับข้อที่1บอกวิธีการค้นหาอย่างเป็นระบบได้วันนี้เราบอกได้ไหมได้ไหมครับได้เนาะถ้าบอกได้เนี่ยต้องให้กี่ดาวครับโอ้ย5ดาวเลยมีอยู่3ดาวลูก3ดาวนะครับบางคนก็ยกมือว่า2ดาวนะครับข้อ2ครับค้นหาสิ่งของโดยการคิดอย่างเป็นระบบได้เด็กๆคิดอย่างเป็นระบบได้ไหมได้เราให้กี่ดาวดี1 2 3โอ้3ดาวเลยยอดเยี่ยมมากบางคนก็บอก2โอ้3แล้วส่วนใหญ่จะเป็น3นะครับและข้อที่3ครับเขียนวิธีการค้นหาสิ่งของอย่างเป็นระบบได้เขียนได้ไหมได้เนาะเราเขียนตอบในข้อที่3ใช่ไหมครับเด็กๆให้กี่ดาวดีข้อนี้บางคนบอก1ดาว3ดาวเนาะเราต้องได้3ดาวแล้วเด็กๆคิดว่าในข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยมีสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทําให้ดีขึ้นมั้ยครับมีใช่มั้ยครับถ้าดาวน้อยๆเราจะต้องทําไงทําให้ดีขึ้นตั้งใจทําให้ดีขึ้นนั่นเองก็อย่าลืมนะครับไปทำแบบประเมินตนเองกันด้วยนะครับในข้อที่1ถึงข้อที่3 บทเรียนในครั้งต่อไปนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไป

0: เรื่องเดิมครับก็คือเรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบในชั่วโมงที่เท่าไหร่ที่2นะครับใบงานสนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับมีสิ่งที่จะต้องเตรียมอะไรบ้าง1ใบงานอะไรใบงาน2เรื่องสู่เส้นชัยนะครับ2ใบงานอะไรใบงาน3เป็นแบบฝึกหัดอ้าวแสดงว่าคิดอย่างเป็นระบบเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นชั่วโมงสุดท้ายของเรื่องการคิดอย่างเป็นระบบเพราะว่ามีแบบฝึกหัดนะครับเป็นใบงาน3แบบฝึกหัดเรื่องการคิดอย่างเป็นระบบนั่นเองนะครับเอาละครับก็ด้วยนะครับสำหรับคุณครูที่ควบคุมดูแลอยู่ปลายทางนะครับก็ต้องไปเตรียมพร้อมสำหรับใบงานที่จะมาร่วมกันทำกิจกรรมสำหรับสัปดาห์หน้านะครับใบงานที่2และใบงานที่3ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนครับ www.dltv.ac.th นั่นเองเอาล่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะครับวันนี้เราสนุกสนานกันทั้งชั่วโมงเลยเด็กๆยอดเยี่ยมมากนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเราจะเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้

ความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับวันนี้รายการวิตามินข่าวขออาสาทำความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวไฟไหม้ซึ่งเป็นข่าวที่เกิดขึ้นบ่อยมากครับไฟไหม้ห้องสมุดวัดพนัญเชิงสันนิษฐานเบื้องต้นว่ามาจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้อาคารย่านรัชดาสูง25ชั้นพนักงานหนีตายอลหม่านคาดว่ามาจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรครับแล้วคำว่าไฟฟ้าลัดวงจรคืออะไรครับวิตามินข่าวมีคำตอบครับ
1: ผมคือกระแสไฟฟ้าผมสำคัญมากสำหรับทุกคนทุกคนใช้ผมทุกวันเลยครับ
2: ถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าอย่างหนูพัดลมก็เปิดไม่ได้วิทยุก็เปิดไม่ได้ทั้งร้อนทั้งเหงาตายเลยค่ะ
0: วิธีการทำงานก็คือว่าเมื่อเราเสียบปลั๊กครับกดปุ่มหรือเปิดรีโมทกระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านสายไฟครับมายังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำให้เราสามารถใช้งานได้ครับพลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานรูปแบบต่างๆได้เช่นพลังงานลมถ้าเราเปิดพัดลมพลังงานเสียงถ้าเราเปิดวิทยุพลังงานแสงสว่างถ้าหากว่าเราเปิดไฟครับ
1: กระแสไฟฟ้าอย่างผมจะวิ่งไปตามลวดตัวนำสองสายส่วนใหญ่ทำจากทองแดงแล้วผมก็จะวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆครับ
2: เราจะวิ่งแบบนี้ไปตามวงจรไฟฟ้าก็จะไม่เป็นอันตรายค่ะ
1: วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
0: เพื่อทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับพี่ซุปจำลองสายไฟขนาดใหญ่มาให้ดูนะครับภายในสายไฟก็จะมีฉนวนกั้นลวดทองแดง2เส้นไม่ให้มาเจอกันครับทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะมีกระแสไฟไหลผ่านสายไฟฟ้าเส้นนี้ไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงนี้เราเรียกว่าเป็นการทำงานแบบครบวงจรไฟฟ้าครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ฉนวนตรงนี้เสียหายนะครับลูกทองแดง2เส้นนี้มาเจอกันณจุดที่ชนกันจุดนี้นะครับเราเรียกว่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรครับ
1: โอ้ยลมเลยลมเลยนิดนึงจะชนแล้ว
0: จุดๆนี้นะครับที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเป็นจำนวนมากจะมีความร้อนสูงแล้วก็จะทำให้เกิดประกายไฟตามมาในที่สุดครับแล้วทำไมฉนวนซึ่งห่อหุ้มลวดทองแดง2เส้นนี้จึงชำรุดเสียหาย 1. เก่ามากแล้วครับเสื่อมสภาพแล้วครับและ 2. มีการใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดครับ
2: ถ้าเห็นมีเต้าไหลเต้าก็ไม่ใช่ว่าจะเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกเต้านะคะ
0: ถูกต้องครับเวลาที่เราจะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้นะครับสังเกตดูที่เต้าเสียบหรือว่าสายไฟเนี่ยเขาจะมีการเขียนตัวเลขกำกับว่าสามารถรับปริมาณไฟได้เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเต้าเสียบนี้ครับ
2: รับได้ 1,000 วัตต์ค่ะ
0: 1,000 วัตต์ถูกต้องครับแล้วพัดลมนี่แหละครับคุณแทนครับ
1: พัดลม1ตัวใช้พลังงานไฟฟ้า300วัตต์ดังนั้นถ้า3ตัวก็900วัตต์ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับถ้าเราเสียบไปอีก1ตัวนะครับก็จะกลายเป็น 1,200 วัตต์เกินกำลังที่เต้าเสียบจะรับไว้นะครับตรงนี้นะครับก็จะนำไปสู่การเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ครับ
1: เราต้องคอยสังเกตแล้วดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นใช้ปริมาณไฟฟ้าเท่าไหร่แล้วก็เต้าเสียบของเราหรือปลั๊กพ่วงสามารถรับปริมาณไฟฟ้าได้มากเท่าไหร่ครับ
2: เพื่อความปลอดภัยค่ะ
0: เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจะเกิดความร้อนมากครับที่สายไฟจนเกิดเป็นประกายไฟเล็กๆซึ่งถ้าหากว่าบริเวณนั้นนะครับมีวัสดุที่ติดไฟง่ายเช่นกระดาษเสื้อผ้าไม้หรือพลาสติกก็จะทำให้เกิดเพลิงไหม้จากจุดที่1ลามไปที่จุดที่2ลามไปที่จุดที่3อย่างง่ายดายแล้วก็ยากแก่การควบคุมครับ
1: เพียงแค่ประกายไฟนิดเดียวจากไฟฟ้าลัดวงจรก็ทำให้บ้านปูนทั้งหลังไฟไหม้ภายในเวลาเพียงแค่

0: าทีครับ
1: เมื่อเกิดไฟไหม้ก็จะมีควันไฟซึ่งทำให้คนเสียชีวิตสูงสุดถึง 80% เชียวนะคะ
2: ควันไฟนะครับมีความร้อนสูงถึง 150 องศาเซลเซียสความร้อนนี้จะทำลายปอดของเราสูดเข้าไปมากๆเราก็จะหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้ภายในเวลาน้องครับวันนี้เราได้รู้แล้วว่าการใช้ไฟฟ้าเกินขนาดและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสายขาดชำรุดนำไปสู่สาเหตุของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรวิตามินข่าวตอนหน้าเราจะบอกวิธีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและจะชวนน้องๆทุกคนมาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดถ้าพวกเราทุกคนติดอยู่ในเหตุการณ์ไฟไหม้ครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook พร้อมรับเสื้อเสริมภูมิต้านทานจากรายการวิตามินข่าวครับขอบคุณครับ

0: class lady.
1: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm happy. Thank you. And you?
1: I'm happy too. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV too. Welcome to English class with me, Miss Gao Ta Chit Pet. You can call me Teacher Gao. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิพเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรนะคะเด็กๆลองดูที่ภาพหน้าปกของเรื่องวันนี้ก่อนเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยสังเกตไหมเอ่ยว่ามีตัวละครอะไรบ้างมีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างมีแคทใช่ไหมคะมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีมนุษย์นะคะผู้หญิงหรือผู้ชายลูกผู้หญิงและสถานการณ์นี้อยู่ที่ไหนคะเพื่อนๆคิดว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ my cat is black one my cat is black one จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับต้องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงไหมคะดีมากนะคะเด็กๆเอาละค่ะต่อไปนะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องรู้คําศัพท์แล้วก็ประโยคเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะรวมถึงพูดถามตอบเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้นะคะแล้วก็วันนี้มีกิจกรรมนะคะให้เด็กๆร่วมทํากันมีทั้งกิจกรรมกลุ่มแล้วก็กิจกรรมเดี่ยวนะคะให้นักเรียนได้ร่วมสนุกไปพร้อมๆกันฝากครูปลายทางด้วยนะคะให้ช่วยดูนักเรียนนะคะในเวลาที่ทํากิจกรรมหรือว่าตอบคําถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆในห้องเรียนนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆให้มาดูภาพนี้นะคะภาพใหญ่เลยค่ะ everyone look at the picture ใช่ไหมปณิดาปณิดา look at the picturedีมากนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าในภาพนี้มีสัตว์เลี้ยงทั้งหมดกี่ตัวกลุ่มที่1กลุ่มที่1ลองเลยลูก how many เท่าไหร่ลูก
3: 3
1: ใครเห็นด้วยบ้างกด like นักเรียนปลายทางเห็นด้วยไหมเอ่ยมีสัตว์เลี้ยงทั้งหมดกี่ชนิดคะแล้วมีกี่ตัวเอ่ยมีทั้งหมดเอามือลงได้ค่ะมีทั้งหมด3นั่นเองนะคะเด็กๆยังจํากันได้ไหมเอ่ยคําศัพท์ในหน้านี้เป็นการทบทวนหรือเป็นคําศัพท์ใหม่คะเป็นคําศัพท์ทบทวนนั่นเองเพื่อนๆปลายทางจําได้ไหมคะ very good เอาละค่ะเด็กๆมาเริ่มกันที่ครูแก้วจะชี้นะคะเด็กๆมาเริ่มกันที่ภาพไหนดีคะภาพนี้ค่ะwhat is it
2: rabbit
1: อีกรอบค่ะ
2: rabbit
1: rabbit rabbit

0: และภาพนี้ล่ะคะ
1: Hamster
0: อะไรนะคะ
1: Hamster
0: เด็กๆลองดูคำศัพท์คำนี้ใครยังจดจำได้บ้างเด็กๆลองสะกดให้ฟังหน่อยค่ะ1คนขอ1คนวันใหม่ลองสะกดคำศัพท์คำว่า Hamster ให้ฟังหน่อยค่ะ
2: HAMSTER Hamster
0: Hamster Everyone Hamster
1: Hamster
0: นั่นก็คืออะไรคะเพื่อนทีนี้เหลือคำศัพท์อีก2คำที่ยังไม่ปรากฏคำศัพท์ใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตไม่เอ่ยแต่ละกลุ่มครูแก้วตาให้อะไรไว้ให้กระดานไว้นั่นเองนะคะครูแก้วขอชี้ที่คำว่าอะไรคะเพื่อน
1: rabbit
0: คำว่า rabbit และคำว่าให้เพื่อนๆแต่ละกลุ่มช่วยกันเป็นอย่างไรลูก
1: เข
0: ียนคำศัพท์ให้ถูกต้องนั่นเองให้เวลา2นาที2คำเริ่มได้เลยค่ะกลุ่มไหนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกกระดานขึ้นนะคะนักเรียนปลายทางสามารถที่จะเขียนคำศัพท์ลงไปนะคะลองดูซิว่าจำคำศัพท์ได้หรือไม่ลองดูซิว่านักเรียนยังจำคำศัพท์ได้หรือไม่นะคะกลุ่มไหนได้แล้วยกกระดานขึ้นกลุ่มไหนได้แล้วยกกระดานขึ้นกี่คำคุณแก้วตาให้เขียนกี่คำลูกกี่คำมีเพื่อนยกยังไม่ใช่ชูสูงสูงมี2กลุ่มที่เสร็จเรียบร้อยอยากจะโชว์ใช่ไหมมีกลุ่มอื่นอีกไหมเด็กๆวางปากกาหมดเวลาเด็กๆโชว์ผลงานของตัวเองโชว์ผลงานของตัวเองชูโอเคดีมากเด็กๆไหนกลุ่มไหนพร้อมแล้วกลุ่มไหนมั่นใจว่าถูกต้องไม่แก้กลุ่มที่3แก้ไม่เอาฟาวปรับเลยเริ่มใหม่ค่อยเริ่มใหม่หน้าต่อไปนะคะเขาเริ่มใหม่คำศัพท์ถัดไปไม่แก้เพราะบอกหมดเวลาแล้วเด็กๆมีตอนนี้มีกลุ่มที่4กลุ่มที่2และกลุ่มที่1เด็กๆลองหันไปดูคำตอบสิว่ากลุ่มไหนถูกต้องเอ่ยลองหันไปหาคำตอบสิว่ากลุ่มไหนถูกต้องเอ่ยเด็กๆใครคิดว่ากลุ่มที่2ถูกต้องกดไลค์หนูโชว์คำตอบให้เพื่อนดูอันนี้คือคำตอบของกลุ่มที่2ใช่ไหมคะใครคิดว่าคำตอบของกลุ่มที่2ถูกต้องกดไลค์ให้เพื่อนค่ะนักเรียนปลายทางทำกิจกรรมร่วมกันนะคะใครเพื่อนๆปลายทางคนไหนคิดว่าคำตอบของกลุ่มที่2ถูกต้องให้กดไลค์ให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปกลุ่มที่4ใช่ไหมคะต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4เพื่อนเด็กๆลองดูนะคะเพื่อนๆคิดว่าคำตอบของกลุ่มที่4ถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องกดไลค์ให้เพื่อนดูให้เพื่อนหน่อยค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าถูกต้องหรือไม่ฝากครูปลายทางช่วยดูการตอบของนักเรียนด้วยนะคะฝากครูปลายทางช่วยดูคำตอบของนักเรียนด้วยค่ะดีมากลูกต่อไปกลุ่มไหนอีกนะเมื่อสักครู่กลุ่มที่1ใช่ไหมลูกกลุ่มที่1นักเรียนในห้องเรียนลองดูสิว่าคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่1ถูกต้องหรือไม่ช่วยกันตรวจสอบหน่อยถ้าถูกต้องกดไลค์ถ้าถูกต้องกดไลค์นักเรียนปลายทางช่วยตรวจสอบไปพร้อมๆกันนะคะดีมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปครูแก้วจะเป็นอย่างไรคะลูกจะเฉลยนั่นเองมาดูที่คำศัพท์คำถัดไปคำแรกคำว่า cat สามารถที่จะเขียนได้แบบนี้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถเขียนได้ถูกต้องหรือไม่คะและอีกหนึ่งคำคำว่าอะไรเพื่อนๆคำว่า rabbit นั่นเองเด็กๆสังเกตดีๆจะต้องเป็น letter อะไร letter b กับ b มีบางกลุ่มที่เขียนเป็น letter อะไร
1: b
0: เป็นตัวอักษร d เด็กๆต้องสังเกตดีๆเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้คะแนนไปคือกลุ่มที่4ใช่ไหมคะ

0: กลุ่มไหนที่ทำได้รวดเร็วที่สุดกลุ่มไหนที่ชูคำตอบก่อนเพื่อนคือกลุ่มที่4ปรบมือให้กลุ่มที่4ด้วยค่ะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้หัวใจไปคือกลุ่มไหนกลุ่มที่กลุ่ม4นั่นเองนะคะได้2หัวใจนั่นเองเพราะมีกี่คำศัพท์เพื่อนๆ2คำศัพท์ต่อไปต่อไปเด็กๆดูภาพนี้ดูภาพนี้ภาพใหญ่ๆนี้เลย everyone look at the picture ให้ดูภาพใหญ่ภาพนี้ดูนะคะว่ามีสัตว์ทั้งหมดเท่าไหร่และลองเขียนลงไปได้เลยค่ะเขียนลงไปได้เลยค่ะเล็กมืมีกลุ่มที่ยกแล้วเขียนเป็นอย่างไรเขียนติดกันได้หรือไม่ห้ามเขียนติดกันทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วยกค่ะชูสูงสูงดีมากตอนนี้มีเสร็จแล้ว2กลุ่มเด็กๆวางปากกาไวท์บอร์ดวางปากกากลุ่มที่3ไม่เคารพกติกาอีกแล้วกลุ่มที่3ไม่เคารพกติกาอีกแล้วคุณแก้วบอกว่าให้วางอะไรลูกวางปากกาตอนนี้มีกลุ่มที่เสร็จทั้งหมดกี่กลุ่มกลุ่มที่4และกลุ่มที่3ไม่ใช่กลุ่มที่4และกลุ่มที่2และกลุ่มที่1เรามาดูของกลุ่มที่1กันก่อนดีไหมเพื่อนๆกลุ่มที่1เด็กๆลองดูคำตอบของกลุ่มที่1ได้เลยค่ะหนูยกสูงๆเพื่อนๆคิดว่าถูกต้องหรือไม่คะลองดูสิลูกถูกต้องหรือไม่คะใช่หรือไม่ Yes or No ไม่รู้ต่อไปกลุ่มที่2โชว์ให้เพื่อนดูเลยค่ะดาเนียช่วยดูเพื่อนๆตรวจสอบซิว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องกดไลค์ให้เพื่อนค่ะกดไลค์ให้เพื่อนต่อไปกลุ่มที่4เด็กๆช่วยตรวจสอบคำตอบของกลุ่มที่4หน่อยว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรถูกต้องไหมคะใครคิดว่าถูกต้องกดไลค์ให้ดูหน่อยเร็วกดไลค์ดีมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ตอบถูกต้องจะมีกลุ่มที่2และกลุ่มที่4เรามาดูคำตอบอีกหนึ่งครั้งคำตอบข้อแรกคือคำว่าเด็กๆลองสังเกตตัวอักษรตัวแรกมันไม่ใช่คำศัพท์เฉพาะใช่ไหมลูกต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ไม่ใช่คำศัพท์เฉพาะเป็นคำศัพท์เดียวๆเป็นตัวพิมพ์เล็กใช่ไหมคะต่อไปอีกหนึ่งข้อคำว่า bird และอีกหนึ่งคำคือคำว่า
1: dog
0: ดีมากเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนจะได้ไปกลุ่มที่2ปรบมืออย่างจริงใจให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะกลุ่มที่2ก็จะได้หัวใจไปนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปมีสัตว์อยู่2ชนิดเขียนลงไปได้เลยค่ะเขียนลงไปได้เลยค่ะคำแรกคำว่าอะไรนะไก่ตัวผู้จะใช้คำว่า rooster ใช่ไหมคะrooster เขียนอย่างไรและอีกหนึ่งคำว่าเชอร์เทลคือเต่าใครจำได้บ้างมีเพื่อนยกแล้ว

0: ื่อนอีกคมยกแล้วอีก30วินาทีเด็กๆวางปากกาวางปากกาชูขึ้นกลุ่มไหนมั่นใจโชว์อ่ะมาดูกลุ่มที่4ก่อนค่ะเพื่อนๆดูคำตอบของกลุ่มที่4เพื่อนๆดูคำตอบของกลุ่มที่4นะคะถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องกดไลค์ถ้าไม่ถูกต้องกด dislike ถูกต้องหรือไม่เพื่อนๆปลายทางลองตรวจสอบพร้อมกันนะคะต่อไปของกลุ่มที่ใครมั่นใจกลุ่มที่5กลุ่มที่5ดูคำตอบของกลุ่มที่5ช่วยกันตรวจสอบสิคะเพื่อนๆใช่ไหมคุณลองตรวจสอบถูกต้องหรือไม่ต่อไปกลุ่มที่1กลุ่มที่1ดูสิลูกถูกต้องหรือไม่ใครคิดว่ากลุ่มของคำตอบของกลุ่มที่1ถูกต้องกดไลค์ดีมากเด็กๆเรามาดูเฉลยกันนะคะเรามาดูเฉลยกันคำแรกไก่ตัวนี้นะคะจะใช้คำศัพท์ว่า Again please จะใช้คำว่า rooster นั่นเองนะคะและอีกหนึ่งคำคำว่าอะไรลูกคำว่า turtle ใช่ไหมคะก็จะสามารถเขียนได้แบบนี้เพราะฉะนั้นกลุ่มไหนชนะเอ่ยกลุ่มที่1กลุ่มที่1ปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะจะได้หัวใจไปกี่ดวงนั่นเองเพื่อนๆ2ข้อกี่คะแนน2ใช่ไหมคะ2ดวงนั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปให้เด็กๆนะคะมาดูวันนี้จะเกี่ยวกับตนเองให้เด็กๆมาดูที่ประโยคนี้เลยค่ะ everyone look at a sentence เด็กๆถ้าเด็กๆอยากจะถามเพื่อนนะคะหรือว่าถามบุคคลอื่นว่าคุณมีสัตว์เลี้ยงบ้างหรือไม่แสดงว่าเรารู้ไหมว่าเขามีสัตว์เลี้ยงไหมลูกไม่รู้นะคะเราก็จะใช้ประโยคได้ว่า do you have any petsเด็กๆฟังดีๆนะคะ Everyone listen carefully เราก็จะสามารถได้ประโยคว่า Do you have any pets? เด็กๆลองพูดเลยค่ะ Do you have อีกรอบนะคะเด็กๆลองพูดตามนะคะ Pets Any pets? Have any pets? You have any pets? Do you have any petsเด็กๆสังเกตไหมว่าครูแก้วขึ้นเสียงสูงไหมคะขึ้นเสียงสูงไหมคะเพราะประโยคนี้เป็นการถามตอบแบบ yes no questions โอเคไหมคะเด็กๆลองมาดูนะคะเขาบอกว่าเขามีสัตว์เลี้ยงไหมคะถ้าขึ้นแบบนี้มีสัตว์เลี้ยงไหมคะมีนั่นเองนะคะน่ายิ้มเลยเขาจะต้องตอบว่า yes or no เอ่ย yes, ใครจำได้บ้างโครงสร้างแบบนี้ตอบว่าอย่างไร yes, น้องทีลองใช้ไมค์บอกเพื่อนๆหน่อยสิตอบต้องตอบว่า
1: yes I do
0: ก็จะได้คำตอบว่า yes I do
2: yes I do
0: yes I do
2: yes I do
0: ดีมากนะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดประโยคนะคะแล้วก็ลักษณะการตอบไว้บนกระดานด้วยนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะช่วยจดประโยคลงในสมุดด้วยค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปมาที่คำถามเดิมอีกจำคำถามได้แล้วบ้างกลุ่มที่4กลุ่มที่4เพื่อนๆลองฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะคะเพื่อนๆลองฟังคำตอบของกลุ่มที่4คำถามจะได้ว่า
1: Do you have any pets
0: ขอดังๆอีกรอบลูกไม่ได้ยินเลยจำได้ประโยคว่าอย่างไรนะคะ
1: Do you have any pets
0: น้องทีขอชัดๆแก้ไขให้เพื่อนหน่อยเร็ว
3: Do you have any pets
0: เก่งมากปรบมือเพื่อนค่ะก็จะได้ประโยคว่า Do you have any pets Do you have any pets ดีมากค่ะเด็กๆมาดูกันเขามีไหมเอ่ย
2: ม
0: ีนั่นก็คือเขามีอะไรลูกรูสเตอร์ดีมาก

0: ขอ1คนอ่ะคุณแก้วสุ่มเลขที่ number 19 19 19ตอบว่าอย่างไร
1: Yes I do
0: ขอดังๆอีกรอบไม่ได้ยินเลย
1: Yes I do
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะก็จะได้คำตอบว่าอะไรเพื่อนๆ
2: Yes I do
0: Yes I do
2: Yes I do
0: อ่าดีมากนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่1ก็จะได้อะไรไปเอกคะ
3: หัวใจ
0: หัวใจไปนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปประโยคคำถามเรียนว่าอย่างไรนะกลุ่มที่4เลยค่ะกลุ่มที่4ค่ะ
4: Do you have any pets
0: อีกรอบลูก
4: Do you have any pets
0: น้องทีขอส่งให้1คนที่น้องทีอยากถามว่าวันนี้ประโยคคำถามเรียนว่าอะไรส่งให้เพื่อน1คนส่งไมค์ให้เพื่อน1คนอยากฟังคำถามอีกสักรอบให้เวลา3วิ3ดีมาก
4: Do you have any pets
0: ใช่น้องทีขอฟังอีกชัดๆอีกหนึ่งคนต้นหอมส่งไมค์ให้เพื่อนเอาไมค์คืนก่อนเอาไมค์คืนอยากถามใครอยากถามใครเอ่ยอยากถามใครคะอยากถามไมกี้ไหมอยากถามใครดีอยากถามใครไม่ชี้แบบนั้นชี้แบบนี้ชี้ใครลูก
5: ไมกี้
0: นั่นเองไมกี้ตั้งใจฟังประโยคคำถามจะได้ว่า
4: Do you have any pens
0: เรามาลองดูประโยคกันอีกรอบนะคะเด็กๆก็จะได้ประโยคที่ว่า Do you have any pens ลองพูดเลยค่ะ
2: Do you have any pens
0: เก่งมากนะคะเรามาช่วยสังเกตดีกว่ามีหรือไม่มีคะจะต้องตอบว่าอย่างไร
2: No, I
0: do ขอฟังเสียงของกลุ่มที่3ชื่อว่านันทวัฒน์นั่นเองจะตอบว่าอย่างไรลูก
6: No, I don't
0: ใช่ ขอฟังเสียงดาเนีย
7: No, I don't
0: เราลองมาดูนะคะไม่มีนะคะไม่มีสัตว์เลี้ยงจะได้ว่าขอแบบเต็มๆก่อนไหนใครได้ใครจำได้น้องทีลองตอบจะได้ประโยคว่า
6: No I do not
0: เก่งมากปรบมือเสียงดังเก่งมากนะคะจะได้ประโยคค่ะ No I do not
2: No I do not
0: No I do not
2: No I do not
0: ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้หัวใจไปคือกรุ๊ปกลุ่มที่4หรือว่ากรุ๊ป4นั่นเองนะคะต่อไปเพื่อนๆคำถามอีกรอบอยากฟังคำถามอีกรอบขอสุ่มเลขที่ดีกว่า number เลขที่สุดท้ายใครเอ่ยกิ่งก้าวใช่ไหมคะกิ่งก้าวกิ่งก้าวจะตอบว่าอย่างไรคำถามจะได้ว่า
4: do you have
0: ลองพูดเลยค่ะ
4: do you have any pens
0: น้องอีฟช่วยเพื่อนหน่อยน้องอีฟช่วยเพื่อนหน่อย
4: do you have any pens
0: ใช่ไม่ใช่น้องทีน้องทีแก้ไขให้เพื่อนหน่อยเร็ว
6: do you have any pens
0: do you have any pens อีกรอบค่ะ
6: do you have any pens
0: ก็จะได้ประโยคแบบนี้เลยนะคะประโยคก็คือ Do you have any pets ลองพูดเลยค่ะ
2: Do you have any pets
0: ดีมากนะคะเขามีหรือไม่มีลูกไม่มีอีกแล้วนะคะจะต้องตอบว่าอย่างไรขอปณิดาลองตอบหน่อยช่วยครูแก้วตานะคะจะได้ว่า
4: No I don't
0: No I don't ใช้แบบรูปย่อใช่ไหมคะแล้วรูปเต็มจะได้ว่าอย่างไรนะขออีกหนึ่งคนขอหนูก็ได้กลุ่มที่4เอาเลยลูกพูดดังๆนะคุณครูไม่ได้ยินพูดดังๆลูกจะ แสดงว่า
3: no I do not
0: no I do not ใช่ไหมคะแล้วถ้ารูปย่อต้องพูดว่าอย่างไรนะลูก
3: no I don't
0: เก่งมากนะคะ no I don't นั่นเองก็จะได้ประโยคว่า
2: no I don't
0: no I don'tเก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะดีมากนะคะเด็กๆต่อไปต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปเรามาดูกิจกรรมสำหรับวันนี้เลยค่ะกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยเด็กๆก็จะต้องทำกิจกรรมถามตอบกับเพื่อนนะคะเป็นการถามตอบเพื่อนด้วยประโยคคำถามวันนี้เราเรียนว่าอย่างไรลูก Do you have any pets อีกรอบค่ะเด็กๆจะต้องหันหน้าไปหาเพื่อนข้างตัวอ่านและถามด้วยประโยคคำถามที่ว่าลองหันไปหาเพื่อนข้างตัวก่อนค่ะดีมากค่ะเด็กๆต่อไปดูกระดานเด็กๆ look at the screen look at the screen เด็กๆต่อไปให้ดูที่หน้าจอเด็กๆอันนี้คือตัวอย่างนะคะเด็กๆจะต้องถามตอบกับเพื่อนเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงจำนวน5คนให้ถามกับเพื่อนในกลุ่มนะคะให้ถามกับเพื่อนในกลุ่มนั่นเองจำนวนกี่คนคะเพื่อนจำนวนกี่คนคะเพื่อน5คนนั่นเองนะคะและอีก1กิจกรรมนะคะจะเป็นกิจกรรมวาดภาพนะคะจะเป็นกิจกรรมวาดภาพแล้วก็แต่งประโยคให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูหน้าตาของกิจกรรมแรกนะคะก็คือกิจกรรมนี้เลยค่ะนักเรียนจะต้องถามตอบกับเพื่อนนะคะให้ใช้เพื่อนในกลุ่มให้ใช้เพื่อนในกลุ่มใช่ไหมคะจำนวนกี่คนลูกจำนวนกี่คนลูกจำนวน5คนนะคะแล้วก็เด็กๆครูแก้มีตัวอย่างให้นะคะเด็กๆคำว่า nickname ก็คือเขียนชื่ออะไรชื่อจริงหรือชื่อเล่นชื่อเล่นยกตัวอย่างเช่นเด็กๆฟังดีๆนะคะกิ่งก้าวฟังครูๆด้วยนะคะก็จะได้ว่าช่องแรกคำว่า nickname ก็คือชื่อเล่นให้เขียนชื่อเล่นลงไปอย่างเช่นครูแก้วยกตัวอย่างเป็นคนแรกสมมุติว่าชื่อแพรชื่อแพรใช่ไหมคะครูแก้วต้องถามคำถามว่าอย่างไรนะคะที่เรียนวันนี้ Do you have any pets อีกรอบค่ะพูดพร้อมกันอีกรอบค่ะ
2: Do you have any pets
0: และคนที่ถูกถามก็จะต้องตอบว่า yes I do หรือว่า no I don't หรือว่า no I do not ใช่ไม่ใช่คะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะติ๊กลงไปอย่างเช่นครูแก้วถามชื่อเพื่อนชื่อแพรใช่ไหมคะเพื่อนบอกว่า yes I do แสดงว่าเพื่อนมีสัตว์เลี้ยงไหมลูกมีสัตว์เลี้ยงเด็กๆก็จะต้องติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปให้ตรงกับช่องใครคิดว่าทำได้ยกมือใครคิดว่าทำได้ยกมือมั่นใจครูแก้วให้เวลา3นาทีนะคะครูแก้วให้เวลา3นาทีในการทำกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวครูจะแจกใบงานให้เดี๋ยวครูจะแจกใบงานให้นะคะและต่อไปฝากครูปลายทางนะคะเป็นกิจกรรมของครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางนะคะจะต้องสรุปจะต้องสรุปว่าเด็กๆมีสัตว์เลี้ยงในห้องนะคะเด็กๆที่มีสัตว์เลี้ยงทั้งหมดกี่คนและไม่มีสัตว์เลี้ยงกี่คนนะคะให้ช่วยระบุไปด้วยนะคะถ้าหากว่านักเรียนนะคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมนี้แล้วนะคะไปเริ่มทำได้เลยค่ะเด็กๆครูแก้วจะให้ใบงานกลุ่มคนละ1ใบและสลับกันถามตอบหลังจากนั้นก็เป็นอย่างไรลูกติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปให้ถูกต้องนะคะคนละ1ใบมี6คนใช่ไหมเด็กๆคนละ1ใบขาดละลูกขาดกี่แผ่น2แผ่นแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมีเหลือไหมเอามานี่ลูกอะไรนะแก้วตาเด็กๆชื่อของเพื่อนสามารถเขียนเป็นภาษาไทยได้นะคะ ียนภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะถูกค่ะขาดเหรอเด็กๆใครได้ใบงาน2ใบบ้างใครได้ใบงาน2ใบบ้างไม่มีอ่ะนี่ไงอ่ะลูกเด็กๆให้เด็กๆใช้คำถามที่เรียนมาในวันนี้นะคะให้นักเรียนใช้คำถามที่เรียนมาในวันนี้นะคะแล้วก็ถามเพื่อนว่า Do you have any pets? ดีมากนะคะเจ้านายเจ้านายเขียนอย่างไรเจ้านายนะและถามเพื่อนด้วยคำถามว่าอย่างไรคะถามเจ้านายด้วยคำถามว่าเจ้านายตอบว่าอย่างไรลูก
5: Yes I do
8: Yes I do
0: เจ้านายมีสัตว์เลี้ยงนะคะดีมากเด็กๆให้เด็กๆถามตอบกันในลักษณะแบบนี้เลยนะคะถามคำถามด้วยภาษาอังกฤษนะห้ามใช้ภาษาไทยนะดีมากวันใหม่ดีมากชี้แบบนี้ชี้แบบนี้ถามว่าอะไรนะถามว่าอะไรนะ
4: Do you have any pets
0: ตอบว่ามีไหมลูกมีไหมลูก No I don't
3: No I don't
0: และก็ติ๊กลงไปดีมากแก้วตาถามใครถามหรือยังถามแล้วดีมากนะคะได้ไหม Do you have any pets? ตอบว่าอย่างไร
9: บอกว่าหมอเขา
10: เล่นหายด้วย
0: ติ๊กลงไปอะไรนะ
11: เขียนชื่อตัวเองไหม
0: ถามเพื่อนเขียนชื่อตัวเองไหมลูกให้เวลาอีก1นาทีนะคะได้กี่คนแล้ว2คนโอ้ยคนนี้ได้ครบแล้วเด็กๆใครถามเพื่อนได้3คนแล้วบ้างใครถามเพื่อนได้3คนแล้วใครถามเพื่อนดีมากค่ะใครถามเพื่อนได้4คนเก่งมากใครถามเพื่อนได้5คนแล้วเด็กๆเร่งมือนะคะเร่งมือแล้วก็ใช้คำถามที่เรียนในวันนี้ได้เลยค่ะถามก่อนเด็กๆหมดเวลาเด็กๆหมดเวลาเด็กๆเอามือ touch your head เด็กๆ touch your head ไหนครูแก้วสั่งให้ทำอะไรหมดเวลาแล้ว touch your shoulders touch your shoulders touch your ears touch your ears ได้ถามกันไปแล้วยังเพื่อนๆเห็นเสียงดังมากเลยถามหรือยังลูกถามแล้วเอาล่ะค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมา

0: รุปกันเด็กๆ look at the screen look at the screen กลุ่มไหนไม่ดูหน้าจอกลุ่มไหนไม่ดูหน้าจอกลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5กลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2คะเดี๋ยวดาเนียกับเจ้านายช่วยคุณครูแก้วตานะคะ please come to the front please come to the front ออกมาเลยเด็กๆตอนนี้ให้ดูที่หน้าจอวางดินสอลงวางดินสอไม่ต้องใช้ไมค์ลูกเอาไมค์มาด้วยมาค่ะมาค่ะเด็กๆตอนนี้ให้ใช้สายตาให้ใช้สายตามองมาที่เพื่อน2คนให้ใช้สายตามองมาที่เพื่อน2คนเด็กๆเราจะมาสรุปกันใช่ไหมคะว่านักเรียนที่มีสัตว์เลี้ยงมีกี่คนและนักเรียนที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงมีกี่คนโดยที่ครูแก้วขอคนที่มีสัตว์เลี้ยงก่อนให้ยกมือขึ้นค่ะยกมือขึ้นสูงสูงมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงด้วยมีสัตว์เลี้ยงดาเนียช่วยนับให้หน่อยค่ะยกค้างไว้นะคะยกค้างไว้นะคะกิจกรรมนี้ฝากครูปลายทางนะคะช่วยนักเรียนนะคะช่วยนับด้วยนะคะว่ามีนักเรียนที่มีสัตว์เลี้ยงกี่คนไม่มีสัตว์เลี้ยงกี่คนค่ะเราจะมาสรุปกันนะคะเท่าไหร่ลูก
1: 14
0: 10เท่าไหร่ลูก14เท่าไหร
1: ่
0: 14คนใช่ไหมคะและนักเรียนที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงล่ะคะให้เจ้านายเป็นคนนับยกมือค้างไว้เราจะไม่ยก2รอบซ้ำกันนะคะหนูจำคำตอบไว้นะลูก
1: อีเลเว่น
0: คือเท่าไหร่ลูก
1: 11
0: นั่นเองเด็กๆเรามาสรุปกันนักเรียนที่มีสัตว์เลี้ยงมีกี่คนลูกมีกี่คนลูก
1: 14
0: 14ก็คือ10เท่าไหร่ลูก
1: 14
0: แล้วไม่มีสัตว์เลี้ยงล่ะคะ
1: อีเลเว่น
0: ก็คือ11ใช่ไหมคะช่องนี้นะคะก็จะต้องใส่เลขอะไรลงไปลูก14นะคะฝากใส่เลข14ลงในช่องว่างให้ด้วยนะคะและอีก1ช่องไม่มีสัตว์เลี้ยงนะคะต้องใส่เลขอะไรลงไปลูก
1: 11
0: นะคะฝากใส่เลข11ลงไปให้หน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะดีมากค่ะ back to your seat ปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะดีมากค่ะเด็กต่อไปมาที่กิจกรรมถัดไปนะคะกิจกรรมนี้ให้ทำอะไรเอ่ยเพื่อนให้วาดรูปนั่นเองนะคะให้วาดรูปนั่นเองและเรามีคำถามให้แล้วก็คือคำถามว่า Do you have any pets ถามว่าคุณมีสัตว์เลี้ยงหรือไม่นั่นเองนะคะและถ้ามีให้ตอบว่าอย่างไรลูกและถ้าไม่มีล่ะคะเก่งมากค่ะ No I don't หรือว่า No I do not นั่นเองไม่ยากเลยนะคะเด็กๆอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างของครูแก้วตานั่นเองนะคะครูแก้วมีสัตว์เลี้ยงนะคะครูแก้วมีสัตว์เลี้ยงครูแก้วก็จะสามารถที่จะตอบแล้วก็วาดภาพได้แบบนี้เลยให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้ลงในสมุดให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้ลงในสมุดนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะสมุดอันนี้หนังสือแบบฝึกหัดใช่ไหมเพื่อนๆให้ทำลงในสมุดให้ทำลงในสมุดให้ทำลงในสมุดนั่นเองนะคะไม่ต้องใช่ค่ะถ้ามีสัตว์เลี้ยงให้วาดสัตว์เลี้ยงของเราลงไปได้ใช้สอดโซ่ได้ค่ะเด็กๆใครไม่ได้เอาสมุดภาษาอังกฤษมาสามารถใช้สอโซ่ได้นะให้เวลา5นาทีให้เวลา5นาทีเริ่มค่ะอะไรนะลูกเลี้ยงแมวก็วาดได้เลยใช่ไหมแมวเหมือนของคุณตาเปล่าแมวสีอะไร My cat is black ไหมคะอะไรนะลูกได้ไม่มีอะไรนะคะ
1: ไม่มี
0: สัตว์เลี้ยงอยากมีสัตว์เลี้ยงไหม แต่ให้วาดเป็นหัวใจเล็กๆไว้วาดสัตว์เลี้ยงแล้วก็วาดหัวใจไว้ว่าเราอยากมีแมวนะเดี๋ยวอนาคตเราเผื่อเราเลี้ยงแต่ตอนนี้เราไม่มีใช่ไหมลูกถ้าไม่มีเราต้องตอบว่าอย่างไรลูกเขียนตอบว่าอย่างไร
1: No I don't
0: เก่งมากทำด้านหลังทำด้านหลัง
1: ด้านหลัง
0: ได้เด็กๆเหลือเวลาอีก3นาทีแล้วเวลาอีก3นาทีเร่งมือนะคะอะไรลูก
1: แล้วถ้ามันมีสัตว์แล้วก็ต้องเขียนอะไร
0: ต้องเขียนว่าอย่างไรเขียนตอบว่าอย่างไร No I ต้องเขียนคำถามก่อน Do you have any pets แล้วก็ตอบว่าอย่างไรตอบว่า yes หรือว่า no เอ่ย
1: No
0: ดีมากนะคะนายเพื่อนขอดูหน่อยเพื่อนขอดูหน่อยวาดรูปอะไรมีสัตว์เลี้ยงใช่ไหมมีอะไรเอ่ย
1: แมว
0: อ่ะนักเรียนปลายทางลองดูภาพของนันทวัฒน์นะคะลองดูภาพของนันทวัฒน์สิคะลองทายว่านันทวัฒน์วาดภาพอะไรวาดภาพอะไรลูกแสดงว่าเขามีสัตว์เลี้ยงไหมลูกมีสัตว์เลี้ยงนะคะนันทวัฒน์ทำต่อได้เลยค่ะสวยงามมากนะคะนี่คืออะไรว่าสัตว์เลี้ยงที่เรามีถ้าเราไม่มีทำแบบนั้นได้ไม่มีไม่เป็นไรไม่มีเราอยากมีสัตว์เลี้ยงไหมถ้าอยากมีให้วาดแล้วก็วาดหัวใจนิดนึงแต่ต้องตอบว่า yes หรือว่า
1: no
0: ถูกต้องค่ะวาดรูปอะไรถ้าไม่มีหรอไม่มีหรอไม่มีทำยังไงดีไม่มีให้วาดที่เราอยากมีแล้วก็วาดอะไรไว้คะวาดหัวใจเล็กๆไว้แต่ต้องตอบว่า yes หรือว่า no
1: no
0: นั่นเอง no I don't เด็กๆเป็นอย่างไรบ้างใครเขียนคำตอบเสร็จแล้วยกมือใครวาดภาพเสร็จแล้วยกมือใครวาดภาพเสร็จแล้วกดไลค์ส่งกำลังใจให้เพื่อนปลายทางหน่อยดีมากนะคะแล้วให้เวลาอีก1นาทีให้เวลาอีก1นาทีนะคะหนูก็ต้องตอบว่า yes I do ใช่ไหมคะเครื่องหมายคำถามใส่ยังไงเครื่องหมายคำถามเวลาเราถามประโยคเขียนประโยคคำถามเราต้องมีจุด full stop ไหมเราต้องมีไหมดูประโยคของคุณครูมีไม่มีไม่มีเพราะว่าเรามีเครื่องหมาย question mark แล้วใช่ไหมคะไหนเอ่ยได้เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้อะไรอ่ะลูกนี่อะไรอ่ะลูกลบไม่มีอันนี้ไม่มีใช่ไหม question mark เขียนยังไงเครื่องหมายคำถามเขียนยังไงดีๆดูดีๆบนกระดานพี่แก้วเขียนยังไงใช่เขียนยังไงหนูเขียนตัวอักษรใหญ่มากเลยแต่ว่าเขียนเครื่องหมายคำถามเล็กนิดเดียวต้องเขียนให้เป็นยังไงอะไรนะเสร็จเรียบร้อยแล้วอุ้ยสวยมากเดี๋ยวจะให้ออกไปโชว์ดีไหม ตัวอักษรตัว y เขียนยังไงต้องลากหางลงมายาวยาวลงมาอีกใช่ไหมเอ่ยจบประโยคเด็กๆจบประโยคจบประโยคจะต้องมีเครื่องหมายอะไรลูกแล้วถ้าเป็นประโยคคำถามต้องมีเครื่องหมายอะไรลูก
1: question mark
0: ต้องมีเครื่องหมาย question mark นะคะอะไรนะลูก

0: อยากมีอะไรแคมป์เสิร์ฟสามารถวาดได้แล้วก็วาดอะไรลงไปด้วยเล็กๆหัวอะไรหัวใจมีไม่มีมีอะไรลูกแมวโอ้ดีมากวาดไปเลยเด็กๆใครที่เสร็จเรียบร้อยบ้างขอ3คนต้นหอมออกมาลูกขออีก2คนนันทวัฒน์ใช่ไหมลูกนันทวัฒน์ออกมาและขออีก1คนขออีก1คนใครใครดีวันใหม่ออกมาวันใหม่ออกมาลูกมาจักรพรรดิอยากออกมาไหมจักรพรรดิจักรพรรดิออกมาได้เลยให้4คนออกมาเลยลูกใช้ไม้ยืมไม้เพื่อนหน่อยเร็วหยิบไม้มาลูกหยิบไม้มาไหนเอ่ยไหนเอ่ยไหนเอ่ยอ่ะ4คนขยับไปอีกลูกขยับไปอีกขยับไปอีกโดยให้โดยให้น้องทีน้องทีอยู่ไหนจ๊ะน้องทีถือไมค์มาถือไมค์มาวันนี้จะให้น้องทีเป็นคนอะไรถามคำถามนั่นเองนะคะน้องทีอยากถามคนไหนก่อนดีลูกให้ทีทัศน์เป็นคนถามทีทัศน์ขึ้นไปยืนทีทัศน์อยากถามจากชื่ออะไรลูกนโมเพื่อนๆลองฟังนะคะว่าทีทัศน์จะถามนโมด้วยคำถามที่ว่า
1: Do you have any pets?
0: ใช้ไมค์ลูกใช้ไมค์ใช้ไมค์นโมตอบว่า
1: yes I do
0: ดีมากนะคะต่อไปน้องทีจะถามใครฝากครูปลายทางนะคะช่วยฟังคำตอบของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะว่าตอบคล้ายๆกันหรือไม่เขียนคล้ายๆกันหรือไม่นะคะเขียนถูกต้องหรือไม่ค่ะ
1: Do you have any pets?
2: Yes I do
0: มีสัตว์เลี้ยงไหมคะมีสัตว์เลี้ยงต้นหอมมีอะไรเอ่ยเพื่อนๆลองดูซิวาดได้สวยงามมากมีอะไรลูกต้นหอมมีอะไรลูกบอกเพื่อนหน่อยเร็ว
2: แคท
0: มีแคทนั่นเองนะคะมีแมวใช่ไหมคะต่อไปดีมากค่ะต่อไปถามนันทวัฒน์น้องทีพูดเสียงดังด้วยประโยคคำถามที่ว่า
1: Do you have any pets?
0: อีกรอบลูก
1: Do you have any pets?
0: Do you have any pets?
1: Do you have any pets?
0: มีไม่มีลูก
1: Yes I do
0: เก่งมากนะคะ Yes I do Yes I do นะลูกนะต่อไป
1: Do you have any pets?
2: No I don't
0: วันใหม่ไม่มีใช่ไหมแล้ววันใหม่อยากมีสัตว์เลี้ยงไหมลูกในอนาคตอยากมีไหมลูกวันใหม่อยากมีอะไรลูก
2: Fish
0: วันใหม่ไม่มีสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่วันใหม่อยากมีอะไรลูกอยากจะเลี้ยงปลานะคะจะต้องขออนุญาตแม่ก่อนใช่ไหมลูกก็เลยทำหัวใจเล็กๆไว้นะคะถึงว่าอยากมีใช่ไหมลูกดีมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะปรบมืออย่างจริงใจไม่ได้ยินเลยดีมากค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาสรุปกิจกรรมกันค่ะสรุปความรู้กันนะคะเด็กๆวันนี้เราเรียนประโยคว่าเราเรียนประโยคว่าอะไรลูก เก่งมากนะคะเด็กๆเราเรียนว่า Do you have any pets? คุณมีเก่งมากค่ะคุณมีสัตว์เลี้ยงหรือไม่ถ้าหน้ายิ้มดีใจมีตอบว่าเก่งมากนะคะก็จะต้องตอบว่า Yes I do ใช่ไหมลูกและถ้าไม่มีจะต้องตอบว่าอย่างไรลูกตอบได้2แบบใช่ไหมแบบแรกแบบเต็มประโยคเต็มรูปแบบตอบว่า no I do not และอีกแบบคือตอบว่าอย่างไรลูก อีกรอบลูก
3: no,
0: ต้องตอบว่า no I don't นั่นเองนะคะเด็กๆวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับตัวเองไหมลูกเกี่ยวกับตนเองไหมคะเด็กๆได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับตนเองแล้วก็ได้สอบถามเพื่อนๆด้วยนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปเลยนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ My cat is black too เราจะเรียนกันเป็นครั้งที่
3: 2
0: 2เราจะเรียนกันเป็นครั้งที่2นักเรียนจะต้องคอยติดตามนะคะแล้วก็ตั้งใจนะคะตั้งใจในการทำกิจกรรมด้วยค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือกระดาษ

ือว่าสมุดสามารถที่จะดาวน์โหลดสื่อต่างๆนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ Thank you so much. See you later. Goodbye.

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
3: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
4: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
3: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
4: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
3: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
4: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
2: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
4: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
2: จริงหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
4: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวิดดี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
2: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
3: เดี๋ยววิดดี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิดดี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได้
2: ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
3: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิดดี้แล้ว
4: เ
2: อ๋โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วินดี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วินดี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: จุบันนี้รถยนต์ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของการดำเนินชีวิตไปแล้วนะคะซึ่งรถยนต์ในตลาดก็มีให้เลือกอยู่มากมายหลายรุ่นหลายขนาดหลายยี่ห้อขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานส่วนราคาก็ต่างกันตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักล้านการเลือกซื้อนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความชอบและกำลังของเงินในกระเป๋าของแต่ละบุคคลค่ะสิ่งแรกนะคะที่บรรดาเด็กจบใหม่หลายคนอยากจะมีเป็นของตัวเองหลังจากสามารถหารายได้ได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะก็คือรถยนต์นั่นเองค่ะแต่หลายคนลืมไปนะคะว่านอกเหนือจากเงินดาวน์และเงินผ่อนแล้วยังมีค่าใช้จ่ายจิปาถะที่เป็นเบี้ยหัวแตกตามมาอีกมากมายแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่ออกรถยนต์มาแล้วลืมนึกนะคะว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายและภาระที่ตามมาพร้อมกับตัวรถด้วยแต่เขาจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรไปพูดคุยกับเขาพร้อมกันค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะเป็นสาวสวยที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าพอมีรถคันแรกแล้วนะคะสิ่งที่ตามมาในเรื่องของค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างนะคะกับคุณสุกันดาอินตาปัญญานะคะหรือว่าคุณดานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณดาค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณมากเลยมาคุยกับเรานะคะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตแล้วก็ในการใช้รถด้วยทางคุณดาก่อนตอนนี้ทำงานอะไรอยู่คะ
1: ก็เป็นพนักงานประจำค่ะเป็นพนักงานออฟฟิศอะค่ะบริษัทก็ขายเป็นอุปกรณ์กับเครื่องมือแพทย์
0: อันนั้นคืองานหลัก
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นงานที่ทำในช่วงกลางวันแต่มีงานเสริมด้วย
1: ใช่ค่ะคือตอนเย็นเป็นพาร์ทไทม์รับ
0: ก็คือทำงานทั้งวันเลยสิคะเท่าก
1: ับ
0: กี่ชั่วโมงต่อวันได้คะ
1: 16ชั่วโมงค่ะ
0: โอ้ทำไมชอบทำงานหรือว่ามีเหตุผลอะไรที่ทำงานหนักขนาดนี้
1: ค่ะเหตุผลค่ะมันมีเหตุผลที่จะต้องทำงานคือว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตเราเยอะขึ้นคือเรื่องผ่อนรถผ่อนบ้านเ
0: นี่ยจะคือมีภาระหนี้สิน
1: ใช่นิดนึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตแต่ละวันไหนจะเติมน้ำมันค่าอาหารแต่งตัวนู่นนี
0: ่ผู้หญิงด้วยเนาะ
1: ใช่
0: แต่ว่าจริงๆค่าใช้จ่ายที่เยอะขึ้นทำให้เราต้องทำงานหนักขึ้นนั่นเองนี่คือเหตุผลหลักเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตัดสินใจมาทำงานพาร์ทไทม์เนี่ยเริ่มตอนไหนคะ
1: หลังจากที่มีรถ
0: ก็คือเป็นเหตุผลหลักเลยก็ว่าได้งั้นเรามาคุยก่อนว่าตอนที่ทำงานประจำอย่างเดียวก่อนนะคะที่บอกว่าเป็นบริษัทที่ขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช่ไหมคะตอนแรกที่ยังไม่มีรถเนี่ยเราเดินทางยังไงอะคะ
1: รถเมย์ค่ะรถประจำทาง
0: รถประจำทางเป็นหลักเลย
1: ค่ะใช่
0: ซึ่งก็ใช้ชีวิตแบบนั้นมาระยะหนึ่ง
1: ระยะหนึ่ง
0: และอะไรทำให้เราตัดสินใจว่าเฮ้ยเราต้องมีรถเป็นของตัวเองแล้วอะคะ
1: มันรู้สึกเหนื่อยกับการเดินทางค่ะไหนจะต้องต่อรถคือระยะทางจากที่ทำงานกับบ้านกับที่พักอาศัยอะนะคะก็ค่อนข้างที่จะไกล
0: เดินทางกี่นาทีได้คะแต่ละวัน
1: เป็นช่วงตอนเช้าที่การจราจรมักจะติดขัดนะคะแล้วก็ไหนจะต้องมารอรถไหนจะต้องมาแย่งชิงกับการขึ้นรถ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขึ้นไปก็ต้องไปยืน
1: มั่ง
0: อะไรมั่ง
1: อะไรอย่างงี้ใช่มันก็แบบรู้สึกว่าเหนื่อยไหนจะหิ้วของพลุงพลัง
0: ก็เลยตัดสินใจว่า
1: ค่ะมีรถดีกว่าไหม
0: คิดนานไหมคะในตอนนั้น
1: ตอนนั้นค่ะมันมีโอกาสที่ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่เขามีภาษีคืนให้
0: รถยนต์คันแรก
1: ใช่คันแรกอะไรเงี้ยเอ้ยเราก็เลยว่าก็ดีนะเราไม่ต้องเอาแบบว่ารถแบบว่าคันใหญ่โตมโหฬารก็ได้เอาแค่แบบว่าเราพอใช้
0: ค่ะ
1: พอใช้ไปทำงาน
0: ในชีวิต

0: จำวัน
1: ใช่ค่ะเราไม่ได้แบบออกต่างจังหวัดนู่นนี่ไปไกลอะไรเท
0: ่
1: าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรามีความต้องการอยู่แล้วในช่วงแรก
1: ใช่ไ
0: หมคะว่าอยากมีรถเพราะว่าสบายกว่าเดินทางง่ายกว่าแล้วก
1: ็
0: เป็นของตัวเองด้วยไม่ต้องไปเบียดเสียดกับใคร
1: ใช
0: ่แต่แล้วพอมีนโยบายรถคันแรกที่เขามีแรงจูงใจด้านภาษีก็เลยตัดสินใจง่ายขึ้น
1: มันเป็นการตัดสินใจที่แบบโอเคเรา
0: พร้อมเลย
1: พร้อมเลย
0: แล้วเวลาตอนนั้นเราเลือกรถยังไงที่จะซื้อมาเป็นของตัวเอง
1: ซื้อตอนนั้นที่ตอนที่เลือกนะคะก็คิดว่าเอาราคากลางๆอ่ะไม่ต้องแบบว่าเราต้องพร้อมที่จะมีเงินที่จะสำรองจ่าย
0: ต้องผ่อนเดือนเนาะ
1: ต้องผ่อนเดือน
0: ตอนนั้นเรามีภาระหนี้สินอย่างอื่นนอกเหนือจากกำลังจะเป็นหนี้รถยนต์ไหมคะ
1: ตอนนั้นมีคอนโดค่ะ
0: มีคอนโดอยู่แล้วด้วย
1: ใช
0: ่ซึ่งกำลังรายได้ของเราที่มาจากงานประจำเพียงพอในการผ่อนคอนโด
1: ใช่ทีนี้มันก็เริ่มแบบหนักขึ้นกับการที่เราจะต้องมาจ่ายผ่อนรถยนต์อีก
0: ค่ะ
1: ค่ะก็เลยตัดสินใจทำงานพาร์ทไทม์ตอนเย็นเพื่อจะหารายได้เสริมเข้ามา
0: ตอนนั้นเรารู้สึกไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเหนื่อยขึ้นด้วยเพื่อให้ได้รถมา หรือรถแลกกับความสบายในการเดินทางกับการเราต้องมาทำงานเพิ่มขึ้นเนี่ยคุ้มไหมเราคิดยังไงกับเรื่องนี้คะ
1: คือบางทีคนเราอ่ะมันมีความต้องการที่จะแบบว่ามีนู่นนี
0: ่
1: เข้ามาเป็นทรัพย์สินของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อความสะดวกสบาย
0: ในชีวิตเนาะในการเดินทางของเรา
1: ถามว่าเหนื่อยไหมก็ต้องยอมเหนื่อยอะค่ะนิดนึงต้องยอมเหนื่อยนิดนึงเพื่อที่จะแบบโอเคเราพอเราผ่อนตรงนี้หมดอีกหน่อยงานพาร์ทไทม์ตอนเย็นเราอาจจะไม่ต้องทำก็ได
0: ้
1: งานกลางวันที่เราทำประจำอยู่ตอนณปัจจุบันอาจจะมีการเติบโตขึ้น
0: ฮะ
1: อะไรอย่างนี
0: ้ค่ะแต่ว่าแผนไว้พอสมควร
1: ใช
0: ่จริงๆก็หมายความว่าคุณดาเองเนี่ยก็วางแผนชีวิตไว้อยู่แล้วนะคะว่าโอเคเรามีเรื่องของภาระคอนโดมิเนียมที่เป็นสินทรัพย์ของเราเนาะเป็นบ้านของเรานั่นเองนะคะเราก็อยากมีสินทรัพย์อีกชิ้นหนึ่งก็คือรถยนต
1: ์
0: นะคะก็คือเป็นการลงทุนใช้เวลาในการทำงานเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มีรถยนต์เป็นของตัวเองนะคะทีนี้พอตอนที่เราได้รถยนต์เป็นของตัวเนี่ยนะคะชีวิตของเราง่ายขึ้นไหมใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยสะดวกขึ้นยังไงบ้าง
1: ง่ายขึ้นเยอะค่ะในการที่จะต้องแบบว่าแต่งตัวออกจากบ้านเสร็จปุ๊บเราก็ขับรถไปทำงานเลยไม่ต้องออกมาคือในบ้านในคอนโดอะค่ะมันจะต้องอยู่ในซอยซึ่งในการที่จะออกจากซอยก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ออกม
0: า
1: คือมันเป็นทอดๆหลายต่อ
0: กี่ต่อได้คะถ้าคิดตอนก่อนมีรถเนี่ยนับตั้งแต่ตอนเดินออกมาคอนโดมิเนียม
1: นั่งมอเตอร์ไซค์นั่งมอเตอร์ไซค์ออกมาหน้าปากซอยเดินข้ามถนนเพื่อที่จะต้องไปนั่งรถเมล์หรือไม่ก็รถตู้แล้วแต่ว่าอะไรมาก่อนเราต้อง
0: แล้วแต
1: ่
0: ทำเวลาแข่งก
1: ัน เสร็จแล้วก็พอไปถึงที่จุดหมายก็คือใกล้เที่ยงถึงเที่ยงงานก็ต้องลงที่ป้ายถูกไหมคะลงที่ป้ายรถเมล์เสร็จแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ต่อเข้าไปอีก
0: ต่อที่สาม
1: ใช
0: ่ไม่ถึงเลย
1: ย
0: ังไม่ได้อยู่แบบปากซอย
1: นั่งมอเตอร์ไซค์เข้าไปอีกเที่ยงงาน
0: ก็คือ3ต่อ
1: ก็ถามว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะไหมในการคือมันก็ไม่ได้เยอะมากนะคะในการที่ว่าจะใช้ในการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น้อยแต่ว่าถามว่าเหนื่อยไห
0: ม
1: เหนื่อยไหมอ่ะที่จะต้องแบบเดินต่อรถขึ้นรถอย่างที่ว่าเราขับรถไปเลยจุดหมายปลายทางเราก็คือที่ทำงานถึงเลย
0: คือเวลาอาจจะต่างกันไม่เยอะแต่แลกกับความส
1: ะดวกสบาย
0: ค่ะแล้วก็เราจะได้เอากำลังของเราเอาแรงของเราไปทำงานให้เต็มที่โฟกัสทำงานเพื่อการเติบโตในหน้าที่การงานดีกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เลยเป็นที่มา
1: ก็เลย
0: ซื้อรถ
1: ถูกต้องแล้วพอเรามาทำพาร์ทไทม์ตอนเย็นการที่มีรถนี่ก็ดีมากเลยนะคะ
0: ยังไงบ้าง
1: หมายถึงว่าตอนเย็นเราขับรถกลับบ้านเราเลิกงานอ่ะค่อนข้างที่จะดึกประมาณ5:30 เที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วก็
1: ใช่แล้วก็ขับรถกลับบ้านได้เลยไม่ต้องไปเรียกแท็กซี่เสี่ยงกับอันตรายอะไรกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือก็มีหลายอย่างที่ดีขึ้นในแง่ของการใช้ชีวิตจากการมีรถสะดวกสบายด้วยปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็คล่องตัวกับการใช้ชีวิตด้วยนะคะเลยเป็นเหตุผลหลักเวลาเราตัดสินใจที่จะลงทุนนะคะในสินทรัพย์อย่างรถยนต์เนี่ยนะคะเราใช้เวลาศึกษารายละเอียดนานไหมคะ
1: นิดนึงค่ะ
0: อ
1: ันดับแรกคือเลือกยี่ห้อก่อนเลยเราชอบอะไรเราชอบยี่ห้อนี้นะเราก็ไปดูรุ่นตอนนี้เขามีอะไรมาใหม่ราคาเป็นยังไงโปรโมชั่นดีไหมของแถมนู่นนี่นิดนึงมันต้องมีค่ะต่อรองถ้าดาวไปเท่านี้แถมอะไรเพิ่มไห
0: ม
1: มันก็มีนิดนึงค่ะ
0: จะเรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการมีรถนะคะก็เป็นความคิดความเห็นของแต่ละคนที่แตกต่างกันแต่ว่าชีวิตคุณดาเองบอกแล้วว่าเหนื่อยเหลือเกินกับการเดินทางเนาะ3ต่อนะคะไปกลับก็6ต่อแม้ว่าจะไม่ได้ใช้เวลาต่างจากการมีรถมากนักแต่ว่าพลังที่

0: ไปเนี่ยมันต่างกันเยอะนะคะซึ่งทำให้คุณดาตัดสินใจที่จะเลือกซื้อรถเป็นของตนเองเพราะว่ามีแรงจูงใจจากนโยบายรถคันแรกเพราะว่าจะได้คืนภาษีถ้าเป็นอีกพวกขาด้วยก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มแล้วก็ตอบสนองความต้องการของตัวเองตอนนั้นพอดีนะคะแล้วเธอก็เลือกที่จะทำงานพาร์ทไทม์เสริมนะคะเพื่อให้มีรายได้มาใช้ผ่อนชำระสำหรับทั้งค่าบ้านที่มีอยู่แล้วกับรถที่เพิ่มขึ้นมาด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะคะว่าแล้วหลังจากมีรถคันแรกเป็นของตนเองแล้วก็ได้ขับจริงได้ใช้จริงเนี่ยต่างไปจากที่คิดไว้หรือวางแผนไว้หรือเปล่าโดยเฉพาะค่าเมนเทนแนนซ์ค่าน้ำมันค่าที่จอดรถต่างๆเนี่ยคิดไว้ไหมว่าจะเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็ได้บริหารจัดการเงินก้อนนี้อย่างไรสักครู่ในเงินทองต้องวางแผนค่ะ
1: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: กลับมาคุยกันต่อกับคุณดาในช่วงที่สองนะคะอย่างที่เราเล่าไว้นะคะว่าเหตุผลในการมีรถแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็หลังจากมีรถแล้วภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่คุณดาเลือกทำก็คือหารายได้เพิ่มนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาคุยกันดีกว่าว่าก่อนและหลังมีรถเนี่ยคิดถึงค่าใช้จ่ายไว้เหมือนหรือต่างกันไปยังไงบ้างก่อนมีรถเนี่ยเราคิดว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเกี่ยวกับรถบ้างคะ
2: คืออันดับแรกนะคะคิดไว้แล้วอะค่ะพอมีรถปุ๊บมันมีค่าแมนเทนแนนซ์ตามมาค่าน้ำมันรถใช่คิดอยู่แล้วค่ะไหนจะต้องลดเข้าศูนย์ทุกๆอะไรกี่เดือน
0: ตามรอบใหม่
2: ตามรอบใช่เห็นนู่นนี่นั่นสวยแม็กสวยอยากเปลี่ยนแม็ก
0: แต่งรถด้วยอันนี้คือที่เราตั้งใจไว้ว่ายังไงก็ต้องมีให้ใจแล้วเราเตรียมเงินก้อนนี้ไว้ในตัวเลขต่อเดือนระดับนึงแล้วหรือเปล่าคะ
2: ก็มีบ้างนะคะก็คือเป็นเงินเก็บที่เราเคยเก็บไว้สะสมไว้พอมันถึงรอบมันที่เราจะต้องจ่ายเราก็เอาตรงนี้ค่ะมาใช้
0: จ่ายก็คือใช้เงินที่มีอยู่แล้ว
2: ใช่
0: นะคะมาใช้กับสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้แล้วมีอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาหลังจากมีรถแล้วก็ใช้จริงไหมคะ
2: ค่าประกันรถยนต์เนาะมันต้อง5ปีแรก
0: ค่ะ
2: มันจะต้องเป็นชั้น1ตลอดใช่ไหมก็แล้วแต่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะลดลงว่าอาจจะเป็น2บวก3บวกอะไรอย่างนี
0: ้
2: แล้วแ
0: ต่ก็เป็นเรื่องของค่าประกัน
2: ใช่ค่ะ
0: และอย่างค่าที่จอดรถเอ่ยค่าล้างรถขึ้นทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจิปาถาจุกจิกพวกนี้เราจ่ายเยอะไหมคะในแต่ละเดือน
2: ไม่มากเท่าไหร่ค่ะค่าทางด่วนก็แทบจะไม่ค่อยได้ใช้นอกจากว่าจำเป็นจริง
0: แต่ว่าเราวิ่งทางปกติมากกว่า
2: วิ่งทางปกติมากกว่าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ได้ต่างไปจากเดิมมากนักเนาะที่เราตั้งใจไว้แล้วก็แพลนไว้พอสมควรแล้วด้วยนะคะแล้วชีวิตปกติที่นอกเหนือจากการทำงานคุณดาใช้ชีวิตด้านไหนบ้างไปเที่ยวไหมพักผ่อนยังไงบ้าง
2: อ๋อก็พอทำงานพาร์ทไทม์กลางคืนก็หยุดเที่ยวอะค่ะคือเที่ยวได้ค่ะหมายถึงว่าเที่ยวไปแบบมีพักผ่อนประจำปีอะไรอย่างเงี้ยที่ออฟฟิศเขาหยุดให้หยุดหลายๆวันติดกันแล้วอาจจะไปพักผ่อนต่างจังหวัดบ้าง
0: แต่ก็ไม่บ่อย
2: ค่ะ
0: ท่องเที่ยวแบบปะปลายนี่ก็จะไม่ค่อยมี
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าก็แฮปปี้กับการดำเนินชีวิตถูกไหมคะ
2: ค่ะ
0: เวลาเราตัดสินใจมีคอนโดมิเนียมนะคะคือเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นบ้านของเรานะคะตัดสินใจที่จะมีรถเป็นของตนเองก็ถือเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ด้วยเหมือนกันอนาคตถ้าหมดหนี้รถแล้วเนี่ยมีแผนหรือมีความตั้งใจอะไรไว้ในใจบ้างคะ
2: อยากมีบ้าน
0: เป็นบ้านไม่ใช่คอนโดแล้ว
2: ที่ไม่ใช่คอนโดแล้วแต่อันนี้คือหลังจากที่ว่าหมดภาระนี่ของรถไปแล้วนะคะอาจจะมี
0: ทำไมถึงอยากจะมีบ้านเป็นหลังๆมากกว่าการอยู่คอนโดมิเนียมอ
2: ยู่คอนโดมันเหมือนอยู่คนเดียวอะค่ะ อยู่บ้านมันอยู่เป็นได้เป็นครอบครัวค่
0: ะ
2: สามารถที่จะพาครอบครัวที่บ้านอะไรเงี้ยมาอยู่ได้เกิดเราแต่งงาน
0: ในอนาคตอาจจะ
2: ในอนาคต อยู่บ้านดีกว่าไหมม
0: ี
2: พื้นที
0: ่ค่ะแล้วการทำงานพาร์ทไทม์เพื่อที่จะเอารายได้มาช่วยผ่อนชำระค่ารถเรามีแผนที่จะปรับเปลี่ยนในอนาคตไหมคะถ้าผ่อนรถหมดแล้ว
2: ในอนาคตถ้าสมมติว่ารถหมดพาร์ทไทม์ตอนกลางคืนอาจจะไม่ได้ทำแต่ว่าเรายังมีงานหลักประจำอยู่ซึ่งในอนาคตอาจจะเติบโตขึ้นมาอาจจะเปลี่ยนจากตำแหน่งนี้เลื่อนตำแหน่งเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งเงินเดือนเราอาจจะเพิ่มขึ้น
0: ตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ยังไงบ้างคะสำหรับตัวคุณดาเองทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตการทำงานแล้วก็เรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆของเรา
2: ค่ะอย่างน้อยเราก็มีครบหมดแล้วอย่างนี้นะคะเราก็อุ่นใจอะค่ะว่าเอ้ยอีกหน่อยเราทำงานเราอยากได้อะไรเราก็หามาเพิ่มให้กับตัวเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังต้องมีความสุขดี
0: ค่ะ
2: มันก็ไม่ต้องดิ้นรนเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเหมือนจะเหนื่อยกับตัวเองเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วอย่างบ้านนี่ใช้เวลากี่ปีคะกว่า
2: บ้านนิดนึงค่ะอาจจะยาวเนาะเพราะว่ามัน
0: ผ่อนยาวเนาะ
2: ใช่ใช่ยาว
0: อย่างคุณดาเคยมีปัญหาว่าไม่สามารถผ่อนชำระหนี้บ้านหรือว่ารถได้ตามกำหนด

0: ันนี้นี่วางแผนไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าในการที่จะผ่อนชำระเนี่ยคืออย่างน้อยเราไม่อยากให้เราเสียเครดิตเนาะ
1: อ
0: ันนี้ตัดปัญหาด้วยการหักบัญชีธนาคารไปเลยค
1: ่
0: ะ
1: อัตโนมัติเลย
0: อัตโนมัติดีกว่าค่ะเงินในบัญชีเงินเดือนเข้าปุ๊บหักไปเลยจบไม่ต้องไปกังวลนะคะคือไม่เคยเสียเครดิตในเรื่องนี้ค่ะ
1: คือถึงแม้ว่าจะมีหนี้ทั้งบ้านทั้งรถแต่ก็ตรงเวลา
0: ตรงเวลาทุกงวด
1: นะคะไม่เคยที่จะมีปัญหาเลยเพราะว่าตั้งใจไว้อยู่แล้ว
0: ค่ะกลัวว่าวันนึงเขาจะมายึดรถเราใช่ไหม
1: นี่คือปัจจัยสำคัญค่ะแล้วสัดส่วนของเงินผ่อนบ้านกับผ่อนรถนี่ต่างกันไหมคะ
0: ใกล้เคียงค่ะ
1: ก็ถือว่าหนักเหมือนกัน
0: หนัก
1: แต่บ้านเนี่ยคือยาวกว่าเนื่องจากราคาสูงกว
0: ่
1: าก็ต้องใช้เวลาแล้วเดี๋ยวอนาคตก็ว่ากันว่าเราจะมีบ้านจริงๆหรือเปล่าตอนนี้อยู่คอนโดมิเนียมจะเล็กไปหน่อย
0: ใช่ค่ะ
1: อยากฝากอะไรไว้สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามอยู่แล้วบอกว่าถ้าตัวเขาเองเนี่ยอยากจะมีสินทรัพย์อะไรเป็นของตัวเองนะคะอย่างบ้านรถนะคะแต่ว่ากำลังทรัพย์เขาไม่พออย่างคุณดานเนี่ยวิธีหนึ่งที่ใช้ก็คือหารายได้เพิ่มแต่เรามีคำแนะนำอะไรของเขาหรือเปล่าว่าถ้าอยากมีเนี่ยต้องวางแผนยังไงก่อนและสุดท้ายตอนที่เราท้อใจอะไรที่เป็นกำลังหลักให้เรารู้สึกว่าเราต้องฮึดกลับมาสู้นะเพราะว่าเรายังมีภาระเหล่านี้รอเราอยู
0: ่ค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะคือการที่เราจะซื้อรถซื้อบ้านอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยคิดคำนวณ นิดนึงค่ะว่ารายได้ของเราอ่ะมันเท่าไหร
1: ่
0: มันต้องแบ่งเป็นส่วนๆนะคะว่าเราพอไหวที่จะผ่อนกับสิ่งนี้ไหมเหลือเท่าไหร่เก็บไหมยามที่เราแบบไม่สบายป่วยไข้อะไรอย่างนี้บางทีประกันสังคมอย่างเดียวมันก
1: ็ไม่พอเนาะ
0: ขานิดนึงอย่าไปท้อค่ะหมายถึงว่าทุกวันมันการดำเนินชีวิตมันดำเนินไปเรื่อยๆค่ะบางทีเราจับพัดจับมันอาจจะโชคดีอาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นตำแหน่งงานที่ดีขึ้นเงินเดือนเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาตรงนั้นแหละค่ะมาช่วยใช้จ่ายอะไรเรื่องพวกนี้ค่ะ
1: ค่ะปกติแล้วคุณดาได้ดูไหมคะว่าเวลาเราจะเติมน้ำมันปั๊มไหนมีโปรโมชั่นบัตรเครดิตหรือว่าบัตรสะสมแต้มอะไรพิเศษให้กับเราหรือเปล่าหรือว่าถ้าเราจะซื้อของอะไรเนี่ยเราดูไหมว่าบัตรประเภทไหนหรือว่าโปรโมชั่นไหนน่าจะเหมาะกับเราเพื่อที่จะได้โอกาสที่มากขึ้นในฐานะเป็นผู้หญิงก็จะคิดเรื่องเงินพอสมควร
0: ก็นิดนึงเราจะไปแบ่งจะไปเจียดกับเงินก้อนที่เรามีอยู่บางทีมันก็แบบว่านะมันก็ไม่พอ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเราก็อยากได้นะสิ่งนี้อะไรเงี้ยมันก็ต้องมี
1: รูป
0: บ้างรูปบัตรบ้างอะไรอย่างนี
1: ้แต่ว่าก็ผ่อนชำระ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลักๆวิธีการของคุณดาคือหารายได้เพิ่ม
0: ใช่
1: ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าจะเราไม่อยากลดรายจ่ายที่เราอยากจะได้อยากจะมีอยากจะกินอยากจะซื้อ
0: ใช่
1: เราก็เลยตัดสินใจเลือกอีกทางหนึ่งคือหารายได้เสริม
0: ใช่
1: มากกว่านะคะจริงๆแล้วชีวิตของแต่ละคนนะคะก็ไม่มีสูตรตายตัวนะคะว่าทำแบบไหนถึงจะดีนะคะหรือว่าทำแบบไหนถึงจะไม่ดีนะคะแต่คุณดาเองก็เลือกที่จะหารายได้เสริมนะคะเพื่อตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะที่ชอบที่จะใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีความสุขกับการช้อปปิ้งกับการใช้จ่ายกับการแต่งตัวหรือว่าอาหารการกินนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่มีสูตรสำเร็จอย่างที่บอกไว้แล้วแต่นะคะว่าเรานั้นจะถูกใจกับแบบไหนแล้วก็อย่าใช้ชีวิตให้ลำบากจนเกินไปคุณดาเองมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ยอมรับว่าแม้ว่าจะต้องเหนื่อยกับการทำงานมากขึ้นหน่อยแต่เธอบอกว่ารู้สึกคุ้มค่าค่ะเพราะว่าเธอก็ได้สินทรัพย์มาเป็นชิ้นๆทั้งรถยนต์เองบ้านเองนะคะหรือแม้แต่สิ่งของที่เธอซื้อแล้วก็จับจ่ายใช้สอยอยู่ในปัจจุบันด้วยไม่เกินตัวนะคะมีหนี้ได้ค่ะแต่เราต้องดูว่าหนี้แค่ไหนที่เราพอจ่ายไหวนะคะวันนี้ขอบคุณคุณดามากเลยที่มาแบ่งปันมุมมองให้ฟังนะคะทั้งเรื่องของรถยนต์เรื่องบ้านแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะจะมาแนะนำคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการมีหนี้สินนะคะรวมถึงเรื่องของการมีรถยนต์คันแรกด้วยค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: ก่อนที่จะตัดสินใจมีรถแต่ละคันนะคะควรจะคิดให้รอบคอบก่อนนะคะว่าเราเองเนี่ยมีกำลังทรัพย์เพียงพอที่จะรองรับกับค่าใช้จ่ายที่จะตามมาหรือเปล่าลองไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันค่ะ
3: ทุกครั้งที่เราจะตัดสินใจซื้อรถยนต์แต่ละคันนะครับก็เป็นเรื่องนึงที่ต้องคิดคำนึงเหมือนกันหลายครั้งเราอาจจะพบว่าการไปเดินงานรวมรถยนต์เช่นพวกมอเตอร์โชว์เนี่ยนะครับก็ทำให้เราเนี่ยเกิดการเปรียบเทียบได้ว่ารถแต่ละคันนั้นเป็นยังไงดังนั้นหลักในการคิดเบื้องต้นก็คือว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ารถยนต์มันเป็นไลฟ์สไตล์หมายความว่ารถ

ในแต่ละรูปแบบเช่นคุณอาจจะเลือกคลาสแรกๆออกมาคุณจะเอารถคันใหญ่หรือรถคันเล็กคุณจะเลือกเป็นรถ4ประตูรถ5ประตูหรือคุณจะเลือกเป็นรถกระบะมันขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ชีวิตของเรานะครับหลายคนพยายามซื้อรถ1คันเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกๆอย่างในชีวิตคุณก็จะได้รถนะฮะบางอย่างนะครับที่เช่นคุณบอกว่าครอบครัวใหญ่มีคนเยอะต้องมีที่นั่งเยอะๆแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ไม่ค่อยได้ออกต่างจังหวัดบ่อยๆคุณอาจจะต้องเลือกรถขนาดที่มีจำนวนที่นั่งเยอะเช่น7ที่นั่งไซส์ของรถที่มีการขนาดเล็กไม่เช่นนั้นแล้วเวลาคุณเข้าหาที่จอดในเมืองนะครับคุณก็จะหาที่จอดค่อนข้างจะลำบากอยู่พอสมควรนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราจึงจะเริ่มมาตั้งวิเคราะห์กันว่าแล้วเราจะเลือกนะฮะรถในแต่ละแบบอย่างไรโดยขั้นตอนที่1นะครับพอได้ไลฟ์สไตล์แล้วล่ะว่าเราจะเลือกรถแบบนี้มีลุยๆหน่อยมี4 wheel หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะต้องสำรวจค่าใช้จ่ายในการซื้อรถให้ละเอียดก่อนนะครับเพราะว่ารถมันมีคลาสที่หลากหลายมากเช่นรถกระบะ1รุ่นอาจจะมีคลาสที่คุณเลือกถึง16คลาส16ประเภทที่คุณเลือกออกมาเลยด้วยซ้ำไปนั้นคุณต้องเลือกก่อนนะครับว่าคุณต้องการออปชันอะไรบ้างเช่นเบสิกที่สุดที่คุณต้องการ ABS airbag ควรจะต้องมีแต่บางอย่างเช่นเบาะหนังคุณอาจจะต้องเลือกตามความจำเป็นว่าคุณชอบเบาะหนังหรือเปล่านะครับหรือการมีระบบเครื่องเสียงชั้นนำนะครับหรือการมีซันรูฟพวกนี้จะเป็นการเพิ่มราคาของรถที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นคุณควรจะเปรียบเทียบอย่างละเอียดเพื่อที่จะหาว่าออปชันไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการก่อนนะครับจากนั้นนะครับคุณก็ต้องมาดูต่อมาว่าถ้าสมมติคุณลองช้อยมาสัก 3-4 คันละนะครับว่าแบบนี้ 3-4 คัน 3-4 ยี่ห้อเนี้ยตรงกับความต้องการของคุณแล้วขั้นตอนที่2เราจะมาสำรวจค่าใช้จ่ายของการใช้รถยนต์กันขั้นตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ของคุณใช้น้ำมันประเภทอะไรได้บ้างใช้ได้ตั้งแต่ E10 E20 หรือ E85 หรือเปล่ารวมถึงการที่มันจะใช้พวกแก๊สธรรมชาติต่างๆได้หรือไม่เหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกก่อนว่ามันคือต้นทุนในการที่คุณจะต้องชำระไปทุกๆวันนะครับรวมถึงอัตราการสิ้นเปลืองก็คือกิโลเมตรต่อลิตรโดยส่วนมากรถที่มีขนาดใหญ่นะครับมักจะมีอัตราการสิ้นเปลืองที่สูงกว่ารถที่มีขนาดเล็กเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องเลือกเอานะครับว่าถ้าคุณจำเป็นต้องใช้รถขนาดใหญ่มีความสิ้นเปลืองมากนะครับแล้วออกต่างจังหวัดบ่อยๆคุณก็อาจจะต้องยอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้นยิ่งกว่านั้นนะครับพวกเบี้ยประกันต่างๆเช่นประกันภัยชั้น1ถ้าคุณซื้อรถเงินผ่อนคุณโดนบังคับอยู่แล้วนะครับว่าต้องซื้อประกันภัยชั้น1แต่ถ้าเกิดคุณซื้อเงินสดคุณก็อาจจะต้องเลือกไว้หน่อยนะครับอาจจะประกันภัยชั้น3หรือแบบที่มีซ่อมของคุณมั่งซ่อมของคู่กรณีบ้างนะครับพวกนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องจ่ายรายปีแล้วแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ถูกนะครับ 2-3 หมื่นบาทขึ้นอยู่กับคลาสของรถที่คุณเลือกนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ลองมาเริ่มต้นว่าอะล่ะถ้าลองได้รถหรือได้รถในใจแบบนี้แล้วเราควรจะวางแผนล่วงหน้าอย่างไรจริงๆแล้วก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถเนี่ยคุณควรจะวางแผนเรื่องเงินดาวน์ก่อนนะครับเพราะว่าในกระบวนการคำนวณทางด้านการเงินของรถยนต์เนี่ยมันเป็นการคำนวณที่เราเรียกว่าเป็นการคำนวณแบบไฟแนนซ์หรือเส้นตรงคือเขาจะเอาตัวเงินต้นนะครับสมมติว่ารถราคา700,000บาทนะครับถ้าคุณมีดาวสัก 200,000 แล้วเงินต้นของคุณคือประมาณ 500,000 บาทที่คุณจะไปกู้ไฟแนนซ์เนี่ยนะครับเขาจะเอาดอกเบี้ยที่คิดเนี่ยคูณกับเงิน 500,000 บาทเลยนะครับเมื่อคูณแล้วจะได้เป็นดอกเบี้ยต่อปีออกมาก็ต้องมาเลือกกันอีกว่าแล้วคุณจะผ่อนกี่ปีถ้าคุณตัดสินใจผ่อน5ปีเขาจะคูณ5ให้และถ้าคุณตัดสินใจผ่อน7ปีเขาจะคูณ7ให้แปลว่าดอกเบี้ยก็จะมากขึ้นตามที่จำนวนปีที่คุณผ่อนด้วยดังนั้นคุณต้องตัดสินใจก่อนนะครับว่าเราควรจะกู้ให้น้อยหน่อยนะครับโดยเก็บเงินดาวน์ให้เยอะๆด้วยนะครับในขั้นตอนที่4นะครับเมื่อคุณตัดสินใจแล้วล่ะว่าเราเลือกไฟแนนซ์นะครับเลือกดอกเบี้ยที่คุณต้องการได้เลือกจำนวนเงินผ่อนและเลือกระยะเวลาที่คุณจะผ่อนแล้วคุณก็จะต้องมาพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้รถด้วยนะครับเพราะว่ารถยนต์เนี่ยมันเป็นเรียกว่าสังหาริมทรัพย์ที่มันเคลื่อนที่ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับมันอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตคุณก็จริงแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของราคาขายต่อนะครับในช่วงหลังว่าถ้าเกิดวันนึงคุณจะเปลี่ยนรถเพราะรถเนี่ยหลายครั้งเรามักจะเปลี่ยนทุกๆ5ปีหรือทุกๆ7ปีก็แล้วแต่เนี่ยราคาขายต่อจะมีผลต่อการตัดสินใจดังนั้นราคาขายต่อระยะทางที่คุณขับนะครับกิโลเมตรที่คุณขับไปก็จะเป็นอีกส่วนนึงเหมือนกันที่มีความสำคัญว่าทำให้คนที่จะซื้อมือสองเนี่ยตัดสินใจด้วยแต่เวลาที่คุณจะใช้รถนะครับลองพิจารณาเยอะๆว่าบางครั้งเราไปใกล้ๆนะครับเราอาจจะเลือกใช้ขนส่งสาธารณะดีหรือไม่แล้วหลายครั้งนะครับผมก็มักจะพบว่าบางคนพอนั่งเช็คลิสต์1 2 3 4 5แล้วตัดสินใจเลือกที่จะใช้รถสาธารณะมากกว่าจะซื้อรถยนต์ก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้น

0: จะเลือกซื้อรถยนต์แต่ละครั้งลองตัดสินใจดีๆนะครับเพราะมันก็เป็นการผ่อนชำระอย่างน้อยก็5ปีถึง7ปีเช่นเดียวกันครับ
1: เห็นไหมคะคุณผู้ชมว่ารถยนต์นั้นทำให้เงินในกระเป๋าเราลดนะคะตั้งแต่เริ่มสตาร์ทแล้วแต่ว่าถ้าเราเตรียมพร้อมให้ดีค่าใช้จ่ายที่ตามมาก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้นะคะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนหรือว่าคลิกเข้าไปที่ www.zet.or.th/education ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิตี้ผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: อนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: สิบแปดสิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้พบการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสมองด้วยการบริหารสมองทำได้ง่ายและใช้เวลาไม่นานซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยเพิ่มทักษะทางกายและทางสมองให้กับเด็กและยังเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู
1: ้การฝึกอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ชื่อว่าการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงนะคะก็มีที่มาเกิดจากว่าจริงๆแล้วเรามีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยของเราเองนะคะแล้วเราก็พบว่าการบริหารในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะสมองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งคุณครูที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งหลายนะคะหัวข้อในเรื่องของการพัฒนาเด็กรวมทั้งเรื่องของสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสแล้วเด็กเนี่ยเรื่องของดนตรีเนี่ยเขาสนุกมากเพราะฉะนั้นจากความต้องการของตลาดนะคะจากความต้องการของผู้รับบริการทั้งหลายรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองก็เลยไปที่มาของการจัดบริการวิชาการในเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะ
0: งานวิจัยและบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงเพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจโดยมีคุณสุขพัชราซิมเจริญศึกษานิเทศเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2เป็นวิทยากรในการอบรม
2: การบริหารสมองก็คือการกระตุ้นสมองทุกส่วนโดยเฉพาะสมองส่วนใหญ่ๆก็จะมี4ส่วนก็คือสมองส่วนหน้าส่วนข้างส่วนหลังและส่วนบนนะคะให้มันทำงานไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะในเรื่องของสมองทั้ง2ซีกซึ่งแตกต่างจากการเราบริหารร่างกายเราบริหารร่างกายเพื่อว่าทำให้กล้ามเนื้อฟิตเฟิร์มแต่สมองนั้นบริหารด้วยวิธีการสั่งการของสมองให้ร่างกายทำงานการอบรมวันนี้นะคะเราเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นจะต้องมีองค์ความรู้เรื่องของการทำงานของสมองหน้าที่ของสมองแล้วสมองส่งผลดีอย่างไรกับวิธีการคิดของคนแล้วถ้าสมมติไม่ได้รับการพัฒนาจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วสมองกับเพลงมันควบคู่กันไปได้อย่างไรแล้วเพลงส่งผลอย่างไรกับสมองเพลงประเภทใดบ้างที่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านสมองนั่นก็คือกระตุ้นสมองให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นคุณครูจะต้องเลือกเพลงเป็นประเภทของเพลงเป็นห้องจังหวะของเพลงเป็นก็จะมีการฝึกฟังเพลงนับห้องจังหวะแล้วก็การใช้เพลงประกอบท่าทางการเคลื่อนไหวในสมองของเราเนี่ยมันจะเป็นเครือข่ายแน่นมากอันนี้มันแค่1เซลล์นะคะดู1เซลล์1เซลล์มันก็จะมีเดนไดท์ตัวรับข้อมูลตัวนี้มีหน้าที่อาจารย์ฟังข้อมูลรับเข้าไปรับแล้วมันก็มาส่งต่อที่ข้อต่อในข้อต่อนี้นะคะบอดี้เซลล์เนี่ยมันก็จะมีการทำปฏิกิริยาทางเคมีอีกแล้วก็มีขั้วบวกขั้วลบในร่างกายเราเซลล์เรามีจำนวนขั้วบวกขั้วลบนั่นคือกระแสไฟฟ้านะคะจากนั้นมันทำปฏิกิริยากันแล้วก็มาทางหางก็คือแอ็กซอนแล้วไปเกาะหัวเดนไดท์อีกตัวหนึ่งดังนั้นหางของ1ตัวมาเกาะอีก1ตัวก็เป็นเครือข่ายโยงกันไปเรื่อยๆตัวนี้เห็นไหมคะสีแดงสำคัญมากถ้าสมมติว่าคุณไม่กระตุ้นให้คลื่นไฟฟ้าภายในปล้องของเซลล์1เซลล์ไม่ทำงานหรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้สมองเราใช้สมองไม่กดสมดุลการแตกตัวของเซลล์เนี่ยไม่มีหรือยิ่งไม่ใช้มันก็จะตายในเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงอายุแค่14หรือ16เซลล์จะเจริญเติบโตเป็น100ล้านล้านเซลล์หลังจากนั้นมันจะตายถ้าเราไม่ดูแลเราก็จะเดินไปถึงอัลไซเมอร์ทุกคนมีสิทธิ์ตัวดิฉันเองตอนนี้ก็ยังแบบมันทำไมไม่คิดไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนทำงาน3อย่างได้เลยสำนักพิมพ์ก็จะเอาไอ้สำนักนี้ก็จะเอาไอ้นี่ก็ต้องทำสามารถทำ3อย่างได้แต่พอมาอายุมากขึ้นเช้ามาจะทำอะไรนะคือมันตื้อเพราะจำนวนเซลล์ตัวนี้มันตายลงแต่เราพยายามจะไม่ให้มันตายก็ต้องขยันคิดแล้วมีอุปกรณ์ช่วยตอนนี้มือถือก็มีอะไรก็มีคุณต้องจดลำดับขั้นตอนก่อนว่า1 2 3จะทำอะไรนะแล้วทบทวนฝึกเมื่อวานนี้ตอนเช้ากินข้าวกับอะไรนึกดิกลางวันกินอะไร
3: เย็นกินอะไรกับใครที่ไหนสมองของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันจำได้แค่อย่างเต็มที่เลยคนที่หัวดีนะ20วันหลังจากนั้นก็ไม่จำแล้วมันก็จะลืมเพราะว่าสมองส่วนหนึ่งเขาจะไม่เก็บข้อมูลมาล้นหัวหรอกมันก็จะอะไรไม่ใช้ก็ถูกตัดทอนไปแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณทำซ้ำๆแบบเดิมๆเดิมๆเดิมๆรูปแบบของเซลล์สมองที่บอกไงคะมันเป็นรูปแบบเดียวรูปแบบเดียวถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนกิจกรรมเซลล์สมองของคุณก็เปลี่ยนเชฟใหม่สร้างเซลล์ใหม่เห็นไหมคะว่ามันโยกไปใหม่กิ่งก้านสาขาแตกใหม่ถ้าคุณไม่ฝึกมันก็ตายกิ่งเดิมก็ตายก็ไม่งอกนั้นถ้าอยากจะให้งอกไม่ตายก็ต้องขยันเคยเล่นเกมฝนตกฟ้าร้องแล้วใช่ไหมเคยแล้วใช่ไหมคะยังเหรออ่ะทุกคนเอามือว่างๆลองดูเช็คตัวบอดี้เซลล์ว่าบอดี้เซลล์ของคุณเนี่ยประจุไฟฟ้าของคุณเนี่ยมันบวกลบได้ดีไหมถ้าบวกลบดีแสดงว่าการสั่งการของสมองไปที่แขนขาเร็วเช็คง่ายๆมากเลยถ้าสมมุติว่าของคุณมีประสิทธิภาพดีมันจะต้องสั่งการได้ดีปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บทันทีอะถ้าบอดี้เซลล์ของคุณเกิดสนิมไม่เคาะนะหรือบางคนเน่าตายไปแล้วเนี่ยมันก็จะช้าใหญ่อะฝนตกตบมือค่ะฝนตกแรงมากอ่ะลมพัดลมพัดพายุมาพายุมาฟ้าร้องกระทึบเท้าฟ้าร้องฟ้าผ่ายกมือขวาและยืนขึ้นแล้วบอกว่าเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยง3ครั้งฟ้าผ่าเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงอ่ะนั่งลงจำได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้ห้ามผิดนะเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้งเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้งฝนตกฟ้าร้องใครยืนขึ้นใครไม่ทำก็ผิดเพื่อนทำก็ผิดไก่ไม่ทำก็ผิดถือว่าผิดหนึ่งนะเอาไงลมพัดลมพัดอร่อยอายุอยู่ไปยุมาฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกลมพัดพายุมาฟ้าร้องลมพัดฝนตกฟ้าผ่าฟ้าร้องลมพัดฝนตกพายุมาฟ้าผ่า

ใครไม่ผิดเลยยกมือเห็นไหมคะมันเป็นคำตอบว่าไอ้ไส้กรอกสีแดงอ่ะของอาจารย์อ่ะประจุไฟฟ้ามันเกิดสนิมถ้าใครเกิน5ครั้งเนี่ยมันเน่ามันไม่ยอมสั่งการว่าเฮ้ยฉันจำหนึ่งการทดสอบนี้มันเป็นการทดสอบอะไรไหมคะหนึ่งการจำคุณจำได้สมองต้องสั่งอวัยวะส่วนนั้นถูกไหมอวัยวะส่วนนั้นคืออะไรแขนขามือยืนเห็นไหมคะคุณจำไม่ได้มันก็เลยสั่งไม่ได้มันไม่เกิดความคล่องอีกแบบทดสอบหนึ่งเรื่องของขนาดเมื่อกี้เรื่องของการจำแค่การจำเฉยๆนะอันนี้เรื่องขนาดทิศทางขนาดทิศทางส่งผลต่อประสิทธิภาพของเด็กในเรื่องของการเขียนที่อาจารย์ให้เขียนวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทำไม่ได้นะหรือผู้ใหญ่ที่เป็นอัลไซเมอร์ที่ทางไม่ได้ออกจากบ้านแล้วกลับบ้านได้ไหมไม่ได้เข้าห้องน้ำไปแล้วออกไม่ได้ก็ยืนวนอยู่ในห้องน้ำนะครับเรื่องทิศทางเป็นเรื่องที่สำคัญอ่ะเล็กใหญ่กว้างแคบเล็กใหญ่กว้างแคบจำได้ไหมเล็กใหญ่กว้างแคบแคบกว้างใหญ่เล็กกว้างแคบใหญ่กว้างเล็กแคบลองใหม่นี่ยังเบสิกอยู่นะยังไม่แอดวานซ์เอาใหม่ท่านี้ต้องได้ก่อนแคบกว้างเล็กใหญ่แคบใหญ่กว้างกว้างเล็กแคบใหญ่กว้างแคบใหญ่เล็กอีกแค่สี่อันนะอ้าวคราวนี้บลาบอกว่ายายเล็กแคบกว่าอ๋อยังไม่แอดวานเพิ่งสเต็ปที่สองเริ่มสร้างเชฟใหม่เซลล์ตัวใหม่กระตุ้นเซลล์ตัวใหม่ที่ยังไม่เคยให้สมองมันสั่งการนะเวลาเราฝึกเด็กเราต้องค่อยๆใส่ให้มันสร้างใหม่สร้างใหม่พอคล่องแล้วก็เริ่มใหม่ตรงกันข้ามทำตรงกันข้ามนะคะบอกเล็กต้องทำใหญ่บอกใหญ่ต้องทำเล็กแคบ หายใจสุดฤทธิ์กว้างกว้างกว้างแคบเล็กใหญ่แคบกว้างแคบใหญ่กว้างนึกเห็นไหมคะมันต้องนึกก่อนคราวนี้แอดวานซ์ขึ้นขากับมือพร้อมกันตายแล้วฉันจะทำยังไงดีอันนี้เอาแบบธรรมดาปกติก็คือยังไม่พิเศษใช่ไหมเอาขนาดปกติเล็กใหญ่กว้างแคบส้นเท้าปลายเท้าโอเคใหญ่เล็กอย่างนี้คืออะไรกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบเอาขาอย่างเดียวใหญ่เล็กกว้างแคบมันเป็นทักษะนะคะมันไม่มีในหนังสือจะต้องจำแล้วก็เอากลับไปใช้เด็กเขาบอกว่าอะไรไหมคะเด็กฉลาดเวลาช่วงอนุบาลกับประถมนะคะให้กระโดดกระโดดเพราะอะไรสังเกตเด็กประถมชอบกระโดดยางกระโดด

ทุกอย่างเพราะว่าตัวข้อต่อเขาเรียกว่าการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนที่ข้อต่อไปกระโดดซ้ำๆๆจะทำให้ข้อต่อเกิดการกระตุ้นแล้วโกรทฮอร์โมนก็จะมาออกมาถูกไหมคะข้างหลังเวลาเด็กกระโดดหนึ่งทีการทำงานของกระดูกมันก็จะไปสั่งที่สมองแกนสมองนะก็จะทำให้เด็กโตขึ้น

องแล้วแอดวานแล้วระดับเราเนี่ยอย่างนี้ไม่เล่นเอามือกับขาพร้อมกันนี่ให้แค่นั่งนะยืนคุณยังต้องประคองสรีระของคุณอีกนี่นั่งนะมันง่ายกว่านะเดี๋ยวจะแอดวานมากกว่านี้อีกนะเอาแค่เอาแบบพิเศษแต่ไม่ VIP ถ้า VIP จะต้องสลับทั้งแขนทั้งขา opposite เอาแบบพิเศษเฉยๆยังไม่ไอ VIP กว้างตั้งสติสมาธิแล้วจะรู้ว่ามันเหนื่อยมากสั่งสมองตัวเองมันทำไมไม่ไปแคบใหญ่เล็กกว้างใหญ่เห็นไหมทั้งใหญ่ทั้งกว้าง ทั้งใหญ่ทั้งกว้างแคบไอ้แคบกับเล็กเนี่ยสติดูสติกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบกว้างเป็นไงคะมันพอให้คำตอบกับตัวเองได้ไหมเราทำไมร่างกายเราทำไมดื้อจังไม่ไปไม่สั่งแล้วเด็กจะสนุกมากเลยค่ะให้ทำเป็นรูปแบบให้เขาดีไซน์รูปแบบเองอะไรเองนะทำเป็นวงกลมพร้อมกันเป็นแถวเห็นไหมตั้งหลายรูปแบบเอาอันนี้ไปเล่นแล้วก็ได้หลายรูปแบบแล้วก็ฝึกให้เด็กครีเอทีฟเองฝึกให้เด็กคิดเยอะๆเพราะการคิดเป็นกระบวนการมีเนื้อหาไหมเนี่ยเนื้อหาก็คือสมองแต่เอากระบวนการเข้ามาใส่ถ้าอาจารย์จะเอากระบวนการทางกอไก่ขอไข่บวก1บวก2โอ้เล่นได้เยอะเลยเอาเนื้อหามาใส่แล้วเอากระบวนการคิดเข้าไปนะฟังเพลงแล้วก็ใช้ท่าที่ฝึกกว้างใหญ่เล็กให้ตรงตามจังหวะทั้งมือทั้งขาโอเคมันจะเป็นจังหวะเติบ

0: ็นไงเห็นไหมแค่หนึ่งทักษะมันต่อไปได้อีกเยอะมากนะคะเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาจะดึงเพลงมาใช้แต่ละอย่างเนี่ยอาจารย์ต้องแม่นจังหวะสมองเองกับเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในเพลงจะมีคลื่นของเพลงแต่ละจังหวะจะมีคลื่นที่แตกต่างกันดังนั้นคลื่นที่ไปกระทบสมองจะทำให้สมองเกิดการเรียงตัวแตกตัวแล้วก็จัดระเบียบระบบให้เป็นรูปแบบมากขึ้น
1: เหตุผลที่มาอบรมในวันนี้นะคะคืออยากได้ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรนะคะนำไปพัฒนาเด็กที่เป็นรับผิดชอบอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะให้มี

0: ฒนาการทางสมองที่ดีค่ะ
1: สมองของคนเรามี2ซีกนะคะ2ซีกก็คือซีกซ้ายกับซีกขวาทีนี้ในซีกซ้ายก็จะมีบริบทในการทำงานที่แตกต่างจากซีกขวาซีกซ้ายเนี่ยจะเป็นสมองส่วนในเรื่องของการจำนะคะการคิดวิเคราะห์การวางแผนการรวบรวมระบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นพวกตรรกะนะคะพวกตรรกะหลายคนก็พูดว่าใช้สมองซีกซ้ายมากไปหรือเปล่าเป็นพวกลอจิกมากเกินไปอารมณ์ความรู้สึกไม่มีเลยนั่นคืออารมณ์ความรู้สึกจะอยู่ซีกขวาพวกซีกขวาก็จะเป็นพวกเอนเตอร์เทนร้องรำทำเพลงครีเอทีฟเรื่องของมายจิตใจจิตใจก็จะมาก่อนเหตุผลกลุ่มพวกซีกขวานี้จะเป็นพวกที่เป็นศิลปินที่ใช้ส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ความรู้สึกถึงจะทำงานได้หรือการแสดงการร้องจะต้องมีอารมณ์นำหน้าแต่นักวิชาการจะต้องมีหลักการและเหตุผลนำหน้าถูกไหมคะนั่นก็คือใช้สมองที่แตกต่างกันการบริหารสมองนั้นจึงมีประโยชน์ว่าทำให้คนเรานั้นมีหลักวิธีการคิดที่เป็นทั้งซีกซ้ายและซีกขวามันจึงมีประโยชน์ในเรื่องของการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของคนเราตอนนี้เราก็ต้องการเชื่อมโยงสมองในแต่ละส่วนในแต่ละส่วนแล้วก็แต่ละเส้นให้เป็นเครือข่ายใหม่เห็นไหมคะให้เกิดไซแนปใหม่ไซแนปใหม่ที่เป็นตัวกลมๆกลมๆเห็นไหมตัวใหญ่ๆแล้วก็มีเส้นเล็กๆเราต้องการที่จะทำตัวนี้ให้มันแข็งแรงแล้วมาเกี่ยวกันให้เกิดตัวใหม่ตัวนี้ให้ได้นะอาจารย์ก็ต้องทำกิจกรรมตัวใหม่ๆได้ท่านี้แล้วเอาเพลงมาผสมเอาอะไรมาผสมนะคะมันก็จะง่ายขึ้นอันนี้เป็นภาพจริงนะคะให้ดูของจริงเลยพอภาพวาดแล้วอาจารย์ก็บอกโอ้โหไม่เห็นน่ากลัวมันเหมือนภาพวาดเนี่ยของจริงเห็นไหมคะเขาผ่ากะโหลกเห็นไหมคะว่าสมองของอาจารย์เนี่ยเหมือนเต้าหู้แหละมีแต่ไขมันกับเส้นเลือดดำๆเห็นไหมคะสมองจะมี2ซีกเราพยายามที่จะพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาแล้วสมองอันนี้เห็นไหมคะสมองน้อยสมองน้อยนี้ทำหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวการเดินการนั่งการนอนการเคลื่อนไหวหมดนักกีฬาที่เก่งๆสมองน้อยไม่ว่าระดับทีมชาติระดับโลกนักฟุตบอลระดับโลกดังๆนักบาสนักกีฬาทุกประเภทสมองส่วนนี้ทำงานดีกว่าคนปกติเราทำไมไม่เก่งเท่าเขาก็เพราะว่าเราไม่ได้ถูกพัฒนาส่วนนี้แล้วเด็กเล็กๆไม่ฝึกวิ่งฝึกเดินฝึกกระโดดตรงนี้ก็ไม่เจริญเติบโตไม่แข็งแรงดูเส้นเลือดใหญ่เห็นไหมคะตรงนี้เรียกว่าแทบจะเรียกว่าเป็นสมองในการสั่งการอันนี้เขาเรียกคอปัสคอลัสซัมเป็นกล้ามเนื้อที่มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงมากๆเราบริหารสมองทั้งสองซีกก็คือซีกซ้ายซีกขวาโดยผ่านการสั่งการเห็นไหมคะเส้นเลือดฝอยมันออกแตกมาเนี่ยแตกด้านข้างเราต้องการให้สมองกล้ามเนื้อส่วนนี้แข็งแรงจึงต้องบริหารสมองทั้งสองส่วนโดยผ่านกล้ามเนื้อส่วนนี้ถ้ากล้ามเนื้อส่วนนี้อ่อนแรงการคิดของคุณก็ไปซ้ายๆขวาๆนะคะมันไม่สมดุลกันเวลาสอนเด็กเนี่ยอาจารย์ต้องแบ่งสมองทั้งสองข้างออกมาให้สมดุลกันเวลาอาจารย์จะออกแบบกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมอาจารย์คิดถึงสมองรูปสมองไว้เลยค่ะว่าข้างหน้ามันเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์ถ้าคำถามเรื่องจำมันก็จะใช้สมองตรงนี้และอีก3ส่วนทำไมไม่ใช้เห็นไหมคะใน1ชั่วโมงเด็กเสียไปเลยสอนสมองด้านเดียวแล้วตลอดเวลาเราสอนแต่เรื่องจำจำจำตรงอื่นคิดวิเคราะห์เด็กไทยถึงไม่เป็นไงวิเคราะห์วิจารวางแผนนะคะวางแผนเด็กไม่เคยฝึกถูกวางแผนคิดเรื่องของการวางแผนการจัดการบริหารจัดการข้างหน้าหมดเลยแล้วข้างหน้าเป็นตำแหน่งที่สมองที่ก้อนใหญ่ที่สุดในบรรดาสมองทั้ง4ส่วน แล้วไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยอาจารย์ใช้แต่สมองด้านข้างจำจ้องสอนต้องจำข้อมูลให้ได้เมื่อกี้มีข้อมูลเก่าเสริมข้อมูลใหม่ไปแล้วก็วิเคราะห์ไหมคะมันอยู่ข้างกันมันต้องใช้คู่กันจินตนาการเรื่องภาพอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะเรื่องภาพเห็นภาพแล้วอาจารย์ให้ดูภาพเด็กจำเป็นภาพแทนที่จะจำเนื้อหาอย่างเดียวจำเป็นภาพได้ทั้งจำภาพจำข้อมูลและวิเคราะห์ออกมาทิศทางสร้างสรรค์มันก็ใช้ได้ครบถ้าต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้ต้องกระตุ้นสมองส่วนไหนคะการจำการจำการจำนะสมองซีกซ้ายซีกขวาซ้ายนะแต่ในส่วนของการจำซึ่งมันเป็นทั้งสองข้างคืออยู่ด้านข้างขมับเราเนี่ยซีกซ้ายก็มีซีกขวาก็มีแต่ด้านซ้ายจะเป็นเรื่องของการจำมากกว่าขวานะคะถ้าอยากจะให้เด็กวิเคราะห์วางแผนจัดการใช้สมองส่วนไหนส่วนหน้านะครีเอทีฟซีกขวาอยู่แล้วแต่ตำแหน่งอยู่ตรงไหนข้างหลังข้างบนหลังบนพยายามใช้ให้ครบ1กิจกรรมจุดอ่อนของสมองทั้ง2ซีกเนี่ยไอ้ซีกซ้ายกับซีกขวาจุดอ่อนของมันก็คือซีกซ้ายเนี่ยมันชอบไปครอบนำซีกขวาความคิดสร้างสรรค์มันเลยเกิดยากสังเกตดูสิคนไทยชอบก๊อปปี้เพราะขี้เกียจคิดเพราะคิดสร้างสรรค์มันเป็นคิดใหม่ออกมาเนาะคิดใหม่ออกมาแล้วต้องไม่ซ้ำใครแล้วก็ถูกใจกับทุกคนผลิตภัณฑ์นั้นถึงจะขายได้นะมันต้องคิดแต่เวลาก๊อปมันก็คือจำมามันเป็นซิกซ้ายจำเข้ามาแล้วก็เอามาก๊อปเลยง่ายนะนั้นต้องฝึกใช้ขวาและซ้ายขวาและซ้ายเพลงมีส่วนที่กระตุ้นสมองส่วนใดบ้างนะคะมันจะกระตุ้นสมองทั้งสองส่วนเลยทั้งซีกซ้ายและซีกขวานะทั้งซีกซ้ายและซีกขวาโดยผ่านการฟังอันที่หนึ่งผ่านการฟังการฟังที่ด้วยวิธีการวิเคราะห์อารมณ์อารมณ์ก็เป็นซีกขวาวิเคราะห์ก็เป็นซีกซ้ายนะคะตำแหน่งของสมองการจำเนื้อเพลงสมองคือการจำเลือกเพลงเลือกเพลงที่มีเนื้อหาให้ตรงตามวัยเด็กนะแล้วการกระตุ้นด้วยคลื่นด้วยคลื่นคลื่นที่เข้าไปในสมองของเด็กนั้นมีหลายคลื่นเหมือนตอนนี้ที่เขาบอกว่าสวยด้วยมือแพทย์สังเกตเขาใช้คลื่นแสงมันมีลำแสงความถี่ของมันเสียงก็เหมือนกันก็จะมีความถี่ของเสียงนั้นไม่เท่ากันไม่เท่ากันเสียงที่มีเพลงเบสอัดตบตบตบเข้ามาแรงๆน่ะเวลามันเป็นคลื่นสะท้อนเหมือนกับอาจารย์ลองโยนหินลงไปในน้ำก้อนใหญ่กระจายเยอะไหมเยอะก้อนเล็กกระจายน้อยไหมคลื่นเหมือนกันค่ะถ้าตบปบปบมากๆเนี่ยมันก็อัดขึ้นอัดเข้าไปแต่เป็นคลื่นที่มีความถี่ความถี่แต่คลื่นที่ดีเราต้องการคลื่นกว้างระบบสมองที่จะรับคลื่นนะคะคลื่นแต่ละคลื่นมันจะมี3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตัวอะมิกดาลาตัวนี้เป็นตัวเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต้องได้ตัวนี้ก่อนจึงต้องเลือกเพลงไงถ้าสมมุติอาจารย์เอาเพลงโมซาร์ทของโมซาร์ทนะคะบอกเลยว่าโมซาร์ทเนี่ยเขาใช้ดนตรีหลายชิ้นถูกไหมมีไวทยากรไอ้เป่าสีดีดเครื่องเคาะเยอะมากดังนั้นคลื่นของเขาเนี่ยมันมีรูปแบบมีเชฟมันจึงส่งผลดีต่อสมองถ้าเด็กฟังบ่อยๆมันจะส่งผลดี ในเด็กเล็กเนี่ยเปิดดีมากเลยอาจารย์ลองอ่าน

บาลนะนะลองไปหาซื้อชุดของโมซาร์ทมาของบีโธเฟนก็ได้เปิดแล้วเด็กจะหลับหนึ่งเด็กฟังไม่รู้เรื่องเพราะคลื่นมันไปปรับคลื่นสมองของเด็กนะจะหลับไม่มาก่อกวนเราอันที่สองเปิดเพลงบรรเลงในช่วงที่เด็กทำกิจกรรมอาจารย์เคยเปิดเพลงกันบ้างไหมคะระบายสีควรจะเปิดเด็กก็จะสงบแล้วก็จะไม่คุยเพลงจะส่งผลอย่างดีมากเลยค่ะอาจารย์ทดลองดูทดลองสักอาทิตย์สองอาทิตย์เดือนหนึ่งแล้วจะเห็นผลเลยว่าเอ๊ะเด็กทำไมสงบเปิดเพลงนะเพลงยังไม่ต้องมีเนื้อร้องนะคะไม่ต้องมีเนื้อร้องตอนทำกิจกรรมไม่มีเนื้อร้องเพราะเด็กจะร้องตามเด็กโตก็ได้ค่ะอาจารย์สังเกตเวลาอาจารย์เดินห้างมีเพลงที่เป็นเนื้อร้องไหมไม่มีเขาหลอกให้อาจารย์แบบซื้อของอ่ะมันเปิดเพลงแล้วอารมณ์ดีจ่ายเงินอย่างเดียวเนาะจ่ายเงินอย่างเดียวเพราะอารมณ์ดีอ่ะเด็กเล็กเด็กโตได้หมดเลยค่ะจะเปิดเพลงโมซาร์ทให้ฟังนะคะ

เห็นไหมคะว่าลาของโมซาร์ทอ่ะมันจะมีกลุ่มนักดนตรีเป็นกลุ่มจะหนักจะขึ้นจะเบาจะลงนะคะมันจึงส่งผลที่บอกว่าเครื่องเสียงมันเยอะเวลาขึ้นมันก็เยอะเวลามันมีมาเป็นละลอกละลอกมันเป็นชุดของมันอ่ะโมซาร์ทจะเป็นชุดดนตรีที่มีรูปแบบเป็นชุดเป็นห้วงลงมานะคะจึงเป็นในแนวเรื่องของการกระตุ้นเซลล์สมองการพัฒนาสมองจังหวะดนตรีที่เลือกถ้าอยากจะให้กระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจก็คือ1นาทีนะคะควรจะมีจังหวะ6ถึง80ครั้งนับยังไงเคยนับไหมคะถ้าสมมุติว่าเป็นพวกที่ออกรายการวิทยุทีวีเวลาเข้าไปเนี่ยมันจะมีคลื่นให้ดูมันจะเขาเรียกว่าบีทมันจะบอกเลยเพลงนี้กี่บีทแต่ท่านไม่มีตัวนี้ท่านทำด้วยวิธีการจับตั้งนาฬิกา1นาทีแล้วก็นับห้องจังหวะอ่ะเดี๋ยวจะเปิดเพลงแล้วลองนับนะคะนับห้องจังหวะเพลงช้า

0: อ่ะเท่าไหร่คะ60 4โอ้โห40มันไม่ได้39เท่าไหร่49เท่าไหร่คะ60อยู่ในช่วง60นะคะอยู่ในช่วงเนี้ยคือถ้าสมมุติเรานับเกินนับนั่นขาดตกไม่เท่าไหร่ถ้าต่ำกว่านี้แสดงว่าไม่ใช่ละนับห้องจังหวะไม่ใช่แล้วนะคะเห็นไหมคะ60ถึง80ครั้งเรื่องของการเต้นของหัวใจทำให้เกิดการหลั่งของเอนโดฟินดีขึ้นเอนโดฟินคือสารอะไรความสุขจังหวะห้องเพลงมันทำให้ไปกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจไม่รุนแรงนะคะมันเป็นเพลงช้าๆค่อยๆไปเรื่อยๆกระตุ้นการเรียนรู้จะมีคลื่นอัลฟาคลื่นยาวเพลงสั้นจะเป็นเพลงช้าคลื่นจะยาวคลื่นยาวจะเป็นคลื่นที่จะไม่รบกวนสมองเรื่องของสมาธิถ้าเพลงสั้นมันไปกระตุ้นทำให้เรา alert มากกว่าจะทำให้คลื่นความถี่สูงเกิดการตื่นตัวสนุกสนานถ้าเด็กซึมๆเมื่อไหร่เอาเพลงมันขึ้นเลย เพื่อต้องการกระตุ้นให้เด็กตื่นตัวพร้อมที่จะทำกิจกรรมนะคะการบริหารสมองด้วยเสียงเพลงนั้นมีงานวิจัยของต่างประเทศอยู่แล้วเราเรียกว่าโมซาร์ทเอฟเฟกต์ก็คือเขาเอาเพลงของโมซาร์ทเนี่ยในต่างประเทศเอามาทดลองใช้กับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเป็นโรคลมชักผู้ป่วยที่เป็นออทิสติกผู้ป่วยที่มีเรื่องของการจำก็คือเป็นโรคภาวะสมองเสื่อมเอามาทดลองใช้พอทดลองใช้ไประยะหนึ่งก็คือประมาณ3เดือน5เดือนแล้วการจำของคนไข้ดีขึ้นมันก็เกิดการแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็นำมาใช้ในประเทศไทยในประเทศไทยเองก็จะมีนักวิชาการหลายท่านที่นำเพลงคลาสสิกเอามาใช้แต่ตัวดิฉันเองผสมผสานกันระหว่างเพลงคลาสสิกเพลงไทยเพลงกล่อมเด็กหรือจะเป็นเพลงบทสวดเอามาใช้ผสมผสานกันในการฟื้นฟูผู้ป่วยอัลไซเมอร์ออทิสติกเด็กสมาธิสั้นนะคะจะทำให้พวกนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยการเราทดสอบว่าเพลงโมซาร์ทบางเพลงจะทำให้เด็กเนี่ยมีสมาธิที่ยาวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เขาใช้เพลงไทยโดยการร้องเพลงที่เขาเคยร้องมาก่อนนะคะแล้วก็ร้องตามไปเรื่อยๆจากการที่ไม่เคยจำเลยก็จะทำให้การจำนั้นยาวมากขึ้นก็จะส่งผลดีกับเขาและอีกตัวหนึ่งผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะมีอารมณ์ที่สวิงเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็นิ่งเพลงก็จะทำให้เขาสงบเยือกเย็นมากขึ้นควบคุมตัวเองได้มากขึ้น
1: เหตุผลที่ได้เข้ามาร่วมอบรมครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากได้รับคำสั่งแล้วว่าเดือนตุลาจะต้องไปทำงานกับจิตเวชเด็กนะครับซึ่งต้องดูแลเด็กซึ่งมีปัญหาสุขภาพจิตตรงนี้นะครับก็แล้วก็บังเอิญว่าไปเห็นกับที่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ทาง Facebook ของสถาบันนะครับก็สนใจซึ่งจากเคยดูจากเว็บไซต์จากศึกษาจากส่วนอื่นมาก็ยังไม่ได้ชัดเจนอย่างนี้นะครับอย่างน้อยวันนี้อาจารย์ก็สอนเราได้ครบถ้วนนะครับทั้งแนวคิดทั้งความเป็นมาทั้งวิธีการในการที่จะนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับ
0: ประโยชน์ของการบริหารสมองนะคะโดยรวมๆแล้วเนี่ยมีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะวิธีการคิดคนเราใช้สมองคิดต้องคิดแบบรวดเร็วยืดหยุ่นนะคะครีเอทีฟวิเคราะห์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่จะทำให้เกิดประโยชน์การบริหารสมองนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ในครรภ์เลยแล้วก็จนมาถึงเด็กประถมถ้าช่วงนี้ละเลยในการพัฒนาสมองเซลล์สมองของคุณจะแตกช้าแล้วแตกแบบไม่มีประสิทธิภาพก็จะทำให้เด็กนั้นมีพัฒนาการทางสมองล่าช้ากว่าเด็กที่ได้รับการกระตุ้นทางสมองมากกว่าค่ะเห็นหลายโรงเรียนเอาตาราง9ช่องมาใช้ถูกไหมคะคราวนี้เราจะใช้แค่ 6ช่อง6ช่องก็คือกระเบื้องมันมีแผ่นที่1แผ่นที่2แผ่นที่3แผ่นที่4แผ่นที่5ขา2ข้างอยู่แผ่นที่5แล้วก็6แสดงว่าข้างหน้าเราเนี่ยเป็นกระเบื้อง6แผ่นถ้าทางซ้ายมือแผ่นที่1ตรงกลางหน้าเราแผ่นที่2ขวามือแผ่นเท่าไหร่คะ3แถวที่2 4เรานั่งอยู่ขาเรายืนอยู่5ด้านข้าง6ดังนั้นเราจะต้องเมมโมรี่ตารางทั้งหมดอะมาอยู่ที่สมองเราเพื่อให้เห็นภาพเราจะกระตุ้นสมองให้มันจำภาพนะคะจำภาพสิ่งที่เราสมมุติขึ้นที่พื้นวิธีการก็คือเวลาจะบอกว่า1ใช้ขาอะไรซ้าย1 3ขาอะไรคะ3ขวา2ซ้าย2 2 2ครั้งนะคะเอามา1ชิดมาที่เทียบ5 1 5 3 5 2 5 2 5มันจะต้องจำให้ได้แล้วเราจะไม่งงนะคะไม่งงเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องมองหรือมีตัวเลขกำกับนั่นก็คือมันเข้ามาอยู่ที่สมองเราแล้ว1 5 3 5 2 5 2 5คราวนี้จะไม่บอก5จะบอกตัวเลขอย่างเดียวนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องดึงกลับมาที่เดิมเอาใหม่นะคะแล้วทีนี้จะเพิ่มเป็น4 5 6 5จากนั้นถ้าจะบอกว่า4 6 cross 4 6 cross 2ครั้งเอาใหม่1 3 2 2 4 6 4 6 cross เริ่ม1 3 2 2 4 6 cross เอามาเริ่ม1 3 2 2 4 6 cross 1 3 4 6 cross 1 3 2 2 cross อ้าวเก่งแล้วเพลงระดับนี้มันต้องเพลงมาน้ำจังหวะถูกป่ะ

0: พี่พูดด้วยทำไมถ้าคุณไม่พูดคุณก็หลอกตัวเองคันงงตัวเองหลอกตัวเองเอามาเอามาอยู่ก่อนเวลาทำนะคะพูดให้พูดบอกแล้วเวลานับนะคะนับ1 3 2 2 4 6 cross cross double 4 double 6แล้วก็1 3 2 2
1: 4
0: 6 cross cross
1: double
0: 4 1 3 2 2 เพลงมาเรานับในใจ

นี่แหละจะเพิ่มโกรทฮอร์โมนมันจะโตและจะขยาย ถ้าเด็กกระตุ้นเยอะๆจะทำให้เด็กโตขึ้นแต่ว่าผู้ใหญ่อายุมากแล้วอ่ะมันจะดูแลดูสาว เป็นสาว 2,000 ปีโอ้เรื่องจริงเรื่องจริงนะเพราะว่าตอนนี้วิวัฒนาการของการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนกำลังฮิตมากอ่ะพร้อมดนตรีมา

0: เป็นไงอะไรต้องเอาข้าวอีกจานหนึ่งเหรอโอ้เป็นไงนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแบบนี้ค่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งจังเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นไงจะรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยสมองเรามันช้าสั่งร่างกายไม่ได้เลยเพราะว่าการอันนี้ก็คือวิธีการบริหารสมองก็คือการสั่งการของสมองทั้งสองซีกให้เท่ากันด้วยคอร์ปัสคอลอสัมตรงนี้ต้องแข็งแรงถ้าแข็งแรงปุ๊บมันส่งผลดียังไงเส้นประสาทที่คอร์ปัสคอลอสัมจะส่งไปสั่งการที่สมองทั้งสองซีกพร้อมๆกันจะทำให้เรามีวิธีการคิดที่เรียกว่าสมดุลตัวอย่างของการบริหารสมองสองซีกให้ทำงานสมดุลกันทางง่ายๆเลยนะคะเอานับ1ถึง10ก่อนเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนน้อยกว่าท่าอื่นหน่อยนะคะเราจะนับ1ถึง10ก็คือยกมือมาพร้อมๆกันตั้งท่าว่า1แบบนี้1ก็คือสมองซีกขวายกมือขวาสั่งซีกซ้ายสมองซีกซ้ายสั่งซีกขวาเห็นไหมคะว่าท่ามันจะไม่เหมือนกัน2เปลี่ยนนิ้วมือ3บังคับ4 5 6 7 8 9 10นะคะฝึกอย่างนี้ให้ได้ก่อนถ้าไม่ได้แล้วคุณไปทำอย่างอื่นถ้าสมมุติว่า8 8คุณไม่ได้9 9ไม่ได้หยุดที่8คุณก็ควรที่จะเริ่ม1 2 3ถึง8ใหม่แล้วก็9มาทำท่าเดียวใหม่จะมีประโยชน์มากกว่าคำว่าสมดุลคือคุณไม่คิดซ้ายๆขวาขวาไม่คิดซ้ายๆขวาขวาไม่ใช่มือซ้ายมือขวาการคิดก็คืออะไรอย่างเช่นคนที่เป็นสมองซีกซ้ายทำงานด้วยซีกซ้ายเป็นหลักนะจะเป็นคนเหล่านี้มองการละอี้ละเอียดละอี้ละเอียดขนาดไหนสมมุติให้ไปจัดบอร์ดดูบอร์ดนะบอร์ดของคนซีกซ้ายอัดแน่นด้วยข้อมูลอยากจะใส่ทุกตัวเต็มไปหมดอันที่สองคอยดูข้อมูลละเอียดแต่ไม่ดูภาพรวมไม่ดูภาพรวมแต่คนซีกซ้ายจะดีตรงที่มีการคิดวิเคราะห์จัดระบบข้อมูลเป็นสเต็ปสเต็ปทำฉันต้องทำอันที่หนึ่งที่สองที่สามถ้าใครเกินสเต็ปโกรธโมโหทะเลาะกันหัวเราะก็คือตัวเองอ่ะก็เป็นพวกนี้เขาเรียกซ้ายเยอะซ้ายเยอะแต่การบริหารจัดการดีทำงานเป็นระบบระเบียบนะแต่ถ้าสมมติเป็นคนซีกขวาเป็นไงจะมองภาพกว้างชอบพูดเนาะไม่ค่อยทำไม่ค่อยลงรายละเอียดไม่ค่อยลงรายละเอียดไปดูบอร์ดของคนซีขวาดิสวยงามข้อมูลลึกๆไม่มีเลยเอาสวยงามแปะๆจิตใจดีเขาทะเลาะ กันก็เป็นผู้อบอ้อมอารี เห็นใจเพื่อนเห็นใจทุกคนอยากให้ทุกคนรักใคร่กลุ่มนี้จะเป็นแบบนี้คราวนี้เวลาสองคนที่มันซ้ายๆขวามากๆเนี่ยแม้กระทั่งเด็กอนุบาล นะมีอยู่คนนึงเด็กผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นซีขวาเลยเรายังไม่ได้สอบเลยดูจากการให้ทำกิจกรรมก็รู้ละอย่างเช่นทำแบบเขาวงกบอะเดินแล้วก็ต้องออกให้ได้ใช่ไหมเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงต้องเข้าพร้อมกันเราก็อธิบายแล้วเด็กผู้ชายเขาคิดเห็นภาพแล้วเขาก็จะแบบเขาจะเข้าเลยแล้วเขาจะผิดกติกาพวกเนี้ยเห็นปั๊บลูกแต่เด็กผู้หญิงทะเลาะกันบอกว่าเธอไม่ทำตามกติกาเธอจะต้องเข้าข้างหนึ่งข้างสองแล้วไปอย่างนี้เด็กผู้ชายบอกไม่ใช่อ่ะในเมื่อเขาเห็นทางออกแล้วเขาจะทำไงก็ได้หาทางออกนะคะ การทำงานนี้ต่างกันมากพอต่างกันแล้วทำให้เกิดการโต้แย้งกันในองค์กรในหน่วยงานเพราะคนนี้ก็มองมุมอีกมุมนึงอันนี้ก็มุมนึงแต่ถ้าสมมุติเราจะเป็นคนที่เก่งที่สุดเราต้องเป็นคนทั้งซีกซ้ายและซีกขวาก็คือมองภาพรวมก็ได้รายละเอียดก็มีสวยงามก็เกิดใช่ป่ะ ถ้าสมมุติเขาจะทะเลาะกันเราก็มองว่าอ๋อทุกคนก็มีแง่ดีก็ดูแง่ดีของคนนี้ดูแง่ดีของคนนี้แง่เสียก็ไม่ต้องดูให้มันผ่านไปบ้างแล้วให้เขาไปปรับปรุงตัวก็อย่างเงี้ยก็ต้องมีวิธีการคิดบวกสำคัญมากนะคะเราสอนเด็กว่าคิดบวกบวกบวกแต่ผู้ใหญ่ไม่บวกอ่ะใช่ป่ะผู้ใหญ่ได้แต่พูดแต่ไม่คิดบวกเวลาทำงานแล้วไม่ได้มีคิดบวกไม่ได้การคิดบวกก็คือวิกฤตเป็นโอกาสเสมอวิกฤตเป็นโอกาสเสมอนะคะ อย่างเช่นดิฉันเองเกิดอุบัติเหตุเป็นคนที่ทำคล่องแคล่วว่องไวมาใช้ไม้เท้าก็มีความรู้สึกดีเราก็มีสตินะค่อยๆเดินเดินแบบจงกรมแบบพูดโทพูดโทเพื่อแกมันก็เกิดประโยชน์ถูกไหมถ้าสมมุติเราแม่นโอ้โหทำไมไม่หายไม่อะไรเราก็มีความทำให้เกิดเราเกิดปัญญาเนาะแล้วก็ค่อยๆ คิดค่อยๆทำให้เราเบรกตัวเองช้าลงแต่ถ้าคนอื่นเขาก็จะวายว่าทำไมไม่หายไม่อะไรมันคิดต่างกันหรือวิกฤตในบางช่วงเราคิดว่าโอ้ยเราแย่ละเขามาบีบเรามากอะไรมากเราลาออกดีไหมไม่ต้องเราต้องคุณภาพก็เพิ่มอะไรเพิ่มนี่คือคิดบวกหาทางบวกตลอดจะไม่มีการลบการลบก็คือทำให้ตัวแย่ลงแยกลงไม่เกิดประโยชน์เลยนะอันนี้เป็นการคิดบวกคิดบวกต้องคิดฝึกคิดบ่อยๆอ่ะคิดบ่อยๆมันถึงจะเกิดขึ้นฝึกนั้นเพื่อเราพัฒนาสมองทั้งสองซีกทั้งซีกซ้ายซีกขวาแล้วก็กระตุ้นเซลล์สมองให้เกิดการทำงาน
1: คนเราเนี่ยมีระยะเวลาของการพัฒนาที่ดีที่สุดสำหรับสมองเนี่ยอยู่ในช่วง6ปีแรกเนาะเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาทองของการพัฒนาสมองนะคะเป็นช่วงที่เครือข่ายใยสมองเนี่ยเจริญเติบโตอย่างมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นการพัฒนาใดๆเนี่ยถ้าใส่ลงไปตรงนี้ผลที่ได้มันจะคุ้มค่าแล้วตอบกลับมาเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับการลงทุนในช่วงวัยอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นหากคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือบุคคลที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาเด็กนะคะก็จริงๆแล้วขอให้มั่นใจว่าการลงทุนกับเด็กในช่วงปฐมวัยเนี่ยเป็นการลงทุนที่จำเป็นและสำคัญมากนะคะแล้วหากจะมีวิธีใดในการพัฒนาเด็กไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะก็ขอให้เชื่อว่ามันจะมีผลอย่างดีและเป็นประโยชน์จริงๆนะคะแต่อยากจะให้คิดไว้นิดนึงว่ารูปแบบการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยถ้ามาจากสถาบันวิชาการที่มีองค์ความรู้และมีงานวิจัยรับรองเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุนพัฒนาเด็กเหล่านั้นค่ะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัยและบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลหมายเลขโทรศัพท์024410602-8ต่อ1407หรือทางเว็บไซต์ www.nicfd.cf.mahidol.ac.th

ที่3มองค่าใช้จ่ายแบบคมกริบด้วย2สกิลโลกยุคใหม่เนี่ยมันทำให้เราทุกคนกลายเป็นคนมีค่าค่าโน่นค่านี่เยอะทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตนี่ยังไม่พูดถึงค่าข้าวร้านป้าหน้าปากซอยหรือถ้าใครมีพ่อแม่ต้องดูแลด้วยล่ะก็ในเดือนนึงเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าแอปธนาคารกันหัวหมุนแล้วยังไม่ถึงปลายเดือนด้วยซ้ำเราก็จะตกใจร้องอุ๊ยคุณพระเมื่อพบว่ายอดในบัญชีเหลือ0บาทเงินหายไปไหนใครก็ได้ช่วยบอกทีใจเย็นปัญหานี้แก้ได้ปัญหาเงินหายไม่รู้ตัวจนทำให้คุมค่าใช้จ่ายไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาโลกแตกมันแก้ได้เริ่มต้นด้วยการแยกให้ได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเป็นค่าใช้จ่ายแบบไหนโดยเรียนรู้2สกิลสำคัญนั่นคือสกิล1มองค่าใช้จ่ายคงที่ให้ขาดค่าใช้จ่ายคงที่ต้องจ่ายเท่าๆกันในทุกเดือนเช่นค่าผ่อนบ้านผ่อนรถที่ต้องกัดฟันจ่ายให้ตรงตามเวลาจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ปรับเปลี่ยนได้ยากส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่แต่สามารถประมาณการล่วงหน้าได้ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ต้องคิดให้ดีก่อนใช้เพราะถ้าเกิดปัญหาจ่ายไม่ได้วันไหนจะส่งผลกระทบสูงเช่นถ้าผ่อนบ้านผ่อนรถไว้ก็อาจโดนยึดบ้านยึดรถได้สกิล 2ลดค่าใช้จ่ายผันแปรให้ได้ค่าใช้จ่ายผันแปรซึ่งผันเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนใครชอบแบบไหนก็ใช้จ่ายแบบนั้นเช่นค่าของกินของใช้ค่าเดินทางที่แต่ละคนใช้ไม่เท่ากันหรือค่าช้อปปิ้งเพราะบางคนก็เป็นเจ้าแม่ CF ใครเปิดร้านก็ต้องเหมาหมดมีกี่แอปก็ต้องกดรัวๆวนไปค่าใช้จ่ายผันแปรนี่แหละต้องระวังเพราะมันกินเงินของเราไปได้ง่ายมากแบบไม่รู้ตัวยิ่งสมัยนี้จะช้อปออนไลน์ง่ายแค่คลิกอย่ากดเพลินเชียวล่ะเพราะจู่ๆเกิดจำเป็นต้องใช้เงินแล้วในบัญชีไม่เหลือเลยสักบาทคงได้ปาดเหงื่อกันแน่ทันทีที่มี2สกิลนี้การมองค่าใช้จ่ายให้ขาดเลือกใช้จ่ายให้สมดุลชีวิตก็เป็นเรื่องง่ายและเมื่อรู้ว่าค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ไม่จำเป็นบัญชีของมีก็ไม่เคยเจอเลข0อีกต่อไป

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลท่าหาดยาวอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดภารกิจเด็ดๆของภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของผักขี้บ่อจะแซ่บจังใดน้อไปลุยกันเลยครับเช้าวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับป้ารองลุงจั่นแล้วก็ลุงหอยนะครับจะพาสตางค์ไปดูต้นกำเนิดของผักกี้บ่อในแหล่งธรรมชาติที่ไหนอ่ะ
1: อยู่ที่ตลิ่งมูลค่ะ
0: อยู่ที่ตลิ่งมูลก็คืออยู่ที่ลำน้ำมูล
1: ครับ
0: ไปไกลไหม
1: ไม่ไกลค่ะ
0: โอเควันนี้ได้เวลาที่เตรียมแว้นนะครับกับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเดี๋ยวเราไปลุยกันครับผมนั่งคันลุงจั่นนะ
1: จ้า

0: งอะเนี่ยยังซิ่งอ่ะลุงอ่ะโอ้โหสวยงามประลองซิ่งมากมายเลยอ่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงจุดแหล่งกำเนิดของผักกี้บ่อนะครับคุณลุงบอกว่ามันจะอยู่บริเวณริมตลิ่งของลำน้ำมูลครับโดยในแหล่งธรรมชาติเนี่ยประลองบอกว่าผักกี้บ่อนะครับมันจะขึ้นอยู่บริเวณริมตลิ่งสองข้างบริเวณริมตลิ่งเนาะแล้วก็ประลองมาเก็บจากในธรรมชาติ
1: เก็บแต่พ่อท่านเห็นเพิ่นพ่อท่านมาดูทรายเพิ่นค่ะ
0: อ๋อ
1: ที่มันมีหาดค่ะ
0: อ๋อสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีชายหาดแล้วก็จะมีน้ำแบบคล้ายๆป้าบอกว่าน้ำต้มน้ำที่มันแบบเป็นน้ำขังแล้วก็จะมีผักกี้บ่อขึ้นแต่ในปัจจุบันนี้เขามาดูดทรายชายหาดก็เลยหายไปเพราะว่าเขาดูดทรายขึ้นไปใช้ประโยชน์นะฮะในแหล่งธรรมชาติก็จะพบเจอได้น้อยป้าลองก็เลยเอาจากธรรมชาติเนี่ย
1: ธรรมชาติมาปลูกค่ะ
0: ไปปลูกเลยนะครับกลายเป็นเรื่องราวจริงจังเลยจากที่ต้องหาอยู่ก็สามารถเพาะขยายได้เดี๋ยวเราไปดูว่าแปลงปลูกผักกี้บ่อของป้าลองจะเป็นอย่างไรไปลุยกันต่อครับ

ผักขี้บ่อเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเองในแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นน้ำซับหรือตามริมตลิ่งปัจจุบันหาผักขี้บ่อตามธรรมชาติได้ยากชาวบ้านจึงนำมาเพาะขยายในบริเวณแปลงนา

ผักขี้บ่อนั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าผักวานอนผักซี่โคกผักบ่อมักจะนิยมกินส่วนยอดและลำต้นนิยมกินสดมีความกรอบให้รสมันมีความขมเล็กน้อย

0: ผักขี้บ่อนั้นมีชื่อเรียกสั้นๆว่าผักบ่อเป็นผักพื้นบ้านของภาคอีสานที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติตามที่โล่งแจ้งในพื้นที่แฉะริมแม่น้ำหรือทุ่งนาที่เป็นดินร่วนปนทรายเรามักจะพบผักกี้บ่อตามริมฝั่งแม่น้ำมูลตามหาดทรายซึ่งถือได้ว่าเป็นผักพื้นถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษร้อยเอ็ดและสุรินทร์ผักกี้บ่อนั้นจะเจริญเติบโตหลังจากน้ำในแม่น้ำลดหรือหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวจะออกดอกช่วงเดือนมกราถึงเมษายนจะหยุดการเจริญเติบโตเมื่อความชื้นในดินแห้งไปแล้วเจริญงอกงามใหม่เมื่อมีความชื้นเพียงพอลักษณะทางกายภาพลำต้นของผักขี้บ่อเป็นไม้ล้มลุกทอดคลานที่ผิวดินมีความสูงได้ประมาณ 5-15 เซนติเมตรเนื้อใบหนาอวบน้ำมีเส้นใบเพียง1เส้นที่กลางใบไม่มีก้านใบดอกนั้นจะเป็นดอกเดียวออกตามซอกใบก้านดอกยาวประมาณ 3-5 มิลลิเมตรดอกนั้นจะมี2สีคือสีขาวและสีม่วง
1: วิธีการดึงถอนก็ไม่ยากครับมันขึ้นง่ายมากเลยนะป้าเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็ล้างน้ำเสด็จ1รอบแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็ส่งขายได้เลยครับในนี้มันจะเป็นดินเลนเนาะด้านหลังสตังเนี่ยด้านล่างสตังที่ดังย่ำอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยมันจะเป็นดินเลนแบบนี้คือมันจะมีความอ่อนนิ่มนะ

คุณลุงคุณป้าบอกว่าการขายแล้วแต่ออเดอร์แม่ค้าบางคนก็ซื้อเป็นกำบางคนก็ซื้อเป็นกระสอบเป็นกิโลกรัมรายได้ต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ200ถึง300บาทหากคิดเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนจากการปลูกผักขี้บอคุณลุงคุณป้าบอกว่ามีรายได้อยู่ประมาณเดือนละ 15,000 บาทเลยล่ะครับ

0: กลับมาจากไปเก็บค้นหาผักขี้บ่อมานะครับสตางโชคดีวันนี้ลาบปากมื้อเที่ยงนะติ๋มเตรียมตำส้มตำใส่ปลาแดกหรือว่าใส่ต่อนปลาร้าไว้ให้แล้วก็นี่คือก้อยกุ้งเต้นนะครับคุณป้าคุณน้าบอกว่าเหมาะที่จะมากินกับผักขี้บ่อสดๆเอาเลยลุยโลดมา
1: ผมอำลำ
0: ผมอำลำ
2: คือเป็นหนึ่งชนเดียวปะ
3: ใช
0: ่รสชาติถ้าเกิดว่ากินแบบผักขี้บ่อสดๆเนี่ยมันจะมีรสชาติขมหน่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะปลายมันจะหวานด้วยนะป้าเนาะ
2: ค่ะ
0: พี่ป้านาที่นี่เรียกว่าขมอ่ำลำครับและวิธีการกินก็คือเราจะเด็ดรากแล้วก็ต้องกินเยอะๆม้วนๆพันๆเด็ดรากออกเด็ดรากออกแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะม้วนหัวมันกรอบมากเลยอ่ะ
3: ครับ
0: หักเข้าไปพอม้วนเข้าไปเนี่ยมันจะหักกรอบเลยแล้วเราก็มาตุ้ยกินก้อยกุ้งก่อนนะ
2: ก้อยกุ้ง
0: ค
2: ่ะ
3: เลย
0: กอดมาได้เอาเลยลุงเอาเลยแซ่บเลยแซ่บมาก
2: ค่ะอร่อยไ
0: หมแซ่บอีหลี
1: แซ่บมาก
0: เลยแซ่บแซ่บ
3: เดินน้ำเดินน้ำ
0: กินไอ้ผักนี่นะ
1: ผักลืมผัวมันอ่ะ
0: ผักลืมผัว
1: จ้ะอันนั้นเขาเรียกผักลืมผัว
0: มือนี้แซ่บเลยฮะ
1: บ้านเฮากินกับผักกระเงี้ย
3: อร่อยใช่มั้ยกินเป็นตาอร่อยขึ้น
0: คุณลุงบอกว่าผักขี้บ่อที่เราไปเก็บเนี่ยมันกำลังอ๊อก็คือมันยังกรอบๆเลยพอกินเลยไม่ถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ก็อาจจะแบบไม่กรอบเท่าขนาดนี้เน
1: า
0: ะ
1: มันจะแก่ค่ะ
0: มันจะ
1: เดี๋ยวนี้มันกำลังเป็นบ่าวเป็นสาวอยู
0: ่อ๋อตอนนี้กำลังเป็นบ่าวเป็นสาวอยู่
1: มันกำลังนม
0: เอ้ยเป็นตาแซ่บเลย

าถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากป้ารองแล้วก็ลุงจั้นมาร่วมด้วยช่วยกันประชันความอร่อยกับเมนูที่มีชื่อว่าป่นกบกินคู่กับหอยเชอรี่ย่างแล้วเราจะแหนมด้วยผักขี้บ่อสดครับ

0: อกหอมสตางค์เตรียมซอยค่ะตามมาฟาดทุบตะไคร้ก่อนจะหั่นไว้เป็นชิ้นท่อนด้านลุงจั่นช่วยทำกบฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดแกะเตรียมไว้คือกระเทียมสตางค์เตรียมก่อเตาจุดไฟแล้วล้างทำความสะอาดกบเตรียมนำหม้อตั้งเตาลุงจั่นนำเอาหอยเชอรี่มาล้างก่อนจะเทน้ำลงใส่ตามไปคือข่าตะไคร้ใบมะกรูดและหอยเชอรี่ต้มไปให้หอยสุก
1: จริงๆแล้วหอยเชอรี่ที่ตัวที่ยังไม่ได้ต้มเนี่ยมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าบรรดาแม่ครัวของเราใจดีน้องเตรียมทำไว้ให้เนี่ยอันนี้คือต้มเรียบร้อยแล้วแล้วแกะตาออกมาแล้วแต่ว่าสตางค์อยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราได้หอยเชอรี่สดๆมาเนี่ยเราก็จะเอามาต้มก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเอามาแกะตามันออกถ้าเกิดว่ารับประทานตาของหอยเชอรี่เข้าไปนะครับถ้าเกิดอาการแพ้อย่างเช่นเป็นโรคภูมิแพ้ก็อาจจะเกิดอาการผดผื่นขึ้นได้ครับ
0: ต้มไปไม่นานหอยก็สุกเปิดฝาออกมาได้เวลาเตรียมนำกบมาย่างจากนั้นสตางค์และคุณลุงช่วยกันใช้ไม้เสียบลูกชิ้นดึงตัวหอยเชอรี่ออกมาเคล็ดลับเราจะต้องเอาดวงตาหอยเชอรี่ออกด้วยนะครับเราจะเอาเพียงแค่ส่วนของเนื้อหอยส่วนของเครื่องในแบบนี้ทิ้งไปนะครับด้านป้าลองช่วยเด็ดพริกย่างไปไม่นานกบก็เกรียมสุกใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นคุณลุงจึงขยำคลุกเคล้าหอยเชอรี่กับเกลือ
1: หลังจากที่เราเอาตาออกแล้วนะครับเราก็จะมาคลุกขยำเคล้ากับเกลือเพื่อช่วยให้เมือกลื่นมันออกอีกรอบ
0: ได้เวลาล้างสมุนไพรก่อนจะนำไปคั่วในกระทะแล้วนำกระเทียมลงครกตามตกด้วยพริกไทยขาวแล้วถึงคราวคือรากผักชีโขลกไปให้แหลกแล้วจึงตัดเกลือเล็กน้อยก่อนจะนำมาหมักกับหอยเชอรี่ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยและซอสปรุงรสขยำคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อ

เตรียมตั้งหม้อต้มน้ำตามไปจึงนำกบย่างลงไปต้มปรุงผสมด้วยน้ำปลาร้าและเกลือขั้นตอนต่อไปจึงมาช่วยกันเสียบหอยเชอรี่เรียงใส่ไม้

้ำปลาร้ามันช่างหอมชวนหิวเลยล่ะครับจากนั้นจึงมาเตรียมโคลกป่นนำพาสมุนไพรลงครกโคลกไปให้แหลกสตางและคุณลุงช่วยคัดแยกเนื้อกบออกจากกระดูก

เมื่อโขลกสมุนไพรแหลกแทรกตามคือเนื้อกบป้าลองโขลกไปจนกว่าจะป่นแหลกพอประมาณปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าน้ำมะนาวแล้วถึงคราวเทใส่คือน้ำที่เราต้มกบคลุกเคล้าให้รสชาตินัวประสานเข้ากันเพียงแค่นี้ป่นกบก็เสร็จแล้วล่ะครับ

0: ้าลองเตรียมล้างทำความสะอาดผักขี้บ่ออีก2น้ำส่วนสตางค์และคุณลุงเตรียมย่างหอยเชอรี่
1: เคล็ดลับในการย่างหอยเชอรี่นะครับคุณลุงบอกว่าเราจะไม่ย่างให้มันแห้งจนเกินไปย่างให้มันพอเหลืองๆเพราะว่าเราต้มสุกมาแล้วถ้าเราย่างแห้งเกินไปนะครับมันซีหยาบมันจะหย่ำยากก็คือมันจะเหนียวแล้วก็จะเคี้ยวยากนั่นเองแมนบอ
2: คร
1: ับ ถ้าใครฟันไม่ดีมันจะเด้งเอาฟันหลุดออกมาได้นะ อันนี้ได้แล้วเนาะนี่ย่างให้มันพอเหลืองๆแบบนี้ครับเรียบร้อย

0: เดี๋ยวสตังจะขอทดสอบรสชาติตอนที่แบบย่างหอยใหม่ๆร้อนๆอยู่ป้ารอเปิดแมสกินได้นะ
1: ได้เลยครับ
0: ลุง
2: ครับ
0: ป้าอีกตัวลุงอีกตัวลุงชอบไหมเนี่ย
2: ร้อนไหมครับ
0: อร่อยมันจะแบบกึบๆแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรที่เราหมักอร่อยมากเนาะยิ่งได้กินตอนร้อนๆแบบนี้

แซ่บนัวหอมกลิ่นน้ำปลาร้าเปรี้ยวเค็มเข้าท่าเนื้อกบเด้งหวานประสานความอร่อยยิ่งกินคู่กับหอยเชอรี่ย่างสุกใหม่หอมกลิ่นสมุนไพรที่เราหมักทายทักกินคู่กับผักขี้บอคุณลุงบอกว่าคำเดียวไม่เคยพอเพราะความกรอบสดและรสชาติขมอำลำหน้ามัมแซ่บหลายๆเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติเพิ่มเติมจากน้องเปิ้ลแล้วก็น้าติ๋มจะมาทำให้เรามีรอยยิ้มกับการชิมรสชาติของความอร่อยกับเมนูที่มีชื่อว่าต้มส้มปลานางใส่ผักขี้บอแซ่บบอ
1: แซ่บจ้า

0: ตางช่วยล้างทำความสะอาดผักต่าง
1: ๆปลานางก็คือปลาเนื้ออ่อนนะครับซึ่งจะมีรสชาติหวานแล้วก็เนื้อจะมีความมันพี่ป้านาที่นี่นิยมมักจะนำมาทำเมนูส้มๆนะครับ
0: แล้วจึงลงคมหั่นเตรียมไว้เป็นชิ้นบ้องจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดตะลิงปลิงน้าติ๋มเด็ดเตรียมไว้คือใบแมงลักสตางค์ไทยทักซอยหั่นผักชีฝรั่งตามไปคือผักชีน้าติ๋มช่วยเด็ดผักขยงสตางค์จัดแจงเด็ดรูดไว้คือยอดมะดัน
1: โดยปกติแล้วต้มส้มพี่ป้าหนาที่นี่ก็จะใช้ลูกมะดันใส่ลงไปด้วยแต่วันนี้เราช่วยไม่ได้เพราะว่าหาไม่ได้ก็เลยใช้ยอดมะดันลงไปแทนแต่วันนี้เราจะทดแทนความเปรี้ยวก็คือจะใส่ลูกตะลิงปิงลงไปครับ
0: จัดการฟาดทุบตะไคร้หั่นไว้เป็นชิ้นท่อนตามไปคือคาแล้วล้างทำความสะอาดหอมแดงก่อนจะบุบเตรียมไว้จากนั้นจึงเด็ดขั่วพริกฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะละลายมะขามเปียกเรียกมะเขือเทศมาลงคมผ่าตามมาจึงหั่นชิ้นตะลิงปลิงส่วนน้องเปิ้ลเตรียมล้างผักขี้บอสารต่อน้าติ๋มเตรียมโขลกพริกกับเกลือส่วนน้องเปิ้ลช่วยหั่นผักขี้บอไว้เป็นท่อนๆแบบนี้ได้เวลานำพริกแห้งลงไปทอดเมื่อพริกแห้งสุกรุกต่อตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำปล่อยให้เดือดสักครู่แล้วตามลงไปอยู่คือข่าและตะไคร้ตามไปคือพริกที่โขลกไว้จากนั้นจึงใส่หอมแดงแล้วจัดแจงเติมความเปรี้ยวด้วยตะลิงปลิงปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าตามมาคือน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาปล่อยต้มให้ความเปรี้ยวจากตะลิงปลิงออกมาในน้ำต้มส้มแล้วนำลงไปชมคือปลานางโรยเพิ่มเติมความเปรี้ยวอร่อยด้วยใบมะดันต่อจากนั้นจึงใส่มะเขือเทศเพิ่มกลิ่นความหอมด้วยใบมะกรูดและผักขยงจากนั้นจึงใส่ผักขี้บอรอให้ผักยุบยวบสักพักแล้วถ่ายทักตามลงใส่คือผักชีฝรั่งใบแมงลักและผักชีปิดท้ายจึงโรยพริกทอดเพียงแค่นี้ก็น่ากินสุดยอดพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูต้มส้มมันช่างสุขสมดังใจปรารถนาได้รสเค็มหวานประสานความเปรี้ยวจากตะลิงปลิงและยอดมะดันเนื้อปลานางนั้นก็ช่างหวานมันอร่อยเผ็ดร้อนด้วยพริกทอดหอมสุดยอดคือใบแมงลักและผักขยงอร่อยแรงคือผักขี้บอรสชาติคลายความขมเข้ากันเหมาะสมกับเมนูต้มส้มมันช่างสมใจแซ่บอีหลีอีหลอเลยล่ะครับ

เริ่มต้นสตางค์เตรียมเติมถ่านใส่เตาน้องเปิ้ลนำเอาหอมแดงมาปอกส่วนน้าติ๋มช่วยจัดการทำปลาเนื้ออ่อน

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้สตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของผักขี้บอสัปดาห์หน้าสตังจะเรียนรู้เรื่องราวของวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

จากที่เราเห็นกันมาตลอดเลยเนี่ยหม้อแกงเนี่ยก็จะขายในถาดอลูมิเนียมใช่ไหมคะเราก็เอามาเปลี่ยนใหม่ให้เขากลายเป็นขนมฝรั่งขนมเมืองนอกมากขึ้นนะคะสามารถจัดในโต๊ะของไฟไดนิ่งจัดเป็นไฮทีได้ด้วยนะคะก็เป็นการยกระดับตัวขนมหม้อแกงธรรมดาให้ดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะ

18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ักวิชาข้อมูลเนี่ยคำจำกัดความจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรานำกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการทางคณิตศาสตร์กระบวนการทางสถิติเข้ามาวิเคราะห์แล้วก็สร้างความรู้ใหม่ๆสร้างประโยชน์จากข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมครับ

0: ศตวรรษที่21ถือว่าเป็นยุคของเศรษฐกิจดิจิทัลหรือยุคแห่ง Big Data ที่มีความหมายว่าข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆทางธุรกิจแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมหาศาลเหล่านี้ถ้าเราไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้ทันก็จะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นไม่มีประโยชน์และเสียมูลค่าไปทำให้องค์กรต้องการบุคลากรที่สามารถทำความเข้าใจและสามารถดึงแก่นสำคัญของข้อมูลมาใช้งานได้บุคลากรเหล่านี้เรียกว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
1: ครับสวัสดีครับผมชื่อทัศพงศ์พงษ์ถาวรกมลนะครับชื่อเล่นชื่อทีมนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Principal Visionary Architect และก็เป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลของบริษัทกสิกร Labs ครับผมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็คือคนที่นำเอากระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาทำความคุ้นเคยกับข้อมูลแล้วก็ตั้งคำถามกับข้อมูลและใช้ข้อมูลนั้นในการหาคำตอบเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์จากข้อมูลนั้นๆครับผมหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์อย่างแรกก็คือว่าจะต้องตั้งคำถามจากข้อมูลได้เป็นคำถามที่ถ้าตอบได้แล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นพอได้คำถามแล้วเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็จะต้องเอาข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยมาพัฒนามาผ่านกระบวนการเพื่อที่จะย่อยเพื่อที่จะตอบคำถามนั้นหลังจากที่เราได้คำตอบขึ้นมานักวิทยาศาสตร์ผมก็จะทำหน้าที่สื่อสารความรู้ที่ได้อินไซต์ที่ได้ให้กับองค์กรให้กับหน่วยงานให้กับสังคมนะครับเพื่อให้เกิดแผนที่จะสามารถนำไปพัฒนาต่อเพื่อให้เราสามารถจะแก้ปัญหาที่เดิมๆมีอยู่ได้สามารถที่จะตอบปัญหาที่เขาตั้งไว้ตอนต้นได้เสน่ห์ของอาชีพนักวิชาการข้อมูลก็คือว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้จากหลายแขนงต้องตั้งคำถามอยู่เสมอรู้วิธีในการตอบคำถามนั้นบางทีเนี่ยนะครับเรามีคำถามขึ้นมาแต่เราไม่รู้ว่าคำตอบที่ได้เนี่ยมันดีพอหรือยังมันมีเอลิเมนต์ของการวิจัยค้นคว้าอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่ชอบความท้าทายชอบความแปลกใหม่การทำให้ตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆและสามารถจะตอบโจทย์สังคมได้อันนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจครับผมแรงบันดาลใจที่ผมมีก็คือว่าเราต้องการจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆนำความรู้ใหม่ๆนะครับเข้ามาสร้างระบบหรือสร้างโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้นะครับผู้ใช้ก็คือประชาชนชาวไทยนะครับผมคนที่ใช้บริการต่างๆเนี่ยให้เขาได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่สะดวกสบายมากขึ้นทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลการเขียนโปรแกรมนะครับการพัฒนาแอปพลิเคชันจะถูกนำมาผสมผสานกันเพื่อทำให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นประวัติการเรียนนะครับก็ผมก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากนั้นก็ได้มีโอกาสไปเรียนปริญญาเอกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมที่เรื่องเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นคนที่ส่วนตัวชอบเทคโนโลยีนะครับชอบอะไรที่เป็นไอทีเรารู้สึกว่างานหลายอย่างที่เราทำเนี่ยคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วกว่ามีประสิทธิภาพกว่าเพราะงั้นเนี่ยเราก็อยากจะเรียนรู้ว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถจะสั่งการคอมพิวเตอร์ให้ทำงานในสิ่งที่เราต้องการได้ลอจิกต่างๆเนี่ยพอเอามาใส่คอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นมากกว่าเราหลายเท่าก็สามารถจะทำให้เราสร้างแวลูต่างๆให้กับผู้ใช้ได้ดีขึ้นครับผมประวัติการทำงานนะครับก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบนะครับผมก็ไปทำงานในฐานะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านการเงินในบริษัทบูมเบิร์กที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำงานได้ปีหนึ่งก็ย้ายไปเป็นวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะครับพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับบริษัท Google นะครับที่ Mountain View นะครับประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างที่ทำงานที่ Google เนี่ยนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากหลักสูตรในบริษัทนะครับในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาใช้กับซอฟต์แวร์นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ผมก็เรียนรู้เสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเทคนิคนะครับความรู้ต่างๆในเรื่องของวิทยาศาสตร์ข้อมูลเข้ามาประยุกต์ใช้กับซอฟต์แวร์ที่ตัวเองพัฒนาอยู่ก็เลยเป็นสิ่งที่สปาร์คความสนใจของเราในปัจจุบันหลังจากที่ทำงานที่ Google

ประมาณ 5-6 ปีนะครับก็ผมก็มีโอกาสได้ย้ายกลับมาที่ประเทศไทยพอย้ายกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีความต้องการในการเอาวิชาข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับองค์กรต่างๆในประเทศไทยเยอะขึ้นนะครับก็เลยเป็นโอกาสที่ผมได้เข้ามาทำงานที่บริษัทกสิกรหลังนะครับเป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลครับผมผลงานหลักๆเด่นๆเลยนะครับที่เราเอาวิชาข้อมูลมาใช้นะครับก็คือการเอาเทคโนโลยีพวกบรรดาประดิษฐ์เนี่ยใส่เข้ามาในแอปพลิเคชัน K Plus ตัวใหม่นะครับซึ่ง K Plus ก็คือเป็นโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันของธนาคารกสิกรไทยซึ่งในนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการเอาวิชาข้อมูลนะครับมาใช้ทำให้แอปพลิเคชันเนี่ยเรียกได้ว่ามีความฉลาดขึ้นเข้าใจผู้ใช้แต่ละคนได้ดีขึ้นแล้วก็นำเสนอสิ่งที่ผู้ใช้แต่ละคนสนใจในรูปแบบที่เฉพาะคนได้ดีขึ้น

เราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วเพราะงั้นปรัชญาในการทำงานของผมก็คือเราจะต้องพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเวลาผ่านไปทุกครั้งที่เราคุยกันหรือทุกครั้งที่เราดำเนินชีวิตไปเนี่ยนะครับรอบๆตัวเรามันหมุนไปเร็วนะครับเพราะการที่เราจะทำงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับเราจะต้องพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอพร้อมที่จะเป็นผู้เรียนที่ดีและเอาความรู้ใหม่ๆที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานตัวเองอย่างสม่ำเสมอครับผม

0: ในประเทศสหรัฐอเมริกานักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นอาชีพใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเนื่องจากแรงจูงใจของตัวเลขเงินเดือนที่สูงถึง $100,000หรือประมาณ3 ล้านบาทต่อเดือนและในประเทศสิงคโปร์นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ $11,000 สิงคโปร์หรือประมาณเกือบ300,000 บาทต่อเดือนจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังประสบกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรสำหรับอาชีพนี้เป็นอย่างมากเพราะมีหลายคนที่ทำอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้ย้ายไปทำงานในสหรัฐอเมริกา
1: ลำดับการทำงานของนักวิชาข้อมูลก็คือเริ่มแรกจะต้องเริ่มมาจากการตั้งคำถามที่ถูกบางทีคำถามที่ได้มาอาจจะเป็นคำที่ทำ business หรือว่าทางผู้ใช้ให้มาเราก็อาจจะได้คำถามมาจากจุดนั้นซึ่งเราก็มีหน้าที่ในการ reframe คำถามเราจะ reframe มันยังไงให้มันเป็นคำถามที่เราสามารถที่จะใช้ข้อมูลเข้าไปตอบได้หลังจากที่ตั้งคำถามแล้วเราก็จะ explore เริ่มที่จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้เทคนิคพวกการทำ visualization นะครับคือการเอาข้อมูลเนี่ยมาพล็อตเป็นกราฟมาพล็อตเป็นรูปภาพเพื่อให้เราเข้าใจหลังจากนั้นแล้วสเต็ปต่อไปก็คือการ develop การพัฒนาแบบจำลองโดยการเอาข้อมูลเนี่ยมาผสมผสานกับการพัฒนาซอฟต์แวร์การใช้ความรู้เชิงสถิติใช้ความรู้ operation research เข้ามาช่วยเพื่อที่จะทำให้แบบจำลองเนี่ยมัน represent ความเป็นจริงของข้อมูลและใช้แบบจำลองนั้นตอบคำถามต่างๆที่เราถามมาเมื่อได้คำตอบเสร็จแล้วเนี่ยสเต็ปถัดไปก็คือการนำคำตอบนั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์โดยการที่อาจจะนำคำตอบนั้นไปสื่อสารวางแผนกลยุทธ์ไปสื่อสารทางด้านของการตลาดเพื่อให้เขาเอาอินไซต์นั้นไปประโยชน์ไป drive ให้ process มันพัฒนามากขึ้นหรืออาจจะเอา value insight ที่ได้เนี่ยไปใส่ในระบบซอฟต์แวร์นะครับเพื่อให้ซอฟต์แวร์ตัวนั้นสามารถที่จะฉลาดขึ้นนะครับและสามารถที่จะตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ดีขึ้นนักวิชาข้อมูลเองเนี่ยนะครับผมต้องทำงานกับหลายๆฝ่ายนักวิชาข้อมูลก็ต้องทำงานทั้งร่วมกับทางหน่วยกลยุทธ์ในขณะเดียวกันก็ต้องทำงานกับทางด้านของซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์ทำงานกับดีไซเนอร์ทำงานกับหน่วยที่ไปสืบค้นหา Data มาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิชาข้อมูลเนี่ยจะต้องทำงานอยู่กับคนทุกคนเพื่อให้ได้คำตอบขึ้นมาจากคำถามครับผม

นักศึกษาข้อมูลที่ดีเนี่ยนะครับผมมีคุณสมบัติหลายๆด้านแต่ว่าจะแบ่งเอาเป็น2ด้านหลักๆแล้วกันนะครับผมคือด้านแรกเนี่ยนะครับนักศึกษาข้อมูลจะต้องมีสกิลเซ็ตที่เหมาะสมสกิลเซ็ตที่เหมาะสมมีอะไรบ้างนะครับสกิลเซ็ตในเรื่องของคณิตศาสตร์สกิลเซ็ตในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมสกิลเซ็ตในเรื่องของการสื่อสารที่ดีเพราะว่านักศึกษาข้อมูลจะต้องนำผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยไปสื่อสารให้กับคนจากหลายๆฝ่ายให้เขาสามารถจะเข้าใจตรงกันได้ในเรื่องของทัศนคติก็คือ

ต้องเป็นคนที่สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วรวมไปถึงตั้งคำถามที่ถูกต้องมีเซนส์ในการที่จะแมปความต้องการของยูเซอร์และผู้ใช้มาเป็นคำถามที่ถูกต้องได้นะครับผมแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะสนุกที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆครับผมการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพวิศวกรข้อมูลก็คืออย่างแรกก็คือว่าต้องหมั่นฝึกฝนให้ตัวเองมีสกิลเซ็ตที่เหมาะสมแล้วก็อย่างที่สองก็คือหมั่นทำโจทย์จริงนะครับหาข้อมูลมาลองเล่นลองทำลองแก้ปัญหาจริงอย่างที่สามก็คือจะต้องมีทัศนคติที่ดีกับทีมต่างๆในองค์กรนะครับผมต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับผมสามารถที่จะเข้าใจว่าหน่วยงานต่างๆผู้ใช้ต่างๆเขาต้องการอะไรเข้าไปสื่อสารให้ทีมต่างๆเอาไปปรับใช้นะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารกันระหว่างคนนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่นักศึกษาข้อมูลต้องให้ความสำคัญเหมือนกันครับผมสำหรับเส้นทางการพัฒนาในเชิง อาชีพของนักศึกษาข้อมูลเนี่ยครับก็อาจจะเริ่มมาด้วยการที่เราเข้ามารับงานย่อยๆแต่ละส่วนของนักศึกษาข้อมูลก่อนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่านักศึกษาข้อมูลเนี่ยจะต้องใช้สกิลเซ็ตหลากหลายมากนะครับผมแล้วก็ลักษณะงานเนี่ยก็มีความหลากหลายในกระบวนการการทำงานนะครับคนต่างๆที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเข้ามาด้วยมุมที่ต่างกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยสโคปของการทำงานของเราสโคปของ process สโคปของ skill เราก็จะเพิ่มขึ้นน้องจากคนที่จากเดิมทำงานแต่เรื่องกับข้อมูลอย่างเดียวก็อาจจะเริ่มไปพัฒนาในเรื่องของการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์การพัฒนาแบบจำลองพอสโคปเราไปสุดเราก็สามารถที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเต็มตัวที่สามารถจะรับงานทุกงานที่อยู่ใน process ในการทำงานนั้นได้นักวิชาข้อมูลที่แบบที่เป็นเต็มรูปเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดมากพอเราทำงานไปในลักษณะที่เป็น full data scientist แล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นการเติบโต2แบบแบบที่บอกว่าคุณเป็น expert คุณเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อย่างมากในเชิงเทคนิคนะครับสามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหายากๆขึ้นมาได้มีคนไม่กี่คนที่แก้ได้นะครับในขณะเดียวกันก็สามารถจะดูแลคนนะครับดูแลน้องๆที่เป็น junior data scientist นะครับจะเริ่มฟอร์มทีมได้นะครับสามารถจะรับโจทย์ใหญ่ๆขึ้นมาแล้วก็ organize แล้วก็ break down งานชิ้นใหญ่ๆเป็นงานชิ้นย่อยๆแล้วก็สามารถที่จะแจกจ่ายให้น้องๆที่เป็น junior data scientist ทำงานได้ได้เป็นลักษณะที่จะเริ่มมีการบริหารงานและบริหารคนเข้ามาครับผมก็จะไปได้2สายครับผมพายุเป็นอุปสรรคในการทำงานไหมผมคิดว่าไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าในเรื่องของวิศวกรข้อมูลเนี่ยหลายอย่างเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่การวิจัยค้นคว้าเกิดขึ้นอยู่สม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะอายุเยอะหรืออายุน้อยนะครับผมสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆนะครับการติดตามกระแสนะครับผมถามว่าการทำงานกับการใช้ชีวิตเนี่ยสมดุลกันหรือเปล่าอันนี้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับหลายๆสิ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรด้วยเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เราเข้าไปแก้ด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนักวิชาข้อมูลเนี่ยทำงานค่อนข้างจะแอคทีฟนะครับเวลาที่มีโจทย์อะไรเข้ามาเพราะว่าการทำงานของเชิงวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยไม่มีคำตอบตายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีบางจุดที่เราจะต้องทำงานหนักเพื่อจะหาโซลูชันที่เหมาะสมได้ซึ่งมันไม่มีสูตรสำเร็จตัวนี้จะเป็นจุดที่บางครั้งเราต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหานานนะครับแต่หลังจากที่ค้นพบแล้วว่าวิธีที่จะสามารถจะตอบโจทย์ได้เนี่ยเป็นวิธีไหนสเต็ปถัดไปจะเริ่มง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าการทำงานจะหนักไม่หนักเนี่ยก็ขึ้นกับเป็นเฟสไปบางเฟสจะหนักหน่อยบางเฟสก็อาจจะไม่หนักมากครับผม

ดีค่ะชื่อนางสาวธนชาทองจิติพงศ์ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพค่ะชั้นปีที่1ค่ะ

านใจในการเลือกเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจที่เรียนทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านสุขภาพควบคู่กันไปและหนูคิดว่าในอนาคตมันต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนมากหนูก็เลยคิดว่าสาขานี้เหมาะสมที่สุดเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพแล้วหนูคิดว่าหนูอยากเป็น Health Data Scientist ค่ะเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพโดยตรงอยู่แล้วค่ะหนูก็เลยอยากไปต่อยอดด้านนี้เพิ่มขึ้นค่ะ

0: สวัสดีครับผมนายณัฐวุฒิแถมเงินนะครับขณะนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และก็หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพชั้นปีที่1ครับแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมอยากเรียนวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพตรงนี้นะครับมันเริ่มมาจากว่าผมรู้สึกว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีการใช้เรื่องของ data อะไรเข้ามาใช้เยอะนะครับทำให้ผมรู้สึกสนใจแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่สนใจทั้งเรื่องการเขียนโปรแกรมเรื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ชอบในเรื่องของชีวะเรื่องของสุขภาพด้วยติดตามด้านสุขภาพอยู่ตลอดก็เลยรู้สึกว่าหลักสูตรนี้ตรงกับเราชอบเรียนหลักสูตรนี้ก็เลยมาเลือกเรียนในหลักสูตรนี้ครับผมเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพแล้วนะครับผมก็อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับทำงานในโรงพยาบาลเลยอยากจะทำงานเพื่อช่วยซัพพอร์ตนะครับระบบสุขภาพของไทยครับ
1: สวัสดีค่ะชื่ออัญชลิสาแต้ตระกูลเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะจะแบ่งออกเป็น4หลักสูตรด้วยกันก็คือ3หลักสูตรแรกเนี่ยจะเป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่จะมีหลักสูตรปกติหลักสูตรนานาชาติแล้วก็หลักสูตรสำหรับวิทยาเขตที่ราชบุรีแต่ว่าจะมี1หลักสูตรใหม่ที่เพิ่งเปิดในปีนี้ก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.วรณิตหินทองนะคะเป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี้นะคะเป็นหลักสูตรใหม่ที่เรามุ่งที่จะผลิตบัณฑิตมีความเป็นลูกผสมระหว่างความเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์หรือการเป็นโปรแกรมเมอร์ร่วมกับการเป็นนักชีววิทยาทางการแพทย์เราจะเอาสองสิ่งนี้มารวมกันเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตยุคใหม่ที่สามารถเป็นลูกครึ่งระหว่างสองสิ่งนี้ได
1: ้สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะเขาก็จะเรียนเกี่ยวกับ3เรื่องหลักๆด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของทางสถิติก็คือเขาจะใช้สถิติเนี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆส่วนที่2ก็คือเรื่องของคอมพิวเตอร์คือเขาจะสามารถเขียนโปรแกรมได้เขาสามารถออกแบบซอฟต์แวร์ได้เพื่อนำความรู้ทางสถิติที่เขามีเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวทำงานแทนที่จะต้องให้ใช้คนมาคำนวณนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เราร่วมมือกับทางคณะแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งทางนั้นน่ะจะสอนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาโตมีเรื่องของระบาดวิทยาเรื่องของสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคณะแพทย์เพราะว่าฉะนั้นเมื่อเขานำ3ทักษะนี้ค่ะสถิติไปรวมกับความรู้ที่เขามีทางข้อมูลสุขภาพแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์มาใช้ก็จะได้เป็นเขาจะมีความรู้ครบทั้ง3ด้านที่สามารถเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพได้ค่ะ
2: หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี้นะคะเรียนทั้งหมด4ปีค่ะโดยที่จะแบ่งการเรียนเป็นการเรียนโปรแกรมมิ่งหรือทางวิชาเกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์เนี่ยกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะส่วนวิชาในทางการแพทย์และทางชีวภาพต่างๆจะเรียนกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะ
1: โดยในปีที่1เนี้ยก็จะเรียนพื้นฐานของทั้ง2ฝั่งก็คือทางเราก็สอนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ทางคณะแพทย์ก็จะสอนพื้นฐานของคณะแพทย์
2: ส่วนในปีการศึกษาที่2เนี่ยนักศึกษาจะเรียนเกี่ยวกับ database

0: และการโปรแกรมที่เริ่มมีความลึกขึ้นจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและทางการแพทย์ที่ค่อนข้างลึกขึ้นเหมือนกันเรื่องเป็นเรื่องของโรคที่มีความจำเพาะเจาะจงมากขึ้นทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี
1: ้พอในปีที่3เนี่ยทางภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะสอนเกี่ยวกับการนำข้อมูลเหล่านั้นที่เขาได้เรียนรู้ในปีที่2เนี่ยมาวิเคราะห์โดยการใช้หลักการของ artificial intelligence หรือว่า AI หรือว่า machine learning เอามาใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นส่วนทางฝั่งของคณะแพทย์ทางปี3เนี่ยเขาก็จะลงลึกขึ้นในส่วนของเขาแล้วพอปี4อะค่ะเราก็จะเป็นการนำข้อมูลทั้งหมดหรือว่าเนื้อหาทั้งหมดที่เราสอนเขาในปีที่1 2 3เนี่ยเอามาใช้ในการทำโปรเจกต์จบก็คือเราจะได้รับข้อมูลจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วก็เอามาใช้ความรู้ของทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาผนวกกันทำเป็นโปรเจกต์จบที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพ
0: นักเรียนที่จะสอบเข้าเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี่นะคะต้องเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาในสายวิทย์คณิตแล้วก็มีเกรดเฉลี่ย 3.00 แล้วก็ควรจะทำคะแนนให้ดีในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีววิทยาแล้วก็คณิตศาสตร
2: ์วิธีการสอบเข้าวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะครับจะตาม TCAS เลยครับก็คือจะมีทั้งหมด5รอบนะครับรอบที่1คือพอร์ตโฟลิโอนะครับรอบที่2จะเป็นรอบโควต้ารอบที่3จะเป็นรอบการรับตรงร่วมกันนะครับส่วนรอบที่4จะเป็นระบบแอดมิชชั่นและรอบสุดท้ายก็จะเป็นการรับตรงอิสระครับ
3: ก็การเตรียมตัวสอบเข้าในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะสำหรับหนูใช้พอร์ตในการยื่นเข้าค่ะก็การยื่นพอร์ตก็ต้องเก็บรวบรวมผลงานรางวัลและกิจกรรมที่ทำในโรงเรียนค่ะซึ่งรางวัลนี้ต้องเป็นรางวัลที่ค่อนข้างใหญ่ระดับประเทศค่ะ
2: ในตอนที่ผมเตรียมตัวในการสอบวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะครับมีการทบทวนความรู้แล้วก็ฝึกทำโจทย์ข้อสอบนะครับตามแผ่น1แผ่น2ก็คือฝึกทำข้อสอบเก่าปีย้อนหลังครับเพื่อมาใช้ในการสอบ
4: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพหรือ Health Data Science หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยสหวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
3: สำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองสนใจอะไรนะคะก็อยากให้ลองลิสต์มาว่าตัวเองชอบอะไรชอบที่จะทำอะไรมากที่สุดถ้าชอบสิ่งนั้นแล้วก็ให้ลงมือทำได้เลยค่ะลงมือทำให้เต็มที่เพราะพี่คิดว่าถ้าทำในสิ่งที่ชอบเราก็จะเจอกับสิ่งที่ใช่ค่ะ
5: ก็คือผมคิดว่าความสุขงานทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยครับคือการที่เราสามารถที่จะค้นพบทางสว่างนะครับผมค้นพบสิ่งใหม่ๆแนวคิดใหม่ข้อเสนอใหม่ๆข้อแนะนำใหม่ๆเพื่อสามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับทำให้ผู้ใช้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นทำให้บริษัทมีการออเปเรตที่ดีขึ้นทำให้สังคมสามารถตอบปัญหาหลายๆอย่างได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้จบตรงที่ว่าเราเอา data มาประมวลวิเคราะห์และได้ผลลัพธ์อย่างเดียวมันคือการที่เราต้องเอาผลลัพธ์เนี่ยผลักออกไปให้ไปใช้จริงและให้เกิดimpact ให้เกิดผลประโยชน์ที่แท้จริงให้กับผู้ใช้ให้กับสังคมอันนั้นคือผมคิดว่าเป็นความสุขที่เราได้จากการที่เราเอาวิชาข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นๆเข้ามาเพื่อช่วยให้สังคมให้ประเทศชาติให้ครอบครัวให้ชุมชนดีขึ้นอันนี้คือความสุขที่ผมคิดว่าเราจะได้จากการที่เราเป็นผู้ชี้ทางสว่างครับผม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรามีสวนที่เราปลูกพืชปลูกดอกไม้ตอนเราเดินเข้าไปเราไปเจอดอกไม้เจอใบไม้ที่สามารถเอามาทานตอนดิบได้เลยโดยยังไม่ต้องผ่านความร้อนเคยนึกถึงเมนูข้าวยำปักใ

0: 18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2 ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: พบกับการผจญภัยครั้งของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นจะไปตลอดกินของอร่อยที่เมืองเพชรบุรีครับว่ากันว่าที่นี่นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเรื่องอาหารการกินก็จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ที่ทำให้ใครหลายๆคนติดใจกันเลยล่ะครับ
1: อร่อย
0: มาถึงเพชรบุรีแล้วก็ต้องให้คนพื้นที่แท้ๆอย่างน้องเซร่าพาเราไปตะลุยกินกันเลยครับ
2: สวัสดีครับโอ้โหน้องเซร่าหรือเปล่าครับผม
3: ใช่ค่ะ
2: นี่เลยเขาบอกว่าวันนี้ผมจะมีไกด์คนสวยมาพาเที่ยวนะครับผมจะมาพาเที่ยวที่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นตัวเมืองเพชรบุรี
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งเขาบอกว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าเวลามาเพชรบุรีก็จะเลยไปชะอำไปอะไรก็ตามใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วในตัวเมืองมีที่ให้เที่ยวเยอะด้วย
3: ใช่
2: วันนี้เซร่าจะพาพี่ไปดูอะไรครับเอาอันแรกก่อนเลย
3: อันแรกก็จะพาไปดูสตรีทอาร์ตค่ะจะเป็นซอยตลาดริมน้ำ
2: แปลว่าถ้าเกิดเดินเล่นสตรีทอาร์ตก็มาแวะซื้อขนมอะไรที่ตลาดได้ด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: นี่ตุ๋นกองแก่งทำไมคือใครตั้งชื่อให้ครับ
4: กองแก่งอันนี้ตายไปแล้ว
2: กองแก่งตายไปแล้วมีคนบอกทำไมอ่ะ
3: อันนี้จะเป็นแมวที่อยู่ในนี้ค่ะ
2: อ๋อคือถ้าเกิดใครแมวตัวไหนที่วาดรูปตัวนี้คือมีตัวตนหมด
3: ภาพทุกภาพคือศิลปินเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่อยู่ในซอยหมดเลย
2: อ๋อเหร
3: กำแพงเนี่ยจะเป็นภาพที่วาดใหม่เดิมจะมีแค่ภาพเนี่ยค่ะพี่ผู้หญิงคนนี้เขาอยู่กรุงเทพเวลาเขามานั่งเล่นดนตรีอ่ะนกเอี้ยงตัวเนี้ยจะมาเกาะที่เขาทุกครั้งเลย
2: เวลาพี่ไปท้องนานกเอี้ยงก็กอดพี่บ่อย เอาเล่นแบบนี้เซร่างงเลยพี่คนนี้ก็มีตัวตนจริงๆนกเอี้ยงตัวนี้ก็มีตัวตนจริงๆสุดยอดแล้วก็อันนี้ก็มีมาเพิ่มเติมไปก็มีเรื่องเล่าเพิ่มกันเรื่อยๆ
3: ใช่ค่ะ
2: แปลว่าถ้ามีเรื่องราวสตอรี่อะไรเกิดขึ้นที่ชุมชนเราก็จะมาลงตรงนี้ครับผมอันนี้คุณแม่เอาอะไรให้ดูเอ่ย
4: ต้องลอยน้ำท่วมภาพนี้
2: อ๋อนี่สมัยก่อนมีน้ำท่วมด้วยปี60อันนี้คุณแม่เหรอครับ
4: อันนี้เจ้าของบ้าน
2: โอ้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านแฟชั่นมากคุณผู้ชมตัดผมหน้าม้าด้วยดูสิพี่ชอบตรงที่สตรีทอาร์ตที่เนี่ยมันเหมือนสตรีทอาร์ตมีชีวิต
4: ใช่ค่ะ
2: คือมันเล่ามาจากเรื่องจริง
0: ภาพวาดสวยๆที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นฝีมือของศิลปินชาวเพชรบุรีที่รวมตัวกันวาดขึ้นมาเพื่อสื่อถึงวิถีชีวิตของชาวตลาดเมืองเพชรบุรีนั่นเองครับ
2: โอ้เดินมาสักพักเซราพี่หิวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่ของอร่อยเยอะมีอะไรให้เราชิมบ้าง
3: นี่ก่อนเลยค่ะข้าวแช่แม่ออน
2: ร้านแรกเลยสวัสดีครับแม่ออนครับผม
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอ้โหนี่ขนาดใส่แมสครึ่งนึงยังรู้เลยว่าสวย สมัยก่อนนี่ต้องเป็นนางงามแถวนี้เลยใช่ไหมครับ
5: ไม่ใช่
2: รีบปฏิเสธเลยแม่ คือร้านนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วเพราะร้านนี้เป็นร้านระดับตำนาน
5: ใช่ค่ะ
2: คุณแม่ขายมากี่ปีแล้วครับ
5: ถ้าขายเองก็40ปีได้แล้วแต่เมื่อก่อนนี่ยายเขาขายอยู่อะแล้วเรารับช่วง
2: เดี๋ยวก่อนเฉพาะแม่ขายมา40ปีแม่ขายข้าวแช่แต่กี่ขวบเนี่ย
5: เฮ้ย20ป่าแล้ว
2: โอ้โหสุดยอดอ่ะข้าวแช่ของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับ
5: อันนี้มันเป็นปลาแล้วเราใช้ต้มแล้วตากแดด
2: ปลาอะไรแม่อ
5: ันนี้เป็นปลากระเบน
2: ปกติที่อื่นอันนี้มันก็จะเป็นหมูฝอย
5: ที่เพชรเนี่ยจะเป็นปลา
2: ถ้าพี่เพชรบุรีมาต้องเป็นปลากระเบนไม่เหมือนที่อื่น
5: ใช่
2: และเห็นบอกว่าข้าวก็ไม่เหมือนใครด้วยไหมคุณแม่ข้าวทำยังไงฮะ
5: ข้าววันนี้เราต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนต้มเดือดแล้วพอใส่ข้าวไปก็ประมาณสัก25นาทีแล้วก็ต้องมาตักใส่กระบายเนี่ยไปล้างน้ำ
2: คือพอข้าวสุกแล้วต้องเอาข้าวไปล้างน้ำอีกทีนึง
5: ใช่
2: ฮะอันนี้แปลกมากเลยทำไมต้องทำอย่างนั้นนะครับ
5: มันปอกข้าวก็จะได้ออก
2: เหมือนกับว่ามันจะได้ไม่มียาง
5: ถ้าเรากินข้าวที่เราหุงปกติใช่ไหมตักแล้วมันจะเป็น
2: พอใส่น้ำลงไปปุ๊บน้ำจะขุ่นเลย
5: ใช่
2: แต่ของเรานี่ขัดจนหมดใส่น้ำลงไปก็ไม่ขุ่น
5: ใช่แล้วเราต้องไปนึ่งอีก
2: ปกติน้ำข้าวแช่นี่ก็มีเคล็ดลับของแม่เป็นน้ำข้าวแช่ของแม่เป็นอะไรครับ
5: มันจะเป็นใส่ดอกมะลิกระดังงาอบฟันเทียน
2: เดี๋ยวเราไปสักชุดหนึ่งสองชุดไหมสองชุดให้น้องด้วยวันนี้ผมเลี้ยงโอ้โหนี่น่ากินมากเลยแล้วก็มานั่งกินบรรยากาศนี่สตรีทอาร์ตพี่เคยกินข้าวแช่แต่ไม่เคยกินสูตรเพชรบุรีเลยอันนี้ยอมรับ
3: วิธีทาน
2: กับวิธีกินเขาบอกว่าถ้าใครตักกลับมาใส่ในถ้วยเนี่ยเดี๋ยวโดนต้องตีมือใช่ไหม
3: ม
2: ัน
3: จะเป็นน้ำมันมันจะลอยต้องกินกลับก่อนแล้วค่อยกินข้าว
2: ครับเครื่องมันมีปลากระเบนแล้วก็ลูกกะปิหรือว่ากะปิคั่วและอันนี้คือ
3: ไชโป๊หวาน
2: ไชโป๊หวานงั้นพี่ลองปลากระเบนก่อนเลยทีเด็ดของเขาหอมมา
0: ากเลยอ่ะ
2: ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะมันคือปลากระเบน
0: แล้วแม่เขาทำอ่ะเขาไม่ได้เน้นรสจัดแต่ว่าเขาเน้นกลิ่นหอมคือมันเป็นข้าวแช่ที่เบารสชาติแบบลงตัวมากแต่ว่ากลิ่นมันหอมจริงๆคุณผู้ชมโดยเฉพาะแบบน้ำข้าวแช่เขานะแต่ที่มีเสน่ห์อย่างนึงคืออยากให้มากินที่ร้านเพราะอะไรมั้ยช้อนเนี่ยคือดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ช้อนเนี่ยเวลามันลงไปโดนในถ้วยน้ำข้าวแช่ครับช้อนทองเหลืองหนาๆอย่างเงี้ยมันจะเย็นคุณผู้ชมแล้วเวลากินเข้าไปแล้วมันจะสดชื่นมากเลยอ่ะคือกลิ่นกระดังงามันเป็นกลิ่นที่แบบเราไม่ค่อยเจออ่ะแต่มันหอมสดชื่นจริงๆเครื่องของคุณแม่เขาอะไม่มีอันไหนที่รสจัดเลยเขาจะเน้นที่ความหอมกะปิคั่วก็หอมปลากระเบนก็หอมไชโป้ก็หอมและรสจะไม่จัดจ้านรสจะเบาๆแต่ได้ความหอมแล้วแต่ละอันอะมันหอมกลิ่นที่ต่างกันกะปิเนี่ยถ้าเดาไม่ผิดนะผมได้กลิ่นเหมือนมีมะพร้าวด้วยพี่เพิ่งร้านแรกจัดให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยไปร้านต่อไปอีกหนึ่งอาหารที่น้องเซร่าจะพาผมไปกินก็ถือได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของเมืองเพชรบุรีเลยนะครับโอ้โหนี่พามาอีกแล้วเซร่ารู้ใจพี่พามาหาแต่ของกินนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับสวัสดีครับอันนี้คือน้องเกลน้องเกลกำลัง
1: ปิ้งข้าวเกียบค่ะ
0: อันไม่เรียกปิ้งแล้วเรียกเผาแล้วล่ะชวนคุยแป๊บเดียวแสดงว่ามันปิ้งยากใช่ไหม
1: ปิ้งยาก
0: นี่เมื่อกี้เราทักทายกันแค่พนมมือไหว้คุณผู้ชมไม่เลยโอ้อันนี้คือเขาเรียกข้าวเกียบอะไรครับ
1: ข้าวเกียบงาดำเพชรบุรีค่ะ
0: พี่เคยเห็นเหมือนทางภาคเหนือหรืออะไรเขาก็มีประมาณนี้มันเหมือนกันไหม
1: ของภาคเหนือจะเป็นคือไม่ใส่มะพร้าวค่ะจะเป็นคล้ายๆอารมณ์ประมาณนี้แต่อาจจะเป็นคนละแป้งแล้วก็ส่วน
0: แล้วที่เขาข้าวแคบสุโขทัยอ่ะมันก็หน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้
1: ใช่ค่ะหน้าตาเขาจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่มีมะพร้าว
0: แล้วมันเป็นของหวานหรือเป็นของคาวเนี่ย
1: เป็นของหวานค่ะ
0: อันนี้มันจะมีแบบที่มันม้วนๆนี่คือยังไง
1: เป็นม้วนๆจะเป็นในลักษณะคือเราคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้มันขึ้นรูปสวยอะค่ะ
0: แต่ถ้าแบบโบราณต้องเป็นแบบนี้
1: ใช่ค่ะอันนี้แบบโบราณเลย
0: ต้องกินแบบดั้งเดิมอร่อยเนาะ
1: อร่อยไหม
0: มันหอมมะพร้าวพี่ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรแต่ว่ามันมีความหนึบด้วยอ่ะ
1: มีความหนึบจากตัวมะพร้าวด้วย
0: ที่เคยกินมาที่มันแข็งแต่อันนี้มันจะแบบกรอบแล้วก็หนึบหนึบมันทำให้เราเคี้ยวเพลินๆเรื่อยๆ
1: จะมีเนื้อสัมผัสแต่ละแบบอ่ะไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับการผสมแป้งด้วยแล้วก็วัตถุดิบด้วยอ
0: ันนี้ก็คือสูตรโบราณเลย
1: ใช่ค่ะ
0: หนูเรียนจบอะไรครับ
1: หนูเรียนจบธุรกิจระหว่างประเทศค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทำไมถึงตัดสินใจแบบมาทำธุรกิจที่บ้านเลยล่ะ
1: เรารู้สึกเฮ้ยตรงนี้มันเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอิสระมากกว่าด้วยกับที่การทำงานจะตื่นเวลาไหนจะทำยังไงก็ได้อย่างที่บอก
0: ก็เลยตัดสินใจมาช่วยคุณแม
1: ่ใช่ค่ะ
0: ต้องบอกว่าคุณยายสูตรคุณยายนี่กี่ปีแล้วครับ
1: ประมาณ100กว่าปีแล้วค่ะ
0: ฮะ
1: เหมือนมาเป็นสินค้าที่มีตั้งเดิมมาอยู่แล้ว
0: แปลว่าเป็นตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยก็ว่าได
1: ้ใช่ค่ะ
0: ของเพชรบุรีเนี่ยมันต่างกับที่อื่นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นชื่อเป็นข้าวเกี๊ยวเพชรบุรีเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เหมือนที่อื่น
1: ที่ไม่เหมือนของที่อื่นเลยคือน้ำตาลตะโนด
0: มันก็เลยจะหอมจะเหนียว
1: ใช่ค่ะ
0: นี่สมัยก่อนเขาต้องย่างแบบนี้
1: ใช่ค่ะพลิกมา
0: โอ้โหเฮ้ยไม่ผมทำไม่เป็น เคยดูใน YouTube ทำไม่เป็นรู้เขารู้อายุเลยเนี่ยทำหน้านี้รู้อายุเลยจบเลยเขาจะย่างกันอย่างนี้นะ
1: ใช่ค่ะเหมือนให้ความร้อนมันทั่วด้วยค่ะ
6: รู้คล่องมาก
0: อ้าวเซร่านี่พูดแบบมีความในนะเราไปดูวิธีทำกันดีกว่าเนาะว่าเขาทำกันยังไงกว่าจะออกมาเป็นข้าวเก็บงาแบบสูตรเพชรบุรีแบบนี้ครับอันดับแรกมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวพี่ผสมเลย
1: อันดับแรกนะคะก็คือจะมีแป้งข้าวค่ะ
0: ข้าว
1: ใช่ค่ะ
0: เอาไปโม่ต้องทิ้งให้ตกตะกอนต้องหมักอะไรไหมหรือใช้ได้เลย
1: ทิ้งไว้ประมาณ1คืนค่ะก็จะได้เนื้อตัวเขาเรียกว่าตัวแป้งมากนิดนึงอะค
0: ่
1: ะ
0: เอาหมดเลยนะ
1: ค่ะหมดเลยค่ะ
0: อันนี้เหมือนกับเอาแป้งแล้วก็เอาน้ำมาด้วยถ้าบางที่เขาจะเอาแค่แป้งที่ตกตะกอนอย่างเดียวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เราเอาน้ำที่โม่แป้งมาด้วยนิดนึงครับหลังจากนั้นเป็นอะไรต่อ
1: ครับงาดำค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวน้ำตาลค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้แหละทีเด็ดที่บอกว่าเป็นน้ำตาลตะโนด
1: ใช่ค่ะน้ำตาลตะโนดค่ะใส่ครึ่งหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็บีให้ละลายค่ะ
0: ถ้าเป็นโบราณสมัยคุณยายต้องเอามือคุณผู้ชม
1: ใช่ค่ะแบบขยำเลย
0: ใช่เพราะว่าเขาจะต้องบีให้แบบให้รู้สึกว่ามันไม่เหลือเม็ดทรายอ่ะหลังจากนั้นใส่อะไรต่อครับ
1: เป็นมะพร้าวค่ะจะเป็นมะพร้าวแก่ด้วยค่ะตัวนี
0: ้ทึนทึกไหมหรือว่าแก่
1: ไม่ค่ะแก่เลย
0: เอาแก่เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เกลือไหม
1: เกลือค่ะหยิบมือค่ะ
0: นิดเดียวนะครับมันดูเหมือนง่ายนะ
1: ใช่ค่ะมันง่ายค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือจะมีเคล็ดลับในตัวของน้ำตาลนี่แหละค่ะ
0: คือมันต้องเลือกวัตถุดิบแต่วิธีทำอาจจะไม่ยากแต่ต้องเลือกวัตถุดิบเป็นอย่างข้าวจำเป็นไหมต้องเลือกเป็นข้าว
1: ข้าวจำเป็นค่ะจะต้องเป็นตัวเม็ดที่สวยนิดนึงมันจะไม่ใช่เหมือนกับเป็นข้าวที่หุงนะคะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่ได้ใช้เป็นปลายข้าวซะทีเดียวค่ะอันนี้เราเลือกให้มันเต็มเม็ดนิดนึงใช่ค่ะก็จะได้เรียบร้อย
0: แล้วเดี๋ยวก็ไปหยอดกัน
2: ก็หลังจากผสมแป้งเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการอันนี้เขาเรียกอะไร
1: การละเลงค่ะ
2: การละเลง
1: ขึ้นรูป
2: เซร่าเคยมาดูยัง
6: ยังไม่เคย
2: นี่ขนาดคนเพชรบุรียังไม่เคยเห็นเลยนี
1: ่ไม่มาเห็นเลยเราจะใช้ประมาณเนี้ยค่ะหนึ่งช้อนแล้วก็ให้สวยงามนิดนึงเราก็ทำให้มันแบบเป็นวงๆนิดหนึ่งแล้วก็ปิดเลยมันคล้ายอารมณ์เขาเก็บปากหม้อแบบนั้น
2: เขาเก็บปากหม้อเลยเนา
1: ะใช่ค่ะ
2: อันนี้มันเป็นเตาฟืนด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: เตาคันนี้โอ๊ยเขาเรียกเตาอะไรเกี่ยวทำไมมันดูแบบมันดูขังมากอ
1: ่
2: ะ
1: มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนก่อเองมากกว่าแต่ทีนี้อันนี้จะได้แล้วค่ะนี่ค่ะเราก็ตักขึ้นมาแบบน
2: ี้โอ้ยร้อนอ่ะร้อน
1: อยากชิมไหม
2: กินสดๆได้เหรอครับ
1: ได้ค่ะเป
6: ็
1: นไงคะ
6: เหมือนทองม้วน
2: เ
6: ลยไหม
2: เหมือนทองม้วนสดเนื้อจะออกไปทางพวกขนมกล้วย
1: คล้ายๆอารมณ์พอมอนิ่มค่ะแต่ว่ามันมีมะพร้าวด้วย
2: ซึ่งคือมันมีกลิ่นควันไฟมันมีอะไรพวกนี้ด้วยแหละมันแบบแบบโบราณนะเราต้องอนุรักษ์ไว้เน
1: า
2: ะแคะเสร็จแล้วได้เป็นแผ่นเสร็จแล้วหลังจากนั้นไปทำอะไรต่อคร
1: ับ เราก็จะเอาไปตากแดดค่ะใช
2: ่ที่เราเดินผ่านมาเยอะๆ
1: ใช่ค่ะ
2: ตากนานแค่ไหนอะ
1: ตากประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงค่ะหลังจากที่ตากแดดเสร็จเราก็จะไปอบนะคะหรือว่าไปย่างนั่นเอง
2: ก็คือที่เราไปกินที่เรากินตอนแรก
1: ใช่ค่ะนั่นเลย
2: แต่ถ้าเกิดเวลาคนจะมาซื้อไปก็ซื้อแบบไม่ย่างไปก็ได้
1: ได้ค่ะมี2แบบเลย
2: อบกับย่างจะไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันค่ะอบจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นตู้อบก็คือจะสีมันจะเสมอทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นย่างก็คือเหมือนลูกค้าสามารถเอาไปทำเองเป็นเพื่อเมนูเองได้
2: ค่ะแล้วแต่ใครอยากสนุกเองย่างเองหรือจะเอาแบบสำเร็จรูปก็มีหมดเลยเรากินขนมแล้วเราไปอะไรกันต่อเลยเซร่าแต่หน้าเซร่าเนี่ยดูแบบว่าจะไปกินไม่ไหวแล้วใช่ไหมตอนนี้เซร่าอิ่มแล้วเหรอถามจริง
6: ยัง
2: ของพี่นี่ได้แค่ติ่งเดียวเลยนะตอนนี้ในท้องเนี่ยยังได้อีกเยอะมากเลยเซร่าหน้าดูอิ่มแล้วอ่ะเดี๋ยวเราให้เซร่านำไปเที่ยวกันต่อดีกว่าวันนี้ขอบคุณเกลมากครับผมขอบคุณครับ
6: เด่นของเพชรบุรีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงค่ะพี่บุ๊ค
2: ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเหมือนพี่อ่ะเคยกินนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วมันพิเศษยังไงหรือมีอะไรคือคำว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงหมายความว่าไง
6: จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่น้ำของเขาจะใส่พวกซีอิ๊วพวกเครื่องเทศเนี่ยค่ะจะมีรสหวานนิดนึงแต่ว่าจะกินคู่กับซอสพริก
2: มีอะไรบ้างมีเนื้อมีหมูมีลูกชิ้นปลาหรืออะไรยังไง
6: โดยปกติทั่วไปก็จะมีแค่เนื้อกับหมู
2: ต้องชิมครับเดี๋ยวจัดมาเลยดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหจะดูไปก็คล้ายๆพวกแบบก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นหรือว่าเนื้อตุ๋นของกรุงเทพแต่เขาบอกว่าที่ต่างคือน้ำซุปแล้วก็ที่แปลกมากคืออันนี้คือซอสพริกอ่ะมันก็ไม่เหมือนซอสพริกกรุงเทพด้วย
6: อันนี้เขาจะผสมเองค่ะจะมีพวกน้ำตาลตะโนดแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านเลย
2: คือเอานี้มาใส
6: ่ใช่ค่ะบางคนก็จิ้ม
2: ใส่ก็ได้จิ้มก็ได้อ่ะงั้นเราใส่เดี๋ยวไม่ได้หนูเทก่อนเลยแต่พี่ยังไม่เคยชิมน้ำแดงพี่ต้องชิมก่อนเทโอ้กลิ่นหรือรสเนี่ยมันคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เราเคยกินแต่ว่าตัวน้ำซุปอะครับมันจะไม่ฉุนด้วยสมุนไพรแต่ว่ามันจะกลมกล่อมด้วยรสชาติของเครื่องปรุงลองใส่ซอสพริกบ้างคือแบบนี้ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเลยเนาะคือคุณผู้ชมคือซอสพริกเขาอะมันไม่ได้มีแค่รสเผ็ดหรือหวานอย่างเดียวมันมีเปรี้ยวมันคือรสซอสพริกมันกลมกล่อมอะมันมีครบรสอะแล้วเครื่องนะคุณผู้ชมนี่อันนี้ผมสั่งเนื้อของเซร่าเป็นหมูนะนี่ครับลูกชิ้นเนื้ออร่อยน้ำซุปอร่อยลูกชิ้นก็อร่อยคือให้กินเยอะกรุบกรับกรุบกรุบเด้งเด้งเลยปากแต่อร่อยจริงคุณผู้ชมผมอิจฉาคนเพชรบุรีนะเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยเนี่ยก็คือถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก็ต้องน้ำแดง
6: ใช่ค่ะน้ำแดงซอสพริก
2: บอกได้เลยว่าทุกคนมากินรับรองว่าถูกปากแน่นอนเพราะเป็นรสชาติที่คุณชินกันอยู่แล้วแต่พอเพิ่มเครื่องปรุงในแบบน้ำแดงแบบเพชรบุรีเข้าไปแล้วก็ซอสพริกเข้าไปมันเลยทำให้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวที่พิเศษขึ้นมาเลยอยากให้ลองมาชิมกันที่เพชรบุรีนะครับสุดยอดเซร่าพาพี่มากินอะไรอีกแล้วครับ
6: นี่จะเป็นร้านโอทึงค่ะลอดช่องน้ำตาลข้น
2: โอทึงในความหมายพี่เนี่ยมันคือแบบน้ำตาลที่ใส่ในเฉาก๊วย
6: เป็นน้ำตาลที่เอามาเคี่ยวเป็นสีดำ
2: อ๋อเขาจะเรียกน้ำตาลโอทึงเป็นสูตรพิเศษของที่นี
6: ่ใช่ค่ะ
2: สวัสดีครับโอ้ยเจ้าของร้านมาเสิร์ฟเองเลยครับรับครับ
7: ร้านเราเป็นพวกเราช่อง
2: เอาพี่เชิญนั่งเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นผมมีเรื่องสงสัยอยู่แล้วเมื่อกี้เห็นน้องเซน่าแนะนำว่าถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยต้องมาชิมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับขอชื่อ
7: ลอดช่องน้ำตาลโหนดครับผม
2: ลอดช่องน้ำตาลโหนดแต่เห็นเขาบอกว่ามันมีโอทึงคืออะไรพี่ผมแปลกใจมาก
7: เอาน้ำตาลโหนดมาเคี่ยวเป็นสีดำเขาเรียกว่าโอทึง
2: ซึ่งที่ผมเห็นก็คือตัวนี
7: ้ใช่
2: เดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันไปใส่แก้วชาไข่มุกหรือว่าใส่ก็คืออันนี้เลย
7: ใช่ครับผม
2: และที่สำคัญคือลอดช่องตัวลอดช่องก็ไม่เหมือนที่อื่นนะ
7: ไม่เหมือนครับผมของผมจะนุ่มเหนียว
2: มันเหมือนลอดช่องสิงคโปร์นะพี
7: ่สิงคโปร์ครับ
0: หอมมากแล้วยิ่งมันหอมเป็นพิเศษเพราะโอทึงด้วยเน
7: า
0: ะ
7: ใช่ใช่น้ำตาลกระโดดเนี่ยฮะเวลามาเคี่ยวก่อนฮะเคี่ยวใช้เวลานาน
0: พี่กี่ไปเอาสูตรนี้มาจากไหนคือของคุณพ่อจากเมืองจีนเลย
7: เตี๋ยวเป็นต้นคิดเตี๋ยวมาจากเมืองจีนฮะ
0: อันนี้ที่ขอน้องกินคืออะไรคร
7: ับอันนี้จัมบ้าครับผมเป็นปังโก้ปังกรอบอร่อยครับปังโก้ปังโก้ด้วย
0: คือจัมบ้าเนี่ยมันหมายถึงหลายๆอย่างรวมกันถูกไหมครับ
7: เป็นปังโก้กับขนมปังคนโบราณนะฮะสมัยก่อนนะเขาเรียกไม่ถูกไงคนมันต้องนอกเมืองเนี่ยเขาเรียกจัมบ้าแต่ตั้งแต่เตี๋ยวผมก็เรียกจัมบ้ามาตลอด
0: ถ้าใครได้ยินชื่อแบบโอ๊ยน้ำตาลกระโดดแล้วคุณผู้ชมจะคิดไปก่อนเลยมันต้องหวานบาดคอผมบอกเลยไม่จริงแล้ว

0: เลยยอมรับเลยว่าพี่กี่กับเตี่ยเนี่ยแบบสุดยอดจริงๆคือเขาดึงจุดเด่นของน้ำตาลตะโนดคุณผู้ชมน้ำตาลตะโนดเนี่ยจุดเด่นมันไม่ใช่ความหวานนะจุดเด่นมันคือความหอมครับซึ่งพี่กี่เขาดึงมาอยู่ในไอศครีมได้แบบเต็มที่มากผมบอกเลยมันหอมเสร็จแล้วเขาเอาความมันของกะทิมาใส่ความมันกะทิเนี่ยมันไปลดความหวานน้ำตาลตะโนดมันทำให้ลงตัว
1: ใช่
0: เดี๋ยวก่อนจะกินให้หมดขอบคุณพี่กี่ก่อนดีกว่าวันนี้พี่กี่มาให้ความรู้เยอะมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาอีกแล้ว

0: ไม่เหมือนใคร
1: แต่ว่าผมปั้นไม่เหมือนคนอื่นเขาของผมห่อกะเพรา
0: ก็คือทุกอันจะติดกะเพราไปด้วยอย่าให้เสียเวลาเราลองไปชิมกันเลยไหมสองชุดครับเดี๋ยวลองไปชิมดูว่าเป็นยังไงน่ากินมากซะหน้าคือคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วมันต่างจากทอดมันที่อื่นเลยนะปกติของเราก็จะไม่มีใบกะเพราใช่ไหมอันนี้เขาจะมีใบกะเพรากรอบด้วยแล้วก็เนื้อทอดมันจะดูแบบเขาจะใช้ถั่วฝักยาวน้อยอ่ะทำไมเส้นขนมจีนมันเข้ากับทอดมันได้เหรอแล้วมันเข้ากับน้ำจิ้มด้วยคุณผู้ชมคือขนมจีนเนี่ยมันจะแบบเหมือนลื่นๆแต่ทอดมันเนี่ยมันหนึบๆแล้วมันก็มีรสเผ็ดร้อนเหมือนเวลาเรากินน้ำยามันก็มีพริกแกงทอดมันก็มีพริกแกงอ่ะมันก็เข้ากันมันเป็นเนื้อหนึบๆแต่ผมว่าที่เด็ดนะผมชอบกลิ่นกะเพราพี่ชอบกลิ่นกะเพรากรอบมากเลยเซระมันทำให้แบบมันหอมเวลากินอ่ะอร่อยดีเห็นเซระบอกว่าน้ำจิ้มของสูตรคุณลุงเนี่ยเป็นสูตรที่ไม่เหมือนที่อื่นด้วย
2: จะพาไปด
0: ู
2: ส
0: ู
2: ตรการทำ
0: เขาให้ไปด
2: ู
0: ได้เหรอหนูร
2: ู
0: ้จักคือลุงแท้ๆเลย
2: เป็นลุงเขยค่ะ
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวกินให้หมดแล้วไปดูสูตรกันครับคุณลุงครับผมวันนี้ขอมาล้วงสูตรหน่อยเมื่อกี้กินทอดมันแล้วเนื้อเด้งมากเนียนมากเลยครับผมอันนี้คุณลุงใช้ปลาอะไรครับ
1: อันนี้ปลาน้ำดอกไม้ครับ
0: ขูดเอาแต่เนื้อ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นคุณลุงหิวน้ำหรือเอาน้ำแข็งมาทำไมคร
1: ับ ต้องเอาไว้เป็นส่วนผสมนิดหน่อยเพื่อให้เหนียวแล้วนุ่ม
0: เนี่ยมันเหนียวให้มันนวลเริ่มเลยดีกว่าอยากรู้ว่าน้ำแข็งมันจะช่วยยังไงบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันเนื้อปลาน้ำดอกไม้ขูดพริกแกงพริกไทยนิดเดียวเองเหรอเออผมนึกว่ามันต้องใส่ไข่เยอะๆมันถึงจะเด้ง
1: แป้งมันครับ
0: เอาแล้วแป้งไปใส่น้ำทำไมอ่ะ
1: มันเป็นเทคนิคครับ
0: อ๋อไม่งั้นมันจะไม่กระจายสูตรนี้คุณลุงเอาจากใครมาครับ
1: คุณแม่ครับ
0: อ๋อนี่คุณแม่สอนเลยเหรอแสดงว่าเป็นสูตรเก่าแก่โบราณ
1: แม่ขายสัก50ปีแล้วแล้วก็มาผมของผมก็เริ่มขายตั้งแต่อายุ20ไปเลย
0: ก็โอ้โหถ้าลุงลงกันที่สูตรนี้ก็เกือบ100ปีแล้วสิโอ้สุดยอดคุณผู้ชมคือเมื่อกี้ระหว่างชวนคุยคุณอาจจะดูเพลินๆว่าคุณลุงนวดเพลินๆแต่ว่าคุณลุงอ่ะเขาออกแรงนะมันไม่ใช่แบบมัดคนไม่ใช่นะเนี่ยมันบีบนะครับคุณลุง
1: ต้องกด
0: ถ้าไม่บีบมันจะไม่เหนียวถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: มันต้องนวดให้เหนียวนะครับ
1: นวดให้ถึงอ่ะ
0: แล้วถ้าเนี่ยตีแล้วทำไมถ้าเราใช้เครื่องมีคนบอกว่าใช้เครื่องไม่เหมือน
1: ใช้เครื่องก็ได้ครับแต่ว่าบางทีมันของพวกนี้มันถ้ามันร้อนไปอ่ะถ้ามันมากไปมันก็คืนตัวในฝั่งนะ
0: ถ้าใช้เครื่องปั่นมันจะมีอุณหภูมิความร้อน
1: ใช่ๆ
0: แต่ถ้านวดด้วยมือเนี่ยเราใช้น้ำเย็นเนี่ยมันจะทำให้เหนียว
1: ใช่เนี่ยเสร็จแล้วครับแล้วก็ใส่ถั่ว
0: ใส่ถั่ววันนี้ถั่วฝักยาวสดๆนะครับเอาไปซอยบางๆยิ่งบางยิ่งอร่อยนะถั่ว
1: ครับผม
0: อันนี้เขาจะเน้นเนื้อปลามากกว่าเอาถั่วบางๆแค่พอให้มันกรุบกรอบเนาะ
1: ครับให้มันอยู่ตัว
0: พอคุกเขาเสร็จอย่างเงี้ยเราต้องไปหมักไปพักอะไรไหมหรือเอาไปทอดได้เลย
1: ทอดเลยก็ได้แต่ว่าถ้าตามสูตรร้านผมต้องแช่เย็นก่อนเพื่อว่าเวลาเราเปิดน้ำร้อนไฟน้ำมันร้อนใส่ไปมันก็จะฟุ้งแบบเหมือนที่น้องเห็นเมื่อกี
0: ้อ๋อมันไม่ได้แช่เย็นเพื่อให้เนื้อมันแน่นหรือแล้วแต่แช่เย็นเพื่อให้เวลาไปทอดแล้วมันพองสวย
1: แล้วก็รักษาเนื้อปลาด้วย
0: รักษาเนื้อปลาด้วยไหม
1: เพราะว่าเป็นของสด
0: เวลาจะเอาไปทอดเนี่ยเอาออกจากที่เย็นไปแล้วทอดเลยอย่าไปวางทิ้งไว
1: ้ดีมาก
0: อาจจะดีมาก
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมใครทำทอดมันคือทอดตอนที่ทอดมันมันเย็นๆจะดีมากอันนี้คุณลุงบอกเลยคุณลุงรู้สูตรทอดมันแล้วอยากรู้น้ำจิ้มเม
1: ื่
0: อกี้น้ำจิ้มรู้สึกทำไมมันไม่เหมือนที่อื่นน่ะเริ่มจากวันนี้ทำน้ำจิ้มโอ้โหพริกจินดาพริกแดงเอาแดงล้วนๆเลยเขียวไม่เอา
1: ครับผม
0: อุ้ยทำไมเยอะจังอ่ะ
1: เพื่อความสวยงาม
0: กระเทียมไทยเกลือเล็กน้อย
1: เกลือนี่ก็ใส่ไปเพื
0: ่อ
1: ไม่ให้พริกมันสลดน้ำส้มผสมน้ำตาลตะหนกผสมค้างไว้1คืน
0: ทำไมต้องพักไว้1คืนนะฮะ
1: เพื่อให้น้ำตาลมันละลาย
0: อ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมหมักไว้1คืน
1: ต้องทาน้ำ
0: แล้วก็ใส่น้ำเปล่านิดนึง
1: เจ้าชีสต้องบดให้ละเอียด
0: พอเสร็จแล้วก็นำไปปั่นคุณเคล็ดลับดีๆแล้วก็มุกฮาๆจากลุงนิกมากเลยนะครับผมขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์คในวันนี้นะครับวันนี้ผมได้ไอเดียมาจากก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะครับผมจะลองเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องเนี่ยมากินกับขนมจีนในแบบของชาวเพชรบุรีที่กินคู่กับทอดมันแต่ว่าผมจะปรับเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดให้เป็นอาหารทะเลซึ่งเป็นของขึ้นชื่ออีกอย่างของเพชรบุรีนะครับอันดับแรกไม่มีอะไรมากผมเตรียมเห็ดหอมนะครับเราจะหั่นเห็ดหอมไว้ก่อนหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเห็ดหอมไปแช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็หมี่เต้าหู้ครับวันนี้เราได้เป็นเต้าหู้แข็งนะครับสำหรับทำผัดไทยนี่แหละครับผมหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะครับไชโป้หวานครับต้องเอาไปล้างก่อนนะครับไชโป้จะรสจัดมากถ้าคุณนำมาใช้เลยหลังจากนั้นไม่มีอะไรมากครับผมเราเริ่มใส่น้ำมันลงไปในกระทะเลยครับใส่ของที่สุกยากลงไปก่อนนั่นก็คือเห็ดหอมที่เราหั่นไว้ผมเริ่มจากกุ้งลงไปก่อนนะครับแล้วก็หอยนิวซีแลนด์นะครับผมแต่ก็ตามด้วยหมึกนะครับผมผัดไปเรื่อย

0: ลังจากนั้นก็ใส่ไชโป้ลงไปนะครับไชโป้เอาไปผัดกับน้ำมันจะยิ่งช่วยหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับอันดับแรกเริ่มจากน้ำมันหอยก่อนเลยครับแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปนะครับประมาณสัก1ช้อนนะครับผมซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนครับรสชาติไม่ต้องจัดมากนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีน้ำจิ้มด้วยนะครับผมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดก็จะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำเล็กน้อยเลยคุณผู้ชมอย่าใส่เยอะหลังจากนั้นสิ่งที่จะทำให้ก๋วยเตี๋ยวหลอดอร่อยนั้นต้องมีพริกไทยป่นนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพอเราผัดใกล้ๆสุกสิ่งที่ผมใช้แต่งกลิ่นให้มีความเป็นอาหารจีนมากขึ้นนั่นก็คือน้ำมันงาครับพอทุกอย่างใกล้ๆจะสุกผมจะใส่เต้าหู้ลงไปนะครับเพราะว่าเต้าหู้ถ้าใส่เข้าไปตั้งแต่แรกอาจจะมีโอกาสเละได้นะครับแล้วก็ผัดเครื่องทุกอย่างให้สุกนะครับผัดเครื่องทุกอย่างจนสุกได้ที่นะครับแต่งกลิ่นน้ำหอมด้วยน้ำมันงาไประดับสุดท้ายเล็กน้อยนะครับน้ำมันงาอย่าใส่เยอะนะครับได้หน้าของก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวหลอดกันครับผมอันดับแรกที่เราต้องใส่ลงไปก็คือซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนนะครับแล้วก็น้ำตาลครับกะน้ำตาลวันนี้เราใช้น้ำตาลตะโหนดนะครับน้ำตาลอีก2ช้อนเหมือนกันครับอันนี้คือส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสหวานคุณผู้ชมแล้วก็ซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายนะครับแบบนี้ส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสเปรี้ยวนะครับวันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับผมเอาไปตำนะครับแล้วก็ใส่ลงไปชูเลยแค่นั้นไม่มีอะไรมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเวลารับประทานเนี่ยเราก็จะมาแล้วแต่ว่าใครชอบหวานมากเปรี้ยวน้อยเราก็จะมาปรุงกันอีกทีตอนนั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาจัดจานให้ดูว่าขนมจีนทรงเครื่องกับเครื่องทะเลออกมาจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนครับครับจัดจานก็มีขนมจีนนะครับแล้วก็มีถั่วงอกครับวางลงไปข้างๆได้เลยนะครับเครื่องทะเลนะครับแล้วแต่ชอบลงไปได้เลยครับแล้วผมก็จะราดด้วยน้ำจิ้มที่เป็นซีอิ๊วดำนะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวนะครับก็ใส่นี่ครับพริกดองน้ำส้มลงไปก็จะช่วยให้กลมกล่อมมากขึ้นนะครับโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวครับเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวหลอดปกติเราจะรับประทานอะไรกับอะไรที่มันมีความกรอบเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเราจะเสิร์ฟคู่กับข้าวเกี๊ยวงาเสิร์ฟมาแบบนี้เลยครับเป็นขนมจีนทรงเครื่องน้ำจิ้มตาลตะโหนดครับเอาละครับผมอยากให้เซราลองชิมฝีมือพี่ไอเดียอันนี้มาจากทุกอย่างที่เจอในวันนี้ชัยโป้มาจากชัยโป้หวานของร้านข้าวแช่ขนมจีนก็มาจากร้านขนมจีนกับทอดมันแล้วก็นี่ข้าวเกี๊ยวก็เอามาแทนพวกแบบเกี๊ยวกรอบหรือว่ากากหมูอะไรอย่างนี้นะแล้วก็วัตถุดิบทะเลก็เป็นของขึ้นชื่อของเพชรบุรีอยู่แล้ว
1: อร่อยค่ะ
0: รสชาติอ่ะก็เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง
1: ค่ะหนูกำลังพยายามนึกจุดว่าน่า
0: จะเหมือนก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่เราอ่ะเราเอามากินคู่กับขนมจีนเซรากินแล้วเป็นยังไงรู้สึกว่าจานนี้มันมีแบบรสชาติแบบเพชรบุรีอยู่ไหม
1: ค่ะมีความเป็นเพชรบุรีตรงที่เป็นวัตถุดิบหลายๆอย่างของเพชรบุรีไม่คิดว่าจะสามารถนำมารวมกันได
0: ้ทีนี้ต้องบอกว่าไอเดียที่ได้เนี่ยหลักๆเลยต้องขอบคุณคุณลุงของเซราเพราะว่าทำให้พี่รู้สึกว่าขนมจีนมันกินกับทอดมันที่น้ำจิ้มมันหวานเปรี้ยวแล้วก็เราไม่เคยกินมาก่อนเลยคิดว่าขนมจีนมันน่าจะกินกับอะไรอย่างอื่นได้อีกก็เลยลองนึกว่าเอ๊ะมันน่าจะกินกับอาหารจีนได้เนาะสไตล์แบบซีอิ๊วดำสไตล์เงี้ยแล้วปรากฏว่าพอลองทำออกมาถือว่าเข้ากันนะครับคุณผู้ชมผมว่าอร่อยเลยแหละต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่แบบน้องเซราคือเราต้องบอกวันนี้เรารู้สึกสนุกมากเพราะว่าคนที่มาพาเราเที่ยวเนี่ยเป็นคนในพื้นที่จริงๆแล้วก็ร้านบางร้านเนี่ยก็อาจจะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วหรือบางร้านเนี่ยคนก็อาจจะไม่รู้จักเลยหรือบางที่อย่างเช่นข้าวเกี๊ยบเนี่ยหลายๆคนไม่รู้เลยนะว่าอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งคนเพชรบุรีเองบางคนก็ยังไม่รู้ว่ามีเราวันนี้เซราก็พาผมไปรู้จักพามากินข้าวแช่โบราณพามารู้จักกับขนมอร่อยๆแล้วก็พามารู้จักกับวิธีกินขนมจีนที่แปลกใหม่สำหรับผมต้องบอกว่าเพชรบุรีเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากกว่าแค่ทะเลแต่จริงๆแล้วอาหารนะครับวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็รูปแบบชุมชนที่ยังคงเสน่ห์แบบดั้งเดิมเอาไว้วันนี้ต้องขอบคุณเซรามากที่อยู่กับพี่ทั้งวันเลยแล้วก็สนุกจริงๆวันนี้ผู้ชมและที่ทั้งวันอิ่มมากมากเลยครับผมวันนี้ขอบคุณเซรามากครับผมขอบคุณครับและเดี๋ยวเราจะลากันไปเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าลูกสาวผมเนี่ยป่วนเหลือเกินเดี๋ยวเราไปจัดการกันก่อนดีกว่าทำไมถึงแสบขนาดนี้ด้วยคุณผู้ชม

18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลย
2: ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่ถ่ายรายการมาซูโม่ก็เป็นกีฬาหนึ่งที่ผมบอกว่าแบบผมอยากลองเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆเรารู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มันมีความเป็นแบบ traditional sport มีแบบประวัติศาสตร์มายาวนานวันนี้เราก็ได้มาลองที่โรงเรียนบูรณวิทย์นะครับผมซึ่งก็เป็นสถานที่ชั่วคราวสำหรับการซ้อมซูโม่ของทีมชาติไทยนะครับผม
3: พี่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งได้เลยครับผมเดี๋ยวผมมาจอยด้วยสวัสดีครับอันนี้กำลังวอร์มอัพกันอยู่ครับ
1: ใช่ค่ะก็คือเหมือนกีฬาต่อสู้ทั่วไปการวอร์มก็คือต้องวอร์มให้เยอะเพื่อที่จะยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อทุกส่วนป
3: ้
1: องกันการบาดเจ็บค่ะ
3: ก็จริงวันนี้ผมก็อยากมาลองเล่นเหมือนกันอยากรู้ว่าแบบซูโม่เป็นยังไงเราก็จริงๆอ่ะเหมือนที่ผมแบบเคยเห็นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคนที่เล่นซูโม่อ่ะจะต้องแบบบอดี้แบบดูใหญ่ต้องมีแรงเยอะหรือเปล่าจริงๆมันจำเป็นไหมครับอย่างผมถ้าตัวประมาณเนี้ยสามารถเล่นได้ไหมครับ
1: เล่นได้ค่ะจริงๆเนี่ยซูโม่อ่ะมีทั้ง2ประเภทก็คือแบบที่เราจะเห็นนักซูโม่ตัวใหญ่ๆจากในทีวีที่แบบว่าเป็นภาพผ่านตาชินตากันเป็นซูโม่อาชีพซ
3: ึ
1: ่งอันนั้นน่ะมันจะมีกําหนดเรื่องของน้ําหนักและส่วนสูงเราก็เลยจะเห็นนักซูโม่ที่ตัวใหญ่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วซูโม่มีซูโม่สําหรับสมัครเล่นค่ะก็คือเป็นกีฬาที่ไปจัดแข่งในรูปแบบของมหกรรมกีฬาเหมือนซีเกมส์เช่นเกมโอลิมปิกเหมือนกันค่ะ
3: ซึ่งจะไม่กําหนดอะไรเลย
1: เราจะกำหนดน้ำหนักแล้วก็เป็นรุ่นบุคคลชายบุคคลหญิงค่ะก็คือตัวเล็กสามารถเล่นได้เพราะว่าก็จะมีตั้งแต่รุ่นไลท์เวทไลท์เวทของผู้หญิงก็น้ำหนักไม่เกิน65กิโล
3: ครับ
1: แล้วก็ของผู้ชายก็จะเป็นน้ำหนักไม่เกิน85กิโลก็คือถ้าเราไม่เกินเราก็จะได้เล่นรุ่นไลท์เวทก็จะเจอคนที่หนักอยู่ใน
3: แล้วจริงๆโซโม่มันเป็นกีฬาที่เรื่องของน้ำหนักมันมีแบบผลเยอะไหมครับ
1: จริงๆมีผลค่ะเพราะว่าซูโม่เกมเนี่ยมันจะดูเหมือนถ้าเราดูมันจะเร็วมากเพราะฉะนั้นอ่ะตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเนาะแรงความเร็วมวลมันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านักกีฬาตัวเท่าๆกันมวลอาจจะไม่ได้มีผลมากก็จะมีเรื่องความเร็วเรื่องอย่างอื่นที่มามีผลแต่ถ้าเกิดว่ามวลต่างกันคนที่ตัวเล็กก็อาจจะต้องมีแรงของความเร็วที่เข้ามาบวกเยอะกว่าถึงจะสามารถได้เปรียบ
3: ก็ผมแปลว่าก็น่าจะมีผลแหละเนาะถ้าในเชิงแบบความเล่นจริงเนี่ยเพราะที่สนามมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันขนาดเท่าไหร
1: ่ 4.55 เมตรค่ะเส้นผ่าศูนย์กลาง
3: ก็คือจริงๆกฎของมันง่ายๆก็คือพอกรรมการนับปุ๊บ1 2 3แล้วก็ดันกัน
1: ก็คือกรรมการจะมีคำสั่งว่าฮักเคียวฮักเคียวก็คือให้เริ่มแข่งขันแล้วก็นักกีฬา2ฝั่งก็จะวางจดมือก็เรียกจดมืออยู่ตรงหลังเส้นแล้วพอกรรมการสั่งก็คือขึ้นพร้อมกันค่ะซึ่งเทคนิคส่วนใหญ่เนี่ยตอนจังหวะขึ้นก็คือเขาจะเรียกว่าผัดชัยหรือถ้าแบบฟังคล้องเป็นคำไทยก็คือตัดใจก็คือต้องพุ่งออกไปเลยเพราะว่าทุกจังหวะมันคือเสี้ยววินาทีถ้าจังหวะนั้นเรายืดแล้วคู่ต่อสู้พุ่งมาเราก็จะเสียเปรียบส่วนกติกาก็ง่ายๆค่ะก็คือส่วนที่สูงกว่าข้อเท้าแตะพื้นสนามแพ้ในวงหรือออกนอกวงก่อนแพ้
3: งั้นวันนี้เดี๋ยวผมอยากลองก่อนอื่นเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนครับต้องใส่ชุดให้มันproper กับการเล่น
1: ใช่ค่ะถ้าสำหรับนักกีฬาผู้ชายนะคะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นบางทีเขาก็ไม่ได้ใส่สเตย์ทับในเขาก็จะพันเป็นผ้ามาวาชิอย่างเดียวใช
3: ่โป๊หน่อย
1: มันก็ไม่โป๊เพราะว่ามันมีวิธีการพันที่แบบว่าเซฟทุกอย่างไม่หลุดแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างในไทยอะค่ะก็คนไทยที่อายบางทีก็มีใส่สเตย์ไว้ข้างในหรือไม่ก็แบบใส่เสื้อยืดแต่จริงๆก็ถ้าไม่ใส่เสื้อยืดเวลาที่เล่นถึงระดับจริงๆเราจะรู้สึกว่าเสื้อมันเกะกะ
3: โอเคซึ่งวันนี้ตอนแรกที่มาถึงก็เห็นพี่ๆนักกีฬาทุกคนเขาแต่งตัวกันอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยเราต้องแต่งแบบนั้นเปล่าเราต้องถอดเสื้อแบบแล้วก็ใส่ที่คาดอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าเราต้องแต่งแบบนี้มันจะเป็นยังไง
4: กีฬาซูโม่เป็นกีฬาที่มีประวัติอันยาวนานนะครับตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วเขาสืบค้นมาจากรูปปั้นแล้วก็รูปแกะสลักของอียิปต์โบราณนะครับซูโม่เป็นที่นิยมของญี่ปุ่น มานานแล้วตั้งแต่ยุคยาโยคําว่าซูโม่เนี่ยคือการต่อสู้กันนะครับเพื่อบูชาเทพเจ้าเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับทางศาสนาชินโตด้วยเหมือนกันนะครับตําแหน่งสูงสุดของนักซูโม่นะครับก็จะได้รับสัญลักษณ์ของที่อยู่ในศาลเจ้าก็คือเป็นผู้ระยะตรงผู้ระยะเนี่ยไม่ใช่ใครใครที่จะใส่ได้นะครับต้องเป็นโยโกซุนะเท่านั้นเปรียบเทียบกับนักซูโม่เหมือนกับเทพเจ้าอย่างหนึ่งชาวบ้านก็จัดกีฬาซูโม่ขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์นี่คือจุดเริ่มต้น
5: ทางนี้เรียกว่ามาวาชิ
2: มาวาชิ
5: ชิชิชอช้าง
2: อ๋อมาวาชิ
5: ครับผมแต่อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาขาค่อมผ้าเลยครับค่อมผ้าทีนี้เราใช้คางเหน็บผ้าไว
2: ้ครับ
5: แล้วก็หมุนนะครับหมุนโดยที่ไว้ผ้าจะได้เข้าตัว
2: หมุนอยู่กับที่
5: อยู่กับที่ใช
1: ่ครับอันนี้ดึงขึ้น
2: ดึงข
1: ึ้
2: น
1: แล้วปรับผ้า
2: หมุนต่อใช่ไหม
1: หม
2: ุ
1: นต่อเดี๋ยวก่อนที่จะวอร์มอะค่ะที่จะสอนการเคารพแบบซูโม่ก
2: ็
1: คือซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่มีท่าเคารพเฉพาะของกีฬาตัวเองเรียกว่าชิริโชซึก่อนฝึกซ้อมแล้วก็หลังฝึกซ้อมแล้วก็ในการแข่งขันเราก็จะเคารพก่อนคือจริงๆชิริโชซึหมายถึงการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราต่อสู้ด้วยมือเปล่าในมือไม่มีอะไรค่ะ
2: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเริ่มจากสิ่งนี้ก่อน
1: ได้ค่ะก่อนอื่นเรานั่งเขาเรียกว่าเป็นนั่งชังเกียวค่ะนั่งบนส้นเท้าตัวเอง
2: บนส้นเท้าเลย
1: ค่ะเขามือเหยียดไว้ในวงนะคะแล้วก็ขึ้นมาวนซ้ายขวา2ทีเสร็จแล้วก็วนตกมือไม่ต้องวนอย่างเงี้ยวนซ้ายขวาปุ๊บแล้ววนตกมือแล้วก็แบมือออกแล้วก็กางมือขึ้นเหยียดแขนแล้วก็พลิกมือลง
2: มันท่าหลีบเหมือนกันครับ
1: วอร์มก็คือเราก็จะวอร์มไล่จากหั
2: วลงไป
1: 1 2 3 4
2: 7 8
1: 1 2 3 4
2: 5 6 7 8เราก็ได้มีการวอร์มอัพกันก่อนเพื่อเป็นการยืดกล้ามเนื้อป้องกันการบาดเจ็บและหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ช่วงการฝึกซ้อมเบสิกนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้ฝึกซ้อมเบสิกหลายท่าด้วยกันท่าแรกเลยก็เป็นท่าที่เขาเรียกว่าตักน้ำ
1: ท่าแรกจะเป็นท่าตักน้ำก็คือเป็นพื้นฐานเรื่องการสร้างกำลังขาหลายๆกีฬาก็จะมีกันก็คือจริงๆง่ายๆเลยคล้ายๆเหมือนสควอทนะคะแต่ว่าเราย่อลงตรงๆแล้วก็ขึ้นเก็บคางเพราะว่าซูโม่เวลาเล่นจะต้องเก็บคางตลอดแล้วก็ย่อลงตรงๆแล้วก
2: ็ทำไมต้องเก็บคาง
1: เพราะว่าในเทคนิคการแข่งซูโม่มันจะมีการยันคางได้ถ้าเราไม่เก็บคางจังหวะ

0: ขึ้นไปเราก็จะโดนยันคางเปิดขึ้นมา
1: อาจจะเจ็บตัว
0: ใช่ค่ะเตรียมเริ่ม1นับด้วย2 3 4อีกเทคนิคนึงที่เป็นพื้นฐานก็คือเรื่องของการม้วนตัวถ้าลักษณะที่เป็นม้วนแล้วก็กลับมานั่งคือจริงๆม้วนตัวก็จะมีหลายแบบค่ะอย่างรูโดก็จะมีเบสิกการม้วนตัวแต่ของเขาจะมีลักษณะการตบเบาะเพื่อกระจายแรงแต่ของซูโม่เนี่ยถ้าเป็นสนามแข่งจริงๆมันจะเป็นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ตบแบบว่าลงพื้นครึ่งตัวเขาก็จะตบแล้วก็ม้วนกลับมานั่งเป็นการเซฟตัวเองก็คือถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนเราก็เริ่มอย่างนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ฟอร์มม้วนไปปุ๊บการม้วนข้ามไหล่ปุ๊บแล้วก็
1: กลับมานี้
0: เป็นลักษณะเหมือนกับมาเตรียมพร้อมโอเคเข้าไปกับเทคนิคต่อไปก็จะเป็นการชิโกะชิโกะก็คือท่ายกขาของซูโม่ที่เราจะเห็นเป็นภาพ
1: ชิโกะ
0: ค่ะก็คือจะเป็นภาพที่เราชินตาใช่ใช่แต่ว่าวันนี้เราจะมาบอกถึงเทคนิคเคล็ดลับจริงๆที่แบบว่าเวลานักซูโม่ใช้ทําชิโกะเนี่ยค่ะว่าจริงๆแล้วที่ถูกต้องอ่ะมันต้องถ่ายแรงยังไงมันต้องยกขาอย่างไรตอนแรกก็คือจะเป็นการนั่งแบบซูโม่อย่างเงี้ยค่ะนั่งทิ้งน้ําหนักลงตรงกลางให้เท้าแยกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายแรงให้ได้ซ้ายขวาค่ะจังหวะแรกเวลาที่จะทําท่าชิโกะก็คือจะเป็นท่าเตรียมพร้อมอันนี้คือจังหวะที่1จังหวะที่2ก็จะถ่ายแรงไปข้างขวาก่อนน้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณนิ้วโป้งถึงนิ้วกลางจะถ่ายแล้วก็ตรงนี้จะติดพื้นไว้ครับเข่าก็จะเป็นแนวแรงตรงนี้เหมือนกันจะไม่เลยออกไปจะอยู่ตรงนี้เหมือนกันจังหวะที่2เนี่ยพอเราถ่ายแรงมาแล้วปุ๊บเราก็ค่อยยกขาขึ้น
1: ซึ่งท่านี้เนี่ยบอกเลยว่าสําหรับผมคือยากมากเพราะว่าด้วยความที่อันนี้คือเป็นการฝึกกําลังขาคือเราต้องย่อเสร็จแล้วเราต้องฝึกในการถ่ายน้ําหนักมาที่เท้าแต่ละข้างแล้วก็ยกขาอีกข้างนึงขึ้นมาให้สูงแล้วก็ทําสลับไปไงครับ2ข้างแต่ว่าผมก็พยายามทําอย่างเต็มที่ซึ่งรู้ทีอ่ะพอเราฝึกไปเรื่อยๆแรงของเราก็เริ่มไปแล้วครับก็เรียกได้ว่ามันเหมือนแบบพอมันใช้แรงเยอะโดยที่แบบเราตั้งใจมากไงมันก็เลยแบบหมดแรงเร็วมาก
0: โอ้จริงๆวันแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่
1: า
0: ถือว่ามีพื้นฐานของร่างกายที่ดีพอสมควรเลย

0: ซึ่งทางนี้เนี่ยก็ทำอยู่ประมาณนึงครับแล้วก็พอทำได้ปุ๊บพี่แดนก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปฝึกสเต็ปต่อไปการเดินแบบซูโม่ต้องจับอะไร
1: อันนี้คือจำลองว่าเราจับผ้ามาวาชิของครูต่อสู้ก็ออกตัวปุ๊บเก้าอย่าก้มค่ะอย่าก้มสืบเท้าลักษณะสืบเท้าเหมือนเราสืบเราคิดว่าเราใช้ตรงนี้ใช้ช่วงพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวเดินไปข้างหน้า
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ยากสำหรับผมมากในการเดินเพราะว่าตอนแรกคือพี่แดนก็ให้ผม observe พี่ๆนักกีฬาทุกคนว่าเขาเดินกันยังไงเขาทำท่าประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่เก็ตว่าเฮ้ยการเดินที่ถูกต้องแบบซูโม่จริงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามดูแล้วก็ copy เขานะแต่ว่าเวลาทำจริงอ่ะมันงงว่าแบบเฮ้ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนสไลด์เท้าแบบไหนอะไรเงี้ยคือเราก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำคือเรายกเท้าไม่รู้ตัวหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ฝึกเรื่องของแบบหลังเราจะเป็นยังไงเราต้องหลังเราต้องตรงคางเราต้องเก็บอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆฝึกการสไลด์เท้าไปทีละเล็กทีละน้อยท่าไม่ต้องสวยก่อนตอนแรกเพื่อให้เราเข้าใจจังหวะเราก็แบบพอเราได้ลองทำท่าที่แบบเราไม่ต้องคิดเยอะว่าเฮ้ยท่ามันต้องแบบสวยตั้งแต่ต้นเราแค่เอาความรู้สึกที่ถูกต้องมาก่อนเนี่ยพอมันเกิดการทำสิ่งนี้ขึ้นอ่ะมันก็เลยทำให้ผมเริ่มเก็ทจังหวะในการเดินแบบซูโม่
2: เดี๋ยวจะลองฝึกเทคนิคการชนนะครับ
1: ค่ะบูสึกะลิ
2: บูสึกะลิเดี๋ยวเรากำลังจะฝึกชนกับพี่โบนนะครับที่เป็นโค้ชของ
1: เป็นโค้ชโครงการประจำปีของกกท.ที่จะดูแลเด็กที่ฝึกใหม่ทั้งหมดเลยของนักกีฬาซูโม่แล้วก็จะเวียนไปดูที่แบบจังหวัดต่างๆจังหวัดแรกที่เข้าไปก็คือจังหวัดที่เรานั่งนะคะก้าวเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็นั่งท่าของซูโม่ที่เตรียมออกนั่งลงไปก่อนให้เรารู้ระยะที่มันแบบว่าพอเหมาะกับเราก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยวางมือทีเนี้ยตามองตรงนี้ไว้จังหวะที่เราชนมือสองข้างจะเข้าตรงนี้ยกลงใต้ราวนมแต่ว่าหัวจะชนตรงนี้จะเข้าพร้อมกันเดี๋ยวลองแค่จังหวะนี้ก่อนต้องไม่ก้มหัวนะคะถ้าก้มหัวมันจะเป็นอันตรายใช้ตรงนี้ชนตรงนี้คือจุดที่แข็งแรงและก็หนาที่สุดเก็บคางแต่ว่ามองข้างหน้ามองจุดที่เราจะชนเวลาที่ออกแรงเราเก็บศอกเราอย่ากางศอกเพราะเรากางศอกปุ๊บแรงก็ไม่ได้แล้วจริงๆแล้วอ่ะนักซูโม่จะต้องปิดไม่ให้เขาจับมาวาชิตัวเองได้เพราะฉะนั้นจริงๆจังหวะที่ขึ้นไปต้องปิดศอกมือออกแรงยกแต่เราก็หัวดันแล้วจังหวะที่เราออกแรงเดินเราออกแรงดักเอวเราไม่ยกอย่างนี้พอเรายกเขาขึ้นแล้วเราเอาเอวเราเป็นตัวให้เขาตัวลอยขึ้นแล้วก็หัวดัน
2: แล้ว

0: หลังจากที่เราได้เรียนเบสิกนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะลองเล่นในสนามจริงนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะได้ลองกับคู่ซ้อมหลายรูปแบบนะครับผมก็จะมีทั้งเป็นน้องบิวที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับมีลองกับพี่แดนด้วยที่เป็นนักกีฬาแล้วก็จะมีลองกับนักกีฬาซูโม่ชายด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวก็จะได้ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเอาจริงก็ตื่นเต้นมากเลยพอถอดเสื้อแล้วรู้สึกว่ามันเปลี่ยนวายไปนึงเป็นแบบว่าไอ้หนุ่มนักซูโม่ตัวจิ๋วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับปะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ผมได้เล่นกับทั้งหมด4คู่นะครับซึ่งแต่ละคู่ที่ผมได้ลองเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างคู่แรกก็คือเป็นน้องผู้หญิงเราก็มีความแบบไม่ตอนแรกก็กังวลว่าแบบเออเราจะอะไรได้ยังไงบ้างเนี่ยก็มีความกังวลแต่ว่าพี่แดงก็บอกว่าเป็นปกติของกีฬาซูโม่เพราะว่าเวลาเราซ้อมเนี่ยชายหญิงเนี่ยเราซ้อมด้วยกันหมดมันคือกีฬาเราไม่ได้แบ่งแยกว่าแบบโอ้ยชายต้องซ้อมกับชายหรือหญิงซ้อมกับหญิงเท่านั้นทุกคนคือคิดว่ามันคือการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยแต่ก็แพ้อยู่ดีนะสุดท้ายคือเราก็สู้ไม่ได้แต่ว่าก็รู้สึกว่าเริ่มจับจังหวะหรือว่าความสนุกของการแบบดันอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเป็นคู่ที่2กับน้องผู้ชายครับอันนี้ก็แบบเป็นรู้สึกว่าเป็นแมตช์ที่มันที่สุดเพราะว่าพอเราผ่านอันแรกมาปุ๊บอันที่2ไฟมันเริ่มติดมันเริ่มอยากเอาชนะขึ้นมันแบบมันอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบผลักกับเค้าไปผลักกับเค้ามามีการยื้อกันไปยื้อกันมาอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมคิดว่าผมจะแบบแพ้เร็วมากแล้วก็แบบยื้อกันไปยื้อกันมาในระดับนึงแต่ว่าสุดท้ายก็ต้านเค้าไม่อยู่ก็แพ้อยู่ดีนะครับคู่ที่3ก็คือเล่นกับพี่แดนเลยที่เป็นคนฝึกสอนผมวันนี้นะครับซึ่งพี่แดนก็คือแบบโหมาถึงก็แบบใส่เต็มผมก็ทำตัวไม่ถูกมามือมางี้คอก็เลยแพ้อย่างรวดเร็วนะครับคู่ที่3กับพี่แดงแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นไฮไลท์นะครับ
1: ทำไมเตะเตโอชิเตะมาสนับฮักกิโอแต่ละกดแต่ละกดตา

0: Ley. ฮิเกชิโนกัช
1: ปะทะกันนะครับผมก็พยายามดันเขาเต็มที่แต่ว่าดันแค่ไหนก็ไม่ไปอันนี้เขาเรียกว่าดันพลังซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคือด้วยความที่พอสรีระเราเล็กเราแบบดันยังไงก็ไม่ไปแล้วเรียกได้ว่ากล้ามเนื้อเราก็หมดแรงแล้วอ่ะเราก็เพิ่งฝึก

0: สแรกอ่ะมันก็ยังแบบไม่ได้รู้เทคนิคหรือว่าเบสิกเราก็ยังแบบไม่ได้แน่นมากอะไรเงี้ยสุดท้ายเค้าก็จับผมยกอุ้มออกนอกสนามเลยก็กลายเป็นภาพนี้ไปนะครับซึ่งก็แบบเอาจริงๆก็ตลกดีเหมือนกัน
1: ผมชื่ออติชาติตันเจริญนะครับเป็นคณะกรรมการของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยและก็ได้เป็นคณะกรรมการการตัดสินกีฬาซูโม่นานาชาติด้วยครับการคัดเลือกเป็นกรรมการครับ1อันดับแรกกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ได้ไลเซนส์อบรมนานาชาติก่อนอันดับที่2ที่ได้นะครับก็คือเป็นการแชร์กรรมการให้ครบทุกโซนทุกโซนของประเทศที่ไปแข่งในเวิลด์เกมนะครับเพื่อความเป็นกลางในการตัดสินแต่ต่างของกีฬาอื่นสําหรับซูโม่นะครับเยอะพอสมควรเนื่องจากกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เยอะมากในการแข่งขัน1แมตช์เพราะว่ามันจะไม่มีการกําหนดเวลาเหมือนกีฬาอื่นเพราะฉะนั้นการชนะกันเนี่ยภายใน1วิหรือ10วิก็สามารถชนะกันได้แล้วการมีสติอยู่กับเกมอันนี้ถึงเป็นสิ่งสําคัญในการตัดสิน
2: ถ้าจะพูดถึงเรื่องซูโม่นะครับต้องแบ่งออกมาเป็น2อย่างก่อนคือซูโม่อาชีพหรือว่าเราเรียกว่าโอซูโม่อีกอย่างนึงก็คือซูโม่สมัครเล่นของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยก็คือกีฬาซูโม่สมัครเล่นนะครับโอซูโม่เนี่ยไม่จํากัดน้ําหนักแต่จะมีขั้นต่ำของเขาคือ80ขึ้นไปมีความสูงตั้งแต่175ขึ้นไปถึงจะสมัครได้แล้วโอซูโม่เนี่ยต้องค่อยๆไล่ไต่ขั้นตั้งแต่การเป็นนักซูโม่พื้นฐานแล้วก็ชนะเรื่อยๆการชนะไต่ขั้นของซูโม่เนี่ยจะมีการแข่งขันทั้งหมด15ครั้งนะครับ15ครั้งเนี่ยเราต้องชนะเกินครึ่ง8ครั้งต่อ7ครั้งก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆตามเลเวลอันดับรองยกชนะเนี่ยมีอันดับขึ้นและลงได้ถ้าแพ้ก็ลงถ้าชนะก็ขึ้นอันดับสูงสุดของซูโม่ก็คือโยกุซุนะโยกุซุนะจะอยู่อันดับสูงสุดถือว่าเป็นแชมเปี้ยนของมืออาชีพพอเลื่อนขึ้นถึงโยกุซุนะแล้วเนี่ยจะไม่มีการลงแล้วมีแต่ลาออกจากการเป็นนักกีฬาซูโม่อย่างเดียวพอลาออกอาชีพต่อไปก็เป็นเจ้าสำนักหรือเรียกว่าโอยากตะครับผมก็ฝึกนักซูโม่ขึ้นมาเพื่อไต่อันดับต่อไปโอซูโม่ของญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นมีเงินเดือนนะครับผมยิ่งตำแหน่งสูงยิ่งมีเงินเดือนเยอะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีสปอนเซอร์ที่เขาสนับสนุนป้ายสปอนเซอร์รอบๆอันนั้นคือป้ายสปอนเซอร์ที่นักซูโม่จะได้ในแต่ละคนซูโม่อาชีพจะมีสำนักแต่ละสำนักก็ต้องขึ้นทะเบียนกับโอซูโม่ก่อนนะครับแล้วข้อจำกัดมากๆเลยของคนต่างชาติคือแต่ละสำนักรับคนต่างชาติแค่คนเดียวนี่จะยากมากดังนั้นที่เราจะไต่เข้าไปได้คือเราต้องชนะเป็นแชมป์โลกให้ได้และเราจะได้ถูกการเชิญเข้าไปฝึกซ้อมพอฝึกซ้อมเราถึงจะได้เข้าโอซูโม่ได้ครับผม
1: โอซูโม่เนี่ยถ้านิยามง่ายๆเหมือนมวยไทยบ้านเราถ้าพูดถึงความเก่งก็ยังยกให้ญี่ปุ่นอยู่ดีแต่ยุโรปก็ไม่น้อยหน้าแล้วตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาเองประเทศที่โดนแบนไปด้วยคือรัสเซียก็เก่งนะครับยูเครนเองก็ส่งแล้วก็ไปทางโปแลนด์ก็เยอะนะครับทางยุโรปเองก็เยอะครับส่วนทางเอเชียเราก็จะมีอินเดียของเราไทยแลนด์นะครับแล้วก็จะมีญี่ปุ่นฮ่องกงไทเปเนี่ยครับที่คอลิฟายขึ้นไปแข่งในแมตช์นี้ได้ครับแต่ส่วนในเรื่องของความป๊อปปูล่าบัตรโซเอาทั้ง2วันไม่มีเหลือเลยที่อเมริกา
2: เมื่อก่อนเนี่ยเซนเซ่นะครับคือนายกสมาคมคนก่อนเนี่ยออกเงินซัพพอร์ตทางด้านต่างๆเพียงผู้เดียวแล้วก็ท่านเป็นคนญี่ปุ่นก็คือยังไม่รู้วัฒนธรรมของประเทศไทยว่าเป็นยังไงจะเผยแพร่อย่างไรได้จัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยซูโม่เนี่ยมันจะเริ่มมีความนิยมมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาประเภทบุคคลนะฮะคือเราสามารถฝึกซ้อมกันเองได้แล้วก็อุปกรณ์ก็ใช้น้อยมีอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วเป็นศิลปะป้องกันตัวด้วย
1: อันดับแรกเลยนะครับใจรักก่อนแล้วพออยากเล่นกีฬานี้อันดับ2ที่ตามมาคือความแข็งแรงสุขภาพของบอดี้นักกีฬาซูโม่เห็นอ้วนๆนะครับไม่ใช่อ้วนแบบเละหรือย้วยนะครับอ้วนแบบมีกล้ามเนื้อแข็งแรงในกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ได้ออกกําลังกายทุกส่วนของร่างกายเลยครับอีกอย่างนึงก็คือความอยากชาเลนจ์ตัวเองก้าวหน้าในอนาคตอยากจะเป็นทีมชาติเนื่องจากกีฬาซูโม่ครับยังเป็นกีฬาที่ไม่ใช่กีฬาแบบฟุตบอลมีตัวเลือกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากําลังสร้างนะครับสร้างให้มีนักกีฬามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมันก็มากขึ้นในเมื่อตัวเลือกมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเรื่อยๆครับ
3: ก็จริงๆที่เป็นนักกีฬายูโดมาก่อนค่ะแล้วก็เล่นทั้งถึงระดับทีมชาติ ECเกมแล้วก็มาเป็นโค้ชยูโดของกีฬามหาลัยเสร็จแล้วทีนี้ในช่วงระนาพานักกีฬามาคัดตัวทีมชาติของซูโม่เสร็จแล้วท่านนายกท่านก่อนค่ะมิสเตอร์ซูมิโอะคุระซาวะก็เหมือนกับเห็นว่าเรายังแบบเล่นได้เราเป็นโค้ชที่แบบแข็งแรงก็เลยให้เราลองคัดแล้วปรากฏว่าติดไปด้วยก็เลยเริ่มเล่นตั้งแต่ปี2011
0: ครับ
3: ก็ตอนนี้

0: นี่มาก็11ปีแล้ว
1: 11ปีแล้วก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่ด้วย
0: ใช่ค่ะเป็นนักกีฬาด้วยแต่ว่าปีอย่างปีนี้ก็ได้โอกาสรับหน้าที่เป็นโค้ชของทีมชาติชุดใหญ่ที่ไปเวิลด์เกม2022ด้วย
1: แล้วอย่างแบบพอพี่แดนเล่นยูโดมาก่อนเราเปลี่ยนมาเล่นซูโม่รู้สึกว่าเราเจอเสน่ห์หรือเราหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาชนิดนี้ที่แบบเล่นมา11ปีแล้ว
0: ซูโม่เหมือนแบบมันเหมือนเป็นกีฬาที่มันเล่นง่ายมันเหมือนแบบดูไม่มีอะไรแต่ในความไม่มีอะไรเนี่ยมันแบบมีดีเทลเยอะมากมีรายละเอียดเยอะมากคือจริงๆทุกกีฬาค่ะมันก็มีรายละเอียดของมันแต่ว่าซูโม่เนี่ยพอด้วยความที่เกมมันเร็วมากๆเวลาที่เราแตกย่อยของมันออกมาเพื่อที่จะฝึกให้มีเทคนิคหรือมีอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าเราต้องแบบใช้ทุกอย่างที่เรามีมากๆจริงๆแล้วก็คือต้องแบบต้องมีแพชชั่นกับมันจริงๆเราถึงจะค่อยๆแบบว่าค่อยๆพัฒนาในแต่ละจุดเล็กๆเพื่อปรับให้ในการเล่นอาจจะเปลี่ยนแค่แบบแค่จุดนึงในวินาทีนึงอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: เรารู้สึกว่าเราอยากเห็นกีฬาซูโม่เติบโตไปในทิศทางไหนในประเทศไทยครับหลังจากนี้
2: อยากจะให้เด็กๆเนี่ยมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้พวกอาหารการกินมันหาง่ายมากเลยต้องการออกกำลังกายมันน้อยลงมากแล้วก็อยากจะให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายเอาที่ชอบมีเยอะแยะเลยกีฬาซูโม่เป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะออกกำลังกายได
1: ้ครับ
0: สำหรับพี่นะคะก็อยากให้เปิดใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นสนุกไหมสนุกแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดมันชุดมันแปลกนะหรือแบบว่าใส่แล้วมันดูแบบเอ๊ะไปใส่ชุดกีฬาอื่นมันดูเท่กว่านี้ไหมแต่ที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งพอเวลาที่เราไปแข่งในระดับนานาชาติระดับโลกเนี่ยนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากคือเท่แบบว่าเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราเล่นทุกอย่างด้วยมือเปล่าเราไม่มีอะไรที่ใช้เป็นอาวุธได้เรามีแค่ผ้ามาวาชิผืนเดียวแต่เราจะทำยังไงให้เราชนะคนอื่นที่เขาเก่งที่เขาแบบมาแบบระดับนานาชาติอย่างยุโรปอย่างอเมริกาอย่างญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นจริงๆทุกกีฬาค่ะพี่เชื่อว่าถ้าเกิดเรามาเล่นอย่างจริงจังเราเปิดใจให้มันแล้วเรามาสัมผัสเราจะรู้เองว่าเอ้ยเราชอบหรือไม่ชอบกีฬานี้แล้วเมื่อไหร่ที่มันเป็นตัวตนของเราพี่ว่านักกีฬาทุกประเภทคนที่เป็นสปอร์ตแมนชิพคือเท
1: ่เห็นด้วยมากๆครับมันสนุกกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกผมก็ไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะการแค่ดันกันไปดันกันมาเนี่ยมันจะสนุกยังไงแต่ว่าตอนที่เราได้ลงมาในสนามแล้วได้เล่นจริงๆเนี่ยความสนุกมันคืออยู่หน้าโมเมนต์ตรงนั้นเลยว่าไฟมันอยากจะเอาชนะมันพุ่งขึ้นมาแบบจังหวะที่เราจะแพ้แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นความรู้สึกว่าทุกวินาทีมันยังมีโอกาสที่เราจะชนะได้แค่เรารู้สึกว่าถ้าเรายังไม่ถอดใจอ่ะมันยังยื้อกันไปได้หรือจังหวะเหวี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถที่จะเปลี่ยนเกมได้ทุกเสี้ยววิมันเปลี่ยนเกมได้หมดแล้วก็สุดท้ายแล้วมันคือความอดทนความที่เราต้องฝึกแบบให้แข็งแรงมากพอแล้วก็ลงไปลุยแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่ามันคือการที่เราไม่กลัวรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วก็อยากให้กีฬานี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าผู้คนที่เขามาเล่นที่นี่เขาน่ารักมากเขาแบบใจดีมากเขาพยายามที่จะสอนแล้วก็อยากให้กีฬามันไปได้อีกอะไรเงี้ยผมเห็นถึงแพชชั่นของทุกๆคนที่เขาอยู่ที่นี่เขาเวลคัมมากๆเขาอยากให้ทุกคนแบบได้มาลองอะไรเงี้ยซึ่งผมได้มาลองผมก็แฮปปี้มากๆแล้วก็จริงๆถ้าใครดูอยู่แล้วอยากลองเล่นก็เรียนเชิญนะครับผมว่าสนุกแล้วก็จะเจอโมเมนต์พิเศษแบบที่ไม่คาดคิดว่าจะเจอวันนี้ก็แฮปปี้มากครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตราดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5ปราศ2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของรัษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอ ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัด

รงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อยแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมาก

0: ยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
1: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
1: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: ปูครับDLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินสุด เป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้ๆๆๆๆงั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ

0: ที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
2: อุกาบาต
3: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
1: ้อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
4: ทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
5: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันจากหลากหลายสาเหตุก่อให้เกิดพฤติกรรมความเสี่ยงต่างๆปัญหาเด็กติดเกมการใช้ความรุนแรงในครอบครัวรวมถึงแนวทางการป้องกันและส่งเสริมด้านครอบครัวและชุมชนที่ยังขาดระบบการจัดการที่เข้มแข็งแม้ว่าจะมีกลไกภาครัฐที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งแต่ด้วยยุคสมัยที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนที่เร่งรีบอย่างไม่รู้ตัวอาจส่งผลทำให้เกิดปัญหาหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่พบได้ในเด็กเยาวชนและครอบครัวเช่นการขาดทักษะการจัดการด้านอารมณ์ปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัวในรูปแบบต่างๆขาดการคิดไตร่ตรองหรือวิธีการจัดการเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและแรงกดดันต่างๆรวมถึงการขาดที่พึ่งในบทบาทพี่เลี้ยงที่ปรึกษาให้กับเด็กเยาวชนและครอบครัวเหมือนเช่นอดีตที่เคยเกิดขึ้นศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.จึงได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่องชุดแผนงานโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการโครงการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นการพัฒนาคนพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในชุมชนสู่การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาชุมชนสร้างพลังที่เข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนเพื่อให้เกิดรูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและครอบครัวที่เป็นรูปธรรมยั่งยืนด้วยการ 1. พัฒนาศักยภาพคนท้องถิ่นให้มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและนำไปสู่โมเดลครอบครัวพลังบวกในสังคมที่ไร้ความรุนแรง 2. พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวที่ยั่งยืน 3. พัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์โดยคนท้องถิ่นด้วยทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับวัยของเด็กและเยาวชนเพื่อนำไปสู่แผนพัฒนาระดับประเทศโดยได้ดำเนินโครง

การในพื้นที่จังหวัด4จังหวัดนำร่องได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดอุดรธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาครอบครัวพลังบวกสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนในชุมชนเพื่อสร้างเสริมป้องกันและคุ้มครองให้เป็นครอบครัวในสังคมที่ไร้ความรุนแรงผ่านการดำเนินงานและวางแผนอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในทุกกระบวนการและนำไปสู่บริบทที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ชุมชนโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงประกอบด้วย3โครงการย่อยได้แก่ 1. โครงการ Positive Parenting in Family Promotion Model ดูแลโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนระบบนิเวศของเด็กมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรมของเด็กโครงการนี้จึงได้วางแผนและออกแบบสร้างระบบพี่เลี้ยงชุมชนมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาศักยภาพแกนนำในชุมชนโดยใช้กระบวนการเสริมพลังบวกนำจุดแข็งของชุมชนทุนมนุษย์ทุนสังคมและจุดแข็งของเด็กและเยาวชนทุนชีวิตทักษะ5ด้านในการบริหารจัดการชุมชนในการแก้ปัญหามาเป็นฐานในการพัฒนาทำให้เกิดระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชนนอกจากนี้มุ่งเน้นการสร้างแกนนำพลังบวกพัฒนาเครือข่ายภาคีครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดครอบครัวพลังบวกเกิดการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานขยายผลข้อมูลความสำเร็จของชุมชนและเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนด้วยบริบทของชุมชน 2. โครงการ Healthy Gamer Prevention Modelดูแลโดยภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเด็กติดเกมเกิดจากผู้ปกครองขาดทักษะการสื่อสารและการมีกิจกรรมสัมพันธ์ในครอบครัวการดำเนินงานที่ผ่านมารูปแบบการช่วยเหลือเด็กติดเกมดำเนินงานโดยใช้โรงพยาบาลเป็นหลัก Hospital Based โดยจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการรักษาเน้นการรักษาเด็กติดเกมที่อาการรุนแรงมากกว่าการป้องกันหรือช่วยเหลือเด็กติดเกมที่ยังมีอาการไม่รุนแรงซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากกว่าผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมไปสู่ชุมชนโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน community base ผ่านการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการซึ่งเป็นบุคคลในชุมชนนั้นและใน1หน่วยจะประกอบด้วยพ่อแม่อาสา1คนครูอาสา1คนและเยาวชนอาสา1คนร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนกระบวนการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมในกลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราความชุกของปัญหาการติดเกมเพิ่มสูงขึ้นและหวังว่าจะก่อให้เกิดชุมชนต้นแบบที่ยั่งยืนและขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ 3. โครงการ Family Against Violence in Dysfunctional Family Protection Modelดูแลโดยสำนักงานอัยการสูงสุดและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและมักถูกละเลยจนถูกมองว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวจนในที่สุดความรุนแรงที่เกิดขึ้นยกระดับไปสู่การทำร้ายร่างกายซึ่งอาจรุนแรงถึงเสียชีวิตหรือเกิดเป็นบาดแผลภายในจิตใจที่ต้องได้รับการเยียวยาสำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั้นโครงการได้วางแผนและออกแบบผ่านกระบวนการการสร้างกลไกทางสังคมโดยการสร้างพี่เลี้ยงชุมชนพัฒนาองค์ความรู้ศึกษากฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนากฎหมายที่มีความเหมาะสมในการใช้แก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เหมาะสมกับบริบทที่นำไปใช้ปฏิบัติสกัดองค์ความรู้ที่จำเป็นและทักษะในการจัดการความรุนแรงทักษะการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวเพื่อพัฒนาระบบพี่เลี้ยงชุมชนให้มีความเข้มแข็งบูรณาการเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของเครือข่ายพลังชุมชนและภาคีเครือข่ายในการร่วมแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทั้งในเชิงป้องกันเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลจากความรุนแรงในครอบครัวเพื่อให้ประชาชนเข้าใจเข้าถึงกฎหมายได้ง่ายขึ้นโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนจึงพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในชุมชนที่มีทั้งกระบวนการพัฒนาคนพัฒนากลไกและพัฒนากิจกรรมเพื่อการพัฒนาโดยการ

ชื่อมโยงและสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนหรือตัวแทนชุมชนเองซึ่งจะสร้างให้เกิดการเรียนรู้และการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม

18 สิงหาคมวันวิทยาแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือปูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้ผู้นะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนผู้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของผู้ใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยใช่ไหมฮ
2: ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่าน้ำเลยนะครับคุณผู้ชมน้ำเลยครับพี่

0: นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาลูปูใช่ไหมแล้วพี่พงศ์ก็เนี่ยเขาเดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงศ์ชี้ให้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือรูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: อ๋อวิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี
1: ้อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: ชัวร์นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนฮะเวลาเราขุดลงไป
1: สัก50เซนได้ครับ
0: นี่แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่าย3บ่าย4อย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอใ
1: ช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
1: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
1: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
1: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่ผู้เห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วดินมันยังดูแบบ
1: ชุ่มๆ
0: อย
1: ู่
0: นะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโอ้นี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
1: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
1: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
1: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะนี่มันแน่นอ่ะพี่อ๋อนี่ผู้แกะออกมาแล้วน่า นี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่พี่พงษ์บอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี้
1: ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
0: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร่
1: เท่าอุ้งมือนะครับ
0: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณไหนประมาณนี้ไหม
1: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่าที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นแบบไหนฮะ
1: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อ
1: เศษใบไม้เศษอะไร
0: ก็จะเป็นแบบมีหยักใยมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
1: คร
0: ับ นะพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องหามุมด้วย
1: เพราะเป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
0: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
1: มันจะเฉียงออกไป
0: เฉียงออกไปทางนี้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
1: ้ใช่ครับ
0: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับหูรูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถือว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกได้เลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมพี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงษ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอ่ะมันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะฮะอย่างนี้แตกนิดหน่อยอย่างนี้โอเคไหม
1: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
0: ก็ใช้ได้อยู่นะหลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุกแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับรู้พาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของครูบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
1: ใช่ครับ
0: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเ

0: ี้ย
1: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
0: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
1: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
0: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ นี่ครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วพูก็ตามตรงนี้ไปหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยพูเห็นแล้ว
1: เจอหลังแล้วครับ
0: เจอแล้วเจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
1: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
0: จ้ะ
1: ปูนจะขุดไม่ได้ครับเป็นน้ำ
0: เป็นน้ำ
1: ใช่ครับ
0: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
1: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิกประมาณนี้ครับ
0: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
1: ครับหน้าหนาวปูอะไรกว่าครับความมันจะยืดกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแรงอย่างเงี้ยปูก็จะยิ่งสะสมไขมัน
0: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
1: ใช่ครับ
0: มันใช่ไหม
1: ครับ
0: แปลว่าต้องอร่อยมาก
1: แน่นอน
0: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพุ่นไม่หมดอะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
1: ใช่ครับ
0: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะถังพุ่งเต็มแล้วนะ
2: พุ่งเต็มหลายแ
0: ข็งสามตัว
2: เฮ
0: ้
2: ย
0: เฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
1: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
0: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูหนึ่งต่อหนึ่งตัวใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
1: ทางเดียวครับ
0: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของตะปิ้งตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
1: ตัวผู้ครับ
0: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
1: ใช
0: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
1: ตัวเมียครับ
0: ตัวเมีย
3: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยคร
0: ับ นี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงนะทำไมแบบสาวๆเซียนกันจังเลยอ่ะมาหากัน
2: เป็นอาชีพหลักถ
0: ้
2: าเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
0: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
3: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
0: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการรูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ปูนาครับโหยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: สะดาวดิน
0: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
2: ได้หมดเลยทั้งล่างเลย
0: สะดาวดินมีชื่ออื่นในชาวบ้านเราเรียกว่าอะไร
2: ผักแกนขม
0: ผักแกน
2: แกน
0: ขมแกนขมผักแกนขมหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พุท
2: ธเอาไปต้ม
0: ไปต้มต้มกินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้หรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
4: ไปอมค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่นะพุทธได้หมดเลยนะเราครูก็เอาดินออกแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
4: ด
0: ึ
4: งได้แต่มัน
0: จะขาด
4: ใช่
0: สะเดา

0: ดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวง
1: ผักขี้ขมก็มีนะครับ
0: เป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะเดาต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะเดาดินนั่นเองครับ
1: แล้วอันนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
2: ทั้งปีเลย
1: ทั้งปีเลย
2: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามที่ขึ้นไปหมดเลย
1: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะท่านบอย
2: มันก็ขึ้นตามนี่แหละเลาะคลอง
1: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำเหรออยู่ใกล้น้ำ
2: เกี่ยวไหมจ้ะใกล้น้ำ
1: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะเดาดินกินได
2: ้จ้ะน้ำน้อยๆนั่นคืออะไร
1: จ้ะอ๋อเป็นน้ำแบบน้องๆหน่อยนะฮะ
2: เมื่อก่อนนี่น้ำมันก็เต็มนี่เด้ทีน
1: ี้
2: มันลดลงกับครับสะเดาดินมันก็ขึ้น
1: คือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน
2: ่
1: อ๋อมันต้องออกชื้นๆหน่อยสะเดาดินไม่เคยกินเลย
2: เดี๋ยวลอง
1: รสชาติมันก็จะขมแบบ
2: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะเดาต้นนะ
1: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำกินกับปูนานะฮะ
2: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
1: อ๋อ
2: มันก็จะขึ้นไปเรื่อย
0: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับ
1: แม่บุญมีสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
3: ค่ะความแซ่บ
1: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
3: แซ่บแซ่บนัวเลย
1: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
3: แกะปูกันก่อน
1: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
3: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
1: จ้ะ
3: แล้วก็แบ่งอีกส่วนหนึ่งทำลาบแล้วก็อม
1: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูก่อนนะ
3: เริ่มแกะปูนะคะ
1: จ้ะยังไงจ้ะ
3: วางไว้ก่อน
1: อ๋อแค่นี้เลย
3: แล้วอีกส่วนแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่ะแล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
1: อ๋อเราก็เอามันแบ่งออกมาเหรอครับ
3: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
1: เผ็ดตรงตะซิ่งออกนะครับแบบมันแบบ
3: มันเยอะค่ะ
1: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปตะซิ่งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
3: มาตำก่อน
1: จ้ะ
3: แล้วก็กรองเอาน้ำส่วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำอ่อมทำลาบ
1: ค่ะได้ทั้ง2เมนูเลย
3: 2เมนูเลยค่ะ
1: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวผู้จะตำให
3: ้
1: ส่วนของตัวปูนี่เนา
3: ะ
1: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอ่อม
3: ใส่หม้ออ่อม
1: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้
3: ใบ
1: มะกรูด
3: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
1: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้ผู้ตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะได้เลยครับลุยเลยฮะ
0: ปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
1: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
3: เราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้เราต้องทิ้งค่ะทิ้งเลยค่ะ
1: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
3: น้ำปูน้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
1: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
3: แกงอ่อม
1: ทีนึง
3: ก็ลาบด้วย
1: เราจะเริ่มตำ
0: ในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับ
1: ระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะคอยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
3: แก่นขม
1: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
3: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
0: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไป

0: คี่ยวให้เดือด
1: ที่เห็นเหลืองๆนี่คือมันปูที่เราม
2: ันปูที่เราแกะออก
1: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
2: ค่ะ
0: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
2: แล้วก็ใส่น้ำปลา
1: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
2: จับตัวแล้วเห็นไหม
1: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
2: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
1: จัดน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
2: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
1: ครับ
2: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
1: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
2: พอดีแค่นี้พอดี
1: พอดีแล้วนะฮะ
2: ค่ะ
0: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
1: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขมลงไ
2: ป
1: เป็นอย่างสุดท้ายไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
2: แป๊บเดียวแล้วก็ยกลงเลย
1: ยกลงได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่งั้นมันจะ
2: ขมมากค่ะ
1: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
2: ปูนาค่ะ
1: ใส่แก่นขมฮะ
2: แก่นขม
1: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอ
2: ัน
1: นี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
3: สวัสดี
1: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม
3: ่จ้า
1: ง่ายมากก็คือเนี่ยนะฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เน
3: า
1: ะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เนา
3: ะ
1: มีต้นหอม
3: ต้นหอมผักชี
1: ผักชี
3: แล้วก็หอมแดงมะนาว
1: จ้ะเท่านี้เลย
3: ก็พริกน้ำปลา
1: จ้า
0: ขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับ
1: นี่นะครับพอพุใส่ตัวน้ำปูลงไปพุก็จะเคี่ยว
3: จ้ะ
1: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ้ะ
3: ก็เชื่อให้มันคนๆนะจ๊ะ
1: สำคัญคือกูต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ๊ะ
3: คุ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันสิจับไงอ๋อ
1: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
3: จ้ะ
1: ไว้ใส่ในลาบนะนี่แหละครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลย
0: น้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับ
1: โอ้ยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยเนาะ
3: ใช่
1: จนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้ว
4: เริ่มลาบกันเลยครับ
0: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
1: คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
3: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
1: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
3: จ้ะ
1: กินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ๋อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจีอ่ะลุยกันเลยครับมาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
3: จ้ะ
1: มันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
3: หวานเนื้อปู
1: น้ำตาลก็ไม่ได้ใส่
3: เนื้อปูมันหวานแล้ว
4: มันปูค
1: ่
4: ะ
1: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับหัวอร่อยมากเลยแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในอ่อมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
3: ได้เลย
1: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจีบ

0: ปูนี่มันต้องจังได
1: ปลาเกี๊ยวน้ำปลาใส
0: ่น้ำปลาราดลงไปหรอกแซ่บนัวอร่อยมากมาก
1: อืมมันหวาน
0: อืมแซ่บแซ่บแซ่บทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่มาที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆอยากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลูแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
2: พี่ดูดิ
3: อ๋อหรือว่าเราคุยเยอะเราพูดเยอะใช่ไหม
4: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
3: อ๋อ
4: เราเลยตามเขาไม่ทัน
3: เนี่ยเนี่ยแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วแหมมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ
2: พี่ดูดิ
5: อมรินทร์ TV

0: พอแน่
1: แล้วโอ้วันนี้มีประชุมด่วนนะที่บริษัท
0: ครับผม
1: เจ้านายจะเข้ามาคุยเองเลยสงสัยจะมีเรื่องใหญ่ฟังอยู่ไหมเน
0: ี่
1: ย
0: รีบไปไหนวันเนี้ย
1: รีบเข้ามาตอนนี้เลยนะจะช้าอะไร
0: ครับผม
1: ด่วนเลยนะ
0: เดี๋ยวรีบเข้าไปครับผมครับ

0: ายขับรถภาษาอะไรของนายอ่ะ
1: ขับยังไง
0: เอ้ายังไม่น่ามาถามอีกก็เห็นอยู่ว่าขับรถแช่ขวา
1: แล้วไง
0: ถ้าจะขับช้าๆแบบเนี้ยทำไมไม่เบี่ยงออกไปเลนซ้ายล่ะคนที่มีธุระด่วนจะรีบไปอยู
1: ่แล้วที่นายล่ะคนอื่นก็บีบแต่นายทำไมไม่หลบให้เขาเขาก็อาจมีธุระไปเหมือนกันดีไม่ดีอ่ะก็อาจจะมีเหตุจำเป็นยิ่งกว่านายก็ได้เช่นพายาที่ป่วยหนักไปหาหมอถ้าเกิดไปไม่ทันทำไงแล้วเวลาคุยกันทำไมต้องอารมณ์เสียเสียงดังใส่กันด้วย
0: ก็อยากให้รู้สำนึกไงที่หลังจะได้ไม่ไปขับแบบนี้อีก
1: คุยกันดีๆก็ได้ถ้าต่างคนต่างแรงใส่กันเดี๋ยวก็มีเรื่องชกต่อยกันเหมือนตามคลิปที่ออกในโซเชียลอีก
2: มาทุกทางเลยผมก็มาของผม
3: เนี่ยใหญ่แล้วเน
2: ี่
3: ย
2: เอาอะไรล่ะ
3: เฮ้ยเอาลงมาเนี่ย
2: เอาลงอะไรล่ะ
1: ใจเย็นเย็นค่อยพูดค่อยจากันให้อภัยกันได้ก็ให้คนไทยด้วยกันแท้ๆ
0: เออแล้วนายเป็นใครอ่ะทำไมหน้าตาเหมือนฉันเลย
1: ฉันเหรอฉันก็เป็นจิตสำนึกของนายไงนายอ่ะเที่ยวไปบอกคนอื่นให้รู้สำนึกแต่ตัวของนายเองยังไม่รู้จิตสำนึกของตัวเองด้วยซ้ำก่อนที่จะไปบอกใครอ่ะให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อนเวลาใช้รถใช้ถนนนะต้องยีถ้อยอาศัยกันและกันถ้าทำแบบนี้ได้เหตุการณ์แบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นจำไว้นะขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้ายโอเค

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลง

0: หรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตติพาณิชย์นะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนเรานะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะไอตัวนี
2: ้เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: สวัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: เอกก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินมันจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไหร่แต่ดินเนี่ยเกิด

0: สุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้เออ
0: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเน
1: ี่
0: ย
1: เออ
0: ซึ่งก็อาจเกิดอันตรายกับเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
0: ่
1: โอ้โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
0: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
0: ถูกต้องครับ
1: เออแล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
0: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรง
1: ครับ
0: พอเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
0: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกลบประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนอ่ะไม่เห็นมีแต่กวด
0: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
0: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต้
1: เอากวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดเอางี้ดีกว่า
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอตอม
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรยากไงไม่นานๆเจอทีอ่ะโอเคอตอมวันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
2: ใช่ครับพี่อุปกรณ์
1: เฮ้ยงานใหญ่นะ
2: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
3: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉยๆ
1: โอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
2: ้
1: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
2: ับ
1: ตอน
2: ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว้
1: กรวดปกปิดความจริงนะคุณนะเขาทำบ้าน
2: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: มันคือการบอกว่าไม่สวยก็หินมาโรย
2: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
2: ทำได้ครับ
1: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทาง
2: อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี
1: ่
2: มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะเป็นดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
2: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: ขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินลง
2: ใช่ครับ
0: มาเห็ดก้อน
1: ซึ่งมันก็คือที่นิยมกันคือมันกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
2: ใช่ครับ
1: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปึ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
2: เราก็จะใช้ PU โฟมครับ
1: เ
2: ทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
2: วันนี้เราใช้เทด้วย
0: เทด้วย
1: เทโฟมเหรอ
2: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
2: แต่เนี้ยเราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
1: เอาละ
2: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: โอเค
2: ครับ
0: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
2: ทำได้เลยครับ
1: เหรอ
2: ครับผม
1: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
2: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเลวอ่ะ
2: เป็นของเลวครับ
1: อ้าวเหรอ
2: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
1: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
2: ใช่มันจะความประมาณ25เท่าครับ
0: 25เท่า
2: ใช่25เท่าเลย
1: ปุ๊บเลย
2: ปุ๊บเลย
1: โอ้ก็ต้องมาสวนก่อนถึงใช้งานได้
2: ใช่ครับ
1: โฟมคืออย่างนี
2: ้
1: นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
2: ครับ
1: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหม
2: ใช่
1: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที่เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้มีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
2: ใช่ครับพ
1: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
2: ใช
1: ่ครับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการทรุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
0: งานใหญ
1: ่โอ้ตายเลยทำไม
2: ใช่ครับ
1: แต่ไม่ใช่นะอันนี้มาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได
2: ้ครับ
1: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายมันจะเป็นสัตว์มีพิษงูตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับ
0: เรา
1: หรือว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อะตอมพูดไปสุดยอดมากๆถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
2: ครับผม
1: ครับผมไป
2: ผมชวนปูสุดเลยผมชวนเอาให้สุดเลย
0: นั่นแหละ
2: พยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: อาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟม
1: ใช่คร
0: ับแล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนว่าโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นในปริมาณมาก
1: ใช่ไ
0: หมแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สำเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใหญ่ถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช่
2: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได้นะไอตัวนี
0: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ว่ายังไงก็สบายสบาย
0: เขาแข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ
2: ุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: มีเข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มไม่เท่งอย่างนี้เลยวะมันอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอะ
2: อ่ะพี่เริ่มนะ
0: เฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีใช่ไหมต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่อย่างนี้
2: เริ่มแบบเกลี่ย
0: ดึงดึงดึงหูเอาแล้วเอาแล้วมาแล้ว
2: มาแล้ว
0: คือจากเนี้ย25เท่าเลยเหรอ
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทั้งสเกตดูในถ้วย
0: อุ้ยฟูแล้ว
2: ฟูแล้วไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม่ม
0: ีโฟม
2: อันนี้โฟม
0: ไม่มีโฟมล้วนเลยนี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่เห็นไหมฮะมันก็ฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
2: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอีก
0: ก็ใช่
2: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
0: เปลือง
2: ของเปลือง
0: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
1: ใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะอันนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
1: ใช่คร
0: ับ มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
1: ใช่ครับ
0: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
1: คร
0: ับ มันก็จะแตกแคลงนนนี่ใช่ไหม
1: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
0: ครับ
1: เพราะยังไงมันก็
0: ซึมเข้าไปเดี๋ยวมันไปแทรก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมีข้อดี
2: เพราะอย่างนึงถ้าเราเทปูนเข้าไปอ่ะมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่
2: มีโหลดตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
0: เออใช่เบา
2: แล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
0: เออก็คือถ้าเหมาะสมกับงานประเภทนี
2: ้เป็นงานซ่อมแซม
0: โอ้จะฟูจังเลยโอเคโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
1: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนนั่นแหละ
3: ถ้าเทียบกับไอ้ตัวสเปรย์ตัว
1: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าพี่น่าปอก200กว่าแต่ความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
2: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต้ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
0: โอ้เออยังไง
2: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดิพอมันฟองตัวเรียบร้อยตัวเนี้ยระดับแรกของตัวพียูโฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
0: PU
2: ใช่ครับ
0: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
2: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
0: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
2: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่นม
0: ัน
2: จะ
0: ไม่กัดกร่อนต่างๆ
2: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
0: ้โอ้ก็แน่นอนอ่ะเพราะโฟมอยู่เป็นร้อยปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
1: ๆใช่ครับ
0: โอ้โหเรียกว่าฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะ
2: โ
0: อ้หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้ปุ๊บนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาโอเคอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
2: ับ
0: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
1: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่า
0: เออมันสำเร็จรูปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับจากความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
0: ก็ใช่
1: ใช่ครับ
0: แล้วมัน cover พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
1: ย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25เท่า
0: 25เท่า
1: ใช่
0: แล้วกระป๋อง
2: อ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
1: ครับ
0: ถูกมันได้สะดวกไง
2: ถูกต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
0: ไปรินมันก็จะแบบ
2: ใช่ครับ
0: บวมไม่ทัน
2: ใช่
0: แต่ว่า คือออกมาจากกระป๋องปุ๊บมันบวมเลยอันนี้คือ ข้อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วท่านผู้ชมบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
2: แนวตั้ง
0: บวมทันที
2: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมใช้ได้
0: ได้
2: พื้นที่มันใหญ่ไง
0: ไม่มีความจำเป็น
2: ใช่ครับ
0: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตามตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
1: คล้ายกันครับก
0: ็
1: คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
0: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
2: ง่ายเลย
1: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
0: ครับ
1: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
0: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
2: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได
1: ้
2: จินตนาการจินตนาการ
0: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
1: ครับ
0: อังกฤษกันทำงานกันต่อ
1: ครับ

0: ผมว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชม บ้านข้างๆเลยรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปี2ปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่นี่มีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ๊ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการซุดตัว
1: ใช่เกิดการซุดตัวของตัวดินสันนิษฐานในเบื้องต้น
0: ด
1: ับแร
0: ก
1: ครับซึ่งลักษณะนี้ในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดินเน
0: ี่
1: ยวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกตได้
1: ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ฮงเต
0: ้
1: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: น่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีทั้งหมดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติมนุษย์ทำแล้วก็
1: ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียวสี่เซนอะไรเงี้ย
1: ใช่ประมาณ 2-3 เซนถ้าตามที่จำได
0: ้
1: แต่สมัยก่อนพี่ยองเต้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่เหมือนจริงๆแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
1: อุ้มพยายามพยุงดิน
0: ใช่ไหมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
1: คร
0: ั้งนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน
1: ้
0: ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี
1: ่ตามสาธารณะ
0: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
1: ใช้น้ำขึ้นไป
0: ก็เรียบร้อยเลยคะแนนชั้นบ้านน้ำบาดาลมันก็ลด
1: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินมาจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยเหลือประมาณ2-3เซน
0: โอ้ก็เลยว่าโอ้ยชั่ว
1: แต่อย่าลืมนะปีละ2-3เซน
0: แล้วมันลงเรื่อย
1: ๆ10ปีก็มาเป็นทัด
0: อุ้ยก็ไปเป็นฟุต
1: ก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเคอ
1: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับขุดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
0: ไม่ใช่ดิ
1: เป็น10-20เมตร
0: ที่จอดรถคุณอะลงไปกี่ชั้น
1: ถูกต้องครับ
0: มีไม่รู้กี่พีนะโอ้โหเยอะมาก
1: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่เกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
0: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
1: ถูกต้องแต่ในมุมมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้นะฐานเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อยู่อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
0: ครับ
1: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
0: อ๋อเออเข้าใจ
1: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับเพราะยังไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วจริงๆอ่ะ
0: เออมันไม่ได้แล้ว
1: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
0: โอเคชีทพาย
1: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกต

0: พื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินสุด
1: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
0: ่
1: ใช่ไหมมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
0: ยิ่งสังเกตเลยเนี่ยยิ่งอันตราย
1: กลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินสันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่สันนั้นเรียบร้อยมีชีทพายมีอะไร

0: ครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะม
1: ัน
0: จำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
1: ้
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยอุดมภารการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้
0: อยู่กันไม่ได้
1: อันตรายอันตรายสิ่ง
0: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหรือ ปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะว
1: ่
0: าเอ้ยมันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บาสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
1: ซุดเลย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
0: ครับ
1: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะม
0: ี
1: การก่อสร้างบ้านเขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค
0: ่
1: อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
0: เป็นทุ่งนาเลย
1: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่างๆ
0: ล่องสวนต่างๆ
1: ล่องสวน
0: บึง
1: แต่เราต้องการใช้พื้นที
0: ่
1: แล้วทำการถมดินเข้าไปบางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
0: ถูกต้อง
1: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสองฤด
0: ูมันนานอ่ะต้อง
1: ใช่ครับ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม
1: ่
0: ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่นะครับ
1: ยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยโดนท
0: ั้
1: งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
0: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ถือว่ามีบ้านเดิมอยู
1: ่
0: แล
1: ้
0: วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนอะเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
1: มาทิ้ง
0: ถมไปถมไป
1: รียูส
0: รียูสมันก็ดูเต็มดีอ่ะพอเอาดินถมไปอุ้ยเต็มง่ายเลยคันนี้เจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
1: ประหยัดเงิน
0: ยอดบัตเจ็ต
1: ใช่ประหยัดบัตเจ็ตเรา
0: เลยคันนี้เวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
1: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกก
0: ็
1: ได
0: ้ใช่
1: ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
0: ถูกต้องเรโนเวทนี่แพงกว่านะครับ
1: คุ
0: ณต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
1: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อนเป็นอะไรค
0: ุ
1: ยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
0: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจ
1: ไ
0: ปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขารำคาญหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้ก็คือหลังจากโฟมเสร็จตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่เราจะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
0: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับอ
0: ันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นครับ
0: เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีก
1: แครกอีก
0: อีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
0: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนครับ
0: เนียนเนียน
1: แต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
0: ไม่เสร็จนะ
2: ใช่
0: ในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้นะ
2: ใช่ครับเราจะเอามา
0: ใช่ใช่ครับ
2: ใช่ด้วยใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
0: ้ว้าย
2: ไม่ใช่เป็นหิน
0: ทำอะไรอ่ะ
2: เดี๋ยวเราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก
0: ็
2: เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
0: หินปิดพื้นผิวโอเค
1: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
0: ่ก็คือมีกรวดทั่วแหละแล้วก็คือกรวดแม่น้ำเดิม
1: เราสามารถอะแดปก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหินอาจจะเป็น
0: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
1: ครับครับผม
0: อ่ะวางเลยแล้วกัน
2: ครับ
1: มาครับ
0: เดี๋ยวมาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้นคร
0: ับ เราก็วางซ้อนกันเนาะ
2: คร
0: ับ แล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่มั้ยครับคือตะข่ายพลาสติกนี่วางทำไม
2: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็ออกได้ง่ายขึ้น
0: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
2: เมื่อเช้า
0: ใช่ครับเมื่อเช้าคือยาก
2: อันนี้ก็ตามอาวุโสแล้วกันนะครับคนเดียวเลย
1: ตามอาวุโส
0: เหมือนปล่อยปลาเลยด้วยตายอ่ะนี่อันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กละเอียดเลย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการเทลงไปเหรอ
2: เทลงไป
0: เทแล้วเกลี่ยนะฮะ
2: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
0: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเราเนี่ก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
2: ครับ
0: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันหนูไอ้บูม
2: ถูกครับ
1: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินสุดกับโครงสร้างสุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันสุดเหมือนพี่คอนเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยหนาวรอยแครก
0: อันนี้มีผลเยอะ
1: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแทบจะ 100% เลยอันตราย
0: แ
1: บบแรกอันตรายแต่กรณีดินสุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
0: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุด
1: ถูกต้อง
0: เนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอย ที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
1: ้ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับ

ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้านอมรินทร์ทีวี

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของขบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันหนึ่งครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกิน100แล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะฮะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

18 มกราคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: อดเนี่ยค่ะมาให้น้องกระต่ายเลยล่ะค่ะ
1: จริงเหรอ
0: จริงค่ะ
1: น้องก็ดีเตรียมแครอทมาให้กระต่ายเนี่ยนะ
0: อ
1: ือ
0: ฮะ
1: น้องก็ดีมั่นใจได้ไงว่ากระต่ายจะกินแครอท
0: โอ้โหคุณหมอไอ้คะในกระตูเรื่องไหนๆอ่ะกระต่ายก็กินแครอทหมดเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวพูดเถียงกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราสวัสดีท่านผู้ชมก่อนดีกว่า
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: หมอไอ้นะครับ
0: น้องคนดีค่ะพบกับรายการ Animal Speak อีกแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันมาหลายต่อหลายเทปแล้วแต่ความน่ารักน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดก็ยังไม่หายไปค่ะ
1: ครับผมงั้นเราไปถามกระต่ายดีกว่าว่ากระต่ายจะกินแครอทหรือเปล่า
0: ได้ค่ะ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speak
1: ถึงแล้วถึงแล้วไงล่ะ
0: เฮ้ยกระต
1: ่
0: าย
1: สวัสดีครับคุณบาสน้องคนดีเขาอยากจะรู้ว่าเอ๊ะวันนี้ผมจะพาเขามาดูอะไรแล้วก็เขาถือของมาด้วยนี่
0: กระต่ายกินได้จริงป่ะคะ
2: กินได้ครับ
1: เขาถามมาตลอดทางเลยว่าทำไมกระต่ายต้องกินแครอท
2: คือกินได้แต่ปัจจุบันเราสกรีนเรื่องความสะอาดยากเราเลยไม่ค่อยนิยมให้กินของสดพวกนี
1: ้
2: เรามีอาหารสำเร็จรูปให้อยู่แล้วเรามีหญ้าที่สะอาดอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ให้กันแค่นี้ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยคือพอเราหลับตานึกถึงกระต่ายฮะใช่ไหมเราตานึกถึงกระต่ายภาพแรกที่ขึ้นมาคือกระต่ายตัวไหนบัคบันนี่ใช่ไหมแล้วก็เขาจะถือแครอทอันนี้คือเป็นการปลูกฝังให้คนทั่วไปเข้าใจว่ากระต่ายต้องกินแครอทจริงๆมันไม่ใช่อาหารหลักของกระต่ายกระต่ายกินอาหารหลักคืออะไรคือหญ้านะเป็นพวกหญ้าแล้วก็อาจจะเสริมอาหารเม็ดอย่างเงี้ยแต่ว่าพอคนทั่วไปเห็นว่ากระต่ายบัคบันนี่กินแครอทก็เลยเอาแครอทให้กระต่ายกินจริงๆมันไม่เหมาะรู้ไหม

0: เป็นขนมให้เป็นอาหารว่างอะไรเงี้ยโอเคเสริมแร่ธาตุต่างๆต่อนี้ก็ได
1: ้กระต่ายตัวไหนที่สายพันธุ์ไหนที่เขานิยมเลี้ยงกันนะคะ
2: บ้านเรานิยมสุดก็ฮอลแลนด์ล็อกตัวเล็กที่สุดของหูตก
0: คำว่าล็อกเนี่ยหมายความว่าหูเขาจะปลอกลงมาอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย
2: ใช่ครับจะนิยมที่สุดเพราะก็หน้าตาน่ารัก
0: น่ารัก
2: ตัวเล็กถ้าพันธุ์นี้นะครับตัวเมียจะนิดหนึ่งใช่
0: โดยทั่วไปแล้ว
2: โดยทั่วไป
0: สัตว์เพศเมียเนี่ยไม่ว่าจะสัตว์อะไรก็แล้วแต่เพศเมียเนี่ยมักจะดุกว่าเพศผู
2: ้เนเธอร์แลนด์ดวอร์ฟ
0: ตัวนี้คือคนทั่วไปจะเรียกติดปากว่ากระต่ายแคะ
2: กระต่ายแคะจะเข้าใจว่าตัวเล็กๆตัวเล็กๆอย่างเงี้ยจริงๆไม่มีอยู่จริงครับตัวเล็กๆอันนี้คืออย่างสวยละเล็กมากก็กิโลนึง
0: ครับอันนี้คือโตเต็มที่แล้วของเขาก็คือกระต่ายแคะประมาณนี้แหละ1กิโล
2: ใช่ใช
0: ่ที่เราเห็นกันที่แบบใส่ตะกร้าเล็กๆแล้วบอกกระต่ายแคะติดโบไม่โตแล้วอยู่แล้วดีก็โกเท่านี้ไม่มีจริงฮะ
2: ไม่มีครับ
0: ไม่มีจริงนั่นลูกกระต่าย
2: ลูกกระต่ายใช่เรียกกระต่ายเด็กจะดีกว่าก
0: ระต่ายเด็กนะฮะ
2: เพราะขนาดเนเธอร์แลนด์วาร์ฟพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลก
0: ครับ
2: ประมาณเดือนนึงตัวเขาก็2ฝ่ามือนะ
0: อันนี้ก็คือลูกของเขาน
2: ี่คือลูกของเนเธอร์แลนด์วาร์ฟขนาดเดือนครึ่งก็ตัวเท่า2ฝ่ามือแล้ว
1: ดื้ออยู่เหมือนกันนะเนี่ย
2: ดื้อครับมินิเร็ก
0: นี่
1: ตัวนี้หนูก็ชอบ
0: ตัวนี้ขนกำมะหยี่
1: ขนนุ่มมากลองจับดูสิน
0: ี่ขนตัวนี้ขนจะนุ่มมากนะ
1: ขนนุ่มมากค่ะท่านผู้ชม
2: ค่อนข้างนิ่งครับเนี่ยอย่างที่เห็นเอามาปุ๊บนิ่งเลยยิ่งพอลูกเขาก็จะนิ่งนิสัยคนที่นิยมคือเหมือนกับปากต่อปากว่าพอเลี้ยงแล้วมันเชื่องแต่ด้วยที่แบบหน้าตาบางคนบ้านเราจะไม่ชอบหน้ากระต่ายแหลมๆอย่างเงี้ยจะชอบแบบเห็นหน้ากลมๆมันดูน่ารักใช่แต่พอใครได้เลี้ยงแล้วก็จะรักทุกคน
0: โอ้โหเป็นไง
2: เป็นกระต่ายที่นิสัยดีมากเหมือนมินิเล็กเลยนิสัยก็จะเป็นรีมาก
1: อะไรอ่ะคะ
2: English Lob ครับ
1: English Lob
2: English
1: Lob
0: คราวนี้พันธุ์พวกนี้เนี่ยจริงๆนิสัยเขาก็ทั้งดี
2: นิสัยดี
0: ข้อเสียอย่างเดียวคือเนื่องจากหูยาวก็จะพบว่า
1: เหยียบ
0: หูตัวเองบ้างหรือว่าบางทีเนี่ยเวลาหูมันปิดมาหูมันจะอับบ้างก็คนเลี้ยงจะต้องคอย
2: ดูแล
0: ตามลักษณะสายพันธุ์ที่มีความผิดปกติได้นะครับ
2: มีเทคนิคถุงเท้าตัดปลายถุงเท้า
0: ติ๊กแล้วก็
2: สวมไว้อย่างนี
0: ้ให้หูตั้ง
2: มันก็จะอยู่อย่างนี้ได
0: ้เป็นเหมือนหัวแค่หลอดเลยนะเน
2: ี่
0: ยเหมือนหัวแค่หลอดโผล่มาเลย
2: คนเลี้ยงเยอะๆเลี้ยงที่ฟาร์มเขาเลี้ยงอย่างนี้ได้ดูแลอย่างนี้ได้แล้วดีอย่างตรงที่เป็นพันธุ์ใหญ่ที่เลี้ยงในอากาศบ้านเราได
0: ้ครับไม่ต้องปรับตัวได้ง
2: ่
0: าย
2: ใช่ๆปรับตัวง่ายครับเพราะว่าขนเขาสั้น
0: ตัวนี
2: ้สายพันธุ์แทนนิสัยดีส่วนใหญ่กระต่ายที่หน้าตาไม่น่ารักมักจะนิสัยดีแลกมากับหน้าตาเวลาเราอุ้มกระต่ายถ้าขาเขาลอยจากพื้นเขาจะกลัวตก
0: อีกอย่างนึงก็คือว่ากระต่ายเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างตื่นเต้นง่ายเวลาเขาตกใจเนี่ยเขาจะสะบัดขาจะทืบแล้วก็อาจจะทำอันตรายเราได้ไม่ใช่กระทืบคือสะบัดแล้วก็บางครั้งเนี่ยสะบัดมากๆเนี่ยหลังเคลื่อนเลยนะถ้าอุ้มไม่ดีนี่เป็นอัมพาตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่อยากจะอุ้มกระต่ายจะต้องรู้ก่อนว่าเขาจะอุ้มกันยังไงวิธีอุ้มที่ถูกต้องนะฮะก็จะมีอยู่หลายท่าเหมือนกันนะครับท่าแรกเนี่ยก็คืออันนี้คุณดีอุ้มซิดูซิว่าถูกไหมอย่างนี้ก็เกือบถูกแต่ว่ามือต้องช้อนเข้าไปที่ก้นของเขาอย่างนี้นะฮะเขาจะรู้สึกปลอดภัยอย่างนี้ก็ได้เป็นวิธีอุ้มง่ายๆที่บ้านนะครับคราวนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะดึงหูกระต่ายขึ้นมาแล้วก็ยกกระต่ายขึ้นมาเลยแล้วกระต่ายก็จะนิ่งที่นิ่งเพราะอะไรรู้ไหมเจ็บไม่กล้าดิ้นพอดิ้นปุ๊บก็ยิ่งเจ็บคราวนี้พอดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยดึงขึ้นมาแบบอย่างนี้ตึ๊บเส้นเลือดเส้นประสาทที่อยู่ตรงโคนหูเนี่ยบางทีก็อาจจะเสียหายได้กระต่ายจากหูตั้งๆอาจจะกลายเป็นหูตกเลยหรือบางครั้งเนี่ยหูอาจจะบวมมีเลือดข้างเพราะว่าเส้นเลือดมันอาจจะฉีกขาดเพราะฉะนั้นการอุ้มกระต่ายเนี่ยต้องระมัดกระต่ายพันกระบอกทรงกระบอก
2: สายพันธุ์เขาเรียกฮิมาลายัน
0: ตัวนี้จุดเด่นคือลักษณะสีขนที่เป็นแต้มๆ
2: ใช่ครับ
0: เหมือนแมวว ิเชียนมาศจริงๆแล้วที่ถูกต้องต้องมีกี่แต้มฮะในพันธุ์นี
2: ้มี9ครับก็2
0: หู
2: จมูก
0: 1ขา
2: 4แล้วก็
0: ก้น
2: นิสัย
0: เขานี่เป็นไงครับ
2: ดีครับนี่ครับนิสัยจะค่อนข้างดีเฟรนลี่ผมอย่างที่บอกหน้าแหลมๆมากจะนิสัยดีพันธุ์นี้เขาดูโครงสร้างต้องเป็นที่กระบอกเมื่อโพสแล้วอัตโนมัติเลยครับหาง
0: อ๋อหางมันจะแบนออกมาอย่างเง
2: ี้
0: ยเนาะ
2: ใช่
0: ปกติหางมันก็ตายจะแบบ
2: ใช่ใช่พันนี้เวลาโพสเขาจะเรียบไปอย่างนี้พันนี้จริงๆเวลาโพส

0: จริงเขาไม่ได้ตัวต้องนี่เสร็จหูต้องตั้งด้วยนะ
1: น่ะขอที่นี่เล่นกลนี้ด้วยอ่ะ
0: กระต่ายพวกนี้เราจะนำเข้าจากอเมริกาครับ
2: โอ้ไปตั้งอเมริกานู่นเลยเหรอคะแล้วพี่เคยเจอคนที่ทุ่มเทมากกับกระต่ายไหมคะ
0: เคยเจอทุ่มเงินมากโดยที่ไม่ศึกษาก่อน
1: อ๋อเดินเข้ามาโอ้ยตัวนี้ชอบถูกชะตาอยากได้เท่าไหร่ว่ามันเลย
0: ใช่ใช่เจอเคยเจอกรณีอย่างนั้นแล้วก็3ชั่วโมงอ่ะโทรมาคือตายแล้ว
1: เอ้า
0: ทั้งที่กระต่ายไปก็คือแข็งแรงดีสุขภาพดีแต่ด้วยความที่เขาจะคิดแต่ว่ากระต่ายเลี้ยงไม่ยากหรอกเลี้ยงง่ายเอาไปปล่อยเหมือนหมาก็ได้เลี้ยงเหมือนสุนัขก็ได้ อะไรเงี้ยครับนั่นแหละครับประเด็นหลักๆเลยส่วนใหญ่จะเจออย่างนั้นอ่ะเยอะมาก
1: คือมีเงินทุ่ม
0: มีเงินทุ่ม
1: ไม่ได้ศึกษา
0: ไม่ศึกษาใช่ใช่
1: น่าสงสารกระต่ายวันนี้ความรู้กระต่ายของคุณบ้านที่ให้น้องคนดี
2: เยอะมากมากเลยค่ะ
1: สายพันธุ์ก็เยอะแต่ไม่หมดเลย
2: ใช่ค่ะสายพันธุ์ก็เยอะแล้วก็ได้รู้ค่ะว่าการที่เราจะต้องเหมือนกับว่าเราทุ่มเงินไปอะค่ะแล้วไม่ได้ศึกษาเนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกัน
1: วันนี้เนี่ยน้องคนนี้เห็นละกระต่ายสวยๆไปยังไงแต่คุณหมอมีที่ที่นึงที่อยากพาน้องคนนี้ไปดูกระต่ายคุณหมออุบไว้ก่อน
2: โอ้ยอุบอีกแล้วว่า
1: บางทีเนี่ยน้องคนดีอาจจะเปลี่ยนใจเลยก็ได้นะไม่อยากเลี้ยงกระต่ายก็ได้นะ
2: ไม่มีทาง
1: น้องคนดีอาจจะเปลี่ยนใจไม่อยากเลี้ยงกระต่ายเลยนะ
2: ไม่มีทางหนูจะเลี้ยงกระต่ายไม่มีทางหนูจะเลี้ยงกระต่าย
1: อยากเลี้ยงก็อยากเลี้ยงหมดแหละพอหมอพาไปดูแล้วกันค่อยตัดสินใจ
2: โอเค
1: นี่ฝั่งนี้นี่ไงเกาะกระต่ายตรงนี้เอง
2: ฮะ
1: นี่ไงเกาะกระต่าย
2: เกาะกระต่าย
1: นี่ดูสิเขาทำเป็นบ้านให้กระต่ายอยู่ในธรรมชาตินี่ไงเป็นโพรงกระต่ายเนี่ยโพรงกระต่ายนี่กระต่ายเขาขุดกันเองกระต่าย
2: เนี่ยเขาขุดกันเองสิเพราะเขาต้องขุดเองได้
1: ธรรมชาติเขาอยู่ในที่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาจะต้องมีบ้านเขาใช่ไหม
2: ขุด
1: เวลาอากาศร้อนๆเนี่ยเขาจะขุดรูแล้วก็ไปแอบอยู่ข้างใต้ดิน
2: เพราะมันจะดิน
1: มันก็จะได
2: ้เย็น
1: เห็นไหมเขาอยู่ตรงนี้มีความสุขไหม
2: มีความสุข
1: ดูมีความสุขเนอะ
2: ดูสนุกสนานมีความสุขเหมือนหนูที่กำลังอยากจะซื้อน้องกระต่ายก็มีความสุข
1: น้องคนดีรู้ไหมว่าทำไมที่นี่เนี่ยเขาถึงชื่อว่าเกาะกระต่าย
2: ไม่รู้ค่ะหมออ้อย
1: ก็คือว่าที่นี่มันเป็นพื้นที่ที่เป็นเกาะ
2: นะ
1: แล้วตอนแรกๆเนี่ยเจ้าของเขาก็ตั้งใจว่าอยากจะให้ที่นี่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนเดินเข้ามาแล้วมีกระต่ายสวยๆน่ารักให้เรารู้สึกสบายใจนะผ่อนคลายพวกนี้แต่พอไปมาเนี่ยคนเริ่มรู้ว่าที่นี่เนี่ยเหมาะสำหรับการเลี้ยงกระต่ายคนที่เลี้ยงกระต่ายบางส่วนเขาก็ไม่สามารถเลี้ยงกระต่ายของตัวเองได้ละเพราะว่าติดนู่นติดนี่เขาก็เลยเอากระต่ายมาปล่อยบนเกาะกระต่าย
2: ฮะเอามาปล่อย
1: คราวนี้พอเขาเอามาปล่อยเนี่ยกระต่ายที่เขาเอามาปล่อยก็ผสมพันธุ์กับกระต่ายที่อยู่บนนี้จนกระต่ายที่เนี่ยมีลูกมีหลานเต็มหมดเลยที่เห็นว่าเยอะเนี่ยยังไม่เยอะนะ
2: เหรอ
1: หมอพาไปดูข้างในดีกว่า
2: โอเค
1: ไปลงมา
2: สวัสดีค่ะหมอน้อง
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: พาน้องๆมาดูแลกระต่ายค่ะ
2: อุ้ยตัวนี้เป็นอะไรอะคะ
3: ดูสิตัวนี้นะดูตั้งแต่หน้าไปเลยนะดูมาน้องพามีลองดูหน้าเห็นไหมเปล่าม
2: ัน
3: ไม่เหม
2: ือ
3: นมาใช่มันไม่เหมือนปกติที่เราเคยเจอถูกป่ะปกติกระต่ายที่หนูเคยเจอหน้าตาสวยตาสะอาดสดใสอันนี้เป็นไงเห็นป่ะมีแต่ขี้ตาเต็มไปหมดเลยเยื่อบุตาแดง
1: ขี้ตา
3: ใช่ค่ะอันนี้ขี้ตาอันนี้พี่เขาตัดออกไปบ้างแล้วนะเมื่อกี้มันเยอะกว่านี้เยอะเลยเหมือนมีแผลหลุมด้วย
1: มีแผลที่กระจกตาด้วยเนี่ย
3: หูก็ไม่ปกติ
1: ตัวป่ะสะเก็ดรังแคเต็มเลย
3: เต็มไปหมดเลย
1: หูที่ก้นนี่เยอะหนักกว่าอีกเนี่ย
2: ขอดูแบบตรงท้องได้ไหมคะ
3: เห็นป่ะเต็มไปหมดป่ะมันไม่เหมือนกระต่ายสวยๆที่คนอื่นเขาเลี้ยงกันเห็นไหมนี่ฝ่าเท้าก็เจ็บเห็นป่ะแล้วเดี๋ยวหนูลองดูเวลาเขายืนเขาไม่ได้ยืนเป็นปกติเหมือนกระต่ายทั่วไป
1: เขายืนแบบ
3: เขายืนเจ็บเห็นนะ
1: เท้าเนี่ย
3: เดินเห็นนะเจ็บเท้าปกติกระต่ายต้องกระโดดใช่ไหมนี่ได้แค่นี้
1: เจ็บเท้า
3: เจ็บเห็นป่ะกระต่ายพวกนี้ยังไม่ค่อยได้รับการดูแลเขาก็จะมีบางทีเขาก็จะมีพวกกลุ่มของอาสาที่เขาจะช่วยเข้ามาดูแลตรงนี้อย่างเช่นพวกกลุ่มบ้านโพรงกระต่ายนะคะคอยมาช่วยดูแล
1: นักฝึกงาน
3: นักศึกษาฝึกงาน
1: จากคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆคราวนี้เนี่ย ก็เวลาสมมตินักศึกษาเขาไปตรวจกระต่ายใช่ไหมไปดูกระต่ายตรงที่ป่วยเนี่ยเขาก็จะออกมาให้เราดูว่าตัวนี้ตาเจ็บเราก็ทำการรักษาเช่นการ ล้างท่อน้ำตาเขาฝาดล้างท่อน้ำตาถ้าฟันยาเราก็เปิดฟันตรวจฟันตัดฟันให้เขาตัวไหนเป็นฝีเราก็ทำการกรีดฝีรักษาฝีนี่ตัวไหนมีแผลก็ทำแผลให้อันนี้ก็คือล้างเขาล้างขี้ตา
3: แข็ง
1: เพราะว่าถ้าไม่ล้างออกเนี่ยจะเกิดภาวะก็คือขี้ตามันจะทำให้เกิดผิวหนังอักเสบเป็นแผลติดเชื้อกระต่ายก็จะเจ็บไม่กินเราก็จะเสียชีวิตได้เรื่องเล็กๆนี่กระต่ายเซนซิทีฟมากนะถ้าเราเลี้ยงเขาแล้วดูแลไม่ดีนี่ตายง่ายๆนะคราวที่สาเหตุที่ตาเขาเป็นอย่างนี้น่าเกี่ยวด้วยหลายสาเหตุเกิดจากหนึ่งบางทีเนี่ยอาจจะมีสิ่งสกปรกเข้าไปในตาเขาน้ำตาเขาสร้างเยอะเกินบางทีมีแผลที่กระจกตาทำให้น้ำตาเยอะมากเกินก็ได้หรือบางครั้งเนี่ยเริ่มการติดเชื้อแล้วอาจจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดภาวะท่อน้ำตาอักเสบหรือบางครั้งรากฟันยาวเกินไปก็จะไปเบียดท่อน้ำตาทำให้กระต่ายเนี่ยท่อน้ำตาตันพอท่อน้ำตาตันปุ๊บน้ำตาก็จะไหลเปอะขอบตาเต็มไปหมดเลยหมอนกเขาก็รักษาโดยการเนี่ยล้างให้สะอาดแล้วคุณหมอเขาก็จะฟลัชล้างท่อน้ำตาให้สะอาดแล้วก็กระต่ายก็จะตาก็กลับมาเป็นปกติได
2: ้คนที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านเขามีสิทธิ์เจอไหมคะ
1: มีสิทธิ์เจอสิโรคนี้เป็นโรคที่พบได้เป็นเรื่องปกติของกระต่ายเพียงแต่ว่าคนอยู่ที่บ้านเนี่ยเวลาเขาเป็นใช่ไหมเขาเห็นกระต่ายตัวเองป่วยนิดนึงเขาก็รีบพามาหาสัตวแพทย์แล้วเพราะฉะนั้นจะไม่ป่วยหนักแต่ที่นี่เนี่ยคนดูแลมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับกระต่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราดูแลเขาไม่ทันเพราะปริมาณกระต่ายที่นี่น้องคนดีเห็นไหมล่ะที่เราพาเขามาเยอะไหม
2: เยอะ
1: แต่น้องคนดีคิดไม่ถึงหรอกว่าที่นี่เยอะขนาดไหน
2: หรอคะ
1: จริงอยากรู้ไหมว่ากระต่ายที่นี่เยอะขนาดไหน
2: อยากรู้ค่ะ
1: หมอพาไปดูหน่อยดีกว่าน้องคนดีจะต้องตกใจแน่นอน
2: โอเคค่ะ
1: ไปไหม
2: ไป
1: ไป

0: ป
1: แถมน่ารักอีกต่างหาก
0: คุ้นคุ้นไหมล่ะ
1: คุ้นคุ้นนะ
0: เหมือนกับตัวที่เราดูเมื่อเช้าไหม
1: ใช่ขนกระมะหยี
0: ่ขนกระมะหยี่น้องคนนี้รู้ไหมว่ากระต่ายที่นี่มีกี่ตัว
1: ไม่รู้ค่ะน่าจะเกินร้อยอะค่ะ
0: เกินร้อยสิที่นี่เนี่ยมีตั้งสักโขสามร้อยสี่ร้อยตัวละมั้ง
1: หมออ้อยขาทำไมบางตัวป่วยบางตัวไม่ป่วยอะคะ
0: ที่นี่เหร
1: อ
0: เพราะมันก็มีกระต่ายป่วยแล้วก็กระต่ายไม่ป่วยคละกันไปกระต่ายปริมาณมากๆอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วที่มีกระต่ายป่วยบ้างทำไมกระต่ายที่นี่ถึงมีเยอะรู้ไหม
1: เพราะอะไร
0: กระต่ายป่วยก็เยอะกระต่ายดีก็เยอะเพราะบางทีเนี่ยคนเลี้ยงเนี่ยเขาเลี้ยงกระต่ายแล้วเขารู้สึกว่ากระต่ายตัวเองไม่น่ารักละกระต่ายตัวเองไม่สวยละซื้อมาตัวเล็กๆน่ารักหวังว่าจะไม่โตพอโตมาอย่างที่หมออธิบายไปมันไม่ใช่พันธุ์ที่แลนอยากได้นี่เขาก็แอบเอามาปล่อยที่นี่ก็ห้ามปล่อยกระต่ายนะแต่คนเอามาแอบมาปล่อยกระต่ายก็ทำให้กระต่ายที่นี่เพิ่มปริมาณมากขึ้น
1: โอ้ยหนูจะบอกให้นะเนี่ยเป็นพันธุ์ดีๆที่เจอที่ร้านเมื่อเช้าอยู่เลยค่ะ
0: ใช่ก็จะมีทั้งพันธุ์ดีและพันธุ์ไม่ดีไงบางคนตอนซื้อมาก็คิดว่าเลี้ยงได้แต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาอุ้ยเหม็นขี้กระต่ายอ่ะเหม็นฉี่กระต่ายอ่ะเขาก็ไม่เอาละอุ้ยไม่ไหวละเลี้ยงในห้องไม่ได้ละผักภาระให้คนอื่นให้คนอื่นเลี้ยงแทนโหดูสิน่าสงสารป่ะนี่ตัวนี้ดูสิตาก็มีแผลเนี่ยเห็นไหม
1: ตาบอดเลย
0: ตาบอดเนี่ยเขาก็มีการผลัดเปลี่ยนเอากระต่ายข้างนอกมาเก็บในกรงแล้วก็เอากระต่ายในกรงออกไปวิ่งออกกำลังกายข้างนอกคือสลับเปลี่ยนวนเวียนกันเขาจะไม่ได้อยู่แต่ในกรงตลอดชีวิตเขานะเขาจะมีการเปลี่ยนทีมแต่ก่อนที่จะออกไปวิ่งข้างนอกได้จะต้องทำหมันกระต่ายให้เรียบร้อยก่อน
1: หนูอยากเห็นกระต่ายแคะค่ะ
0: นี่ใช่กระต่ายแคะปะเนี่ย
1: ไม่น่าใช่นะ
0: เดี๋ยวลองมาดูสิ
1: ขอสักตัวน่ารักน่ารัก แม่เขาตื่น
0: ขึ้นมานี
1: ่โอ้ยถ้าฝ่ามือต้องเป็นกระต่ายแคะแน่ๆเลย
0: นี่แหละกระต่ายแคะที่เขาบอกกัน
1: ฮะนี่คือกระต่ายแคะอ่ะคะ
0: ที่เขาบอกกันแต่มันไม่ใช่กระต่ายแคะคุณดี
1: อ้าว
0: มันคือลูกกระต่าย
1: อ้าว
0: น้องคนนี้เคยเห็นใช่ไหมที่เขาบอกว่าเนี่ยลูกกระต่ายแคะที่เขาขายกันเต็มไปหมดเลยเห็นไหม
1: ค่ะ
0: เนี่ยลูกกระต่ายยังไม่หย่านมเลยอายุ20วัน
1: ถ้าหนูจะเอาเนี่ยมันต้อง
0: หย่านมแล้ว
1: หย่านมก่อนแล้วประมาณหย่านมเขาคือกี่เดือนนะคะ
0: เขาหย่านมประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนเนี่ยเพราะเนี่ยเวลาเขาเอามาขายกันเนี่ยลูกกระต่ายแคะก็ตัวเท่านี้ฝ่ามือน่ารักเขาจะบอกว่าไม่โตละคราวนี้พอเราเอามาเลี้ยงรู้ไหมโตเท่าไหร่เดี๋ยวหมอให้ดู
1: ตัวเท่านี
0: ้ก็กลายเป็นตัวเท่านี
2: ้ฟันตัวนี้มันดูไม่ค่อยดีไม่ปกติเลย
0: โอ้นี่ฟันมันเฉียงถ้าฟันยังเฉียงแสดงว่าเวลามันกินเนี่ย

0: มันเคี้ยวข้างเดียวคือมันเคี้ยวข้างเดียวอีกข้างนึงไม่เคี้ยวฟันมันก็เลยเริ่มเบี้ยวหน้าตัดเบี้ยวโอ้โหนี่เป็นก้อนเบลเลอร์อันนี้ก้อนตรงนี้น่าจะเป็นฝีเนี่ยก้อนนิ่มๆอย่างนี้เนี่ยอาจจะเกิดภาวะไอตัวรากฟันอักเสบก็ได้นะทำให้เกิดฝีแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำฟันเพื่อให้เขากินได้ก่อนเพราะถ้าเขากินไม่ได้เนี่ยเขาจะผอมลงเรื่อยๆแล้วก็จะเสียชีวิตแน่เลยนี่เริ่มผอมแล้วเนี่ย
1: ผอมมาก
0: เดี๋ยวอาจจะต้องแก้ไขภาวะฟันข้างหน้าที่ผิดปกติแล้วก็ฟันกลางที่น่าจะยาวเดี๋ยวต้องตรวจฟันแล้วอย่างนี้ฟันตรงนี้ฟันตรงนี้เนี่ยมีสีแดง
2: ม
0: ี
2: แล้ว
0: ฟันตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะหน้าตัดเฉียงๆแล้วก็ฟันซี่นี้ยาวออกมามากกว่าปกติอันนี้ผิดปกติแล้วเห็นไหมเนี่ยเวลาเขากินอาหารไม่ได้เนี่ยน้ำลายมันจะเปิดทำให้ขนตรงนี้เนี่ยแฉะเปียกหมดเลยแล้วขนร่วงหมดเลยกระต่ายเนี่ยคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าฟันกระต่ายจะมีแค่ข้างหน้าจริงๆไม่ใช่นะกระต่ายมีฟันทั้งหมด28ซี่นะ
3: อุ้ย
0: แล้วนี่หนองเต็มเลยนี่เห็นหนองไหมเห็นไหมเห็นตอนนี้หนองตรงนี้อย่างที่บอกฮะคือแก้วที่มันที่บวมเนี่ยมันมีภาวะคืออาจจะเป็นตัวรากฟันอักเสบแล้วก็เลยทำให้เกิดภาวะหนองตรงนี้ซึ่งหนองตรงนี้เดี๋ยวเราแก้ไขอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวเรากอฟันก่อนเพราะว่าถ้าเป็นหนองนี้เราต้องผ่าตัดใหญ่นะครับผมกอฟันข้างนี้ให้ได้ก่อนข้างนี้เนี่ยถ้าสังเกตก็คือว่ามันจะมีรากฟันที่ยาวนะฮะถ้าเราสังเกตเนี่ยเราก็จะพบว่าฟันกรามตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะมันยาวมาบาดลิ้นทำให้เขากินอาหารไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกอฟันให้เขานิดนึงอันนี้เป็นเครื่องกอฟันนะน้องคนดีเนี่ย
3: เขาจะเจ็บไหมคะ
0: ก็เรามีตัวป้องกันลิ้นไม่ให้โดนลิ้นอยู่แล้วเราก็เสียบตัวป้องกันไว้ก่อน
3: โอ้โหการเป็นการที่กว่าเราจะรักษานี่แบบยากมากเลยค่ะนะคะหมออ้อยเนาะ
0: ใช่พี่หมอเขาไปตัดฟันที่ยาวนิดนึงก่อนข้างในโอเคหลังจากตัดแล้วก็กรอให้เรียบร้อยกรอเพื่อลบคมไม่งั้นมันจะบาดหรือจะกินไม่ได้ตอนนี้ที่เป็นหนองเนี่ยก็เดี๋ยวต้องผ่าตัดซ่อมแซมแก้ไขทีนึงเพราะมันเยอะมาก
3: โอ้ท่านผู้ชมขาเยอะมากจริงๆค่ะโอ้
0: เขาเจ็บเดี๋ยวเราต้องวางยาสลบให้เขาหลับเลยคราวนี้เดี๋ยวเราจะตัดฟันหน้าเขาทีนึงเพราะฟันหน้าเขาก็ผิดปกติไปตัวนี้เนี่ยคงกระพันมากเลยนะอึดมากเลย
3: ทำไมอะคะ
0: ฟันไม่เข้า
3: ฟันเหยิน
0: นี่ไงฟันไม่เข้ามาข้างในปกติกระต่ายฟันต้องอยู่งี้ตัวนี้ฟันอยู่งี้ แล้วก็เอานี่รอนิดนึงเพราะว่าเวลาเราตัดตัวนี้เนี่ยมีโอกาสที่มันจะพลาดไปโดนลิ้นหรือว่าอะไรได้เอาไซดิงนี้บล็อกไว้แล้วมาตัดแล้วก็กรอนิดนึงลบคมหน่อยโรคฟันเนี่ยถ้าเป็นแล้วจะต้องรักษาเรื่อยๆคือฟันมันยาตลอดชีวิตไงเขาไม่เหมือนฟันเราอ่ะฟันเรายาวขึ้นมาฟันน้ำนมหลุดฟันแท้ขึ้นพอฟันแท้ขึ้นเสร็จปุ๊บมันก็จะยาวละไม่หลุดละกระต่ายเนี่ยฟันมันจะยาวเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยฟันมันต้องสบกันถ้าฟันมันไม่สบเมื่อไหร่ฟันมันจะยาวอย่างนี้เลยยาวจนมาทิ่มจมูกยาวขึ้นอย่างนี้เลยบางอันเนี่ยยาวทะลุปากเนี่ยออกมาข้างนอกเลยนะน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปต้องรีบพามาพอเราตัดเสร็จปุ๊บฟันก็ยาวอีกทุกเดือนก็ต้องมาเจอหมอจะช่วยรักษาให้ถ้ารักษาต่อเนื่องสายก็ชีมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้ารักษาแล้วทิ้งไปเลยหรือไม่สนใจไม่ดูแลสายก็จะป่วยกินอาหารไม่ได้แย่เลยเป็นไงน้องครีมยังอยากได้กระต่ายอยู่ไหม
3: อยากค่ะอ
0: ยากได้แน่นะ
3: ค่ะ
0: งั้นหมอพูดอะไรให้ฟังนิดนึงน้องครีมต้องคิดดีๆว่าน้องครีมมั่นใจหรือเปล่าว่าอยากได้หรือเปล่าม
3: ั่นใจค่ะ
0: กระต่ายเนี่ยขี้บางครั้งไม่เป็นที่นะแต่ฝึกได้แต่ถ้าเกิดฝึกไม่ดีกระต่ายขี้ไม่เป็นที่ฉี่ไม่เป็นที่นะ
3: ค่ะ
0: ฉี่มีกลิ่นนะ
3: ค่ะ
0: ขนร่วงเยอะนะ
3: ค่ะ
0: แล้วน้องคนดีกล้าจับขี้กระต่ายไหม
3: กล้าค่ะ
0: ต้องเก็บขี้กระต่าย
3: ค่ะ
0: แบมือมาต้องกล้าเก็บขี้กระต่ายอย่างนี้นะ
3: ค่ะ
0: แล้วกระต่ายบางครั้งเนี่ยเวลาอารมณ์หงุดหงิดอาจจะกัดน้องคนดีได้ด้วยนะ
3: ค่ะ
0: รับได้ไหม
3: ร
0: ับ
3: ได้ค่ะ
0: ถ้ารับได้ก็เลี้ยงได้แต่ถ้ารับไม่ได้เนี่ยคิดก่อนที่จะเอาเขามาเลี้ยงไม่ใช่ว่าอยากได้เอามาเลี้ยงเฮ้ยไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดเอาไปปล่อยสักวันหนึ่งเอาไปปล่อยที่วัดสักวันหนึ่งเอาไปปล่อยที่เกาะกระต่ายสักวันหนึ่งเอาไปปล่อยที่ไหนก็ไม่รู้ไว้ข้างถนนริมทางด่วนหมอเจอมาทั้งหมดละมีคนไปช่วยกระต่ายจากริมทางด่วนมาเกือบจะโดนรถชนเพราะคนเอามาปล่อยทิ้งมีคนไปช่วยกระต่ายจากอพาร์ตเมนต์ที่เขาย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์ไปแล้วไม่เอากระต่ายไปด้วย
3: อ้าว
0: นี่ความรับผิดชอบอยู่ตรงไหนก่อนเลี้ยงคิดให้ดีถ้าน้องคนดีคิดว่าน้องคนดีสามารถเลี้ยงได้ดูแลเขาได้น้องคนดีก็เลี้ยงได
3: ้
0: โอเคไหม

0: ขอบคุณค่ะที่บอก
1: บอกเพื่อนๆทางบ้านด้วย
0: บ้านเนี่ยแล้วต้องไปคิดนะคะใครที่คิดจะเลี้ยงกระต่ายเนี่ยค่ะถ้าคิดว่าตัวเองเลี้ยงได้จริงๆเนี่ยนะคะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีที่สุดเลยล่ะค่ะแต่ถ้าคิดว่าตัวเองเลี้ยงไม่ได้ก็อย่าเลี้ยงเลยค่ะความน่ารักของสัตว์เนี่ยค่ะมันมีหลากหลายชนิดใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ใช่ว่าถ้าเราจบรายการแล้วความน่ารักมันจะจบนะคะไม่ความน่ารักจะมีอยู่ในทุกตอนเลยล่ะค่ะ
1: วันนี้เวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้อง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเหี่ยว
3: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมารีทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
4: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
4: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: เชิญยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 10:43 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม

0: บรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่กองบัญชาการกองกำลังสุรนารีค่ายวีรวัฒน์โยธินอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ในการนี้ทรงฟังรายงานการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังสุรนารีการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่โอกาสนี้พลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกสำหรับกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลด้านสวัสดิการทหารที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจและเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลประวัติศาสตร์หน่วยและการเผยแพร่วีรกรรมการเสียสละของกำลังพลพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีซึ่งจัดแสดงข้อมูลการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังสุรนารีแบ่งออกเป็น5ส่วนประกอบด้วยส่วนที่1จัดแสดงข้อมูลภาพรวมตั้งแต่ปี2508ถึงปัจจุบันโดยมีเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ชายแดนกัมพูชาเช่นปี2526ปราบปรามคอมมิวนิสต์ตามแผนยุทธการสุรนารีสันติปี2527การสู้รบในพื้นที่ช่องพระพะไลและช่องพริกปี2528การสู้รบในพื้นที่ช่องโอบกและบ้านตาตุมปี2530การสู้รบในพื้นที่ช่องบกปี2554การสู้รบในพื้นที่เขาพระวิหารปราสาทตาเมืองและปราสาทตาควายและปี2568การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาส่วนที่2การจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์อาทิเมื่อวันที่30กรกฎาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานขาเทียมให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเมื่อวันที่5กรกฎาคม2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระเครื่องแก่พลโทบุญสินพลาดกลางแม่ทัพภาคที่2ขณะนั้นเพื่อนำพระเครื่องพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นของขวัญกำลังใจรวมทั้งจัดแสดงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของประทานให้แก่ทหารปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและประชาชนในพื้นที่ชายแดนส่วนที่3จัดแสดงข้อมูลการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเช่นเหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนในปี2554และปฏิบัติการยุทธบดินทร์และยุทธการศตวรรษในปี2568ส่วนที่4จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้รวมทั้งอาวุธของฝ่ายไทยที่ได้ใช้ปฏิบัติภารกิจในห้วงสถานการณ์ต่างๆและส่วนที่5เป็นการรำลึกถึงกำลังพลที่ได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันโดยมีผู้สละชีพรวมจำนวน197นายนำเสนอในรูปแบบฮาโลแกรมหรือเทคโนโลยีการสร้างภาพแบบ3มิติที่สามารถสร้างภาพเสมือนจริงของผู้เสียสละชีวิตทรงพระดำเนินไปยังพระพลาชั่วคราวด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีพระราชทานพระราชโปรกาสให้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานกำลังพลที่เสียชีวิตทุพพลภาพและบาดเจ็บจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเพื่อพระราชทานเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและที่บาดเจ็บทุพพลภาพ
1: ถ้ามีความจำเป็นคือความต้องการอะไรก็มาหาลือกันได้ทั้งสำหรับทุกๆคนก็ขอให้มีกำลังใจที่จะตั้งใจทำสิ่งดีๆที่คิดว่าถ้าพวกท่านญาติที่กำลังพลที่สูญเสียไปเมื่อถ้าเขาได้ทราบก็จะปลื้มใจและภูมิใจในครอบครัวของตัวที่ได้มีเข้มแข็งแล้วก็อยู่ได้ก็จะทำสิ่งที่ดีๆให้ชาติบ้านเมืองต่อไปทั้งอาจจะเป็นการที่ลบป้องกันชาติหรือว่าการ

0: ก็สร้างความดีความเจริญให้แก่บ้านเมืองแล้วก็เพื่อเผื่อแผ่ให้ทุกๆคนอย่างนั้นจะสืบต่อไปก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำการงานสำหรับเด็กๆก็ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้แต่จริงๆแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ต้องฝึกฝนตัวที่จะทำงานหรือว่าดำเนินชีวิตไปในอาจจะในลักษณะใหม่ที่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตจากเดิมก็ขอให้ไม่ท้อถอยแล้วก็ให้ชีวิตมีความสุขทั้งกายและใจ
1: ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังบริเวณหน้ากองบัญชาการกองกำลังสุรนารีพระราชทานสิ่งของแก่ผู้บังคับหน่วยกองกำลังสุรนารีได้แก่ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่2ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่3ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่4และผู้บังคับการชุดควบคุมทหารปืนใหญ่จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระพลาชั่วคราบริเวณหน้ากองบัญชาการกองกำลังสุรนารีพระราชทานพระราชโปรกาสให้ผู้บังคับหน่วยและกำลังพลกองกำลังสุรนารีลองพระบาทในการนี้มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที
0: ่เป็นเรื่องที่ดีที่คนไทยเราไม่ทิ้งกันแล้วก็ผู้ที่เป็นทหารนี่ก็มีโอกาสที่ได้ฝึกในด้านต่างๆก็ย่อมมีความรู้มีความสามารถที่จะทำอะไรต่อไปได้เพราะว่าก่อนหน้าที่เรื่องจะมีการรบก็ได้ร่วมกับทหารที่ทำการกันเรียกกันเองว่าทหารพันดีก็ทำอะไรพันดีก็ไม่ใช่ว่าพันผักพันพืชพันต้นไม้ทั้งเป็ดไก่แล้วก็ต้องเรากองเราก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดพันดีแล้วทหารเองก็พันก็เป็นลักษณะว่าลักษณะเคยเป็นทหารที่ดีที่ทั้งมีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงรู้จักสังเกตมีความรู้และมีใจที่เมตตา
1: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับกำลังพลกองกำลังสุรนารีร่วมกันขับร้องเพลงพลังไทยพลังใจเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดนิทรรศการ Future Support วันนี้เวลา 16:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังทรงเปิดนิทรรศการ Future Support ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปี2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งมั่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานโดยนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จและการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตใน4หัวข้อหลักได้แก่ The Beginning จะแสดงภาพผืนแรกจำลองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ Strong Roots Lasting Growth นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือ Empowering People Strengthening Communities นำเสนอการพัฒนาบุคคลของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ่าน

การฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนรวมทั้งสืบทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างพลังให้แก่ชุมชน The New Faces New Face นำเสนอบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพร่วมสมัยเช่นโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งต่อยอดงานศิลปาชีพให้เข้ากับบริบทปัจจุบันวางรากฐานให้งานหัตถกรรมไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และสัญลักษณ์ทางการทูตวัฒนธรรมผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศ Future Support ได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569เป็นต้นไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าประกอบด้วยนิทรรศการราชภูสิตราภรณ์สยามซึ่งจัดแสดงมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยจัดแสดงฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และผ้าในราชสำนักประเภทต่างๆเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผ้าในราชสำนักรวมทั้งรูปแบบและธรรมเนียมการใช้งานที่มีมาแต่อดีตซึ่งครั้งนี้ได้เชิญฉลองพระองค์และผ้าในราชสำนักเซตใหม่มาจัดแสดงเช่นฉลองพระองค์ผ้ายกทองขณะประทับพระราชยานพุทธการทองเสด็จพระราชดำเนินโดยริ้วขบวนราบจากท่าราชวรดิษฐ์เข้าสู่พระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่12ธันวาคม2562พระภูษายกทองทองผ้าลายราชวัตรแย่งประจำยามดอก8กลีบพระภูษาพนาฏหรือผ้าคลุมหลังช้างประจำพระเสบ็จวชิรพาหะช้างเผือกประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโดยนิทรรศการราชภูสิตาภรณ์สยามจะจัดจนถึงเดือนเมษายน2570นิทรรศการศิริราชภัสตราภรณ์บรมราชินีนาถเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565และเผยพระแรกพระราชกรณียกิจผ่านฉลองพระองค์ในช่วงเวลาต่างๆทำให้ได้เห็นถึงความงดงามของฉลองพระองค์รวมทั้งการออกแบบเครื่องแต่งกายในแต่ละยุคสมัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักออกแบบชาวไทยและชาวต่างชาติออกแบบและตัดเย็บฉลองพระองค์จากผ้าไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศและยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาจัดแสดงด้วยเสมอนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่และทรงออกแบบชุดไทยที่สวมใส่ได้สะดวกเหมาะสมกับยุคสมัยต่อมาฉลองพระองค์ชุดไทยจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อชุดไทยพระราชนิยมและกลายเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบันโดยจะแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิณร้านพิพิธภัณฑ์ทอดพระเนตรนิทรรศการเคลื่อนที่โครงการผ้าศิลปาชีพสัญจร The Support A Craft Jamie Journey เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระราชสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถ่ายทอดคุณประโยชน์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปสู่ประชาชนในภูมิภาคต่างๆอย่างทั่วถึงโดยมุ่งนำเสนอเรื่องราวของงานศิลปาชีพและผ้าไทยในมิติต่างๆตั้งแต่ที่มาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
พระราชกรณี

กิจกรรมในการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการสืบสานและต่อยอดสู่บริบทร่วมสมัยเพื่อสร้างความรู้ความตระหนักและความภาคภูมิใจในมรดกผ้าไทยตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสืบสานและพัฒนางานศิลปาชีพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันโดยหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจนำนิทรรศการไปจัดแสดงสามารถติดต่อสอบถามและส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ได้ที่อีเมล info@qsmtthailand.comorg ภายในร้านค้าพิพิธภัณฑ์มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นของที่ระลึกจากนิทรรศการ Future Support ซึ่ง

ผ้าไหมผ้าฝ้ายและผ้าชาวเขาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเช่นที่คาดผมพวงกุญแจน้องหนอนไหมหรือซิลกี้กรอบใส่รูปกระเป๋าสะพายกระเป๋าผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับเช็ดทำความสะอาดพัดกระบอกน้ำและผ้าพันคอรวมทั้งของที่ระลึกจากเทศกาลต่างๆที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ผ้าและผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลปาชีพเช่นผ้าไหมเสื้อผ้าสำเร็จรูปหมอนปักกระเป๋ากระจูดและเตยปานัน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติยราชาวาสและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปท่านนี้พระบาทพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปโดยวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา13:59 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569ณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวัตกรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2409รัชกาลที่4ทรงคำนวณและทรงพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ถึง2 ปีว่าวันที่18 สิงหาคมพุทธศักราช2411จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคามืดหมดดวงจะเห็นได้ชัดที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งในสมัยนั้นไม่มี

มีเครื่องมือที่ทันสมัยแต่พระองค์ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจึงนับเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทยและเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคของวิทยาศาสตร์มาแต่บัดนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่14เมษายน2525เทิดพระเกียรติเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเป็นศูนย์รวมใจของข้าราชการและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งได้พร้อมใจการไปวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์และประเทศชาติเป็นอเนกประการหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุดิวรารังสฤทธิ์วัดกัลยาณมิตรวัดอรุณราชวรารามวัดวัดลาดพร้าววัดกุณฑีรุทธารามวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดมงคลภูการามวัดทวีการะอนันต์และวัดหัตถสารเกษตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้ทัพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดอุทัยธานีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลชมรมสมาชิกวุฒิสภา2562บริษัทฟูคุอิคาเซอิประเทศไทยจำกัดและสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมวงศารามวัดบางเตยกรุงเทพมหานครวัดบ้านโนนระเวียงวัดบ้านพระวัดโคกคอนอินเจริญธรรมวัดศรีบุญเรืองวัดธรรมจักรเสมารามจังหวัดนครราชสีมาวัดสุขสำราญจังหวัดสระแก้วและวัดดอนกู่จังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตรุ่น16คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตมัธยมรุ่น7และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น49ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดชุมพลนิกายาวัดนิเวศธรรมประวัติวัดโคฮิรันวัดบรนายกรังสรรค์เจติยะบรรพตารามวัดวังวัดพนัญเชิงวรวิหารวัดตนุและวัดป่าโคสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการบริษัทสยามไลฟ์อินโมชั่นจำกัดบริษัทแอสซิสอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิสเซสจำกัดสมาคมค้าข้าวไทยและบริษัทสปีดเพรสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูป

0: ี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: อืมเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
2: อ
1: ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
2: ่
0: สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงโน้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: สวัสดีครับผมเต๋าเจริญวงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆโดยแอปพลิเคชันนะครับจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสด็จเมืองไทยเป็นแอปพลิเคชันที่นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับผมต้องมีติดตัวไว้เลยนะครับเพราะมีข้อมูลเยอะมากและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
1: เที่ยวชุมชนยนต์วิถีเที่ยวกันได้ทั้งปี
0: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ

เช้าๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมาจุดชมวิวผาบอกนะครับเราจะเห็นทัศนียภาพนะครับผมภูเขาต้นไม้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะมีแม่น้ํานะครับผมคล้ายๆแบบเป็นน้ําตกเลยนะครับไหลผ่านตามช่องนี้ไปนะครับผมดูจากภูเขา2ฝั่งนี้นะครับผมมันจะเป็นช่องไปนะฮะชาวบ้านที่นี่นะครับผมก็เรียกว่าช่องนี่แหละแต่คําว่าช่องของที่นี่เค้าเรียกว่าเป็นบ่องนะครับก็เลยเป็นผาบ่องนะครับผมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีลำน้ำนะครับผมแม่ละมาดนะครับเขาเรียกว่าเขื่อนพลังงานน้ำผาบ่องนะครับที่ผลิตไฟฟ้าให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ใช้กันนะครับผมเนี่ยอยู่ด้านล่างนี่เลยนะครับตอนนี้ก็ชื่นชมดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สวยงามนะครับในเช้านี้แล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวให้หนักใจ

0: ที่นี่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องสภาพแวดล้อมรอบๆวัดจะมีต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่นและความสงบมีอาคารอุโบสถกุฏิสงฆ์และศาลาอเนกประสงค์ปูชนีวัตถุมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะแบบพม่าและองค์พระเจดีย์ครับ
1: อีกหนึ่งความสำคัญของวัดผาบ่องใต้แห่งนี้นะครับนั่นก็คือพระพุทธรูปหลวงพ่อยิ้มครับที่ชาวบ้านนะครับผมขึ้นไปบนภูเขาผาบ่องแล้วก็ไปเจอพระพุทธรูปหลวงพ่อยิ้มเนี่ยชาวบ้านก็เลยนำมาสักการะบูชานะครับผมก็เลยไปอัญเชิญมาแล้วก็มาไว้ที่วัดผาบ่องใต้แห่งนี้ครับผมจริงๆองค์จริงนะฮะจะอยู่ข้างบนนู้นเลยนะครับผมแล้วก็ทางวัดเนี่ยก็มีองค์จำลองมาให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ครับอยู่ด้านล่างแห่งนี้ครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดผาบ่องเหนือนะครับผมเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้นะครับและในวัดแห่งนี้นะฮะจะมีโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชนะครับที่จัดแสดงนะครับผมการแต่งกายนะครับผมคนแม่ฮ่องสอนแห่งนี้ครับ
0: สถาปัตยกรรมเป็นแบบศิลปะแบบไทยใหญ่ผสมกับพม่าโดยจะเห็นได้จากรูปทรงของศาลาการประเรียนโบสถ์และเจดีย์ที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่เป็นผลงานที่สวยงามเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้เราก็ไปทั้งวัดผาบ่องเหนือและวัดผาบ่องใต้ซึ่งนอกจากความงดงามทางศิลปะแล้ววัดทั้งสองยังเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องอีกอิ่มบุญอิ่มใจกันแล้วจุดต่อไปเราจะไปหาอาหารอร่อยๆกินกันครับที่นี่เลยร้านอาหารลาบเป็ดชายทุ่งเที่ยวแล้วเราก็ต้องกินใช่ไหมครับมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะครับอยู่ที่ร้านลาบเป็ดชายทุ่งนะครับเป็นร้านขึ้นชื่อมากเลยเขาบอกว่าไก่ที่นี่อร่อยลาบเป็ดที่นี่ก็อร่อยนะครับผมไม่หลายแล้วฮะไปกินกันเลยดีกว่าครับผมไปผมทางร้านนะฮะจัดเมนูเด็ดๆมาให้ทั้งนั้นเลยนะครับผมเมนูแรกนะฮะไก่อบฟางนี่อันนี้น่าจะเป็นไก่บ้านนะผมก็มีอันนี้เลยครับลาบเป็ดชายทุ่งนะครับแล้วก็มีส้มตำทอดแล้วก็อีกลาบนึงก็คือลาบปลาดุกแล้วก็มีต้มยำปลาคังนี่ครับอันนี้จัดมาสวยงามมากนะครับปลาช่อนกระบอกนะฮะมาเริ่มชิมกันเลยดีกว่านี่ครับชิมลาบเป็ดก่อนเลยนี่ครับลาบเป็ดชายทุ่งจัดไปคำว่าเริ่มอร่อยอร่อยอร่อยมากชิมลาบต่อไปครับลาบปลาดุกมันมีความแห้งกว่าแล้วสีไม่เหมือนกันขออนุญาตใช้มือนะฮะเนื้อดีมากเนื้อแน่นมากต้มยำปลาคัง

ปลาช่อนกระบอกส้มตำทอดต้องบอกเลยครับว่าใครที่มาผาบอกนะครับผมห้ามพลาดร้านนี้เด็ดขาดนะครับผมลาบเป็ดชายทุ่งนะฮะอร่อยจริงๆผมรับประกันเลยนะครับผมเดี๋ยวกินเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อนั่นก็คือบ้านห้วยภูแก่ครับการเดินทางของเรานะครับที่จะไปบ้านห้วยภูแก่นะครับเราจะเดินทางโดยเรือนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาร่องเรือในแม่น้ำเขาเรียกว่าแม่น้ำปายนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านห้วยภูแก่เลยแล้วกันนะครับ

ถึงแล้วนะครับผมหมู่บ้านห้วยปูแกนะครับผมหรือว่าหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวนะครับและที่นี่นะครับผมมีอยู่2ชาติพันธุ์นะครับนั่นก็คือกะยันแล้วก็กะยอนะครับกะยันเนี่ยคือกะเหรี่ยงคอยาวส่วนกะยอเนี่ยคือกะเหรี่ยงหูใหญ่ครับกะยันหรือที่รู้จักทั่วไปว่ากะเหรี่ยงคอยาวเป็นชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในรัฐกะยาประเทศเมียนมาหรือประเทศพม่าเมื่อสมัยก่อนนะครับเกิดการสู้รบครั้งใหญ่ระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลทหารพม่าทำให้ประชากรกะเหรี่ยงคอยาวพากันอพยพหนีภัยสงครามเข้ามาอาศัยตามตะเข็บแนวชายแดนและบางส่วนได้เข้ามาอาศัยในเขตประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นี่จึงเป็นชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่และเก่าแก่และยังคงดำรงวิถีชีวิตแบบชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีอีกแห่ง

0: งแล้วครับออนเซ็นธรรมชาติขนาดใหญ่และที่นี่คือบ่อน้ำร้อนผาบ่องนั่นเองครับ
1: เที่ยวมาก็เหนื่อยเดินมาก็เยอะนะครับที่ผาบ่องแห่งนี้แต่ไม่เป็นไรครับผมมีตัวช่วยครับนั่นก็คือท่านี่ครับผมตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนผาบ่องนะครับผมที่นี่เขามีบริการนวดด้วยนะครับมีนวดอะไรบ้างครับพี่นวดเท้านวดตัวนวดน้ำมันแล้วก็มีแช่ออนเซ็นด้วยใช่ไหมครับนี่ที่แห่งนี้นะครับมีทั้งแช่เท้าก็ได้หรือว่าจะเป็นห้องส่วนตัวก็ได้คุณผู้ชายคุณผู้หญิงนี่แยกกันนะครับแยกได้นะครับไม่ได้แช่รวมนะฮะแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าเอาท์ดอร์ด้วยฮะชื่นชมกับบรรยากาศทิวทัศน์ภูเขาสวยงามนะครับมันเหมาะมากเลยนะฮะที่เราเดินมาทั้งวันเที่ยวมาทั้งวันกินมาทั้งวันแล้วก็ได้มาพักผ่อนที่น้ำพุร้อนผาบ่องแห่งนี้นะครับ

0: มีคนบอกไว้ว่าถ้าเราอยากยนต์วิถีของชุมชนและสัมผัสกับการใช้ชีวิตแท้ๆของชาวบ้านให้เราไปที่ตลาดและสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องแห่งนี้ตลาดที่ไม่ควรพลาดที่จะไปแวะชมนั่นก็คือตลาดที่เรียกกันว่ากาดซอกจ่ากาดซอกจ่าตลาดนัดวิถีชุมชนของบ้านผาบ่องตั้งอยู่ที่ลานวัฒนธรรมชุมชนบ้านผาบ่องโดยเปิดทุกวันศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์ครับเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้นำอาหารและผลิตผลทางการเกษตรรวมถึงอาหารของชาวไทยใหญ่และอาหารพื้นเมืองมาวางจำหน่ายครับ
1: เชิดชูเกียรติเป็นหนึ่งใน10ชุมชนต้นแบบก็ต้อง

0: ื่นชมต้องแสดงความยินดีที่ชุมชนของท่านมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความพร้อมในทุกมิติ
1: ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็กระทรวงทำเองพร้อมยินดีที่จะช่วยผลักดันนะคะยกระดับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลประเพณีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุมชนท่องเที่ยวนะคะก็ขอบคุณและเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งนะคะสวัสดีค่ะ

ถ้าใครจะวางโปรแกรมมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนนะครับเต๋าแนะนำให้ใส่กาดซอกจ๋าลงไปเป็น1จุดเช็คอินของคุณด้วยนะครับรับรองว่าจะหลงรักเสน่ห์ของชุมชนชาวปากากะยอและชาวไทยใหญ่แบบเต๋าแน่ๆ

และนี่คือที่พักของผมครับที่นี่คือพิชพรเฮาส์นะครับผมที่พักแห่งนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะฮะทางซ้ายมือของผมนะครับนี่ถ้าเป็นฤดูที่ปลูกข้าวนะฮะก็จะมีทุ่งข้าวนะครับผมสวยงามเขียวกระจีเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่นะฮะเขาเรียกว่าเฮือนไทยใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาพักที่นี่คืนนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาของขึ้นไปเก็บบนห้องแล้วก็เดี๋ยวไปเจอที่ลานครับผมพามารีวิวห้องก่อนนี่ห้องพักนะครับและนี่คือวิวของห้องพักดูฮะวิวนี่หลักร้อยล้านอ่ะรอบๆนะครับบอกเลยว่าล้อมรอบด้วยภูเขานะครับทั้งหมด360องศาเลยโอเคตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดให้เข้ากับทีมงานในวันนี้ก่อนนะครับผมจะเป็นชุดอะไรรอดูฮะสวัสดีครับไม้สูงนี่ครับไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วก็ดูโชว์กันนะครับผมตอนนี้แต่งตัวเข้ากับบรรยากาศแล้วเรียบร้อยกับทีมงาน

หลังจากที่เมื่อคืนเราได้สัมผัสถึงอาหารที่แสนอร่อยการแสดงสุดพิเศษและรอยยิ้มอันแสนเป็นมิตรของชาวชุมชนผาบ่องแล้วเช้านี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชุมชนบ้านผาบ่องด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่จึงทำให้เมืองในสายหมอกแห่งนี้เงียบสงบและเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยล่ะครับซึมซับกับบรรยากาศยามเช้าที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวทิวเขาให้เราได้สัมผัสบรรยากาศหนาวๆสุดแสนจะโรแมนติกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะช่วยเติมพลังชีวิตให้เต็มได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนแห่ง

0: ครับต้องเตาครับเอาชาเพิ่มไปครับผม
1: อ๋อขอบคุณครับขอบคุณพ่อครับ
0: ครับผม
1: ข้าวผัดนี่อร่อยมากเลย
0: ก็ที่นี่เราใช้น้ำมันพืชถั่วลิสงที่เราผลิตตรงนี้อัต
1: โนมัติคือผลิตเองเหรอครับ
0: ผลิตเองครับที่นี่ครับ
1: อ๋อมีหน้านี่คือความพิเศษของที่นี่เลยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับมันจะหอมแล้วก็มีที่เดียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่ผลิตน้ำมันถั่วลิสงที่นี่ที่เดียวเดี๋ยววันนี้เรามีการสาธิตการทำถั่วลิสงครับผม
1: ไอ้ยะเฮ้ยขอไปดูได้ไหมครับคุณ
0: ได้ครับเดี๋ยวพาน้องเต๋าไปดู
1: ได้ครับผมเดี๋ยวผมรีบกินแล้วเดี๋ยวรีบไปดูเลยครับ
0: ได้เลยครับ

0: ีอันนี้วิธีน้ำมันถั่วลิสงเนี่ย
1: น้ำมันถั่วลิสง
0: ขั้นตอนที่1จะวิธีปอกเปลือก
1: ร้อยๆนี่เราก็ใส่ในช่องนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่อ๋อแล้ว
1: นะ
0: เอาใส่
1: ก็จะบดอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่แม่ละเอาใส่แล้วก็บดออกมาแล้วก็ไปปัดแล้วก็ไปตำอันนี้เตาอันนี้เป็นขั้นตอนที่2ที่2ตอนนี้เฮามันตำให้ละเอียดแต่ว่าเฮามันเป็นการออกกำลังกายด้วยที
1: ่ขั้นตอนที่3คือ1ขั้นตอนที่4นะครับส
0: ุ
1: ดท้ายแล้ว
0: สุดท้ายละ
1: คืออย่างครับคืออย่าง
0: ตอก
1: น้ำมัน
2: ตอกน้ำม
0: ัน
1: ตอกน้ำมันนะครับนี่ก็คือเสร็จขั้นตอนในการทำน้ำมันถั่วไร้เสือ
0: เมื่อก่อนนี่จะถั่วพื้นเมืองแต่ตอนนี้จะถั่วไร้เสือ
1: ไปเจอที่ร้านถั่ว
0: สายฟ้า
1: โอ้ชื่อเท่ครับร้านถั่วสายฟ้าสายฟ้าไป
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ขอบคุณครับถึงแล้วครับร้านถั่วสายฟ้านะครับผม0857110607นะฮะเมมไว้นะครับผมโทรสั่งได้นะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีกลุ่มคั่วถั่วผาบ่องด้วยสวัสดีครับพี่สายฟ้าครับผมที่ขายถั่วอะไรบ้างครับพี
3: ่ครับของเราที่หลักๆก็คือจะเป็นถั่วลายเสือนะครับ
1: เขาเรียกว่ากลุ่มคั่วถั่วเลยเหรอฮะ
3: ครับเป็นกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วย
1: อ๋อกลุ่มคั่วถั่วผาบ่อง
3: ครับคั่วถั่วเสือสามหมอกนะครับ
1: อ๋ออันนี้คือ3หมอกเสือ3หมอกอันนี้คือต้มยังครับ
3: นี่ต้มแล้วครับคือตอนนี้เป็นขั้นตอนการคั่วนะครับ
1: เราเลือกยังไงครับในการคัดเมล็ด
3: ยกคือคัดเม็ดที่มันไหม้ออกนะครับ
1: เม็ดไหม้เม็ดไหม้นี่อาจจะเป็นถั่วดำได้ไหมถั่วสีดำอ่ะ
3: นี่คือเป็น
1: ถั่วสีดำอ่ะ
3: ไม่ใช่อันนี้คือมันจะเป็นเม็ดไหม้คือตอนเราตักแล้วตักไปตอนไฟแรงไงครับ
1: อ๋อก็คือคัดไหม้ออกเพราะว่ามันจะขมนะ
3: ครับ
1: นี่พอเราทอดเสร็จก็ไปเสด็จน้ำมันตรงนู้นใช่ไหมครับแล้วก็แพ็คได้เลย
3: ครับแพ็คขายได้เลยซึ่งของเราก็มีวางจำหน่ายที่หน้าร้านนะครับเดี๋ยวให้เชิญพี่เต๋าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับ
1: ได้เลยครับขอบคุณพี่สายฟ้ามากๆนะครับ

นี่คือสะพานข้าวก้าวเพื่อสุขนะครับแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปข้างบนนี้นะครับตรงนู้นก็มีนะฮะนั่นก็จุดแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งนะครับถ่ายรูปได้ตอนเช้านี่คือหมอกสวยมากจบทริปของเมืองในสายหมอกด้วยความประทับใจจริงๆนะครับเชียร์เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบความอินความฟินแบบนี้กับชุมชนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามแฝงด้วยวิถีชีวิตอันเปี่ยมเสน่ห์แบบดั้งเดิมที่ผู้คนที่นี่ยังคงสืบสานรักษาไว้ที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านขาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาแล้วคุณจะหลงรัก

อย่าลืมนะครับมาเที่ยวชุมชนกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันแล้วเจอกันใหม่ชุมชนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้

18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: วัสดีครับ
1: โอ้ขอรบกวนพูดได้ไหมพูดไม่ได้เอาไงทีนี้เดี๋ยวออกยังไง
2: อ๋อได้ครับจะให้ภาคให
1: ้อ๋อต้องมีคนภาคได้แกภาคกันนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ใช่ได้รบกวนสอบถามชื่ออะไรครับเนี่ยวันเนี้ย
2: กระผมชื่อหนุมานทานสมร
1: หนุมานทานสมร
2: ครับ
1: อ๋อนี่โหเมื่อกี้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยได้มาเห็นตัวเป็นๆเนี่ย
2: ทำไมล่ะครับ
1: ไม่เคยเจอหนุมานตัวเป็นๆ
2: เอ้าน
1: ี่วันนี้มีอยากจะถามว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไร
2: อ๋อที่นี่
1: อ่ะ
2: บ้านศิลปิน
1: โอ้โห
2: บางหลวง
1: บ้านเป็นคลองบางหลวง
2: ใช่จ้ะ
1: เคยเห็นแต่ในทีวี
2: โอ้วันนี้ได้มาเห็นแล้วไง
1: ดีใจนี่ได้เห็นตัวเป็นๆท่านหนุมานด้วย
2: ใช่ตัวเรา
1: จะรบกวนหน่อย
2: รบกวนอะไร
1: จะขอเข้าชมเนี่ยสถานที
2: ่
1: ได้ไหม
2: ตอนเนี้ยต้องขอค้นตัวดูก่อน
1: ค้นตัวเหรอเอาได้เออนะต่าง
2: ไหนดูซิไหน
1: แต่ละโอ้ยมาเนี่ยเอาจากข้างบนก็พอไม่ต้องข้างล่าง
2: ปลอดภัย
1: นะฮะปลอดภัยงั้นรบกวนพาผมนำชมหน่อย
2: ให้เข้าชม
1: สถานที
2: ่ฟรี
1: บ้านศิลปิน
2: ฟรีเลย
1: ฟรีนะ
2: ไม่เสียค่าใช้จ่าย
1: ไม่โกหกนะ
2: เชิญเข
1: ้
2: ามาเลย
1: เดี๋ยวจะคุณนำไปเลยโอ้โห
3: บ้านศิลปินเนี่ยนะเป็นบ้านไม้เก่าแก่2 ชั้นทรงมนิลารูปตัว L ที่ยังคงสภาพเก่าของตัวอาคารไว้อย่างสมบูรณ์เดิมเป็นของตระกูลรักสำรวจตระกูลช่างทองเก่าแก่ภายในบริเวณบ้านเนี่ยมีเจดีย์ย่อมุมไม้12ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็น1 ใน 4ของเจดีย์ทิศที่กำหนดเขตพื้นที่ของวัดกำแพงบางจาก
4: ปัจจุบันกลุ่มศิลปินได้ขอซื้อต่อจากทายาทและบูรณะใหม่ด้านบนของตัวอาคารเป็นแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะส่วนด้านล่างแบ่งเป็นพื้นที่ทำงานศิลปะต่างๆรวมถึงการจัดแสดงหุ่นละครเล็กคลองบางหลวงโดยเปิดให้ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
5: ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงงานซีอิ๊วเฮาย่งเซ้งนะครับที่ริมคลองบางหลวงกับคุณพี่สหรัฐกมลศักดาภิกุล
6: ครับ
5: นะครับเดี๋ยวเราจะให้อธิบายหน่อยนะครับว่าโรงงานแห่งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับกว่าที่จะมาเป็นโรงงานในปัจจุบันนี้ครับ
7: โรงงานนี้ก็ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยคุณปู่ครับกงมาจากเมืองจีน
5: โอ
7: ้ครับแกก็ออกเสือ
5: โลสำเภามาเสือพันธุ์ใ
7: หม่แล้วก็มาบุกเบิกก่อตั้งขึ้นมาประมาณ100 กว่าปีนะฮะ108 ปีได
5: ้โอ้อย่างนี้คุณพี่สารัตเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้ว
7: รุ่นที่3ครับ
5: รุ่นที่3
7: ก็มีคุณปู่กงนะฮะแล้วก็คุณพ่อทำต่อมาแล้วก็ตกมาถึงผม
5: แล้วก็วิธีการทำซีอิ๊วนะครับมันเป็นยังไงครับเคยแต่กินไม่เคยรู้ว่าวิธีการทำมันเป็นยังไง
7: ซีอิ๊วนะครับซีอิ๊วของเราจะมีซีอิ๊วเค็มแล้วก็ซีอิ๊วหวานซีอิ๊วเค็มเนี่ยเราทำมาจากถั่วเหลืองโดยการนำถั่วเหลืองมานึ่งก่อนนะครับแล้วก็มาเพาะเชื้อเสร็จแล้วก็นำมาหมัก
4: เพาะให้เป็นเชื้อราเหรอ
7: เพาะเชื้อเนี่ยฮะให้มันเกิด
4: รา
7: ใช่ครับนะหมายถึงว่าการวิธีเนี่ยเราทำมาชุดหนึ่งเราก็จะแบ่งไว้เป็นเชื้อ
4: เก็บหัวเชื้อไว้
7: แล้วก็เก็บหัวเชื้อไว้ก็มาทำต่อไปแล้วก็เอาหัวเชื้อเนี่ยมาผสม
4: หัวไม่ใช่แค่ตกท่อมาร้อยปีหัวเชื้อก็ร้อยปี
7: ใช่
5: คือโรงงานก็ร้อยปี
4: เชื้อเก็บมาร้อยกว่าปี
7: เชื้อนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันสมัยกงเขานั่งขึ้นมายังไงใช่มันก็จะตกทอดกันมาเรื่อยๆ
4: ครับ
7: ครับ
5: อันนี้เมื่อกี้บอกพอเอามาหมักให้เป็นเชื้อ

0: กลือแล้ว
1: เสร็จพอนั้นเสร็จเราก็เราไปใส่ตุ่ม
0: ใส
1: ่น้ำเกลือทิ้งไว้ประมาณ3เดือนนึงเสร็จแล้วก็ชักน้ำขึ้นมาต้มครับนั่นแหละครับ
0: อันนั้นคือเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ต้มเสร็จแล้วเราก็มากองเสร็จก็บรรจุขวดอันนี้คือซีอิ๊วเค็ม
0: แล้วถ้าหวานล่ะครับ
1: หวานนี่คือเราเอาโมลาสครับโมลาสกากน้ำตาลนะฮะเห็นมั้ยที่เขาไปท
2: ําน้ำตาลอ้อยอะไรพวกเนี้ย
1: ใช่นั่นแหละเราเอามาเสร็จเราโมลาสมาต้ม
2: ไม่ได้ใช้ถั่วเหลืองเหมือน
1: ไม่ใช่ครับโมลาสมันเป็นกากน้ำตาลนะฮะ
2: เอากากน้ำตาลมาต้ม
1: ใช่นั่นนะฮะเพราะว่าในฉลากนี่ฮะในฉลากก็เขียนเลยครับซอสจากกากน้ำตาล
0: อ๋อครับผมและทีนี้ผมเห็นว่ามีเป็นแบบสูตร1สูตร2ก็คือวิธีการทำมันต่างกันไหมคร
1: ับ มันต่างกันตรงที่ว่าการชักน้ำขึ้นมาครับถ้าสูตรหนึ่งเนี่ยมุดเราจะชักน้ำแรกขึ้นมาพอเราชักน้ำหนึ่งขึ้นมาเสร็จเราได้สูตรหนึ่งใช่ไหมครับ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: พอสูตรสองเนี่ยพอเราชักน้ำขึ้นมาเสร็จเราก็จะเติมน้ำเกลือลงไปใหม
0: ่คือเราเหลือกากของ
1: กากที่อยู่ใช่
2: เอาแต่น้ำ
1: กากที่เราดึงจากชุดแรกเนี่ยเราเติมน้ำเกลือลงไปใหม่แล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณเดือนนึงเราก็ชักน้ำขึ้นมาก็เอามาต้มก็กลายเป็นสูตร2ความมันก็จะเจือจางลงนิดนึง
2: จางแต่ว่าความเค็มยังเหมือนเดิมเพราะเราเติมเกลือเข้าไป
1: แต่ความหอมจากโปรตีนจากถั่วมันก็จะน้อยลงนิดนึง
0: อ๋อทีนี้นอกจากซีอิ๊วผมเห็นด้านหน้ามี
1: เป็นเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวขาวมันมีเต้าเจี้ยวขาวกับเต้าเจี้ยวดำเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยฮะคือจริงๆเขาเรียกว่าเหมือนเต้าเจี้ยวไทย
0: ครับผม
1: ไทยตัวเนี้ยที่เข้าไปทำเต้าเจี้ยวหล่น
2: ที่ทำเต้าเจี้ยวหล่นก็ใช้อันน
1: ี้ใช่
2: ไม่ผัดใช้สีดำไม่ได้เนาะ
1: ผ
2: ั
1: ดพวกผัดขิงใส่เห็ดหูหนูอะไรอย่างเงี้ย
0: คือมันจะเห็นเป็นซีกๆถั่วอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ยเลย
1: ซีกๆอย่าง
0: น
1: ี้เลยฮะ
2: เต้าเจี้ยว
1: เขาก็ต้องมุดว่าถ้านั่นถ้าเต้าหล่นเขาก็จะไปบดไปบดใส่กะทิใส
2: ่หมูสับอ
1: ย่างใส่กุ้งใส่หมูสับอะไรอย่างเงี้ย
0: คือกระบวนการทำเต้าเจี้ยวกับซีอิ๊วเนี่ยเหมือนกันไหมครับ
1: ไม่เหมือนครับมันคนละอย่างกัน
2: ทำไงเต้าเจ
0: ี้
2: ยว
0: โรงงานนี้นอกจากเป็นโรงงานซีอิ๊วแล้วก็ทำเต้
1: าเจี้ยวด้วย
0: ทีนี้วิธีการทำเต้าเจี้ยวนี่เป็นยังไงบ้างครับ
1: เต้าเจี้ยวนะครับเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยเต้าเจี้ยวขาวเราก็จะเอาถั่วก่อนถั่วมาล้าง
2: ใช้ถั่วอะไร
1: ครับถั่วเหลืองครับ
2: ถั่วเหลือง
1: ถั่วเหลืองผ่าซีกคือเราสั่งมาเนี่ยเขาผ่าซีกมาสำเร็จแล้วเราก็เอามาล้างเสร็จขึ้นไปนึ่ง
2: เหมือนกับทำซีอิ๊วเลย
1: เหมือนกันเนี่ยขั้นตอนคล้ายๆกันแต่เต้าเจี้ยวขาวเนี่ยเราเพาะเชื้อแค่วันเดียว
2: อันนั้นเพาะเป็นเดือน
1: ใช่ซีอิ๊วเป็นเดือนเพาะเชื้อวันนึงวันขึ้นเราก็เอาลงบ่อหมัก2วันก็ใช้ได้เลย
0: โอ้สั้นกว่ากันเยอะเลย
1: สั้น
0: แล้วถ้าเกิดทำ
1: เต้าเจี้ยวดำเต้าเจี้ยวดำเนี่ยกับวิธีก็คือเอาถั่วมาน
2: ึ่งเหมือนกัน
1: แต่อันเนี้ยเต้าเจี้ยวดำเนี่ยพอนึ่งเสร็จเราลงมาคลุกกับแป้งข้าวเจ้
2: า
1: แป้งข้าวเจ้าเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2อาทิตย์พอคลุกแป้งเสร็จเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นเชื
2: ้อ
1: พอขึ้นเชื้อเสร็จเราก็เอาลงบ่อเติมน้ำเกลือเราหมักเนี่ยถ้าเต้าเจี้ยวดำอยู่ประมาณ2เดือนถึงจะใช้ได
0: ้ก็แปลว่ามัน
2: หมัก
0: เวลา
2: ประ
0: มาณเท่ากับซีอิ๊วเลย
1: ใช่ครับเพราะไอ้นี่มันจะโดนแดดเงี้ยพอแดดมันโดนแดดสีมันก็จะเข้มขึ้นไอ้เต้าเจี้ยวขาวมันโดนแดดไม่ได้เพราะมันโดนแดดถ้ามันเป็นไอ้น้ำเนี่ยมันจะขึ้นลา
2: อ๋อ
0: เห็นได้ยินวิธีการ
2: ไม่ได้กิน
0: แล้วได้กินอย่างเดียวเลยไม่รู้เลยว่าเขาทำยังไงและทีนี้ถ้าเกิดจะให้พูดถึงโรงงานซีอิ๊วเฮาย่งเซ้งแห่งนี้มีซีอิ๊วมีเต้าเจี้ยวที่ผลิตมาอย่างเงี้ยจุดเด่นของเราคืออะไรครับผม
1: คือซีอิ๊วเค็มเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันหาคนทำยากแล้วครับมันไม่ค่อยมีในไม่ค่อยมีคนทำในท้องตลาดแล้ว
2: ที่ส่วนใหญ่ที่ขายคือซีอิ๊ว
1: ขาว
2: มันแตกต่างกันเน
0: า
2: ะ
0: แตกต่างกันแล้วก็เราก็ยังคงรูปแบบการทำที่เป็น
1: ใช่ธรรมชาติเราทำแบบดั้งเดิมเราหมักถั่วแต่ธรรมชาติจริง
0: ๆร้อยกว่าปี
2: ร้อยปียังไงอย่างนี้ก็ยังทุกวันน
0: ี้เชื้อยังเชื้อร้อยปีแล้ว
1: ใช่ครับ
2: แล้วไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นของปลอมเป็นผี
1: เพราะมันจริงๆเชื้อถ้าเราทำขึ้นมามันก็ได้แต่หมายถึงว่ามันจะใช้เวลานานไงฮะ
2: แล้วครับสำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ความรู้มากมายเลย
1: ครับผม
2: ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้อะไรมาก่อนในพวกผมเนี่ยนะคือกินอย่างเดียวจริงๆซีอิ๊วเนี่ยนะซีอิ๊วก็จะอยากกินอย่างเดียวไปทำบุกข้าวมาทำเพิ่งมารู้วันนี้นี่เองแล้วก็ขอกราบขอบคุณนะครับ
1: ครับผม
2: ขอบคุณเฮีย
0: สหร
2: ัฐมากนะฮะที่ให้มาให้กรุณามาให้ความรู้นะแล้วก็แบบมีเล่าประวัติศาสตร์ร้อยกว่าปี
0: ย้อนวัน
2: วาน
0: โรงงานซีอิ๊ว
2: ครับผมในย่าง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: สถานีโทรทัศน์เอทีวีห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการนำเสนอข่าวต่างๆประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกครับการให้บริการของสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับสามารถรับชมได้ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นที่สำคัญก็คือทางสถานีโทรทัศน์เรามีรายการต่างๆนะครับที่ถ่ายทำให้กับร้านค้าหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับนี่เป็นหัวใจหลักทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะติดตามเอทีวีนะครับแล้วก็มาเรียกใช้บริการกันจำนวนมากครับการใช้หลักคุณธรรมนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เอทีวีนะครับเรามองกัน2 อย่างนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องการขับเคลื่อนภายในองค์กรเราก็จะดูแลเรื่องบุคลากรให้ความรู้และให้ความใส่ใจให้สัมมันสำนึกของผู้ที่ร่วมงานเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับก็จะมีสัมมันสำนึกในการที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะสร้างคุณธรรมให้กับตัวเองก่อนนะครับนั่นก็คือหัวใจของการทำงานอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่เราออกไปทำงานเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับมองในเรื่องของการนำเสนอข่าวในเรื่องของประโยชน์ของท้องถิ่นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในเรื่องของความขัดแย้ง ATV ส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผ่านหน้าจอเราเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ทางสถานีเนี่ยจะให้ความสำคัญมากในเรื่องคุณธรรมนี้นะครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กให้ความสำคัญกับประชาชนหรือเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นลูกใหม่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์แต่จะทำหน้าที่สื่อสารมวลชนในส่วนที่รับผิดชอบช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรหน่วยงานร้านค้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักคุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจกันและความซื่อสัตย์ในอาชีพเช่นรายการแนะนำร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็สามารถประชาสัมพันธ์

0: ของเรานะฮะแต่ปัจจุบันพอองค์กรลดปริมาณหรือว่าลดงบประมาณลงแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่อยากจะทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่แต่โชคดีครับที่ ATV เราได้ทำงานให้กับองค์กรทำงานให้กับท้องถิ่นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องนี้เราจึงรู้สึกว่าเรายังลำบากกันได้แล้วก็ให้คุณธรรมอันนี้อยู่ได้ครับในเรื่องของความสำเร็จของ ATV ครับมีความพอใจในความสำเร็จณวันนี้นะครับคือเราสามารถที่จะกำหนดนะสามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยใช้สื่อ ATV ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนในเรื่องความสำเร็จเราเคยได้รับรางวัลจากหลายองค์กรนะครับอันนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบแต่ความสำเร็จหนึ่งที่ภาคภูมิใจที่มีคนเชื่อมั่นเราครับ
1: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์คมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่และช่วยเหลือผู้อื่นได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกทั้งส่วนหนึ่งยังเป็นสื่อท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารให้คนในท้องถิ่นได้ทราบทุกวัน

ความมุ่งหวังที่จะดำเนินการในเรื่องของคุณธรรมต่อไปในอนาคตนะครับเราหวังว่าสื่อของเราไม่ว่าจะออกไปทางจานดาวเทียมออกไปทางเคเบิลออกไปทางสื่อใหญ่ๆหรือว่าในโซเชียลก็ตามอยากให้ ATV เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนใช้บริการมีการประชาสัมพันธ์มีการร้องเรียนผ่านสื่อเรามากขึ้นนะครับสิ่งนึงที่เราอยากจะทำนั่นก็คือเราอยากจะมีช่องรายการที่คนทั้งประเทศนะได้ติดตามในช่องของ ATV แล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขานึกถึงว่าถ้าหากจะประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยากจะร้องเรียนแล้วได้รับความเป็นธรรมหรือว่าอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ต้องมาที่ ATV ครับ

0: ทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจเนี่ยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

ในขณะนี้เกิดสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ส่งผลให้หลายองค์กรธุรกิจหลายแห่งต้องหยุดกิจการแต่ยังมีหลายองค์กรที่สามารถปรับตัวสู้วิกฤตครั้งนี้ประคองกิจการให้ดำเนินไปได้หนึ่งในนั้นคือบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายมายองเนสน้ำสลัดและน้ำส้มสายชู QP ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือวิกฤตอะไรขึ้นในสังคมประเทศไทยก็ต้องขับเคลื่อน

0: างหน้าต้องดำรงอยู่ให้ได้ในท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดยังคงมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเติบโตควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง
1: ช่วง2ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นความท้าทายของทุกองค์กรนะคะสำหรับ QP ประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็ถือเป็นวิกฤตที่สาหัสพอสมควรเช่นกันเราผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้เนี่ยสำคัญที่สุดคือความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเราทุกคนองค์กรอยู่ไม่ได้หรือขับเคลื่อนได้ไม่เต็มที่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพวกเราพนักงานทุกคนซึ่งในฐานะผู้บริหารเราต้องขอบพระคุณพนักงานจริงๆในวิกฤตที่ผ่านมาเราสามารถผ่านพ้นไปได้เนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีการปรับตัวเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรามีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วง2ปีที่ผ่านมาจากการทำงานที่เคยทำเป็นทีมต้องแยกทีมทำเพิ่มเวลาในการทำงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นด้วยดีจะมีวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตเนี่ยในฐานะ QP ประเทศไทยของเราถือว่าการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นภาระหนึ่งอยู่ในมิชชั่นของเราที่เราจะต้องให้การดูแลต่อสังคมองค์กรเราอยู่ได้แน่นอนมาจากทีมงานมาจากเพื่อนร่วมงานมาจากกลุ่มลูกค้ามาจากกลุ่มซัพพลายเออร์แต่ทีมงานของเราก็อยู่อาศัยในกลุ่มหมู่บ้านในเพื่อนบ้านเรารอบๆนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนเมื่อเรายืนได้เรามีผลกำไรการให้ความร่วมมือตอบสนองหรือช่วยเหลือหรือดูแลชุมชนในหมู่บ้านเราและรอบข้างบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเรามองตระหนักเรื่องนี้เป็นภารกิจสำคัญอันหนึ่งในสิ่งที่เรามองไว
0: ้บริษัท QP ประเทศไทยจำกัดให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลและปกป้องพนักงานท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การจัดตั้งคณะบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 การวางมาตรการป้องกันตามนโยบายภาครัฐอย่างเคร่งครัดรวมถึงการฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับพนักงานบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดโดยสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานของบริษัทครบ 100% เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานภายใต้แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นมาตรการดูแลพนักงานของบริษัทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวพนักงานครอบครัวของพนักงานชุมชนสังคมและลูกค้าของบริษัทโดยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถือเป็นวาระแห่งชาติเพื่อลดความรุนแรงของโรคระบาดและลดโอกาสการเสียชีวิตดังนั้นการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ถือเป็นเรื่องสำคัญนอกจากนี้เรายังมีมาตรการเชิงรุกด้วยการจัดสร้างศูนย์พักแยกกักบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดหรือ FAI เพื่อรองรับการดูแลพนักงานและชุมชนในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งเราได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการก่อสร้างและความร่วมมือจากชุมชนโดยรอบเป็นอย่างดีระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 บริษัทไม่เคยนิ่งเฉยต่อสถานการณ์ดังกล่าวนอกจากการควบคุมดูแลภายในแล้วเรายังดูแลชุมชนสังคมอย่างสม่ำเสมอด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆให้แก่หน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ
1: องค์กรเราจะอยู่รอดได้จะอยู่ยั่งยืนได้รับความร่วมมือจากทุกท่านทุกหน่วยงานแต่ว่าถ้าเราไม่ดูแลสังคมรอบข้างองค์กรอาจจะรันต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับองค์กรใหม่ๆที่ได้กำลังเริ่มในกิจกรรม CSR อยากให้ขอให้มุ่งมั่นดูแลสังคมรอบข้างเราทุกปีถึงแม้ว่าเราจะมีกำไรหรืออาจจะประสบภาวะวิกฤตในบางอย่างแต่ว่าก็อย่าลืมสังคมรอบข้างสังคมรอบบ้านเรานะคะช่วยดูแลเขาแล้วเราก็จะก้าวไปด้วยกันขอบคุณค่ะ
0: จากการดำเนินงานสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดที่จะอยู่ร่วมกันดูแลชุมชนและสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิดนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS ครับลาคุณผู้ชมตัวทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีนะครับไปที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยครับมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับหรือไล่มันสำปะหลังเปลี่ยนเป็นลานกลางเต็นท์ชมวิวเขาจอมทองหรือฟูจิคอนบุรีแหล่งท่องเที่ยวดังจังหวัดนครราชสีมาหลักท่องเที่ยวชมสะพานลูกบวบหลังเปิดใช้งานระหว่างเตรียมซ่อมสะพานมอนจังหวัดกาญจนบุรียอดจองที่พักแน่นรับปีใหม่สัมสนีพลอยวิไลพาชมอดีตวิศวกรจังหวัดขอนแก่นปลูกมันหวานญี่ปุ่นหลายสายพันธุ์ขายหัวมันและยอดพันธุ์เน้นตลาดออนไลน์เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งแล้วก็ปลาเจอปัญหาราคาตกต่ำแล้วก็เลี้ยงยากขึ้นนะครับก็เลยหันมาทดลองเลี้ยงปูดำแบบธรรมชาตินะครับเริ่มได้รับความนิยมได้ปูคุณภาพดีด้วยครับแล้วก็ขายได้ราคาเอาไว้เป็นตัวเลือกสร้างอาชีพเสริมไม่ต้องคอยดูแลมากด้วยครับการเลี้ยงปูดำระบบเลียนแบบธรรมชาติภายในบ่อดินเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับพร้อมทำระบบระบายน้ำตามธรรมชาติด้วยน้ำขึ้นน้ำลงของทะเลครับในพื้นที่บ้านบางปูหมู่4ตำบลท่าฉางอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสามารถสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำนะครับโดยการรวบรวมลูกปูดำราคาตัวละประมาณ15 บาทแล้วแต่ขนาดส่วนใหญ่จะอยู่ที่ขนาดกว้างของกระดองประมาณ3 นิ้วนะครับจากนั้นก็นำมาพักในถังขนาดใหญ่พร้อมนำน้ำในบ่อดินมาใส่ครับเพื่อสร้างความคุ้นชินให้กับปูหรือว่าให้ปูเนี่ยได้ปรับสภาพน้ำจากบ่อเลี้ยงจริงก่อนปล่อยลงไปในบ่อดินนะครับที่ต้องมีน้ำสะอาดมีธาตุอาหารมีดินก้นบ่อเหมือนกับป่าชายเลนนะครับแล้วก็มีแพลงต้นพืชแพลงต้นสัตว์เป็นอาหารด้วยนายขจรศักดิ์มณีศรีอายุ28 ปีเป็นเจ้าของบ่อเล่าว่าบ่อดินเดิมอันนี้ใช้เลี้ยงกุ้งมาก่อนนะครับแต่ว่าเจอปัญหาทั้งโรคเยอะราคาก็ไม่แน่นอนนะครับเลยเปลี่ยนมาเลี้ยงปลากระพงขาวก่อนแต่ก็เจอปัญหาราคาตกอีกครับไม่คุ้มต่อการลงทุนจึงปล่อยบ่อว่างมาอยู่หลายปีจากนั้นเลยศึกษาครับการทำน้ำที่สะอาดแล้วก็มีอาหารตามธรรมชาติที่เหมาะกับปูดำและลองเลี้ยงครั้งแรกนะครับก็เลยไปซื้อลูกพันธุ์จากภายนอกมาแต่พบว่าอัตราการรอดน้อยครับเลยเปลี่ยนมาซื้อลูกปูขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านจับได้จากธรรมชาติมาเลี้ยงแทนนะครับโดยเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบธรรมชาติเป็นหลักนะครับให้ปูหากินเองแต่ว่าคอยเสริมอาหารพวกหอยแล้วก็เนื้อปลา2 ครั้งต่อสัปดาห์ให้ครับ
1: ครับพอดีบ้านอยู่เนี่ยริมทะเลด้วยแล้วจากเมื่อก่อนเลี้ยงปลากระพงแล้วก็มันเลี้ยงปลากระพงเลี้ยงกุ้งแล้วมันไม่ได้อะไรก็ลองผันมาเลี้ยงปูดูครับด้วยมันไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะครับเพราะว่ามันสามารถหากินด้วยของมันเองได้เราแค่เอาลูกปูตัวเล็กๆมาปล่อยไว้ครับแล้วก็มันก็หากินของมันเองได้ครับด้วยผมทำงานประจำด้วยไม่มีเวลาด้วยครับแล้วก็เป็นอาชีพเสริมได้ครับ
2: ในส่วนของปูดำนะครับปัญหาการตลาดค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะว่ามีเกษตรกรเลี้ยงไม่หลายรายนะครับก็ปรับเปลี่ยนนะครับจากการเลี้ยงกุ้งนะครับจากการเลี้ยงปลานะครับมาสู่การเลี้ยงปูนะครับซึ่งช่องทางตลาดในขณะนี้ที่เกษตรกรนะครับดำเนินการอยู่ก็คือในส่วนของช่องทางออนไลน์ครับแล้วก็มีการขายตามบ้านนะครับซึ่งผลผลิตยังไม่เยอะแล้วก็ในส่วนของทางอำเภอนะครับก็สนับสนุนนะครับในเรื่องของวิชาการประสานประมงต่างๆนะครับมาดูแลพื้นที่ขึ้นทะเบียนรับขึ้นทะเบียนนะครับบ่ออาสาที่พอเลี้ยงนะครับสัตว์น้ำเพื่อมีเหตุอุทกภัยหรือว่าเหตุภัยต่างๆนะก็จะได้มีการช่วยเหลือได้
0: ตอนที่เริ่มเลี้ยงใหม่ๆเมื่อ3 ปีก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าขอบบ่อมันเตียนโล่งเกินนะครับไม่มีต้นไม้แล้วก็หญ้าเลยก็เลยปลูกหญ้าแล้วก็ต้นไม้แบบป่าชายเลนให้เยอะขึ้นนะครับเพื่อแก้ปัญหาปูคลานหนีออกจากบ่อได้เป็นอย่างดีลดอาการตกใจของปูครับปูจะได้ไม่คลานหนีออกนอกบ่อซึ่งกว่าที่จะเข้าใจธรรมชาตินะครับก็ต้องเรียนรู้กันอยู่นานเพื่อให้เข้าใจปูดำมากที่สุดนะครับตอนนี้การขายก็เน้นขายทางออนไลน์เป็นหลักนะครับคุณผู้ชมเวลาที่มีลูกค้าสั่งเข้ามาก็ค่อยเอารอบเนี่ยไปวางดักให้พอได้ตัวครบนะครับก็ค่อยส่งขายกันเผื่อใครอยากอุดหนุนนะครับมีเบอร์ให้ติดต่อ0942545819ครับ ส่วนสัตว์อีกชนิดนะครับที่เลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยหากินเองแล้วก็ได้ผลดีไม่แพ้เหมือนกันนะครับก็คือเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็เป็ดนะครับอยู่ที่บ้านของคุณลุงวัยเกษียณคนนี้ช่วงนี้อากาศก็กำลังหนาวเลยครับต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยการเปิดพื้นที่ให้ไปตากแดดนะครับแล้วก็ต่อยอดเอามาทำอาหารตามสั่งจากไข่ไก่สดเอามาขายรับสร้างรายได้เสริมที่จังหวัดพิษณุโลกครับอากาศที่เริ่มหนาวในช่วงนี้ครับที่บ้านใหม่ตะวันตกตำบลวัดพริกอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ทำให้ลุงคำนวณเสพสายอ่อนอายุ63ปีครับเป็นอดีตพนักงานธนาคารวัยเกษียณแล้วก็ปล่อยไก่ออกจากเล้ามาตากแดดหาอาหารกินนะครับส่วนตอนกลางคืนก็จะเอาเข้าเล้าแล้วก็ปิดเล้าให้ดีไม่ให้โดนลมหนาวมากนะครับเพื่อสร้างความอบอุ่นจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยและออกไข่สม่ำเสมอด้วยแถมยังเปิดเสียงเพลงจากวิทยุทรานซิสเตอร์ครับเพื่อสร้างบรรยากาศให้ไก่ไข่แล้วก็มีเป็ดไล่ทุ่งที่ก็นำมาเลี้ยงควบคู่กันไปด้วยครับก็เลยเก็บไข่ไก่และไข่เป็ดนะครับไปขายแบบคละขนาดได้ราคาแผง130บาท1วันเก็บได้ประมาณ 13-14 แผงครับลุงคำนวณบอกว่าเริ่มต้นจากการซื้อไก่ไข่อายุประมาณ17สัปดาห์มาเลี้ยง100ตัวเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานี่เองครับได้เก็บไข่ไก่ขายพอเริ่มมีคนมาซื้อเยอะเข้าก็เลยค่อยๆไปซื้อไก่เพิ่มมาอีกปัจจุบันมีไก่พันไข่ที่เลี้ยงแบบไล่รุ่นกันนะครับประมาณ700ตัวแล้วแล้วก็เก็บไข่ไก่รับขายได้วันละเกือบ400ฟองต่อวันส่วนเป็ดไล่ทุ่งช่วงนี้ขนร่วงเยอะหน่อยเพราะว่าอากาศหนาวรับเป็ดไม่ค่อยจะออกไข่วิธีการเลี้ยงของลุงนวลนะครับก็คือเลี้ยงแบบไม่ใช้ยาปฏิชีวนะไม่ได้ฉีดฮอร์โมนเร่งอะไรเลยนะครับปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติกันไปหาอาหารกินเองดูแลตัวเองกันไปครับตอนตีห้าแล้วก็ให้กลับเข้าเล้าตอน6โมงเย็นแต่มี
3: ก็ถือว่ายังได้กำไร
4: ยังพอได้อยู่ครับ
3: ได้อยู่เน
4: า
3: ะ
4: แต่ว่าก็นิดหน่อยถ้าไม่คิดค่าน้ำค่าไฟค่าอะไร
3: แต่เห็นว่ามีการต่อยอดที่ว่ามาทำอันนี้เนี่ย
4: ก็เอาลูกมาอยู่ด้วยฮะมาช่วยคือว่าเผื่อเราไม่ไหวอย่างเงี้ยหรือว่าจะไปธุระอะไรเงี้ยก็เลยต้องมาเปิดร้านกาแฟเล็กๆไม่น้อยหาแบบไอหารายได้เข้ามานิดหน่อยฮะผสมกันนะคือว่าอยู่อย่างเดียวคงไม่ไหว
0: และนี่ครับไหนๆก็มีไก่มีไข่ทุกวันแล้วก็เลยต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเปิดร้านไข่วัยเกษียณบายลุงนวลพิษณุโลกนะครับคือขายอาหารตามสั่งไปด้วยจากเมนูที่มาจากไข่ไก่อารมณ์ดีภายในร้านนะครับกระเพราไข่เจียวชูชีไข่เจียวไข่เจียวทรงเครื่องราคาเริ่มต้นจานละ30บาท40บาทแล้วก็มีกาแฟสดกับเครื่องดื่มนะครับให้คนที่มาเที่ยวชมไก่หรือมาซื้อไข่ไก่อารมณ์ดีได้เลือกซื้อก็เป็นอีกรายได้เสริมจากการต่อยอดนะครับเผื่อใครที่สนใจนะครับอยากจะลองกินอาหารตามสั่งแบบนี้จากไข่ไก่สดๆเลยหรือว่าจะไปซื้อไข่ไก่ไข่เป็ดอารมณ์ดีครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0881524865ครับชาวไร่มันสำปะหลังเขารื้อไร่นะครับเปลี่ยนเป็นลานกางเต็นท์แทนนะครับตั้งชื่อว่ารอซิคอนบุรีครับเนื่องจากทำเลเขาดีมากครับสามารถมองเห็น

0: น้ำบนเขื่อนมูลบนนะครับแล้วก็มีฉากหลังเนี่ยเป็นเขาจอมทองหรือว่าฟูจิคอนบุรีครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ครับได้ทำเลดีครับมองเห็นผืนน้ำของเขื่อนมูลบนและแถมยังมีฉากหลังเป็นเขาจอมทองหรือว่าฟูจิคอนบุรีอีกด้วยครับยิ่งถ้าเป็นช่วงยามเย็นนะครับคุณผู้ชมพระอาทิตย์จะตกดินในจุดนี้พอดีเลยครับเป็นจุดที่สวยงามมากๆแล้วก็มาดูดาวตอนกลางคืนได้ดีด้วยเพราะว่าบริเวณนี้ไม่ได้อยู่ในแหล่งชุมชนนะครับไม่มีแสงไฟรบกวนสามารถมองเห็นกลุ่มดาวบนท้องฟ้าได้ชัดเจนเลยครับบรรยากาศก็เป็นที่โล่งนะครับมีลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันด้วยยิ่งตอนนี้ครับที่โคราชเนี่ยเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วบรรยากาศก็เหมาะกับการท่องเที่ยวมาตั้งแคมป์พักผ่อนมากครับเจ้าของคือนายกวินทวัฒน์ศรีพาอายุ33ปีครับที่เขาตัดสินใจรื้อไร่มันสำปะหลังตรงนี้ออกครับและปรับสภาพที่อยู่บริเวณริมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีให้กลายมาเป็นลานกลางเต็นท์รอสิคอนบุรีครับเพื่อให้เป็นทางเลือกแก่นักท่องเที่ยวครับได้มาสัมผัสกับความสวยงามของวิวทิวทัศน์ในช่วงของฤดูหนาวซึ่งตัวเขาเองก็ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบเข้าถึงธรรมชาติอยู่แล้วครับและก็เห็นว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยซึ่งเดิมทีตั้งใจว่าจะปลูกมันสำปะหลังแต่ว่าดูแล้วครับวิวทิวทัศน์มันสวยงามเด็ดซะเหลือเกินนะครับก็เลยตัดสินใจปรับที่ตรงนี้5ไร่ครับให้กลายเป็นจุดกลางเต็นท์ไปเลยครับจะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เน้นการท่องเที่ยวใกล้ชิดธรรมชาตินะครับมีเฉพาะลานกลางเต็นท์แล้วก็ห้องน้ำไว้ให้ครับรวมถึงสิ่งจำเป็นไว้บริการเท่านั้นเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสความเรียบง่ายแบบธรรมชาติเต็มๆครับ
1: แต่กลางคืนก็คือค่อนข้างเงียบมากเลยคนที่เขาชอบสายธรรมชาติอย่างจริงๆนี่น่าให้ลองครับตรงนี้น่ามาลองเพราะว่าเงียบจริงครับ
0: วันนี้เป็นช่วงของการเริ่มต้นเพิ่งเปิดลานกลางเต็นท์นะครับก็เลยเปิดบริการเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นนะครับสามารถเดินทางเข้าออกได้2ช่องทางครับคือทางเรือแล้วก็ทางรถยนต์นะครับแต่แนะนำว่าถ้ามารถกระบะเนี่ยจะสะดวกเหมาะสมที่สุดนะครับอัตราการคิดค่าบริการก็หัวละ150บาทนะครับเผื่อใครอยากไปท่องเที่ยวกันนะครับมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อด้วยถ้าจะไปกางเต็นท์อะไรต่างๆต้องเตรียมอะไรบ้างถามกันได้ครับ0614647426นะครับการก่อสร้างสะพานลูกบวบนะครับเพื่อเอามาใช้แทนสะพานมอนที่กำลังจะปิดตัวซ่อมแซมไปก่อนชั่วคราวที่จังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะเลยกลายเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วก็มีการไปอีกแบบนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับมีภาพบรรยากาศที่ชาวสังขละบุรีแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยพร้อมใจกันแต่งกายชุดประจำถิ่นมาร่วมพิธีเปิดสะพานลูกบวบด้วยกันครับชาวอำเภอสังขละบุรีแล้วก็นักท่องเที่ยวพร้อมใจกันแต่งกายประจำถิ่นสีสันสวยงามนะครับเดินทางไปรวมตัวกันบนสะพานไม้อุตมานุสรณ์หรือสะพานมอนแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อร่วมพิธีเปิดสะพานลูกบวบที่สร้างคู่ขนานกันกับสะพานมอนกันอย่างล้นหลามนะครับซึ่งวัดวังวิเวการามร่วมกับหน่วยราชการภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนนะครับดำเนินการซ่อมแซมสะพานมอนก็เลยมีผลกระทบการสัญจรระหว่างกันของชุมชนบ้านนิเทชุมชนบ้านไหลน้ำกับชุมชนบ้านวังกะนะครับเลยจัดทำสะพานลูกบวบไม้ไผ่อันเป็นสถาปัตยกรรมอันภูมิปัญญาเก่าแก่ของชุมชนนะครับเพื่อให้ได้สัญจรไปมากันชั่วคราวในระหว่างที่ซ่อมแซมสะพานมอนทั้งยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ในเชิงส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสังขละบุรีด้วยครับ
2: ต่างๆก็เล็งเห็นว่าควรจะซ่อมสร้างสะพานครั้งใหญ่เราก็เลยทำสะพานทดแทนคือสะพานลูกบวบเกิดขึ้นเพื่อให้เป็นการสัญจรระหว่างชุมชน2ชุมชนแล้วก็เป็นที่รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเกิดฤดูการท่องเที่ยวครั้งนี้นะคะในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกายนธันวาคมกรกฎาคมนี้ที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในสังขละบุรีกันอย่างมากมายนะคะค่ะก็ในช่วงนี้นักท่องเที่ยวเริ่มมาเที่ยวกับสังขละบุรีเยอะแล้วนะคะแล้วช่วงปีใหม่ตอนนี้ที่พักเนี่ยเต็มเกือบหมดแล้วนะคะเต็มเกือบหมดทั้งอำเภอสังขละบุรีนะคะถ้าเกิดใครจะมาช่วงสนใจมาช่วงปีใหม่ให้รีบจองนะคะถ้าช้ากว่านี้ไม่มีแน่เลย
0: พิธีเปิดตอนค่ำๆนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมตอนเช้าบรรยากาศนะครับทันทีที่เปิดใช้สะพานลูกบวบเนี่ยมีทั้งชาวบ้านนักท่องเที่ยวก็ไปเดินชมวิวบนสะพานลูกบวบกันอย่างคึกคักนะครับท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นที่อำเภอสังขละบุรีนะครับช่วงนี้อุณหภูมิที่นั่นตอนเช้าเนี่ยประมาณสัก20-22องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีหมอกลงบางๆมีทั้งนักท่องเที่ยวครับก็มาเดินบนสะพานลูกบวบแล้วก็มาเดินบนสะพานมอนที่ตอนนี้ยัง

0: ปิดนะครับมาชมทิวทัศน์ที่สวยงามเหนือแม่น้ำซองกะเลียแบบ360องศาและกิจกรรมยามเช้าที่ทุกคนต้องมาทำร่วมกันนะครับก็คือตักบาตรพระสงฆ์บริเวณชุมชนชาวมอญบ้านวังกะซึ่งนักท่องเที่ยวก็พากันแต่งกายด้วยชุดประจำชาติของชาวไทยเชื้อสายมอญนะครับมานั่งรอใส่บาตรพระสงฆ์จากวัดวังยิเวการามกันที่มารับบิณฑบาตช่วงเช้าพอเสร็จแล้วก็ไปเดินชิมอาหารพื้นเมืองนะครับไปเดินเลือกซื้อสินค้าของฝากช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวครับเดินทางมาที่สังขละบุรีเนี่ยเฉลี่ยวันละตั้ง 1,000 คนนะครับและถ้ายิ่งเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยก็เพิ่มเป็นถึง 3-4,000 คนเลยครับเพราะตอนนี้อากาศเย็นสบายทำให้บรรดาทั้งที่พักร้านอาหารก็ได้รับผลดีจากการท่องเที่ยวที่คึกคักไปด้วยครับตอนนี้ครับมีนักเรียนที่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงมอญแล้วก็เมียนมาที่นั่นเนี่ยเขาก็จะแต่งกายด้วยชุดประจำชนชาติของพวกเขานะครับมาประแป้งเล่นกับนักท่องเที่ยวกันแล้วก็มาคอยช่วยนักท่องเที่ยวถ่ายรูปถ่ายภาพกันไปด้วยก็เป็นบรรยากาศที่คึกคักแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสีสันในช่วงนี้ครับและใกล้ช่วงปีใหม่แบบนี้แล้วนะครับหลายคนเริ่มมองหาของขวัญจะไปจัดกระเช้านะครับเพื่อมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วด้วยผมมีของมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าไม่ใช่สินค้าที่จะเอาไปใส่ในกระเช้านะครับแต่ว่าเป็นตะกร้าของขวัญที่หลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปครับคราวนี้มาในรูปแบบที่สามารถนำไปสารได้เองง่ายๆครับเป็นการสร้างความภูมิใจให้กับเจ้าของตะกร้าที่จังหวัดอ่างทองครับช่วงเทศกาลต่างๆนะครับตะกร้าของขวัญนั้นถือเป็นสิ่งของจำเป็นที่ต้องนิยมนะครับนำไปจัดกระเช้าแล้วก็ไปมอบให้กับคนที่เรารักเคารพนับถือกันนะครับโดยการนำของขวัญใส่ตะกร้าที่สีสันสวยงามแต่ว่าราคาตะกร้าครับถ้าเป็นงานฝีมือนั้นก็ถือว่ามีราคาแพงอยู่เหมือนกันนะครับหลายร้อยบาทไปจนถึงหลายพันบาทก็มีขึ้นอยู่กับลวดลายแล้วก็วัสดุด้วยครับเลยทำให้พี่เอกชัยรุกขชาติอายุ53ปีอายุนะครับให้มีงานอดิเรกทำก็ได้ด้วยในชุดเนี่ยจะมีอุปกรณ์3ตะกร้าหวายครบทั้งชุดนะครับมีโครงตะกร้าเส้นพลาสติกแล้วก็แบบลายต่างๆซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วครับจะเอาไปต่อยอดไปขายต่อในราคาใบละ400กว่าบาทก็เป็นการสร้างรายได้อย่างดีเลยครับ
1: เกิดมาจากแนวคิดที่ว่าแบ่งปันแบ่งปันคือการกระจายสินค้าหลายๆคนเนี่ยหลายคนอยากทำเองแต่ทำไม่ได้คือก็ต้องเป็นแบบว่าซื้อสำเร็จซื้อสำเร็จก็คือแบบนี้นะฮะก็มันก็จะมีรายแบบนี้มาให้อย่างเดียวเลยแต่นี่บางคนอยากจะทำอยากจะไปต่อยอดหรืออยากจะเอาไปทำเป็นอาชีพมันทำไม่ได้เพราะว่าต้นทุนมันสูงต้นทุนเพราะว่าเวลาอย่างตะกร้าหนึ่งใบเนี่ยร้อยกว่าบาทเนี่ยเรามีร้อยกว่าบาทเนี่ยมันไม่สามารถทำตะกร้าได้เพราะมันต้องซื้อหวายมาทีเป็นสิบโลนะครับซื้อไม้มาย้อมซื้ออะไรต้นทุนมันหลายบาท
0: นอกจากตะกร้าสารชนิดต่างๆแล้วนะครับก็ยังมีงานสารในรูปแบบอื่นๆนะครับคุณผู้ชมมีทั้งกระเป๋าถือที่ใส่แก้วเยติสารกระบุงหาบเงินหาบทองแล้วก็ฝาชีลายสวยๆนะครับและงานสารที่ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยซึ่งทุกชนิดนะครับนอกจากจะมีงานสารแบบสำเร็จรูปแล้วนะครับที่เอามาขายกันเนี่ยก็ยังมีชุดแบบ DIY ที่สามารถซื้อไปสารเอาไปสอดลายได้เองมาขายเป็นทางเลือกด้วยครับเผื่อใครที่สนใจครับจะเดินทางไปซื้อที่บ้านเลยไปดูของจริงกันก่อนก็ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าจะสอบถามหรือว่าซื้อทางออนไลน์ก็มีเบอร์ไว้ให้ติดต่อนะครับ0890944326ครับอดีตวิศวกรที่ตำบลโนนคล้องที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้หันมาปลูกมันหวานญี่ปุ่นหลากหลายสายพันธุ์เลยครับเน้นขายทั้งหัวมันแล้วก็ยอดพันธุ์แล้วก็เน้นตลาดออนไลน์ถือว่าสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีเลยนะครับไปติดตามกันกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
2: มีสีสันสวยงามน่ารับประทานประกอบกับรสชาติที่ถูกปากผู้บริโภคทำให้มันหวานญี่ปุ่นของพี่จิรศักดิ์สาธีหรือพี่จิมมี่ขายดีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดจนต้องขยายแปลงปลูกมากถึง8ไร่ภายใต้ไร่ในจิมที่ตำบลโนนคล้องอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นพี่จิมมี่เริ่มต้นปลูกมันหวานญี่ปุ่นมากว่า4ปีค่ะเดิมทีทำงานเป็นวิศวกรผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกผักและปรับเปลี่ยนมาปลูกมันหวานญี่ปุ่นเนื่องจากขายได้ในราคาสูงและมีเวลาทำในสิ่งที่รักค่ะ
3: จาก

0: มีพี่รู้จักครับที่หมู่บ้านเดียวกันครับก็สนใจครับตอนแรกก็เห็นมีรายได้ดีนะครับก็เลยเข้าไปศึกษาเรียนรู้กับพี่เขานะครับก็ได้มาทำมันหวานญี่ปุ่นนะครับจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าเกษตรตอนแรกพืชผักทั่วไปครับเนี้ยพอเอาไปขายนะครับวันนั้นไปเจอมันหวานญี่ปุ่นพอดีครับก็เลยขายคือมันหวานญี่ปุ่นครึ่งวันอ่ะได้หลายพันแล้วส่วนผักของผมเนี่ยต้องใช้เวลาหลายวันถึงจะได้เงินสักพันหนึ่งก็เลยแบบว่าอยากลองเปลี่ยนดูครับเผื่อจะได้มีรายได้เยอะขึ้น
1: การปลูกเริ่มจากเตรียมดินไถดิน2รอบจากนั้นตีดินยกร่องเพื่อให้หัวมันมีพื้นที่ในการขยายหัวเตรียมยอดพันธุ์และวางระบบน้ำ
2: คุณผู้ชมคะนี่ค่ะยอดพันธุ์มันหวานญี่ปุ่นดูไปคล้ายๆยอดผักบุ้งเหมือนกันนะพี่
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: เรามีวิธีการเลือกยอดพันธุ์ยังไงก่อนที่จะเอามาปลูกพี
0: ่ครับก็อันดับแรกนะครับเลือกยอดพันธุ์ที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปนะครับอายุยอดอยู่ที่ประมาณ45ถึง90วันนะครับ45ถึง90วันนะครับแล้วก็ยอดสมบูรณ์นะครับยอดสมบูรณ์นะครับก็นะครับก็หลังจากนั้นก็ปลูกเลยใช่มั้ยครับ
2: เอามาปักลงเลย คือแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีหัวมันขึ้นเอง
0: ใช่ๆครับ
2: การปลูกของเราคือเห็นบอกปลูกตลอดทั้งปี
0: ใช่ครับ
2: ช่วงหน้าไหนที่ควรจะปลูกพี
0: ่แนะนําหน้าหนาวนี่จะดีสุดครับเพราะว่าอากาศเย็นนะครับมันจะเติบโตได้ดีหน้าแล้งก็ได้ครับแล้วก็หน้าฝนได้เหมือนกันแต่ว่ารสชาติจะไม่ค่อยหวานเนื้อก็จะไม่ฉ่ำ
2: อย่างตัวยอดตรงนี้ก็สามารถเอาไปกินได้ด้วยใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับก็คล้ายๆกับผักบุ้งเลยนะครับสามารถเอายอดอ่อนๆเนี่ยไปผัดนะครับน้ำมันหอยหรือผัดทำกับข้าวลวกกินกับน้ำพริกอย่างเงี้ยได้ครับ
2: รสชาติเป็นยังไงรสชาติ
0: คล้ายๆกับผักบุ้งนะครับก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าอร่อยนะครับรับรองว่าอร่อย
1: ระยะห่างระหว่างร่องอยู่ที่ 1-2 เมตรระยะห่างระหว่างต้น 30-40 เซนติเมตรการปลูกจะนำยอดพันธุ์วางระนาบไปกับพื้นใช้ดินกลบช่วงสัปดาห์แรกจะต้องรดน้ำทุกวันหลังจากนั้นค่อยให้น้ำ 1-2 วันครั้งค่ะปลูกไป1เดือนให้ปุ๋ยทางดินถัดไปอีก2สัปดาห์ให้ปุ๋ยทางใบระยะการเก็บผลผลิตอยู่ที่75วันไปจนถึง100วันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ประมาณ 2-3 ตันหลังเก็บเกี่ยวแล้วจะเว้นระยะประมาณ2เดือนจึงปลูกรอบใหม่ได้ค่ะ
0: มีเรื่องพวกแมลงนะครับแมลงจะมีแมลงรบกวนตัวหนึ่งก็คือด้วงงวงมันเทศนะครับก็คือตัวนี้จะทำลายหัวอันนี้เราต้องดูแลดีๆนะครับก็คืออย่าปล่อยให้อายุเกินมากเกินไปไม่งั้นมันก็จะเจาะทำลายหัวไปเรื่อยๆครับ
1: มันหวานญี่ปุ่นของที่นี่มีทั้งหมด16สายพันธุ์ทั้งเบนิฮารุกะซิลสวีทฮันนี่สวีทส้มโอกินาว่าม่วงโอกินาว่าอันโนอิโมะมาลองโกมันหวานญี่ปุ่นซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่ต่างกันค่ะพี่จิมมี่จะขายทั้งหัวมันและก็ยอดพันธุ์เน้นส่งขายผ่านทางออนไลน์เพจไร่ในจิมมันหวานญี่ปุ่นขอนแก่น
2: พันธุ์ที่ลูกค้านิยมที่สุดพันธุ์ไหนพี
0: ่ถ้าเอาหวานเลยก็จะเป็นเบนิฮารุกะครับซิลสวีทอโนะอิโมะมาลองโกพวกนี้นะครับจะหวานฉ่ำนะครับ
2: และก็เห็นบอกว่ารสชาติของความหวานเลยขึ้นอยู่กับการบ่มด้วย
0: ใช่ครับ
2: คือหลังจากที่เก็บมันมาแล้วคุณผู้ชมจะต้องเอามาบ่มประมาณกี่วันพี
0: ่สัก10ถึง15วันจะหวานหวานอร่อยเลยครับ
2: หลักที่เราขายดีเห็นบอกเป็นตัวนี้นี่คุณผู้ชม
0: ครับ
2: ยอดพันธุ์ตัวนี้คือขายดี
0: ใช่ครับ
2: คือเขาสั่งไปปลูกเหรอคะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็คือยอดพันธุ์ก็คือลูกค้าพอได้ทานมันแล้วก็ติดใจนะครับก็จะสั่งยอดพันธุ์ไปปลูกทานเองนะครับที่นิยมสุดๆเลยก็จะเป็นเบนิฮารุกะซิลสวีทนะครับอันนี้ก็จะเป็นยอดของเบนิฮารุกะ
2: ไม่เราใส่ไปแบบนี้เราต้องห่อต้องหุ้มอะไร
0: ก็คือจะตัดแต่งยอดนะครับแล้วก็แพ็กนะครับก็จะมีห่อนะครับห่อด้วยการกระแทกบ้างอย่างนี้ครับ
2: ต้องใส่ดินไปไหมพี
0: ่ไม่ครับไม่ต้องใส่ครับเดี๋ยว
2: ก็คือมันเก็บได้นานเหรอคะ
0: ใช่ครับก็คือถ้าเก็บไว้ในกล่องได้เป็นอาทิตย์ครับก็คือขอแค่ยอดตรงกลางไม่เสียหายนะผมจะทำมันที่ความต้องการของลูกค้าสูงแต่ว่าคนทำน้อยครับ

0: คือคนที่ปลูกอ่ะน้อยคนกินน่ะชอบเยอะก็คือจะเป็นพวกอันโนมาลองโกแล้วก็เบนิฮารุกะซิลสวีทพวกนี้ครับคนจะค่อนข้างที่จะทําน้อยอยู
1: ่ราคาหัวมันเริ่มตั้งแต่กิโลกรัมละ40บาทไปจนถึง200บาทค่ะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ส่วนยอดพันธุ์ราคาต้นละ2บาทกลุ่มลูกค้าจะสั่งทั่วประเทศค่ะแต่ละเดือนมีรายได้จากการจำหน่ายอยู่ที่ 30,000 ถึง 50,000 บาทพี่จิมมี่ยังนำความรู้ด้านวิศวกรมาใช้ในการวางแผนวางระบบคำนวณคิดวิเคราะห์ต่อยอดด้านการปลูกค่ะ
0: เราจะมีเป้าหมายไปทีละสเต็ปครับทีละสเต็ปแล้วค่อยๆมีแผนงานนะครับทำตามแผนงานของเราแล้วก็ไปแบบนี้ไปเรื่อยๆครับอุปสรรคมีเข้ามาตลอดแต่ว่าเราจะมองอุปสรรคนั้นเป็นความท้าทายถ้าเราผ่านไปได้คือเราจะเอาง่ายๆคือเก่งขึ้นเรื่อยๆครับยกระดับตัวเองเราต้องยอมรับว่าทุกอย่างมี2ด้านครับมีด้านทั้งประสบความสําเร็จแล้วก็ล้มเหลวแต่ว่าขอแค่ว่าเราอย่าล้มเลิกนะครับอย่าท้อนะครับล้มได้เราก็ลุกขึ้นได้นะครับแล้วก็สําคัญก็คือทำอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าเราทำรอบเดียวแล้วก็หยุดนะครับเราทำรอบที่2นะครับรอบที่3ไปเรื่อยๆจนกว่าจะประสบความสำเร็จ
1: พี่จิมมี่บอกว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาและเดินตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สิ่งที่ได้จากการมาปลูกมันหวานญี่ปุ่นพี่จิมมี่บอกว่านอกจากจะมีรายได้แล้วยังทำให้มีเวลาทำในสิ่งที่ชอบและที่สำคัญคือการได้อยู่กับครอบครัวนั่นเองค่ะ
2: ใครที่อยากลองชิมมันหวานญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ตรงกับฤดูการผลผลิตออกพอดีครับก็มีทยอยให้กินไปเรื่อยๆเอาเป็นของฝากตอนปีใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่ออยากอุดหนุนแล้วก็ติดต่อรวมถึงยอดพันธุ์เผื่อใครอยากลองปลูกกันด้วยครับมีเบอร์ไปให้0807052570นะครับแล้วเราปิดท้ายกันด้วยเจ้าของธุรกิจหนังกลางแปลงที่จังหวัดจันทบุรีนะครับคุณผู้ชมชวนเพื่อนร่วมวงการมาจัดงานผ้าป่ากันนะครับเป็นหนังกลางแปลงฉายหนังรวมกันถึง21จอพร้อมกันไปเลยครับเพื่อนำรายได้เนี่ยเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนบริเวณสนามกีฬาหน้าโรงเรียนอีกมั้งพาณิชย์ราชอุทิศที่จังหวัดจันทบุรีครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่รับเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย 3:30 นนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: ก็คือคุณกินอะไรเข้าไปคุณก็เป็นอย่างนั้นเป็นสำนวนที่จริงมากๆสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันเลยนะครับเพราะการกินอาหารที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์หรือแม้แต่การกินที่มากหรือน้อยเกินไปก็อาจจะนำมาซึ่งภาวะโภชนาการที่ไม่ดีทีนี้พอเกิดภาวะโภชนาการที่ไม่ดีก็จะส่งผลให้พัฒนาการของสมองและสติปัญญาไม่เป็นไปอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยนั่นเองครับฉะนั้นการกินอาหารที่ดีถูกหลักโภชนาการถือเป็นเรื่องหลักๆที่ต้องคำนึงถึงในการดำรงชีวิตเลยล่ะครับอย่างอาหารหลัก5หมู่ตามที่เราเคยเรียนกันมานี่แหละครับที่เราสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการเลือกกินในชีวิตประจำวันของเราได้เลยยิ่งกับเด็กๆแล้วล่ะก็ถือว่ามีความจำเป็นมากในการจัดสรรอาหารให้ครบ5หมู่และเหมาะสมกับช่วงวัยเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพเพราะอาหารถือเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตครับแล้วนอกจากการจัดสรรอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยแล้วสิ่งที่ควรสอดแทรกเข้าไปด้วยก็คือการปลูกฝังพฤติกรรมการกินอาหารให้เขาใส่ใจในการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และเข้าใจประโยชน์ของการกินที่ดีเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างพื้นฐานที่ดีในอนาคตครับคุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุขของเราวันนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรถึงได้เป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการอาหารกลางวันระดับประเทศพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์โรงเรียนนี้นะครับเขาได้ผ่านการประเมินจนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันคุณภาพดีเยี่ยมระดับประเทศเลยล่ะครับแล้วก็ยังมีการบริหารจัดการอาหารกลางวันแบบครบวงจรตามหลักโภชนาการด้วยนอกจากนั้นแล้วเด็กๆโรงเรียนนี้เขาก็มีส่วนร่วมในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันด้วยทั้งปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้วก็อีกสารพัดอย่างเลยล่ะครับแม่เรื่องรายละเอียดโครงการเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกครับเอาเป็นว่าไปคุยกับผู้ริเริ่มโครงการนี้กันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.วิโรจน์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มอาหารกลางวันให้กับที่นี่นะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
1: สวัสดีครับ
0: จุดเริ่มต้นที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับ
1: ครับจริงๆแล้วโรงเรียนบ้านป่าไม้สกอนเนี่ยมันเป็นพื้นที่อยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชา
0: ครับผม
1: ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยากจนนะพื้นที่ของเราเนี่ยมี3หมู่บ้านแล้วก็มีนักเรียนอยู่220คน
0: ครับ
1: นะครับเป็นโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงโรงเรียนขยายโอกาส
0: ถึงม.3เลย
1: ก็เราพบปัญหาในเรื่องของภาวะโภชนาการโรงเรียนนะครับมีนักเรียนเตี้ยอ้วนผอมมาก
0: อ
1: ันที่2คืออาหารกลางวันไม่พอ
0: ครับผม
1: เนื่องจากโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยไม่มีงบประมาณให้เราเราต้องดูแลเด็กทั้งหมดเพื่อจะเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคือเรามีความเชื่อว่านักเรียนสุขภาพดีย่อมส่งผลไปถึงผลการเรียนดี
0: ครับผม
1: นะครับจากนั้นผมก็ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องการกินกันอยู่ของลูกหลาน
0: ครับ
1: แล้วก็ทำยังไงจะให้มันเกิดความยั่งยืนระหว่างอาหาร3มื้อซึ่งในโรงเรียนใน1มื้อแต่อีก2มื้ออยู่ในบ้านทำยังไงถึงจะเกิดเราก็ต้องสร้างความเข้าใจนะครับระหว่างบ้านโรงเรียนชุมชนแล้วก็ผู้ปกครอง
0: ครับผม
1: ครับเราได้เข้าโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านโภชนาการนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการตามขั้นตอน8ขั้นตอน
0: 8ขั้นตอนที่ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก็ได้ทำ8ขั้นตอนนี้เหมือนกันทั้งสิ้น
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นบล็อกมา
0: ครับผม
1: ซึ่งมันมีประโยชน์มากสำหรับโรงเรียนที่จะดำเนินการก็เริ่มจากภาคเกษตรนะภาคเกษตรของโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนนะครับพื้นที่บ้านของทุกบ้านหรือโรงเรียนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันใครมี3เมตรทํา3คูณ3เมตร
0: ครับผม
1: ใครมี3วาคุณทํา3วา
0: 3คูณ3วา
1: ใช่ๆพื้นที
0: ่อ๋อนี่คือที่มาของโครงการ3คูณ3ชีววิถีโมเดลของโรงเรียน
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งโดดเด่นมากอันนี้น่าสนใจครับ
1: ครับคือหลักใจความของสำคัญเลยว่าเรื่องของการที่จะปลูกผักทำอะไรได้เนี่ยมันต้องมีน้ำ
0: ครับผม
1: ในหลวงบอกว่ามีน้ำก่อนเราก็จำเป็นต้องขุดแปลงนะขุดแปลงดินนะขุดดินลงไปนะครับเพื่อที่จะปลูกพลาสติกเป็นบ่อพลาสติก
0: ครับ
1: ลงไปนะครับในพื้นที่เพื่อต้องการน้ำในน้ำเราเลี้ยงปลาเพื่อโปรตีนนะครับบนข้างบนนะครับเราก็จะมีไก่ไข่หรือไก่พื้นบ้านแล้วก็ปลูกผักสวนครัวรอบนะครับแล้วก็จะมีมะละกอกล้วยน้ำผึ้งเป็นอาหารพื้นบ้านของอีสานโดยเฉพาะมะละกอเนี่ยมันเป็นอาหารที่เราภาคอีสานเนี่ย
0: หลากหลายเลยครับ
1: ถนัดเลยทั้งตำส้มทั้งแกงส้ม

0: ทั้งอะไรได้หมดครับ
1: มะละกอนี่ผลไม้สารพัด
0: สุดท้ายเป็นผลไม
1: ้ครับ
0: กล้วยน้ำว้าเป็นผลไม
1: ้ครับผม
0: คือเรามองในพื้นที่3/3เราทำได้ครับ
1: คือไม่จำเป็นต้องเยอะแต่ขอให้เพียงพอต่อการใช้งานในครัวเรือนของตัวเองก่อน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่คือแน่นความยั่งยืนอยู่ในในชุมชนในครอบครัวในครัวเรือนของนักเรียน
2: นั่นไงครับโครงการ3x3อันเป็นที่เลื่องลือของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เป็นไอเดียที่บันเจิดแล้วก็รุดมากเลยนะครับไม่ใช่แค่สร้างให้เหมาะกับพื้นที่แต่ยังรวมถึงการดูแลง่ายและทั่วถึงด้วยครับไม่ว่าจะดูแลเรื่องผลผลิตเรื่องความสะอาดของพื้นที่โดยรอบมันช่างง่ายซะเหลือเกินทำให้การเกษตรกลายเป็นเรื่องง่ายใครๆก็ทำได้บ้านไหนก็ทำดีไอเดียดีๆแบบนี้มันก็ต้องบอกต่อใช่ไหมล่ะครับ
3: แปลงผัก 3x3 นี่คือได้มาจากทางโรงเรียนแล้วลูกก็ปลูกอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็พอดีก็นำมาปลูกเองที่บ้านด้วยมาให้แม่ปลูกที่บ้านด้วยค่ะมีทั้งไก่มีทั้งปลาผักก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสารพิษมันเป็นโครงการ 3x3 ค่ะแล้วก็ได้ใช้เองที่บ้านแล้วก็ได้ประโยชน์ประหยัดแล้วก็เรื่องปลอดสารพิษด้วยค่ะ
4: ที่นี่เป็นแปลงผักรวมของหมู่บ้านหมู่11ค่ะปกติถ้าหน้าฤดูปลูกผักก็เป็นผักที่ผักล้มลุกเป็นที่กินได้บริโภคได้ไวค่ะส่วนผักที่เราปลูกนะคะถ้ามันเวลามีเยอะเราก็จะส่งที่โรงเรียนแล้วก็ไปขายที่ตลาดสีเขียวแล้วก็ขายในหมู่บ้านสำหรับคนที่ไม่ได้ปลูกไม่ได้ทำเราก็ซื้อขายกันในหมู่บ้านค่ะคนนู้นมีไอ้นู้นคนนี้มีไอ้นี่ก็แบ่งกันขายแลกเปลี่ยนกันค่ะ

0: ื่อกินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเด็กเตี้ยอ้วนผอม
1: ครับผม
0: เตี้ยนี่เกิดจากกรรมพันธุ
1: ์บางส่วน
0: แล้วก็เกิดจากการขาดสารอาหาร
1: ขาดสารอาหาร
0: จะทำยังไงจะแก้ยังไงเราก็ต้องมีวิธีการมีโครงการไปรองรับมัน
1: ครับ
0: ออกกำลังกายไปเสริมอาหารไปทำอะไรครับกลุ่มนี้
1: ร่วมมือกับ
0: อ้วนก็ต้องต้องแก้อีกนะครับอ้วน
1: อ้าวแน่ละ
0: อ้าวเด็กอ้วนเด็กอ้วนนี่ปัญหามากนะครับเกิดโรคเบาหวานโรคที่ไม่ที่ไม่ใช่เชื้อโรคนะ
1: โรคเรื้อรังไม่ติดต
0: ่
1: อ
0: ที่ไม่เขาไม่ติดต่อเราก็ต้องมาทำให้เขารู้จักอาหารและโภชนาการการกินการอยู่อย่างไรเนาะแล้วก็เสริมการออกกำลังกายทำยังไงถึงเขาจะลดลงได้นะครับผมก็เลยทำโครงการ5ช่างขึ้นมา5ช่าง5ช่างเนี่ยเราช่างข้าว
1: ช่างข้าวนี่ยังไงครับพ่อครับ
0: ช่างข้าวนะครับคือจริงๆแล้วธงฟ้าโภชนาการเขาจะระบุว่าเด็กอายุขนาดนี้ถึงอันนี้จะได้รับข้าวเนี่ยปริมาณกี่กรั
1: ม
0: เราหุงเราก็ไปหาถ้วยนะถ้วยที่มันเอามาชั่งแล้วมันพอดี
1: ก็คือสมมติบอกว่าต้องการ10กรัมติต่าง
0: ติต่าง
1: ถ้วยเนี้ยถ้าตักข้าวใส่ปุ้งปุ๊บเน
0: ี่
1: ย
0: ได้ข้าว10กรัมปุ๊บจะได้ข้าว10กรัมเลย
1: อ
0: นุบาลเท่านี้ป .1 ถึง3เท่านี้ป .4 ป .5 6เท่านี้มอเท่านี้
1: ก็คือเขามีกำหนดมาแล้วเราก็แค่หาตัวที่ว่าให้มั่นใจได้ว่าเด็กทุกคนได้ข้าวในปริมาณที่เหมาะสมตามที่เขากำหนดมา
0: ครับครับผม
1: นั่นคือการชั่งข้าว
0: ใช่
1: นะครับ
0: ต่อไปชั่งผักให้เพียงพอตามเมนูไทยทุกร้านคือเด็กเรา200กว่าคนเนี่ยจะต้องใช้ผักกี่กิโลใช้ส่วนประกอบอื่นๆ
1: เรียกว่าอิงวิชาการที่ชัดเจนที่พิสูจน์
0: ใช่ใช่เพราะว่าเขาเขียนมาแล้วว่าต้องกินผักเท่านี้ฉะนั้นพอผักเท่านี้ปุ๊บอยู่ที่ไหนผักไปอยู่ไหนหนึ่งอยู่ในโรงเรียนสองอยู่ในชุมชน
1: ครับผม
0: นะครับต่อไปชั่งอะไรวัดพวกหวานมันเค็
1: ม
0: เรามีเครื่องมือครับพอไม่ควรทำเป็นอาหารหม้อเสร็จนะครับเราก็มาวัดความเค็มเรามาวัดไอ้พวกของเครื่องดื่มอะไรต่างมาวัดความหวาน
1: ไม่ให้หวานเกินไปไม่ให้มันเกินไปไม่ให้เค็มเกินไป
0: ใช่เพราะตรงนี้เป็นแหล่งสะสมไขมันนะครับทำให้เด็กอ้วนเด็กอะไรต่างแล้วก็เค็มเกี่ยวกับโรคต่างๆมาตามมานะครับ
1: ครับผม
0: ชั่งน้ำหนักส่วนสูง
1: น้ำหนักส่วนสูง
0: ส่วนสูงต้องชั่งอีกเพราะต้องชั่งไปเรื่อยเราต้องควบคุมเด็กคนนี้กลุ่มเป้าหมายอย่างนี
1: ้
0: เด
1: ็
0: กป
1: กติมาตรฐานที่ควรจะเป็น
0: ใช่ใช่เด็กปกติก็โอเคก็ปล่อยเข้าไป
1: ครับผม
0: เด็กที่มีความเสี่ยงเราก็มาดูควบคุมกับกลับสุดท้ายนะครับเราจะดูกิจกรรมต่างๆที่ดูข้าวมันเหลือไหมผักมันเหลือไหมผลไม้มันเหลือไหมเนี่ย
1: ช่างเศษอาหารที่เหลือ
0: แล้วมาช่างเศษอาหารครับเอาเศษอาหารนะแต่ละอันเราก็มีที่วางมีที่จดบันทึกแต่ละวันเพื่อเราจะดูว่าถ้าผักมันเหลือข้าวมันเหลือเนี่ยแสดงว่ากับข้าวไม่อร่อยเปล่าเนาะ
1: เราเตรียมมาให้ขนาดนี้แต่ทำไมมันเหลือมันเป็นเพราะอะไร
0: มันเป็นเพราะอะไรเราดูสาเหตุ
1: เป็นเพราะ
0: ผักที่เราใส่

0: มันเป็นเมนูสำเร็จเนาะมันเป็นภาพรวมเนาะ
1: ครับผม
0: คือถ้าพังมันไม่เหลือเลยแสดงว่ามันได้สารอาหารครบถ้วนเอาแต่วันนี้ทำไมมันพังมันเหลือแสดงเด็กไม่ชอบหรือเปล่าหรือมันมีปัญหาอะไร
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ2 อย่างสำคัญนะครับที่เป็นกุญแจสำคัญทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับในการขยายโภชนาการที่ดีในโรงเรียนไปสู่ชุมชน1ในโรงเรียนเราเริ่มจากโครงการ5ช่าง
0: 5ช่าง
1: การ5ช่างนี้ทำให้เด็กในโรงเรียนนั้นสามารถถูกติดตามผลได้ว่าโภชนาการถูกต้องหรือไม่นะครับครบถ้วนหรือเปล่าปริมาณโอเคไหมน้ำหนักส่วนสูงโอเคไหมอย่างที่2ครับที่ทำให้เครือข่ายของเราขยายออกไปเนี่ยคือ 3x3 ผมคงจะขอสรุปว่า2 อย่างนี้คือสิ่งที่ทำให้โรงเรียนของเรามีความโดดเด่นจากที่อื่นนะครับคือ5ช่างและ 3x3 ทำให้เกิดเครือข่ายแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดในการติดตามผลในด้านโภชนาการในเด็กๆถูกต้องไหมครับ
2: ครับ

0: ล่ะครับได้เวลาเข้าครัวแล้วครับเราไปดูกันหน่อยครับว่าครัวของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เขาเตรียมเมนูอะไรกันไว้บ้างคือเหมือนจะหิวแล้วอะครับ อีกเรื่องครับผมจะพาไปไขข้อข้องใจเรื่อง5ช่างด้วยครับว่าเขาช่างอะไรช่างแล้วไปไหนช่างกันเยอะไหมช่างแล้วมีประโยชน์ยังไงน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับไปครับไปดูกันเลย
1: คุณผู้ชมครับและท่านนี้คือครูอ้อยนะครับที่ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของที่นี่นะครับสวัสดีครับครูครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ที่ผมสงสัยและอยากจะคุยกับครูอ้อยมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของ5ช่างเนี่ยครับที่อื่นเขาไม่มีเนี่ยมีแต่เราที่5ช่างไอ้5ช่างนี่มันได้ประโยชน์ยังไงครับในการที่ทำเนี่ย
2: ในการที่ทำนะคะอาจจะก่อนนะคะเด็กจะทานแบบตามใจนะคะ
1: ก่อนที่จะทำเด็กอยากกินอะไรก็กินอยากตักเท่าไหร่ก็ตัก
2: ไม่กินก็เอาทิ้งกินแบบ
1: ตามใจฉันน่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: พอตอนทำปุ๊บเราบังคับแล้วว่าข้าวต้องเท่านี้ผักต้องเท่านี้
2: ปริมาณเท่านี้สำหรับอนุบาลปริมาณเท่านี
1: ้ประถม
2: ประถม
1: มอต้นได้เท่านี้เท่านี
2: ้
1: หนึ่งคือ5ช่างทำให้เด็กนั้นได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามที่เขาควรจะได้รับใช่ไหมครับแล้วไอ้ช่างสุดท้ายเนี่ยไอ้ช่างเศษอาหารเนี่ยครับมันได้ประโยชน์อะไรครับ
2: ช่างเศษอาหารนะคะแต่ก่อนเด็กจะทิ้งผักเยอะนะคะทีนี้พอเราทำโครงการ5ช่างช่างผักช่างข้าว
1: ช่างเศษอาหารช่างไอ้น้ำตาลหวานเบงไม่เกี่ยวเค็มมันเศษอาหารลดลง
2: ลดลงค่ะไม่เหลือเลย
1: ทำไมมันลดลงอ่ะ
2: ก็นั่งเรียนได้ความรู้จากที่คุณครูนะคะแนะนำนะคะประโยชน์ของการรับประทานอาหารให้หมดนะคะ
1: นั่นแปลว่าเมนูเดิมก่อนหน้านี้เหลือเยอะแต่มาทุกวันนี้พอเราให้ความรู้กับเด็กในเรื่องโภชนาการเมนูเดิมพอช่างแล้วเศษอาหารลดลง
2: ลดลงค่ะ
1: อันนี้เป็นตัวชี้วัดด้วยนะครับว่าเด็กมีความเข้าใจเรื่องของโภชนาการมากน้อยขนาดไหนนะฮะก็มีวิธีการดูแลจัดการกันไปนะครับแม่เหนื่อยแย่เนาะ
2: ไม่เหนื่อยค่ะทำเพื่อลูกหลานของบ้านเรานะคะ
1: นี่ได้ยินอย่างนี้มันก็ชื่นใจขอบคุณมากครับคุณอ้อยครับอยู่อีกกี่สิบปีครับ
2: อุ๊ยจะเกษียณอีก3ปีนะคะเกษียณแล้วค่ะ
1: บ้านึกว่าเพิ่งจบ
2: เนี่ยเรียนอาหารฟรีค่ะวันนี
1: ้ต้องการแค่นี้แหละครับ
0: อย่างที่ครูอ้อยบอกเลยครับคุณผู้ชมโครงการ5ช่างที่ว่ามานั้นไม่ใช่แค่ช่างเฉยๆนะครับแต่ช่างแล้วได้ความรู้แล้วก็ได้อาหารที่ครบโภชนาการแถมยังอร่อยอีกด้วยเด็กๆก็แฮปปี้กับการได้กินได้เข้าใจในประโยชน์ที่จะได้รับจากอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดสรรให้โดยเฉพาะเรื่องของการชั่งรสชาติหวานมันเค็มที่ต้องกินแบบพอดีเพื่อไม่ให้โรคภัยตามมาแล้วก็ยังรักโลกไปพร้อมๆกันด้วยนะครับที่เขาเรียกว่า Zero Food Waste นั่นเองครับแม่เป็นโครงการ5ช่างที่ได้ประโยชน์หลายต่อหลายด้านเหมือนกันนะครับเนี่ย

0: จะไม่ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.ภาวินีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ได้ยินมาว่าที่โรงเรียนของเราเนี่ยมีสหกรณ์เยอะมากเลย5ประเภทเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใน5ประเภทนี่มีส่วนไหนสหกรณ์ตัวไหนที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กๆเรื่องของอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
1: ก็มีสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันอยู่2สหกรณ์นะคะสหกรณ์แรกก็คือสหกรณ์เพื่อการผลิตนะคะสหกรณ์เพื่อการผลิตเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมีเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะให้เด็กๆแต่ละชั้นที่มีกิจการปลูกผักเลี้ยงสัตว์นะคะมากู้ยืมจากนั้น
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือหมายความว่าน้องๆเนี่ยมีความคิดว่าฉันอยากจะปลูกผักบุ้งแต่ไม่มีทุนก็คือมากู้ยืมจากสหกรณ์ของทางโรงเรียนแล้วก็ไปปลูกผักบุ้ง
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยเหรอหรือว่าจะเลี้ยงไก่อะไรอย่างงี้ก็ได้
1: ได้ได้ทุกอย่างที่เด็กๆคิดขึ้นมาค่ะที
0: ่ก็ยื่นโครงการมาเราอนุมัติก็ให้เขากู้ไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอเขาได้ผลิตผลมาแล้วครับ
1: ก็พอได้ผลิตผลมานะคะก็นำมาจำหน่ายที่สหกรณ์ร้านค้าตรงนี้นะคะสหกรณ์ร้านค้าก็จากนั้นสหกรณ์ร้านค้านำไปจำหน่ายที่โรงครัวนะคะเพื่อที่จะนำเงินตรงนั้นมาเป็นผลกำไรนะคะ
0: ก็เท่ากับว่าเด็กหนึ่งกลุ่มนะครับกู้ยืมเงินไปสมมติผมไปปลูกผักบุ้งปลูกผักบุ้งเสร็จปุ๊บยืมไปร้อยหนึ่งได้ผลมาก็เอามาจำหน่ายที่นี
1: ่
0: ทางสหกรณ์รับซื้อไปสมมติราคา130บาท30บาทนี้เด็กเป็นกำไรก็ไปแบ่งกันร้อยหนึ่งก็คืน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเสร็จปุ๊บที่ซื้อผักบุ้งมาเสร็จก็ไปมอบให้กับโรงครัวโรงครัวก็ทำกับข้าวโรงครัวซื้อไปเท่าไหร่ปุ๊บได้กำไรมากำไรนั้นสุดท้ายก็ไปไหนครับ
1: เอามาปันผลให้เด็กๆสิ้นปีอีกรอบนึงนะคะ
0: เด็กๆก็จะได้เงินอีกรอบนึง
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหมีเด็กที่มาทำโครงการนี้เยอะไหมครับผม
1: ทุกชั้นค่ะตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3นะคะ อย่างโครงการบริษัทสร้างการดีนะคะเด็กๆ เขาก็จะขายน้ำสมุนไพรนะคะขายไข่ม้วนแล้วก็ขายสลัดผักอย่างนี้นะคะเขาก็จะเป็นกลุ่มของเขาที่เขาคิดช่วยกันคิดขึ้นมาว่าเขาจะทำอะไรเพื่อที่จะมาจำหน่าย
0: คือแปลว่าการที่จะกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ไปเนี่ยนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องไปปลูกผักเท่านั้นอย่างเปิดร้านน้ำอะไรแต่ก็ต้องเน้นในเรื่องของสุขภาพหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับสุดท้ายแค่เรื่องอาหารมันไม่จบแค่เรื่องอาหารถ้าเราให้ความรู้ความเข้าใจกับน้องๆนะครับว่าอาหารมีที่มาอย่างไรไปอย่างไรการผลิตอย่างไรเด็กๆมีส่วนร่วมแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของการผลิตเรื่องของการค้าเรื่องของวินัยทางการเงินโอ้นี่มันใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยนะครับเนี่ย
1: ค
0: ่ะแล้วเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารทั้งหลายนะครับต้องมาถามความเห็นท่านผอ.ละครับอันนี้เป็นคำถามสำคัญครับอาหารจานสุกในความหมายของท่านผอ.ภาวินีคืออะไรครับ
1: ก็อาหารจานสุกสำหรับในความหมายของตัวเองคือถ้าได้เห็นคนอื่นกินแล้วมีความสุขนะคะอันนั้นเราจะสุขเป็น2เท่าของที่เรากินเองนะคะ อย่างเช่นเด็กๆได้รับประทานอาหารปลอดภัยนะคะพอเขาได้รับประทานอาหารปลอดภัยเขามีความสุขคือเขาเปรมปรีเขาได้กินในสิ่งที่เขาชอบนะคะนั้นก็สุขขึ้นไปอีกสุดท้ายแล้วมันจะส่งผลต่อสมองของเด็กก็คือทำให้เด็กปราดเปรื่องนะคะ
0: ยอดเยี่ยมกระชับได้ใจความมากครับนี่แหละครับผอ.ภาวินีคนเก่งของเรานะครับขอบคุณมากครับ
1: คุณค่ะ
0: เป็นยังไงล่ะครับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์มันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินแล้วที่สำคัญเด็กๆมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการก็เพื่อสร้างความรู้

0: เหมาะสมตามไปด้วยแล้วตอนนี้ครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้นำเอาแนวคิดโครงการ 3x3 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และบริบทต่างๆของโรงเรียนซึ่งนั่นก็คือโรงเรียนบ้านคลองโป่งครับอีกหนึ่งโรงเรียนในอำเภอโนนดินแดงเช่นเดียวกันครับ
1: โรงเรียนบ้านคลองโป่ง
2: คุณผู้ชมครับ 3x3 โมเดลนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโรงเรียนแห่งเดียวนะครับแต่ว่ามีการกระจายออกไปยังโรงเรียนเครือข่ายด้วยนะครับขณะนี้ผมอยู่กับท่านผอ.สมพงษ์นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: โรงเรียนบ้านคลองโป่งนะครับเป็นหนึ่งในเครือข่ายครับที่นำโมเดล 3x3 มาใช้จุดเริ่มต้นเป็นยังไงครับผอ.ครับ
3: เริ่มต้นจากโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนถือว่าเป็นแม่ขายนะ
2: ครับ
3: เราเป็นลูกขายในโครงการของเด็กไทยแก้มใสนะครับมีการขยายเครือข่ายของเด็กไทยแก้มใสเพื่อพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของอาหารที่ปลอดภัย
2: โภชนาการ
3: นะครับผมก็เราก็ไปเข้าร่วมเป็นลูกขายนะครับไปที่โรงเรียนนะครับมีการโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนนะ
2: ครับ
3: ไปดูงานเกษตรไปดูงาน
2: ดูนู่นดูนี่ว่าเขาทำนู่นทำนี่ยังไงแล้วไปเจอ
3: 3x3
2: เห็นแล้วเป็นไงครับ
3: เห็นแล้วตรงกับบริบทเรา
2: อ้าวยังไง
3: โดยพื้นที่ของ 3x3 นี่ต้องนำเรียนว่าเป็นพื้นที่เป็นโครงการที่เหมาะสำหรับผู้ปกครองนะครับที่มีพื้นที่จำกัด
2: คือแถวนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล
3: เพราะเกิดจากการจัดสรรจัดสรรของราชการนะครับเป็นล็อกไปล็อกอยู่นี่ดังนั้นพื้นที่แค่ 3x3 นี่สามารถที่จะสร้าง
2: เรียกว่าแต่เดิมเนี่ยชวนให้ปลูกผักชวนอะไรไม่เอามันใช้ที่เยอะใครจะไปทำไหวบอกอ้าว 3x3 เมตรได้ไหม
3: ได้เราก็เหมาะสมกันไหม
2: เราเริ่มตรงนี้มานานหรือยังครับ
3: เริ่มมาได้ปีที่แล้วครับตอนนี้หมดเขาเรียกหมดรุ่นแล้ว
2: หมดรุ่นแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นปลาเนี่ยพอ1ปีก็จะถือว่าสิ้นอายุไขส่วนนั้นไปก็จะต้องต่อเฟส2โครงการ2
3: ใช่ครับ
2: ต้องรอลุ้นกัน
3: บางคนคุณครูไปเยี่ยมบ้านนะครับพอไปเยี่ยมบ้านบอกว่าพ่อกินได้ยังปลาทุกเนี่ยมันโตแล้วนะไม่ต้องรอครับ
2: ตัวโตแล้ว
3: ทานเลยใครเอ้าทานเลยเขาก็ทานไปเรื่อยทำ
2: ผมกลัวอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยลำบากเนี่ยต้องซื้อปลาดุกกินเพื่ออะไรเอ้าทำไมไม่กินในที่เลี้ยงสงสารมันเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยบางคนผูกพันไม่ยอมกิน
3: เขาเข้าใจว่ามีงบไปให้เขาแล้วต้องมีคนไปตรวจเขาถึงกล้ากินอ่ะต้องตรวจผ่านก่อนได้ว่าทานเลย
2: กินเลย
3: ทานเลยไข่อะไรทุกวันเก็บเด็กทาน
2: เพราะสิ่งนี้เนี่ยคือเราให้เปล่าให้คุณเป็นต้นทุนถ้าคุณเห็นว่าคุณมีความพร้อมมันมีความพร้อมที่จะสามารถอะไรได้หรือถ้าคุณบังเอิญสามารถขยายพันธุ์ได้ก
3: ็
2: เอาเลยก็เป็นความยั่งยืน
3: ใช่ครับ
2: นะ
3: ครับ
2: ฉะนั้นนี่ก็คือโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆอีกส่วนหนึ่งนะครับที่นำเรื่องของโภชนาการต้นทุนอาหารในโรงเรียนไปส่งต่อให้กับชุมชนให้ชุมชนสามารถมีต้นทุนทางด้านอาหารของตัวเองเพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งด้วยไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปไล่ซื้อนะครับ
3: ครับผม
2: ชีวิตครูนะครับไม่ใช่ให้ความรู้กับนักเรียนอย่างเดียวนะครับในฐานะครูชุมชนเคารพนับถือเราก็มอบความรู้นี้ให้กับชุมชนด้วย
3: ครับ
2: เรียกว่าสอนทั้งลูกสอนทั้งผู้ปกครองเลยทีเดียวนะคร
3: ับ ใช่ครับ
2: ขอบคุณท่านผอ.มากครับผม
3: ครับผมครับยินดีครับ
2: เยี่ยมเลยครับสู้ๆ
3: ครับผม
0: มาถึงตรงนี้ครับจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องโภชนาการของน้องๆ นักเรียนนะครับแต่มีประโยชน์กระจายออกมาในหลายด้านมากกระจายไปถึงชุมชนชาวบ้านที่ได้รับความรู้และวิธีการต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีพเป็นอะไรที่เอื้อถึงกันอย่างลงตัวเลยครับเพราะเป็นอาหารจานสุกไงครับที่ไม่ใช่แค่มีความสุขแค่ตอนได้กินเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความสุขให้กับบริบทต่างๆโดยรอบอีกด้วยวันนี้เวลาของรายการอาหารจานสุกหมดลงแล้วครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าตอนหน้าผมจะพาไปดูโภชนาการที่สุดยอดแบบนี้ที่ไหนกันอีกพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินแล้วพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ light light light แปลว่าแสง air
1: ของเราไปเอามืออาชีพมาครับเพื่อให้เขามาให้ข้อมูลเราว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ไดเป่าผมเนี่ยกับไอ้ที่โรผมเนี่ยเขาทำงานต่างกันยังไงฟังก์ชันมันต่างกันยังไงและไอ้ที่โรผมเนี่ยกับที่หนีบผมเนี่ยจริงๆเขาต่างกันไหมทั้งที่ทำให้ผมตรงเหมือนกันและที่สำคัญครับคือถ้าคุณซื้อของที่แพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปมันจะทำให้คุณได้ของที่ดีขึ้นมันจะทำให้ได้ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นและมันจะดีต่อเส้นผมของคุณมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังมืออาชีพเขาว่ากันครับและที่อยู่ข้างผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูครับนี่คือระดับมืออาชีพนะครับเป็นช่างทำผมที่ผมว่าแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าครับ
2: ครับผมสวัสดีครับเดชนายส่วนเกิดครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่ายาย่าเบสิกครับช่างผมทีมงานน้องฉัตรครับ
1: ที่ผมจะได้ยินบ่อยทั้งในโฆษณาก็แล้วแต่ทั้งในร้านทําผมก็แล้วแต่คือคําว่าวอลลุ่มของผม
2: ครับ
1: วอลลุ่มของผมคืออะไรครับ
2: วอลลุ่มของผมคือ
1: คําถามก็คือถ้าเราซื้อของที่แพงขึ้นกว่า 1,000 บาทมันจะได้ของที่ดีขึ้นต่างกันไหมฟังก์ชันที่เพิ่มมาคืออะไรเอาทีละอย่างครับเอา
2: ทําปฏิกิริยากันนะครับมันก็จะทําให้แบบว่าเส้นผมของเราแห้งไวขึ้นประหยัดเวลาในการใช้งานแล้วก็ทำให้เส้นผมของเราเนี่ยรับความร้อนได้น้อยลง
1: อ๋อเพราะว่าพอแห้งเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องจ่อเขาอยู่5นาที3นาทีเสร็จแล้วผมเราก็ไม่ต้องโดน

0: ความร้อนนานก็เลยทำให้ผมเสีย
1: ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของด้านหลังที่เป็นตัวกรองถ้าเป็นราคาที่แพงหน่อยตัวกรองด้านหลังมันก็จะดีหน่อยตรงที่มันจะดักจับฝุ่นที่จะเข้าไปด้านในที่เป็นตัวพัดลมด้านในอะครับมันก็จะช่วยตรงนั้นและอีกอย่างคือมันเป็นตัวเซฟเส้นผมด้วยถ้าเราแบบเป่าไปแล้วมันบกกรองตรงนี้ครับเส้นผมมันจะเข้าไปมันจะมีรุ่นที่แบบราคาแบบลดหลั่นกันไม่เท่าไหร่อะครับแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นก็คือประมาณ 10,000 ต่อไปจะม
0: ีแล้วเวลาจะซื้อที่หนีบผมสักอันนึงไปอยู่ที่บ้านดูอะไรบ้างครับ
1: วิธีการเลือกครับอยากให้ดูหลัก
0: พอเราซื้อของที่แพงขึ้นก็อาจจะหนีบรอบเดียววึบ
1: แล้วตรงเลยแต่อย่างเงี้ยก็คือพอหนีบไปปุ๊บมันก็จะต้องย้ำระยะเวลาของผมที่จะต้องโดน
2: เพาะเห็ดปลาเห็ดต่างๆหวายมันจะเป็นยาเย็นยาขับพิษร้อนชนิดหนึ่งที่คนโบราณเขานิยมใช้กันแต่ด้วยความขมของมันค่ะทำให้การเอามาแปรรูปการมาทำอาหารเนี่ยเมื่อก่อนจะยังไม่หลากหลายแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำให้หวายขมน้อยลงหาได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนการเก็บหวายต้องไปเก็บในป่าเข้าไปในป่าลึกๆถึงจะได้หวายมาทานนะคะแต่ทุกวันนี้มีการส่งเสริมการปลูกหวายตามท้องไร่ท้องนาหัวไร่ปลายนามากขึ้นการเก็บหวายง่ายขึ้นชื่อเมนูวันนี้นะคะจะเป็นแกงรวม3สุดยอดอาหารของอีสานเลยนะคะก็20กว่าสามารถทานแกงหวายได้แล้วเรายังได้ยินลูกค้าพูดนะคะแบบโอ้โหยังปลื้มใจมากเขาบอกว่าทานแกงหวายที่ร้านนี้แล้วเหมือนทานอาหารฝีมือแม่ซึ่งได้ฟังตรงนี้โอ้โหมันลึกซึ้งกินใจมากเลยนะคะทำให้เขาคิดถึงแม่พอทานปุ๊บเหมือนที่แม่เคยทำให้ทานที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บอกค่ะคนอีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลยตั้งแต่เด็กจนโตเราคุ้นเคยกับปลาร้ามากส่วนคราวนี้แต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นแต่ละยักษ์จ้า
3: ปลาร้าจึงมีความโหน่งนัวไม่เหมือนกันเพราะกรรมวิธีหรือส่วนผสมที่แตกต่างกันตามถิ่นนอกจากชนิดปลารำข้าวและข้าวคั่วที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำปลาร้าแล้วนั้นวัตถุดิบอีกหนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้และหากใส่ไม่พอดีก็ไม่อาจเป็นปลาร้า
4: พื้นถิ่นตั้งแต่สมัยเด็กบางบ้านเขาจะไม่ได้มีอาหารการกินที่มันแบบคุณภาพดีหรือว่าหลากหลายในแต่ละมื้อสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือแจ่วซึ่งเป็นแจ่วปลาร้าบองนะครับก็คือจะเอาเนื้อปลาร้ามาสับแล้วก็มาปรุงรสด้วยพริกด้วยหอมด้วยเครื่องเทศต่างๆให้มันมีความลงตัวไม่เค็มเกินไปแล้วก็ไม่เผ็ดเกินไปนะครับแล้วก็ปลาบองตัวนี้ครับสามารถกินได้ตั้งแต่เช้าเที่ยงเย็นปลาบองกับข้าวเหนียวก็กินได้

0: อาหารเป็นตัวที่บำบัดเราอันนี้ในความรู้สึกหรือความเข้าใจส่วนตัวนะครับในยุคที่โลกมันเปลี่ยนไปการเอาอาหารที่เป็นพื้นถิ่นนะครับบวกกับวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยหรือภูมิภาคของโลกนะครับมาอะแดปต์รวมกันหรือมา
1: เมนูอีสานแท้สมกับเป็นจิตวิญญาณของคนอีสานที่ประกอบไปด้วยข้าวเหนียวลาบส้มตำหมอลำและปลาร้านั่นเองครับในครั้งหน้าเราจะพาไปดูเมนูจัดจ้านครบรสที่เป็นหนึ่งในจิตวิญญาณของคนอีสานที่ว่ากันว่าหากไปที่บ้านไหนแล้วเจ้าบ้านเสิร์ฟเมนูนี้ให้ถือว่าเป็นมื้อพิเศษจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามได้ในคุกคัลเจอร์นะครับ
2: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธี

0: ียด
1: ความเครียดได้หรือเปล่าเราไม่เครียดได้ไหมนะคะเพราะจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยบางทีเราไม่พยายามที่จะเข้าไปหามันแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นความเครียดนี่มันเป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะอย่างแรกคือก่อนที่คุณจะจัดการความเครียดเนี่ยต้องรู้ว่าเราสามารถเครียดได้ก่อนนะคะการที่เรารู้ว่าเราเครียดได้เรายอมรับว่าเออฉันกำลังเครียดนะมันก็จะนำไปสู่การจัดการมีอะไรบ้างคะเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนเป็นปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะหรือแม้แต่ผลการเรียนนะคะก็เป็นปัจจัยภายนอกเนาะบางทีเราไปตัดเกรดกับคนอื่นๆแบบนี้นะคะมันไม่ใช่เฉพาะตัวเราคนเดียวนะคะหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะฝนลมมันก็ลบพฤติกรรมมันก็ลบนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราสามารถมองสถานการณ์ให้มันเป็นบวกนะคะหรือมองให้มันหลากหลายขึ้นนะคะถ้ามันเป็นเรื่องของการจัดการความคิดเนี่ยความคิดมันคิดอะไรก็ได้นะคะ100อย่างก็คิดได้นะคะคิดได้มากกว่านั้นก็ได้นะคะตื่นมาเราอยากจะเห็นตัวเองเป็นยังไงคิดยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็พรมหรือว่ามีปัญหาสัมพันธภาพกับเพื่อนอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องระวังแล้วก็ทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้คือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ นะคะไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นะคะนักจิตวิทยาหรือว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่ได้มาตรฐานนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตไม่ได้เพราะว่าเรื่องใหญ่ของเรากับเขาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวว่าตัวเราไหวหรือเปล่านะคะถ้ามันไม่ไหวนะคะหรือมันเริ่มเข้าสู่ภาวะของความเจ็บป่วยบางทีการที่เราจะช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะคะไม่ใช่ว่าเราทำไม่เต็มที่แล้วเรา

0: ให้ตายายได้รูปหัวหน่อยก็ถือว่าเป็นสิริมงคลเรียนเลยเรียนเลย
1: ด้วยอำนาจแห่งราชครูโนรานอกจากสื่อสารกับวิญญาณและควบคุมผีในโรงพิธีด้วยคาถาอาคมแล้วร่างพิเศษนี้ยังมีฤทธิ์ในการรักษาอาการเจ็บไข้บางอย่างที่เกิดจากอำนาจลี้ลับไปจนถึงรูปรอยปานที่เรียกว่าเสนบนตัวเด็กจากความเชื่อที่ว่าถูกทำเครื่องหมายไว้ก่อนที่จะกลับมาเกิดและมีเพียงโนราใหญ่เท่านั้นที่จะแก้ไขได้ด้วยการเหยียบเสนสามวันพิธีโนราโรงครูวันสุดท้ายลาโรงด้วยพื้นที่พิธีกรรมถูกตัดขาดทำลายลงแสดงการอำลาส่งครูโนราและบรรพบุรุษกลับสู่ภพภูมิที่จากมาให้ผู้ชมเข้าใจวัฏจักรชีวิตเวียนว่ายตายเกิดเมื่อโลกคนเป็นแยกขาดจากโลกคนตายเหลือเพียงความเคารพผูกพันหากสายใยโนราไม่มีวันพรากจากกัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV นิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้พบการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสมองด้วยการบริหารสมองทำได้ง่ายและใช้เวลาไม่นานซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยเพิ่มทักษะทางกายและทางสมองให้กับเด็กและยังเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
1: การฝึกอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ชื่อว่าการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงนะคะก็มีที่มาเกิดจากว่าจริงๆแล้วเรามีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยของเราเองนะคะแล้วเราก็พบว่าการบริหารในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะสมองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งคุณครูที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งหลายนะคะหัวข้อในเรื่องของการพัฒนาเด็กรวมทั้งเรื่องของสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสแล้วเด็กเนี่ยเรื่องของดนตรีเนี่ยเขาสนุกมากเพราะฉะนั้นจากความต้องการของตลาดนะคะจากความต้องการของผู้รับบริการทั้งหลายรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองก็เลยไปที่มาของการจัดบริการวิชาการ
2: เพลงประกอบท่าทางการเคลื่อนไหว
3: ในสมองของเราเนี่ยมันจะเป็นเครือข่ายแน่นมากอันนี้มันแค่1เซลล์นะคะดู1เซลล์1เซลล์มันก็จะมีเดนไดท์ตัวรับข้อมูลตัวนี้มีหน้าที่อาจารย์ฟังข้อมูลรับเข้าไปรับแล้วก็มีขั้วบวกขั้วลบในร่างกายเราเซลล์เรามีจำนวนขั้วบวกขั้วลบนั่นคือกระแสไฟฟ้านะคะจากนั้นมันทำปฏิกิริยากันแล้วก็มาทางหางก็คือแอ็กซอนแล้วไปเกาะหัวเดนไดท์อีกตัวหนึ่งดังนั้นหางของ1ตัวมาเกาะอีก1ตัวก็จากนั้นมันจะตายถ้าเราไม่ดูแลเราก็จะเดินไปถึงอัลไซเมอร์ทุกคนมีสิทธิ์ตัวดิฉันเองตอนนี้ก็ยังแบบมันทำไมไม่คิดไม่เหมือนเมื่อก่อนทำงาน3อย่างได้เลยสำนักพิมพ์ก็จะเอาไอ้สำนักนึงนี่ก็จะเอาไอ้นี่ก็ต้องทำสามารถทำ3อย่างได้แต่พอมาอายุมากขึ้นเช้ามาจะทำอะไรนะคือมันตื้อเพราะจำนวนเซลล์ตัวนี้มันตายลงแต่เราพยายามจะไม่ให้มันตายก็ต้องขยันคิดแล้วมีอุปกรณ์ช่วยตอนนี้มือถือก็มีอะไรก็มีคุณต้องจดลำดับขั้นตอนก่อนว่า1 2 3จะทำอะไรนะแล้วทบทวนฝึกเมื่อวานนี้ตอนเช้ากินข้าวกับอะไรนึกดิกลางวันกินอะไรเย็นกินอะไรกับใครที่ไหนสมองของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันจำได้

ค่อย่างเต็มที่เลยคนที่หัวดีนะ20วันหลังจากนั้นก็ไม่จำแล้วมันก็จะลืมเพราะว่าสมองส่วนหนึ่งเขาจะไม่เก็บข้อมูลมาล้นหัวหรอกมันก็จะอะไรไม่ใช้ก็ถูกตัดทอนไปแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณทำซ้ำๆแบบเดิมๆเดิมๆเดิมๆรูปแบบของเซลล์สมองที่บอกไงคะมันเป็นรูปแบบเดียวรูปแบบเดียวถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการคิดขนาดปกติเล็กใหญ่กว้างแคบส้นเท้าปลายเท้าโอเคใหญ่เล็กอย่างนี้คืออะไรกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบเอาขาอย่างเดียวใหญ่เล็กที่ข้อต่อไปกระโดดซ้ำๆๆจะทำให้ข้อต่อเกิดการกระตุ้นแล้วโกรทฮอร์โมนก็จะมาออกมาถูกไหมคะข้างหลังเวลาเด็กกระโดดหนึ่งทีการทำงานของกระดูกมันก็จะไปสั่งที่สมองแกนสมองนะก็จะทำให้เด็กโตขึ้นอ้าวสโลสโลแคบใหญ่สมมติว่าเก่งแล้วแอดวานซ์แล้วระดับเราเนี่ยอย่างนี้ไม่เล่นใหญ่เห็นไหมทั้งใหญ่ทั้งกว้างทั้งใหญ่ทั้งกว้างแคบไอ้แคบกับเล็กเนี่ยสติดูสติกว้างแคบใหญ่ไม่ไปไม่สั่งแล้วเด็กจะสนุกมากเลยค่ะให้ทำเป็นรูปแบบให้เขาดีไซน์รูปแบบเองอะไรเองนะทำเป็นวงกลมพร้อมกันเป็นแถวเห็นไหมตั้งหลายรูปแบบเอาอันนี้ไปเล่นแล้วก็ได้หลายรูปแบบแล้วก็ฝึกให้เด็กขาด้วย อ้าวคุณเอง

ลอจิกมากเกินไปอารมณ์ความรู้สึกไม่มีเลยนั่นคืออารมณ์ความรู้สึกจะอยู่ซีกขวาพวกซีกขวาก็จะเป็นพวกเอนเตอร์เทนร้องรำทำเพลงครีเอทีฟเรื่องของมายจิตใจจิตใจก็จะมาก่อนเหตุผลกลุ่มพวกซีกขวานี้จะเป็นพวกที่เป็นศิลปินที่ใช้ส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ความรู้สึกถึงจะทำงานได้ถึงสมองรูปสมองไว้เลยค่ะว่าข้างหน้ามันเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์ถ้าคำถามเรื่องจำมันก็จะใช้สมองตรงนี้จำและอีก3ส่วนทำไมไม่ใช้เห็นไหมคะใน1ชั่วโมงเด็กเสียไปเลยสอนสมองด้านเดียวแล้วตลอดเวลาเราสอนแต่เรื่องจำต้องสอนต้องจำข้อมูลให้ได้เมื่อกี้มีข้อมูลเก่าเสริมข้อมูลใหม่ไปแล้วก็วิเคราะห์ไหมคะมันอยู่ข้างกันมันต้องใช้คู่กันจินตนาการเรื่องภาพอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะเรื่องภาพเห็นภาพแล้วอาจารย์ให้ดูภาพเด็กจำเป็นภาพแทนที่จะจำเนื้อหาอย่างเดียวจำเป็นภาพได้ทั้งจำภาพจำข้อมูลแล้ววิเคราะห์ออกมาทิศทางซีกซ้ายก็มีซีกขวาก็มีแต่ด้านซ้ายจะเป็นเรื่องของการจำมากกว่าขวานะคะถ้าอยากจะให้เด็กวิเคราะห์วางแผนจัดการใช้สมองส่วนไหนส่วนหน้านะครีเอทีฟซีขวาอยู่แล้วแต่ตำแหน่งอยู่ตรงไหนข้างหลังข้างบนหลังบนพยายามใช้ให้ครบ1กิจกรรมจุดอ่อนของสมองทั้งสองซีกเนี่ยไอ้ซีกซ้ายกับซีกขวาจุดอ่อนของมันก็คือซีกซ้ายเนี่ยไอ้แล้วก็ถูกใจกับทุกคนผลิตภัณฑ์นั้นถึงจะขายได้มันต้องคิดแต่เวลาก๊อปมันก็คือจำมามันเป็นซีกซ้ายจำเข้ามาแล้วก็เอามาก๊อปเลยง่ายนะงั้นต้องฝึกใช้ขวาและซ้ายขวาและซ้ายขึ้นเหมือนตอนนี้ที่เขาบอกว่าสวยด้วยมือแพทย์สังเกตเขาใช้คลื่นแสงมันมีลำแสงความถี่ของมันเสียงก็เหมือนกันก็จะมีความถี่ของเสียงนั้นไม่เท่ากันเสียงที่มีเพลงเบสอัดตบเข้ามาแรงๆน่ะเวลามันเป็นคลื่นสะท้อนเหมือนกับอาจารย์ลองโยนหินลงไปในน้ำก้อนใหญ่กระจายเยอะไหมเยอะก้อนเล็กกระจายน้อยไหมขึ้นเหมือนกันค่ะถ้าตบปุ๊บปุ๊บมากๆเนี่ยมันก็อัดขึ้นอัดเข้าไปแต่เป็นขึ้นที่มีความถี่แต่ขึ้นที่ดีเราต้องการขึ้นกว้างระบบสมองที่จะรับขึ้นแต่ละขึ้นนะคะขึ้นแต่ละขึ้นมันจะมี3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตัวอะมิกดาลาล่าตัวนี้เป็นตัวเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต้องได้ตัวนี้ก่อนจึงต้องเลือกเพลงอ่ะถ้าสมมุติอาจารย์เอาเพลงโมซาร์ทของโมซาร์ทนะคะบอกเลยว่าโมซาร์ทเนี่ยเขาใช้ดนตรีหลายชิ้นถูกไหมมีไวยากรณ์ไอ้เป่าสีดีดเครื่องเคาะเยอะมากดังนั้นคลื่นของเขาเนี่ยมันมีรูปแบบมีเชฟมันจึงส่งผลดีต่อสมองถ้าเด็กฟังบ่อยๆมันจะส่งผลดีในเด็กเล็กเนี่ยเปิดดีมากเลยอาจารย์ลองอนุบาล นะลองไปหาซื้อชุดของโมซาร์ทมาของบีโธเฟนก็ได้เปิดแล้วเด็กจะหลับ1เด็กฟังไม่รู้เรื่องเพราะคลื่นมันไปปรับคลื่นสมองของเด็กนะจะหลับไม่ประกอบกวนเราอันที่2เปิดเพลงบรรเลงในช่วงที่เด็กทำกิจกรรมอาจารย์เคยเปิดเพลงกันบ้างไหมคะระบายสีควรจะเปิดเด็กก็จะสงบแล้วก็จะไม่คุยเพลงจะส่งผลอย่างดีมากเลยค่ะอาจารย์ทดลองดูทดลองสักอาทิตย์2อาทิตย์เดือนหนึ่งแล้วจะเห็น

ตอนทำกิจกรรมไม่มีเนื้อร้องเพราะเด็กจะร้องตามเด็กโตก็ได้ค่ะอาจารย์สังเกตเวลาอาจารย์เดินห้างมีเพลงที่เป็นเนื้อร้องไหมไม่มีเขาหลอกให้อาจารย์แบบซื้อของอ่ะมันเปิดเพลงแล้วอารมณ์ดีจ่ายเงินอย่างเดียว

เห็นไหมคะว่าลาของโมซาร์ทอ่ะมันจะมีกลุ่มนักดนตรีเป็นกลุ่มจะหนักจะขึ้นจะเบาจะลงนะคะมันจึงส่งผลที่บอกว่าเครื่องเสียงมันเยอะเวลาขึ้นมันก็เยอะเวลามันมีมาเป็นเรื่องของการกระตุ้นเซลล์สมองการพัฒนาสมองจังหวะดนตรีที่เลือกถ้าอยากจะให้กระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจก็คือ1นาทีนะคะควรจะมีจังหวะ6ถึง80ครั้งนับยังไงเคยนับไหมคะถ้าสมมติว่าเป็นพวกที่ออกรายการวิทยุทีวีเวลาเข้าไปเนี่ยมันจะมีคลื่นให้ดูมันจะเขาเรียกว่าบีทมันจะบอกเลยเพลงนี้กี่บีทแต่ท่านไม่มีตัวนี้3 2 2 4 6 cross เดิน3พูดด้วยเอามาถ้าคุณไม่พูดคุณก็หลอกตัวเองฉันงงตัวเองหลอกตัวเองเอามาอยู่ก่อนเวลาทำนะคะพูดให้พูดบอกแล้วเวลานับนะคะนับ1 3 2 2 4 6 cross double 4 double 6แล้วก็1 3 2 4เพลงมาน ับตึบถ้าเวลาเราอย่างนั่งเนี่ยเรานับในใจ

0: โอ้เป็นไงนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสอง
1: เจ็ดแปดเก้าสิบนะคะฝึกอย่างนี้ให้ได้ก่อนถ้าไม่ได้แล้วคุณไปทำอย่างอื่นถ้าสมมติว่าแปดแปดคุณไม่ได้เก้าเก้าไม่ได้หยุดที่แปดคุณก็ควรที่จะเริ่มหนึ่งสองสามถึงแปดใหม่แล้วก็เก้ามาทำท่าเดียวใหม่ค่ะจะมีประโยชน์มากกว่า
0: คำว่าสมบูรณ์คือคุณไม่คิดซ้าย

0: ขอขวาไม่คิดซ้ายขอขวาไม่ใช่มือซ้ายมือขวานะการคิดก็คืออะไรอย่างเช่นคนที่เป็นสมองซีกซ้ายทำงานด้วยซีกซ้ายเป็นหลักนะมากอะไรมากเราลาออกดีไหมไม่ต้องเราต้องคุณภาพเข้าไปเรียนเพิ่มอะไรเพิ่มนี่คือคิดบวกหาทางบวกตลอดจะไม่มีการลบการลบก็คือทำให้ตัวแย่ลงแยกลงไม่เกิดประโยชน์เลยนะอันนี้เป็นการคิดบวกคิดบวกต้องคิดฝึกคิดบ่อยๆอ่ะคิดบ่อยๆมันถึงจะเกิดขึ้นฝึกนั้นเพื่อเราพัฒนาสมองทั้งสองซีกทั้งซีกซ้ายซีกขวาแล้วก็กระตุ้นเซลล์สมอง
1: เป็นอะไรไหมครับ
2: ไม่เป็นไรค่ะ
1: ไปโรงพยาบาลไหม
2: ทำไม

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลท่าหาดยาวอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดภารกิจเด็ดๆของภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของผัก
1: ใช่ผมค่ะ
0: อ๋อ
1: ที่มันมีหาดค่ะ
0: อ๋อสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีชายหาดแล้วก็จะมีน้ำแบบคล้ายๆป้าบอกว่าน้ำต้มน้ำที่มันแบบเป็นน้ำขังแล้วก็จะมีผักกี้บ่อขึ้นแต่ในปัจจุบันนี้เขามาดูดทรายชายหาดก็เลยหายไปเพราะว่าเขาดูดทรายขึ้นไปใช้ประโยชน์นะฮะในแหล่งธรรมชาติก็จะพบเจอได้น้อยป้าลองก็เลยเอาจากธรรมชาติเนี่ย
1: ธรรมชาติมาปลูกค่ะ
0: ไปปลูกเลยนะครับกลายเป็นเรื่องราวจริงจังเลยจากที่ต้องหาอยู่ก็สามารถเพาะขยายได้เดี๋ยวเราไปดูว่าแปลงปลูกผักกี้บ่อของป้าลองจะเป็นอย่างไรไปลุยกันต่อครับ

ผักขี้บ่อเป็นผักขี้บ่อนั้นจะเจริญเติบโตหลังจากน้ำในแม่น้ำลดหรือหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวจะออกดอกช่วงเดือนมกราถึงคุณลุงคุณป้าบอกว่าการขายแล้วแต่ออเดอร์แม่ค้าบางคนก็ซื้อเป็นกรัมบางคนก็ซื้อเป็นกระสอบเป็นกิโลกรัมรายได้ต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ200ถึง300บาทหากคิดเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนจากการปลูกผักขี้บ่อคุณลุงคุณป้าบอกว่ามีรายได้อยู่ประมาณเดือนละ 15,000 บาทเลยล่ะครับ

0: กลับมาจากไปเก็บค้นหาผักขี้บ่อมานะครับสตางค์โชคดีวันนี้ลาบปากมื้อเที่ยงนะติ๋มเตรียมตำส้มตำใส่ปลาแดกหรือว่าใส่ต่อนปลาร้าไว้ให้แล้วก็นี่คือก้อยกุ้งเต้นนะครับคุณป้าคุณน้าบอกว่าเหมาะที่จะมากินกับผักขี้บ่อสดๆเอาเลยลุยโลดมา
1: ผมอำลำ
0: ผมอำลำ
2: คือเป็นหนึ่งชนเดี๋ยวบ้าง
3: ใช่
0: แซ่บเลยแซ่บมาก
2: ค่ะอร่อยไหม
0: แซ่บอีหลี
1: แซ่บมาก
0: แซ่บแซ่บ
3: เด็ดน้ำเด็ดน้ำ
0: กินไอ้ผักนี่นะ
1: ผักลืมผัวมันน่ะ
0: ผักลืมผัว
1: จ้ะอันนั้นเขาเรียกผักลืมผัว
0: มือนี้แซ่บเลยฮะ
1: บ้านเฮากินกับผักกระเงี้ย
3: อร่อยนี่แม่กินเป็นตาลอยเครื่อง
0: คุณลุงบอกว่าผักขี้บ่อที่เราไปเก็บเนี่ยมันกำลังอ๊อก็คือมันยังกรอบๆเลยพอกินเลยไม่ถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ก็อาจจะแบบไม่กรอบเท่าขนาดนี้เนาะ
1: มันจะแก่ค่ะ
0: มันจะแก
1: ่อย่างนี้มันกำลังเป็นบ่าวเป็นสาวอยู
0: ่แม่ครัวกับเราใจดีน้องเตรียมทำไว้ให้เนี่ยอันนี้คือต้มเรียบร้อยแล้วแล้วแกะตาออกมาแล้วแต่ว่าสตางค์อยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราได้หอยเชอร์รี่สดๆมาเนี่ยเราก็จะเอามาต้มก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเอามาแกะตามันออกถ้าเกิดว่ารับประทานตาของหอยเชอรี่เข้าไปนะครับถ้าเกิดอาการแพ้อย่างเช่นเป็นโรคภูมิแพ้ก็อาจจะเกิดอาการผดผื่นขึ้นได้ครับ
4: ต้มไปไม่นานหอยก็สุกเปิดฝาออกมาอัพเราจะเอาเพียงแค่ส่วนของเนื้อหอยส่วนของเครื่องในแบบนี้ทิ้งไปนะครับแล้วนำกระเทียมลงครกตามตกด้วยพริกไทยขาวแล้วถึงคราวคือรากผักชีโขลกไปให้แหลกแล้วจึงตัดเกลือเล็กน้อยก่อนจะนำมาหมักกับหอยเชอรี่ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยและซอสปรุงรสขยำคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อ

ด้วยน้ำปลาร้าน้ำมะนาวแล้วถึงคราวเทใส่คือน้ำที่เราต้มกบคลุกเคล้าให้รสชาตินัวประสานเข้ากันเพียงแค่นี้ป่นกบก็เสร็จแล้วล่ะครับ

0: ลองเตรียมล้างทำความสะอาดผักขี้บ่ออีก2น้ำส่วนสตางค์และคุณลุงเตรียมย่างหอยเชอรี่
1: เคล็ดลับในการย่างหอยเชอรี่นะครับคุณลุงบอกว่าเราจะไม่ย่างให้มันแห้งจนเกินไปย่างให้มันพอเหลืองๆเพราะว่าเราต้มสุกมาแล้วถ้าเราย่างแห้งเกินไปนะครับมันซีหยาบมันจะหย่ำยากก็คือมันจะเหนียวแล้วก็จะเคี้ยวยากนั่นเองแมนบอ
2: คร
1: ับ ถ้าใครฟันไม่ดีมันจะเด้งเอาฟันหลุดออกมาได้นะ อันนี้ได้แล้วเนาะนี่ย่างให้มันพอเหลืองๆแบบนี้ครับเรียบร้อย

0: เดี๋ยวสตังจะขอทดสอบรสชาติตอนที่แบบลุง
1: ครับ
0: ป้าอีกตัวลุงอีกตัวลุงชอบไหมเนี่ย
1: ชอบไหมคร
0: ับอร่อยมันจะแบบกึบๆแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรที่เราหมักอร่อยมากเนาะยิ่งได้กินตอนร้อนๆแบบนี้

0: มะดันใส่ลงไปแต่วันนี้เราช่วยไม่ได้เพราะว่าหาไม่ได้ก็เลยใช้ยอดมะดันลงไปแทนแต่วันนี้เราจะทดแทนความเปรี้ยวก็คือจะใส่ลูกตะลิงปิงลงไปครับ
1: จัดการฟาดทุบตะไคร้หั่นไว้เป็นชิ้นท่อนตามไปคือคาแล้วล้างทำความสะอาดหอมแดงก่อนจะบุบเตรียมไว้ได้เวลานำพริกแห้งลงไปทอดเมื่อพริกแห้งสุกรุกต่อตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำปล่อยให้เดือดสักครู่แล้วตามลงไปอยู่คือข่าและตะไคร้ตามไปคือพริกที่โขลกไว้จากนั้นจึงใส่หอมเพิ่มกลิ่นความหอมด้วยใบมะกรูดและผักขะแยงจากนั้นจึงใส่ผักขี้บอรอให้ผักยุบยวบสักพักแล้วถ่ายทักตามลงใส่คือผักชีฝรั่งใบแมงลักเพียงแค่นี้ก็น่ากินสุดยอดพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูต้มส้มมันช่างสุขสมดังใจปรารถนาได้หมูต้มส้มมันช่างสมใจแซ่บอีหลีอีหลอเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้สตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของฝักขี้บอสัปดาห์หน้าสตังจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวของวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ททะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจก
4: มีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้ค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้

นักวิสาข้อมูลเนี่ยคำจำกัดความจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรานำกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการทางคณิตศาสตร์กระบวนการทางสถิติเข้ามาวิเคราะห์แล้วก็สร้างความรู้ใหม่ๆสร้างประโยชน์จากข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมครับ

0: ข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆทางธุรกิจแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมหาศาลเหล่านี้ถ้าเราไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้ทันก็จะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นไม่มีประโยชน์และเสียมูลค่าไป
1: หน้าที่ของย้ำเสริมอย่างแรกก็คือว่าจะต้องตั้งคำถามจากข้อมูลได้เป็นคำถามที่ถ้าตอบได้แล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นพอได้คำถามแล้วเนี่ยนะครับชอบความแปลกใหม่การทำให้ตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆและสามารถจะตอบโจทย์สังคมได้อันนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจครับผมแรงบันดาลใจที่ผมมีก็คือว่าเราต้องการจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆนำความรู้ใหม่ๆนะครับเข้ามาสร้างระบบหรือสร้างโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้นะครับผู้ใช้ก็คือประชาชนชาวไทยนะครับผมคนที่ใช้บริการต่างๆเนี่ยให้เขาได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่สะดวกสบายมากขึ้นทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นศาสตร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลการเขียนโปรแกรมนะครับการพัฒนาแอปพลิเคชันจะถูกนำมาผสมผสานกันเพื่อทำให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากนั้นก็ได้มีโอกาสไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมที่เรื่องเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์นี่ก็เนื่องจากว่าเป็นคนที่ส่วนตัวชอบเทคโนโลยีนะครับชอบอะไรที่เป็น IT เรารู้สึกว่างานหลายอย่างที่เราทำกับเราหลายเท่าก็สามารถจะทำให้เราสร้างแวลูต่างๆให้กับผู้ใช้ได้ดีขึ้นครับผมประวัติการทำงานนะครับก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบนะครับผมก็ไปทำงานในฐานะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านการเงินในบริษัทบูมเบิร์กที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำงานในปีหลักๆเด่นๆเลยนะครับที่เราเอาวิชาข้อมูลมาใช้นะครับก็คือการเอาเทคโนโลยีพวกบรรดาประดิษฐ์เนี่ยใส่เข้ามาในแอปพลิเคชัน K Plus ตัวใหม่นะครับซึ่ง K Plus ก็คือเป็นโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันของธนาคารกสิกรไทยซึ่งในนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการเอาวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับมาใช้ทำให้แอปพลิเคชันเนี่ยเรียกได้ว่ามีความฉลาดขึ้นเข้าใจผู้ใช้แต่ละคนได้ดีขึ้นแล้วก็นำเสนอสิ่งที่ผู้ใช้แต่ละคนสนใจในรูปแบบที่เฉพาะคน
0: ในประเทศสหรัฐอเมริกานักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นอาชีพใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเนื่องจากแรงจูงใจของตัวเลขเงินเดือนสูงถึง $100,000หรือประมาณ3 ล้านบาทต่อเดือนและในประเทศสิงคโปร์นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ $11,000หรือประมาณเกือบ300,000 บาทต่อเดือนจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังประสบกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรสำหรับอาชีพนี้เป็นอย่างมากเพราะมีหลายคนที่ทำอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้ย้ายไปทำงานในสหรัฐอเมริกา
1: ของข้อมูลและใช้แบบจำลองนั้นตอบคำถามต่างๆที่เราถามมาเมื่อได้คำตอบเสร็จแล้วเนี่ยสเต็ปถัดไปก็คือการนำคำตอบนั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์โดยการที่อาจจะนำคำตอบนั้นไปสื่อสารวางแผนกลยุทธ์ไปสื่อสารทางด้านของการตลาดเพื่อให้เขาเอาอินไซต์นั้นไปประโยชน์ไปไดรฟ์ให้โปรเซสมันพัฒนามากขึ้นหรืออาจจะเอา value insight ที่ได้เนี่ยไปใส่ในระบบซอฟต์แวร์นะครับเพื่อให้ซอฟต์แวร์ตัวนั้นสามารถที่จะฉลาดขึ้นนะครับและสามารถที่จะตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ดีขึ้นนักวิชาข้อมูลเองเนี่ยนะครับผมต้องทำงานกับหลายๆฝ่ายนักวิชาข้อมูลก็ต้องทำงานทั้งร่วมกับทางหน่วยกลยุทธ์ในขณะเดียวกันก็ต้องทำงานกับทางด้านของ

0: เขาไป development ทำงานกับ designer ทำงานกับหน่วยที่ไปสืบค้นหา data มาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิศวกรมี sense ในการที่จะแมปความต้องการของ user และผู้ใช้มาเป็นคำถามที่ถูกต้องได้นะครับผมแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะสนุกที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆครับผมการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็คืออย่างแรกก็คือว่าต้องหมั่นฝึกฝนให้ตัวเองมีสกิลเซ็ตที่เหมาะสมแล้วก็อย่างที่สองก็คือหมั่นทำโจทย์จริงนะครับหาข้อมูลเนี่ยครับก็อาจจะเริ่มมาด้วยการที่เราเข้ามารับงานย่อยๆแต่ละส่วนของนักวิชาข้อมูลก่อนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่านักวิชาข้อมูลเนี่ยจะต้องใช้สกิลเซ็ตได้นะครับในขณะเดียวกันก็สามารถจะดูแลคนนะครับดูแลน้องๆที่เป็นจูเนียร์เดต้าไซเอนติสต์นะครับจะเริ่มฟอร์มทีมได้นะครับสามารถจะรับต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหานานนะครับแต่หลังจากที่ค้นพบแล้วว่าวิธีที่จะสามารถจะตอบโจทย์ได้เนี่ยเป็นวิธีไหนสเต็ปถัดไปจะเริ่มง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าการทำงานจะหนักไม่หนักเนี่ยก็ขึ้นกับเป็นเฟสๆไปบางเฟสอาจจะหนักหน่อยบางเฟสก็อาจจะไม่หนักมากครับผม
1: ที่จะมีหลักสูตรปกติหลักสูตรนานาชาติแล้วก็หลักสูตรสำหรับวิทยาเขตที่ราชบุรีแต่ว่าจะมี1หลักสูตรใหม่ที่เพิ่งเปิดในปีนี้ก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.วรณิตหินทองนะคะเป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะใช่
1: สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะเขาก็จะเรียนเกี่ยวกับ3เรื่องหลักๆด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของทางสถิติก็คือเขาจะใช้สถิติเนี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆส่วนที่2ก็คือเรื่องของคอมพิวเตอร์คือเขาจะสามารถเขียนโปรแกรมได้เขาสามารถออกแบบซอฟต์แวร์ได้เพื่อนำความรู้ทางสถิติที่เขามีเนี่ยมาประยุกต์ก็จะลงลึกขึ้นในส่วนของเขาแล้วพอปี4ค่ะเราก็จะเป็นการนำข้อมูลทั้งหมดหรือว่าเนื้อหาทั้งหมดที่เราสอนเขาในปีที่1 2 3เนี่ยเอามาใช้ในการทำโปรเจกต์จบก็คือเราจะได้รับข้อมูลจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วก็เอามาใช้ความรู้ของทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาผนวกกันทำ
3: รอบที่3จะเป็นรอบการรับส่งร่วมกันนะครับส่วนรอบที่4จะเป็นระบบแอดมิชชั่นและรอบสุดท้ายก็จะเป็นการรับส่งอิสระครับทวนความรู้แล้วก็ฝึกทำโจทย์ข้อสอบนะครับตามแผ่น1แผ่น2ก็คือฝึกทำข้อสอบเก่าปีย้อนหลังครับเพื่อมาใช้ในการสอบ
4: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพหรือ Health Data Science หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยสหวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
5: สำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองสนใจอะไรนะคะก็อยากให้ลองลิสต์มาว่าตัวเองชอบอะไรชอบที่จะทำอะไรมากที่สุดถ้าชอบสิ่งนั้นแล้วก็ให้ลงมือทำได้เลยค่ะลงมือทำให้
0: นะครับผมค้นพบสิ่งใหม่ๆแนวคิดใหม่ข้อเสนอใหม่ๆข้อแนะนำใหม่ๆเพื่อสามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับทำให้ผู้ใช้ได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้จบตรงที่ว่าเราเอา data มาประมวลวิเคราะห์และได้ผลลัพธ์อย่างเดียวมันคือการที่เราต้องเอาผลลัพธ์เนี่ยผลักออกไปให้ไปใช้จริงและให้เกิด impact ให้เกิดผลประโยชน์ที่แท้จริงให้กับผู้ใช้ให้กับสังคมอันนั้นคือผมคิดว่าเป็นความสุขที่เราได้จากการที่เราเอาวิชาข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นๆเข้ามาเพื่อช่วยให้สังคมให้ประเทศชาติให้ครอบครัวให้ชุมชนดีขึ้นอันนี้คือความสุขที่ผมคิดว่าเราจะได้จากการที่เราเป็นผู้ชี้ทางสว่างครับ

0: วันนี้เป็นอีกวันนึงที่น้องๆในแผนกได้เดินทางไปรับเกสรซีเมนต
1: ์เส้นเลือดในสมองตีบกินยาตลอดทำกายภาพบำบัดค่ะที่นี่ก็ดูแลดีคือถึงป่วยอยู่ที่บ้านเขาก็ไปตามดู
2: ก็ถ้าเป็นสำหรับจิ๋วๆโอเคนะคะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าได้ดูแลคนอื่นที่เขาต้องการกำลังใจต้องการการช่วยเหลือเพราะจิ๋วมองว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งใดคือกำลังใจคือสิ่งที่ต้องมาก่อนอยู่แล้วเป็นหลักถ้าเขากำลังใจดีสุขภาพเขาก็คงจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่เราไม่ได้ปล่อยให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดอยู่คนเดียวไปช่วยพูดให้เขามีกำลังใจนั่นคือสิ่งที่ดี
3: ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่เราพอมีการ
4: นำเขาที่ถูกใจถ้ามาปรึกษาเราหรือเรารับรู้เราจะรีบไปดูแลเขาแนวความคิดเราก็คือว่าเราจะจับมือไปด้วยกันนะครับเรามีเค้กก้อนใหญ่เราก็แบ่งเค้กด้วยกันเรามีแจ่วเราก็กินแจ่วด้วยกันเรามีมากเราแบ่งกันมากเรามีน้อยเราแบ่งกันน้อยหรือเราไม่มีเราก็ไม่มีกินพร้อมกันสิ่งเหล่านี้เราให้ความยุติธรรมกับ
0: เป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่แต่ทุกคนกลับมีความใกล้ชิดกันสามารถลดระยะห่างช่องว่างในการทำงานสิ่งเหล่านี้สร้างทั้งความรักความศรัทธาให้
5: เอาเล่นแบบนี้เซล่างงเลยพี่คนนี้ก็มีตัวตนจริงๆม
6: ็
5: อกนี่ตัวนี้ก็มีตัวตนจริงสุดยอดแล้วก็อันนี้ก็มีมาเพิ่มเติมไปก็มีเรื่องเล่าเพิ่มกันเรื่อย
6: ๆใช่ค่ะ
5: แต่ว่าถ้ามีเรื่องราวสตอรี่อะไรเกิดขึ้นที่ชุมชนเราก็จะมาลงตรงนี้ครับผมอันนี้คุณแม่เอาอะไรให้ดูเอ่ย
7: ต้องลอยน้ำท่วมภ
5: า
7: คน
5: ี้อ๋อนี่สมัยก่อนมีน้ำท่วมด้วยปี60อันนี้คุณแม่เหรอครับ
7: อันนี้เจ้าของบ้าน
5: โอ้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านแฟชั่นมากผู้ชมตัดผมหน้าม้าด้วยดูสิพี่ชอบตรงที่สตรีทอาร์ตที่เนี่ยมันเหมือนสตรีทอาร์ตมีชีวิต
7: ใช่ค่ะ
5: คื อมันเล่ามาจากเรื่องจริง
8: ภาพวาดสวยๆที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นฝีมือของศิลปินชาวเพชรบุรีที่รวมตัวกันวาดขึ้นมาเพื่อสื่อถึงวิถีชีวิตของชาวตลาดเมืองเพชรบุรีนั่นเองครับ
5: ผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วเพราะร้านนี้เป็นร้านระดับตำนาน
6: ใช่ค่ะ
5: คุณแม่ขายมากี่ปีแล้วครับ
3: ถ้าขายเองก็40ปีได้แล้วแต่เมื่อก่อนนี้ยายเขาขายอยู่อ่ะแล้วเรารับช่วง
5: เดี๋ยวก่อนเฉพาะแม่ขายมา40ปีแม่ขายข้าวแช่แต่กี่ขวบเนี่ย
3: เฮ้ย20ปีแล้ว
5: โอ้โหสุดยอดอ่ะข้าวแช่ของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับ
3: อันนี้มันเป็นปลาแล้วเราใช้ต้มแล้วตากแดด
5: ปลาเลยเนี่ย
3: อันนี้เป็นปลากระเบน
5: ปกติที่อื่นอันนี้มันก็จะเป็นหมูฝอย
3: ที่เพชรเนี่ยจะเป็นปลา
5: ที่เพชรถ้าพี่เป็น
3: เพียน
5: อ่ะเดี๋ยวเราไปสักชุดหนึ่งสองชุดไหมสองชุดสองชุดสองชุดให้น้องด้วยวันนี้ผมเลี้ยงโอ้โหนี่น่ากินมากเลยแล้วก็มานั่งกินบรรยากาศนี่สตรีทอาร์ตพี่เคยกินข้าวแช่แต่ไม่เคยกินสูตรเพชรบุรีเลยอันนี้ยอมรับ
6: วิธีทาน
5: กับวิธีกินเขาบอกว่าถ้าใครตักกลับมาใส่ในถ้วยเนี่ยเดี๋ยวโดนต้องตีมือใช่ไหม
6: ม
5: ัน
6: จะเป็นน้ำมันจะลอย
5: ต้องกินกลับไปกินที่ร้านเพราะอะไรมั้ยช้อนเนี่ยคือดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ช้อนเนี่ยเวลามันลงไปโดนในถ้วยน้ำข้าวแช่ครับช้อนทองเหลืองหนาๆอย่างเงี้ยมันจะเย็นคุณผู้ชมแล้วเวลากินเข้าไปแล้วมันจะสดชื่นมากเลยอ่ะคือกลิ่นกระดังงามันเป็นกลิ่นที่แบบเราไม่ค่อยเจออะแต่มันหอมสดชื่นจริงๆเครื่องของคุณแม่เขาอะไม่มีอันไหนที่รสจัดเลยเขาจะเน้นที่ความหอมกะปิคั่วก็หอมปลากระเบนก็หอมไชโป้ก็หอมและรสจะไม่จัดจ้านรสจะเบาๆแต่ได้ความหอมแล้วแต่ละอันอะมันหอมกลิ่นที่ต่างกันกะปิเนี่ยถ้าเดาไม่ผิดนะผมได้กลิ่นเหมือนมีมะพร้าวด้วยพี่เพิ่งร้านแรกจัดให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยไปร้านต่อไปอีกหนึ่งอาหารที่น้องเซล่าจะพาผมไปกินก็ถือได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของเมืองเพชรบุรีเลยนะครับโอ้โหนี่พามาอีกแล้วเซล่ารู้ใจพี่พามาหาแต่ของกินนะครับสวัสดีครับผม
6: สวัสดีครับ
5: อันนี้คือน้องเกลน้องเกลกำลัง
9: ปิ้งข้าวเกียบค่ะ
5: อันนี้ไม่เรียกปิ้งแล้วเรียกเผาแล้วล่ะชวนคุยแป๊บเดียวเผาแป๊บเดียวแสดงว่ามันปิ้งยากใช่ไหม
9: ปิ้งยาก
5: นี่เมื่อกี้เราทักทายกันแค่พนมมือไหว้คุณผู้ชมไม่เลยโอ้อันนี้คือเขาเรียกเขาเก็บอะไรครับ
9: เขาเก็บงาดำเพชรบุรีค่ะ
5: พี่เคยเห็นเหมือนทางภาคเหนือหรืออะไรเขาก็มีประมาณนี้มันเหมือนกันไหม
9: ของภาคเหนือจะเป็นคือไม่ใส่มะพร้าวค่ะจะเป็นคล้ายๆอารมณ์ประมาณนี้แต่อาจจะเป็นคนละแป้งแล้วก็ในทำงานจะตื่นเวลาไหนจะทำยังไงก็ได้ที่บอก
5: ก็เลยตัดสินใจมาช่วยคุณแม่

0: ใช่ค่ะ
1: ต้องบอกว่าคุณยายสูตรคุณยายนี่กี่ปีแล้วครับ
0: ประมาณ100กว่าปีแล้วค่ะ
1: ฮะ
0: เหมือนมันเป็นคือน้ำตาลตะโนด
1: มันก็เลยจะหอมจะเหนียว
0: ใช่ค่ะ
1: นี่สมัยก่อนเขาต้องย่างแบบน
0: ี้ใช่ค่ะปิ้งมา
1: โอ้โหเฮ้ยไม่ผมทำไม่เป็นเคยดูใน YouTube จำไม่เป็นรู้เขารู้อายุเลยเนี่ยทำหน้านี้รู้อายุเลยจบเลยเขาจะย่างกันอย่างนี้นะ
0: ใช่ค
1: ่ะ
0: เหมือนให้ความร้อนมันทั่วด้วยค่ะ
2: ดูคล่องมาก
1: อ้าวเซล่านี่พูดแบบมีความในนะเราไปดูวิธีทำกันดีกว่าเนาะว่าเขาทำแบบเม็ดทรายอ่ะหลังจากนั้นใส่อะไรต่อครับ
0: เป็นมะพร้าวค่ะจะเป็นมะพร้าวแก่ด้วยค่ะตัวนี
1: ้ทึกไหมหรือว่าแก่
0: ไม่ค่ะแก่เลยค่ะ
1: เอาแก่เลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนั้นก็เกลือไหม
0: เกลือค่ะหยิบมือค่ะ
1: นิดเดียวนิดเดียวนะครับมันดูเหมือนง่ายนะ
0: ใช่ค่ะมันง่าย
1: มากเดี๋ยวก็ไปหยอดกันก็หลังจากผสมแป้งเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการอันนี้เขาเรียกอะไร
0: การละเลงค่ะ
1: การละเลง
0: ขึ้นรูป
1: เซล่าเคยมาดูยัง
2: ยังไม่เคย
1: คนเพชรบุรียังไม่เคยเห็นเลยนี่
0: ไม่เห็นเลยเราจะใช้ประมาณนี้ค่ะ1ช้อนแล้วก็ให้สวยงามนิดนึง
1: ของพี่นี่ได้แค่ติ่งเดียวเลยนะตอนนี้ในท้องเนี่ยยังได้อีกเยอะมากเลยเซล่าหน้าดูอิ่มแล้วเดี๋ยวเราให้เซล่านำไปเที่ยวกันต่อดีกว่าวันนี้ขอบคุณเกลมากครับผมขอบคุณครับ
0: อาหารเด่นของเพชรบุรีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงค่ะพี่บุ๊ค
1: ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเหมือนพี่เคยกินนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วมันพิเศษยังไงหรือมีอะไรคือคำว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงหมายความว่าไง
0: จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่น้ำของเขาจะใส่พวกซีอิ๊วพวกเครื่องเทศเนี่ยค่ะจะมีรสหวานนิดนึงแต่ว่าจะกินคู่กับซอสพริก
1: มีอะไรบ้างมีเนื้อมีหมูมีลูกชิ้นปลาหรืออะไรยังไง
0: โดยปกติทั่วไปก็จะมีแค่เนื้อกับหมู
1: ต้องชิมครับเดี๋ยวจัดมาเลยดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหจะดูไปก็คล้ายๆพวกแบบก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นหรือว่าเนื้อตุ๋นของกรุงเทพแต่เขาบอกว่าที่ต่างคือน้ำซุปแล้วก็ที่แปลกมากคืออันนี้คือซอสพริกอ่ะมันก็ไม่เหมือนซอสพริกกรุงเทพด้วย
0: อันนี้เขาจะผสมเองค่ะจะมีพวกน้ำตาลตะโนดแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านเลย
1: คือเอานี้มาใส่
0: ใช่ค่ะบางคนก็จิ้ม
1: ใส่ก็ได้จิ้มก็ได้อ่ะงั้นเราใส่เดี๋ยวไม่ได้หนูเทก่อนเลยแต่พี่ยังไม่เคยชิมน้ำแดงพี่ต้องชิมก่อนเทโอ้กลิ่นหรือรสเนี่ยมันคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เราเคยกินแต่ว่าตัวน้ำซุปอะครับมันจะไม่ฉุนด้วยสมุนไพรแต่ว่ามันจะกลมกล่อมด้วยรสชาติของเครื่องปรุงลองใส่ซอสพริกบ้างคือแบบนี้ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเลยเนาะคือคุณผู้ชมคือซอสพริกเขาอะมันไม่ได้มีแค่รสเผ็ดหรือหวานอย่างเดียวมันมีเปรี้ยวมันคือรสซอสพริกมันกลมกล่อมอะมันมีครบรสอะแล้วเครื่องนะคุณผู้ชมนี่อันนี้ผมสั่งเนื้อของเซราเป็นหมูนะ
0: หมูค่ะ
1: นี่ครับลูกชิ้นเนื้ออร่อยน้ำจิ้มอร่อยลูกชิ้นก็อร่อยคือทานกี่เดี๋ยวกรุบกรับกรุบเด้งๆในปากนี่แต่อร่อยจริงคุณผู้ชมผมอิจฉาคนเพชรบุรีนะเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยเนี่ยก็คือถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก็ต้องน้ำแดง
0: ใช่ค่ะน้ำแดงซอสพริก
1: บอกได้เลยว่าทุกคนมากินแล้วหรเซล่าพาพี่มากินอะไรแล้วครับ
0: นี่จะเป็นร้านโอทึงค่ะลอดช่องน้ำตาลข้น
1: โอทึงโอทึงในความหมายพี่เนี่ยมันคือแบบที่ใส่ในเฉาก๊วย
0: เป็นน้ำตาลที่เอามาเคี่ยวเป็นสีดำ
1: อ๋อเขาจะเรียกน้ำตาลโอทึงเป็นสูตรพิเศษของที่นี
0: ่ใช่ค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: โอ้
1: ยเจ้าของร้านมาเสิร์ฟเองเลยเขาเรียกว่าอะไรนะครับขอชื่อ
3: ลอดช่องน้ำตาลตะโนดครับผม
1: ลอดช่องน้ำตาลตะโนด
3: ใช่คร
1: ับ แต่เห็นเขาบอกว่ามันมีโอทึงโอทึงคืออะไรพี่ผมแปลกใจมาก
3: เอาน้ำตาลตะโนดมาเคี่ยวเป็นสีดำเขาเรียกว่าโอทึง
1: ซึ่งที่ผมเห็นก็คือตัวนี
3: ้ใช่ใช่
1: เดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันไปใส่แก้วชาไข่มุกหรือว่าใส่กาแฟก็คืออันนี้เลย
3: ใช่ครับผม
1: และที่สำคัญคือลอดช่องตัวลอดช่องก็ไม่เหมือนที่อื่นนะ
3: ไม่เหมือนครับผมของผมจะนุ่มเหนียว
1: มันเหมือนลอดช่อง
3: ตะโนดเนี่ยครับเวลามาเคี่ยวก่อนครับเคี่ยวใช้เวลานาน
1: พี่กีไปเอาสูตรนี้มาจากไหนคือของคุณพ่อจากเมืองจีนเลย
3: เตี๋ยวเป็นต้นคิดเตี๋ยวมาจากเมืองจีนฮะ
1: อันนี้คลิป
3: นะฮะสมัยก่อนนะเขาเรียกไม่ถูกไงคนมันต้องนอกเมืองเนี่ยเขาเรียกจัมบ้าใช่นั่นเตี๋ยวผมก็เรียกจัมบ้ามาตลอด
1: ถ้าใครได้ยินชื่อแบบ

0: เฮ้ยน้ำตาลตำรวจแล้วคุณผู้ชมจะคิดไปก่อนเลยมันต้องหวานบาดคอผมบอกเลยไม่จริงแล้วผมเลยยอมรับเลยว่าพี่กี่กับเตี๋ยเนี่ยแบบสุดยอดจริงๆคือเขาดึงจุดเด่นของน้ำตาลตำรวจคุณผู้ชมมาอีกแล้วมาอีกแล้วของกินอีกแล้วอะไรเนี่ยผมสวัสดีครับอันนี้พาพี่มาดูอะไรนะ
1: ขนมจีนทอดมัน
0: อันนี้ก็คือกำลังทอดมันอยู่เลยถามนิดนึงแล้วอ๋อใบกะเพราไม่เหมือนที่อื่นปกติที่อื่นก็คือถั่วฝักยาวแล้วก็ทอดเลยอันนี้เป็นสูตรเพชรบุรีเหรอครับหรือเป็นเฉพาะร้านเราต้องเวลาเราลองไปชิมกันเลยไหมสองชุดครับเดี๋ยวลองไปชิมดูว่าเป็นยังไงน่ากินมากซะน่าคือคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วมันต่างจากทอดมันที่อื่นเลยนะปกติของเราก็จะไม่มีใบกะเพราใช่ไหมอันนี้เขาจะมีใบกะเพรากรอบด้วยแล้วก็เนื้อทอดมันมันจะดูแบบเขาจะใช้ถั่วฝักยาวน้อยอ่ะทำไมเส้นขนมจีนมันเข้ากับทอดมันได้เหรอแล้วมันเข้ากับน้ำจิ้มด้วยคุณผู้ชมคือขนมจีนเนี่ยมันจะแบบเหมือนลื่นๆแต่ทอดมันเนี่ยมันหนึบๆแล้วมันก็มีรสเผ็ดร้อนเหมือนเวลาเรากินน้ำยามันก็มีพริกแกงทอดมันมันก็มีพริกแกงอ่ะมันก็เข้ากันมันเป็นเนื้อหนึบๆแต่ผมคุณลุงครับผมวันนี้ขอมาล้วงสูตรหน่อยเมื่อกี้กินทอดมันแล้วเนื้อเด้งมากเนียนมากเลยครับผมอันนี้คุณลุงใช้ปลาอะไรครับ
2: อันนี้ปลาน้ำดอกไม้ครับ
0: ขูดเอาแต่เนื้อ
2: ครับ
0: หลังจากนั้นคุณลุงหิวน้ำมาเข้าน้ำแข็งมาทำไมคร
2: ับ ต้องเอาไว้เป็นส่วนผสมนิดหน่อยเพื่อให้เหนียวแล้วนุ่ม
0: เนี่ยมันเหนียวให้มันนวลเริ่มเลยดีกว่าอยากรู้ว่าน้ำแข็งมันจะช่วยยังไงบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันเนื้อปลาน้ำดอกไม้ขูดพริกแกงพริกไทยนิดเดียวเองเหรอเอาผมนึกว่ามันต้องใส่ไข่เยอะๆมันถึงจะเด้ง
2: แป้งมันครับ
0: เอาแล้วแป้งไปใส่น้ำเนี่ย
2: มันเป็นเทคนิคครับ
0: อ๋อไม่งั้นมันจะไม่กระจายสูตรนี้คุณลุงเอาจากใครมาครับ
2: คุณแม่ครับ
0: อ๋อนี่คุณแม่สอนเลยเหรอแสดงว่าเป็นสูตรเก่าแก่โบราณ
2: แม่ขายสัก50ปีแล้วแล้วก็มาผมก็เริ่มขายตั้งแต่อายุ20ไปเลย
0: ก็โอ้โหถ้าลงกันในสูตรนี้ก็เกือบ100ปีแล้วสิโอ้สุดยอดคุณผู้ชมคือเมื่อกี้ระหว่างชวนคุยคุณอาจจะดูเพลินๆว่าคุณลุงนวดเพลินๆแต่ว่าคุณลุงอ่ะเขาออกแรงนะมันไม่ใช่แบบมัดครับเอาไปซอยบางๆยิ่งบางยิ่งอร่อยนะถั่ว
2: ครับผม
0: อันนี้เขาจะเน้นเนื้อปลามากกว่าเอาถั่วบางๆแค่พอให้มันกรุบกรอบเนาะ
2: ครับให้มันอยู่ตัว
0: พอคลุกเคล้าเสร็จอย่างเงี้ยเราต้องไปหมักไปพักอะไรไหมหรือเอาไปทอดได้เลย
2: ทอดเลยก็ได้แต่ว่าถ้าตามสูตรร้านผมต้องแช่เย็นก่อนเพื่อว่าเวลาเราเปิดน้ำร้อนไฟน้ำมันร้อนใส่ไปมันก็จะฟุ้งแบบเหมือนที่น้องเห็นเมื่อกี
0: ้อ๋อมันไม่ได้แช่เย็นเพื่อให้เนื้อมันแน่นหรือแล้วแต่แช่เย็นเพื่อให้เวลาไปทอดแล้วมันพองสวย
2: แล้วก็รักษาเนื้อปลาด้วย
0: รักษาเนื้อปลาด้วยไหม
2: เพราะว่าเป็นของสด
0: เวลาจะเอาไปทอดเนี่ยเอาออกจากเย็นไปแล้วทอดเลยอย่าไปวางทิ้งไว
2: ้ดีมาก
0: อาจจะดีมาก
2: ครับ
0: อันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมใครทำทอดมันคือทอดตอนที่ทอดมันเย็นๆจะดีมากอันนี้คุณลุงบอกเลยคุณลุงรู้สูตรทอดมันแล้วอยากรู้น้ำจิ้มเม
2: ื
0: ่อกี้น้ำจิ้มรู้สึกทำไมมันไม่เหมือนที่อื่นน่ะเริ่มจากวันนี้ทำน้ำจิ้มโอ้โหพริกจินดาพริกแดงเอาแดงล้วนๆเลยเขียวไม่เอา
2: ครับผม
0: อุ้ยทำไมเยอะจังอ่ะ
2: เพื่อสวยงาม
0: กระเทียมไทยเกลือเล็กน้อย
2: เกลือนี่ก็ใส่ไปเพื
0: ่อ
2: ไม่ให้พริกมันสลดน้ำส้มผสมน้ำตาลตะหนกผสมค้างไว้1คืน
0: ทำไมต้องพักไว้1คืนนะฮะ
2: เพื่อให้น้ำตาลมันละลาย
0: อ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมหมักไว้1คืน
2: ต้องทาน้ำ
0: แล้วก็ใส่น้ำเปล่านิดนึง
2: เต้าชี้เนี่ยต้องบดให้ละเอียด
0: พอเสร็จแล้วก็นำไปปั่นคุณเคล็ดลับดีๆแล้วก็มุกฮาๆจากลุงนิกมากเลยนะครับผมขอบคุณนะคร
2: ับ
0: สำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์กในวันนี้นะครับวันนี้ผมได้ไอเดียมาจากก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะครับผมจะลองเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องเนี่ยมากินกับขนมจีนในแบบของชาวเพชรบุรีที่กินคู่กับทอดมันแต่ว่าผมจะปรับเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดให้เป็นอาหารทะเลซึ่งเป็นของขึ้นชื่ออีกอย่างของเพชรบุรีนะครับอันดับแรกไม่มีอะไรมากผมเตรียมเห็ดหอมนะครับเราจะหั่นเห็ดหอมไว้ก่อนหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเห็ดหอมไปแช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็มีเต้าหู้ครับวันนี้เราได้เป็นเต้าหู้แข็งนะครับสำหรับทำผัดไทยนี่แหละครับผมหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะครับไชโป้หวานครับต้องเอาไปล้างก่อนนะครับไชโป้จะรสจัดมากถ้าคุณนำมาใช้เลยหลังจากนั้นไม่มีอะไรมากครับผมเราเริ่มใส่น้ำมันลงไปในกระทะเลครับ

0: น้ำมันงาครับพอทุกอย่างใกล้ๆจะสุกผมจะใส่เต้าหู้ลงไปนะครับเพราะว่าเต้าหู้ถ้าใส่เข้าไปตั้งแต่แรกอาจจะมีโอกาสเละได้นะครับแล้วก็ผัดเครื่องทุกอย่างให้สุกนะครับผัดเครื่องทุกอย่างจนสุกได้ที่นะครับแต่งกลิ่นหอมๆด้วยน้ำมันงาไประดับสุดท้ายเล็กน้อยนะครับน้ำมันงาอย่าใส่เยอะนะครับได้หน้าของก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวหลอดกันครับผมอันดับแรกที่เราต้องใส่ลงไปก็คือซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนนะครับแล้วก็น้ำตาลครับกะน้ำตาลวันนี้เราใช้น้ำตาลตะโหนดนะครับน้ำตาลอีก2ช้อนเหมือนกันครับอันนี้คือส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสหวานคุณผู้ชมแล้วก็ซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายนะครับแบบนี้ส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสเปรี้ยวนะครับวันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับผมเอาไปตำนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในส้มสายชูเลยแค่เราแช่ขนมจีนก็มาจากร้านขนมจีนกับทอดมันแล้วก็นี่ข้าวเกี๊ยวก็เอามาแทนพวกแบบเกี๊ยวกรอบหรือว่ากากหมูอะไรอย่างนี้นะแล้วก็วัตถุดิบทะเลก็เป็นของขึ้นชื่อของเพชรบุรีอยู่แล้ว
1: อร่อยค่ะ
0: รสชาติอ่ะก็เหมือนกับบุรีเองบางคนก็ยังไม่รู้ว่ามีแล้ววันนี้เซร่าก็พาผมไปรู้จักพามากินข้าวแช่โบราณพามารู้จักกับขนมอร่อยๆแล้วก็พามารู้จักกับวิธีกินขนมจีนที่แปลกใหม่สำหรับผมต้องบอกว่าเพชรบุรีเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากกว่าแค่ทะเลแต่จริงๆแล้วอาหารนะครับวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็รูปแบบชุมชนที่ยังคง
2: กายแล้วย้ายมาแช่สปาแช่ไม่ได้นะครับ
3: ทำไมจะแช่ไม่ได้
2: ไม่ได้
3: ได้
2: ไม่ได้
3: กูบอกว่าได้ไง
2: งั้นมาฟังนะครับตุ้ง
3: แล้วไง
4: ไปแล้วไปแล้ว
2: คุณภูวดลรีบพาภรรยาไปโรงพยาบาลถ้าคุณยังแช่ขวานานขนาดนี้
5: มันติดหน้าอยู
6: ่นึกออกไหม
2: จะรับผิดชอบแล้วอาหารมื้อพิเศษในวันพิเศษของการทำ

0: หรือว่าไปแข่งนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่ถ่ายรายการมาซูโม่ก็เป็นกีฬาหนึ่งที่ผมบอกว่าแบบผมอยากลองเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆเรารู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มันมีความเป็นแบบ traditional sport มีแบบประวัติศาสตร์มายาวนานตอนนี้เราก็ได้มาลองที่โรงเรียนบูรณวิทย์นะครับผมซึ่งก็เป็นสถานที
0: ่แต่จริงๆแล้วซูโม่มีซูโม่สำหรับสมัครเล่นค่ะก็คือเป็นกีฬาที่ไปจัดแข่งในรูปแบบของมหกรรมกีฬาเหมือนซีเกมส์เช่นเกมโอลิมปิกเหมือนกันค่ะ
1: ซึ่งจะไม่กำหนดอะไรเลย
0: เราจะกำหนดน้ำหนักแล้วก็เป็นรุ่นบุคคลชายบุคคลหญิงค่ะก็คือตัวเล็กสามารถเล่นได้เพราะว่าก็จะมีตั้งแต่รุ่นไลท์เวทไลท์เวทของผู้หญิงก็น้ำหนักไม่เกิน65กิโล
1: ครับ
0: แล้วก็ของผู้ชายก็จะเป็นน้ำหนักไม่เกิน85กิโลก็คือถ้าเราไม่เกินเราก็จะได้เล่นรุ่นไลท์เวทก็จะเจอคนที่หนักอยู่ในพิกัด
1: แล้วจริงๆซูโม่มันเป็นกีฬาที่เรื่องของน้ำหนักมันมีแบบผลเยอะไหมครับ
0: จริงๆมีผลค่ะเพราะว่าซูโม
1: ่กับการเล่น
0: ใช่ค่ะถ้าสำหรับนักกีฬาผู้ชายนะคะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นบางทีเขาก็ไม่ได้ใส่สเตย์ทับในเขาก็จะพันเป็นผ้ามาวาชิอย่างเดียวใช
1: ่โตหน่อย
0: มันก็ไม่โตเพราะว่ามันมีวิธีการพันที่แบบว่าเซฟทุกอย่างไม่หลุดแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างในไทยอะค่ะก็คนไทยที่อายบางทีก็มีใส่สเตย์ไว้ข้างในหรือไม่ก็แบบใส่เสื้อยืดแต่จริงๆก็ถ้าไม่ใส่เสื้อยืดเวลาที่เล่นถึงระดับจริงเราจะรู้สึกว่าเสื้อมันเกะกะ
1: โอเคซึ่งวันนี้ตอนแรกที่มาถึง
2: ปั้นแล้วก็รูปแกะสลักของอียิปต์โบราณนะครับซูโม่เป็นที่นิยมของญี่ปุ่นมานานแล้วตั้งแต่ยุคยาโยคำว่าซูโม่เนี่ยคือการต่อสู้กันนะ

0: ครับเพื่อบูชาเทพเจ้าเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับทางศาสนาชินโตด้วยเหมือนกันนะครับตำแหน่งสูงสุดของนักซูโม่นะครับก็จะได้รับสัญลักษณ์ของที่อยู่ในศาลเจ้าก็คือเป็นผู้ระยะเพื่อบูชาเทพเจ้าให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์นี่คือจุดเริ่มต้น
1: ทางนี้เรียกว่ามาวาชิ
2: มาวาชิ
1: ชอช้าง
2: อ๋อมาวาชิ
1: ครับผมแต่งอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาขาข้อมผ้าเลยครับข้อมผ้าทีนี้เราใช้คางเด็ดผ้าไว้
2: ครับ
1: แล้วก็หมุนนะครับหมุนโดยที่ไว้ผ้าจะได้เข้าถึง
2: หมุน
3: กีท่าเคารพเฉพาะของกีฬาตัวเองเรียกว่าชิริโชสึก่อนฝึกซ้อมแล้วก็หลังฝึกซ้อมแล้วก็ในการแข่งขันเราก็จะเคารพก่อนคือจริงๆชิริโชสึหมายถึงการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราต่อสู้ด้วยมือเปล่าในมือไม่มีอะไรค่ะ
2: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเริ่มจากสิ่งนี้ก่อน
3: ได้ค่ะก่อนอื่นที่ทำชิโกเนี่ยค่ะว่าจริงๆแล้วที่ถูกต้องอ่ะมันต้องถ่ายแรงยังไงมันต้องยกขาอย่างไรตอนแรกก็คือจะเป็นการนั่งแบบซูโม่อย่างนี้ค่ะนั่งทิ้งน้ำหนักลงตรงกลางให้เท้าแยกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายแรงให้ได้ซ้ายขวาจังหวะแรกเวลาที่จะทำท่าชิโกก็คือจะเป็นท่าเตรียมพร้อมอันนี้คือจังหวะที่1จังหวะที่2ก็จะถ่ายแรงไปข้างขวาก่อนน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณนิ้วโป้งถึงนิ้วกลางจะถ่ายแล้วก็ตรงนี้จะติดพื้นไว
2: ้
3: เข่าก็จะเป็นแนวแรงตรงนี้เหมือนกันจะไม่เลยออกไปจะอยู่ตรงนี้เหมือนกันจังหวะที่2เนี่ยพอเราถ่ายแรงมาแล้วปุ๊บเราก็ค่อยยกขาขึ้น
2: ซึ่งท่านี้เนี่ยบอกเลยว่าสำหรับผมคือยากมากเพราะว่าด้วยความที่อันนี้คือเป็นการฝึกกำลังขาคือเราต้องย่อเสร็จแล้วเราต้องฝึกในการถ่ายน้ำหนักมาที่เท้าแต่ละข้างแล้วก็ยกขาอีกข้างนึงขึ้นมาให้สูงแล้วก็ทำสลับไปไงครับสองข้างแต่ว่าผมก็พยายามทำอย่างเต็มที่ซึ่งรู้ตัวอีกทีอ่ะพอเราฝึกไปเรื่อยๆแรงของเราก็เริ่มไปแล้วครับก็เรียกได้ว่ามันเหมือนแบบพอมันใช้แรงเยอะโดยที่แบบเราตั้งใจมากไงมันก็เลยแบบหมดแรงเร็วมาก
3: โอ้จริงๆวันแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่
2: า
3: ถือว่ามีพื้นฐานของร่างกายที่ดีพอสมควรเลย

0: ซึ่งทางนี้เนี่ยก็ทำอยู่ประมาณหนึ่งครับแล้วก็พอทำได้ปุ๊บพี่แดนก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปฝึกสเต็ปต่อไปการเดินแบบซูโม
1: ่ต้องจับอะไร
2: อันนี้คือจำลองว่าเราจับผ้ามาวาชีของครูต่อสู้ก็ออกตัวปุ๊บเก้าอย่าก้มค่ะอย่าก้มสืบเท้าลักษณะสืบเท้าเหมือนเราสืบเราคิดว่าเราใช้ตรงนี้ใช้ช่วงพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวเดินไปข้างหน้า
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ยากสำหรับผมมากในการเดินเพราะว่าตอนแรกคือพี่แดนก็ให้ผม observe พี่ๆนักกีฬาทุกคนว่าเขาเดินกันยังไงเขาทำท่าประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยการเดินที่ถูกต้องแบบซูโม่จริงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามดูแล้วก็ copy เขานะแต่ว่าเวลาทำจริงอ่ะมันงงว่าแบบเอ้ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนสไลด์เท้าแบบไหนอะไรเงี้ยคือเราก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำคือเรายกเท้าไม่รู้ตัวหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ฝึกเรื่องของแบบหลังเราจะเป็นยังไงเราต้องหลังเราต้องตรงคางเราต้องเก็บอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆฝึกการสไลด์เท้าไปทีละเล็กทีละน้อยท่าไม่ต้องสวยก่อนตอนแรกเพื่อให้เราเข้าใจจังหวะเราก็แบบพอเราได้ลองทำท่าที่แบบเราไม่ต้องคิดเยอะว่าเฮ้ยท่ามันต้องแบบสวยตั้งแต่ต้นเราแค่เอาความรู้สึกที่ถูกต้องมาก่อนเนี่ยพอมันเกิดการทำสิ่งนี้ขึ้นอ่ะมันก็เลยทำให้ผมเริ่มเก็ทจังหวะในการเดินแบบซูโม่
1: เดี๋ยวจะลองจะลองฝึกเทคนิค
0: การชนนะครับ
2: ค่ะบูสึกะลิ
0: บูสึกะลิ
1: เดี๋ยวเรากำลังจะฝึกชนกับพี่โบนนะครับที่เป็นโค้ชของ
2: เป็นโค้ชโครงการประจำปีของกกท.ที่จะดูแลเด็กที่ฝึกใหม่ทั้งหมดเลยของนักกีฬาซูโม่แล้วก็จะเวียนไปดูที่แบบจังหวัดต่างๆจังหวัดแรกที่เข้า

0: ็คือจังหวะที่เรานั่งอะค่ะก้าวเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็นั่งท่าของซูโม่ที่เตรียมออกนั่งลงไปก่อนให้เรารู้ระยะที่มันแบบว่าพอเหมาะกับเราก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยวางมือทีเนี้ยตามองตรงนี้ไว้จังหวะที่เราชนมือสองข้างจะเข้าตรงนี้ยกลงใต้ราวนมแต่ว่าหัวจะชนตรงนี้จะเข้าพร้อมกันเดี๋ยวลองแค่จังหวะนี้ก่อนต้องไม่ก้มหัวนะคะถ้าก้มหัวมันจะเป็นอันตรายใช้ตรงนี้ชนตรงนี้คือจุดที่แข็งแรงและก็หนาที่สุดเก็บทางแต่ว่ามองข้างหน้ามองจุดที่เราจะชนเวลาที่ออกแรงเราเก็บศอกเราอย่ากางศอกเพราะเรากางศอกปุ๊บแรงก็ไม่ได้แล้วจริงๆแล้วอ่ะนักซูโม่จะต้องปิดไม่ให้เขาจับมาวาชีตัวเองได้เพราะฉะนั้นจริงๆจังหวะที่ขึ้นไปต้องปิดศอกมือออกแรงยกเสร็จแล้วก็หัวดันแล้วจังหวะที่เราออกแรงเดินเราออกแรงจากเอวเราไม่ยกอย่างนี้พอเรายกเขาขึ้นแล้วเราเอาเอวเราเป็นตัวยกให้เขาตัวลอยขึ้นแล้วก็หัวดัน
1: แล้ว

0: หลังจากที่เราได้เรียนเบสิกนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะลองเล่นในสนามจริงนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะได้ลองกับคู่ซ้อมหลายรูปแบบนะครับผมก็จะมีทั้งเป็นน้องบิวที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับมีลองกับพี่แดนด้วยที่เป็นนักกีฬาแล้วก็จะมีลองกับนักกีฬาซูโม่ชายด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวก็จะได้ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเอาจริงก็ตื่นเต้นมากเลยพอถอดเสื้อแล้วรู้สึกว่ามันเปลี่ยนวายไปนึงเป็นแบบว่าไอ้หนุ่มนักซูโม่ตัวจิ๋วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับปะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ผมได้เล่นกับทั้งหมด4คู่นะครับซึ่งแต่ละคู่ที่ผมได้ลองเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างคู่แรกก็คือเป็นน้องผู้หญิงเราก็มีความแบบไม่ตอนแรกก็กังวลว่าแบบเออเราจะอะไรได้ยังไงบ้างเนี่ยก็มีความกังวลแต่ว่าพี่แดงก็บอกว่าเป็นปกติของกีฬาซูโม่เพราะว่าเวลาเราซ้อมเนี่ยชายหญิงเนี่ยเราซ้อมด้วยกันหมดมันคือกีฬาเราไม่ได้แบ่งแยกว่าแบบโอ้ยชายต้องซ้อมกับชายหรือหญิงซ้อมกับหญิงเท่านั้นทุกคนคือคิดว่ามันคือการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยแต่ก็แพ้อยู่ดีนะสุดท้ายคือเราก็สู้ไม่ได้แต่ว่าก็รู้สึกว่าเริ่มจับจังหวะหรือว่าความสนุกของการแบบดันอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเป็นคู่ที่2กับน้องผู้ชายนะครับอันนี้ก็แบบเป็นรู้สึกว่าเป็นแมตช์ที่มันที่สุดเพราะว่าพอเราผ่านอันแรกมาปุ๊บไฟมันเริ่มติดมันเริ่มอยากเอาชนะขึ้นมันแบบมันอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบผลักกับเขาไปผลักกับเขามามีการยื้อกันไปยื้อกันมาอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมคิดว่าผมจะแบบแพ้เร็วมากแล้วก็แบบยื้อกันไปยื้อกันมาในระดับนึงแต่ว่าสุดท้ายก็ต้านเขาไม่อยู่ก็แพ้อยู่ดีนะครับคู่ที่3ก็คือเล่นกับพี่แดนเลยที่เป็นคนฝึกสอนผมวันนี้นะครับซึ่งพี่แดนก็คือแบบโหมาถึงก็แบบใส่เต็มผมก็ทำตัวไม่ถูกมามือมางี้คอก็เลยแพ้อย่างรวดเร็วนะครับคู่ที่3กับพี่แดงแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นไฮไลท์นะครับ
1: ทำไมเตะเตโอชิเตะมาสนับฮักกิโอตะลักดตะลักดตะลักดตาตะลักดตะลักดตะลักดตาตะลักดตะลักดตะลักดตาตะลักดตะลักดตะลักดตาตะลักดตะลักดตะลักดตาตะลักดตะลักดตะลักดตาฮักกิโอตะลักดตะลักดตะลักดตาตะลักดตะลักดตะลักดตา

0: Sí.ฮิเกชิโนกัช
1: ปะทะกันนะผมก็พยายามดันเขาเต็มที่แต่ว่าดันแค่ไหนก็ไม่ไปอันนี้เขาเรียกว่าดันทุลังซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคือด้วยความที่พอสรีระเราเล็กเราแบบดันยังไงก็ไม่ไปแล้วเรียกได้ว่ากล้ามเนื้อเราก็หมดแรงแล้วอ่ะเราก็เพิ่งฝึกวันแรกอ่ะมันก็ยังแบบไม่ได้รู้เทคนิคหรือว่าเบสิกเราก็ยังแบบไม่ได้แน่นมากอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็จับผมยกอุ้มออกนอกสนามเลยก็กลายเป็นภาพนี้ไปนะครับซึ่งก็แบบเอาจริงก็ตลกดีเหมือนกัน
0: ผมชื่ออติชาติตันเจริญนะครับเป็นคณะกรรมการของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยและก็ได้เป็นคณะกรรมการการตัดสินกีฬาซูโม่นานาชาติด้วยครับการคัดเลือกเป็นกรรมการครับ1อันดับแรกกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ได้ไลเซนส์อบรมนานาชาติก่อนอันดับที่2ที่ได้นะครับก็คือ

0: ป็นการแชร์กรรมการให้ครบทุกโซนทุกโซนของประเทศที่ไปแข่งในเวิลด์เกมนะครับเพื่อความเป็นกลางในการตัดสินแต่ต่างของกีฬาอื่นสำหรับซูโม่นะครับเยอะพอสมควรเนื่องจากกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เยอะมากใน1การแข่งขันใน1แมตช์เพราะว่ามันจะไม่มีการกำหนดเวลาเหมือนกีฬาอื่นเพราะฉะนั้นการชนะกันเนี่ยภายใน1วิหรือ10วิก็สามารถชนะกันได้แล้วการมีสติอยู่กับเกมอันนี้ถึงเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสิน
1: ถ้าจะพูดถึงเรื่องซูโม่นะครับต้องแบ่งออกมาเป็น2อย่างก่อนคือซูโม่อาชีพหรือว่าเราเรียกว่าโอซูโม่อีกอย่างนึงก็คือซูโม่สมัครเล่นของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยก็คือกีฬาซูโม่สมัครเล่นนะครับโอซูโม่เนี่ยไม่จำกัดน้ำหนักแต่จะมีขั้นต่ำของเขาคือ80ขึ้นไปมีความสูงตั้งแต่175ขึ้นไปถึงจะสมัครได้แล้วโอซูโม่เนี่ยต้องค่อยๆไล่ไต่ขั้นตั้งแต่การเป็นนักซูโม่พื้นฐานแล้วก็ชนะเรื่อยๆการชนะไต่ขั้นของซูโม่เนี่ยจะมีการแข่งขันทั้งหมด15ครั้งนะครับ15ครั้งเนี่ยเราต้องชนะเกินครึ่ง8ครั้งต่อ7ครั้งก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆตามเลเวลอันดับรองยกชนะเนี่ยมีอันดับขึ้นและลงได้ถ้าแพ้ก็ลงถ้าชนะก็ขึ้นอันดับสูงสุดของซูโม่ก็คือโยกุซุนะโยกุซุนะจะอยู่อันดับสูงสุดถือว่าเป็นแชมเปี้ยนของมืออาชีพพอเลื่อนขึ้นถึงโยกุซุนะแล้วเนี่ยจะไม่มีการลงแล้วมีแต่ลาออกจากการเป็นนักกีฬาซูโม่อย่างเดียวพอลาออกอาชีพต่อไปก็เป็นเจ้าสำนักหรือเรียกว่าโอยากตะครับผมก็ฝึกนักซูโม่ขึ้นมาเพื่อไต่อันดับต่อไปโอซูโม่ของญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นมีเงินเดือนนะครับผมยิ่งตำแหน่งสูงยิ่งมีเงินเดือนเยอะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีสปอนเซอร์ที่เขาสนับสนุนป้ายสปอนเซอร์รอบๆอันนั้นคือป้ายสปอนเซอร์ที่นักซูโม่จะได้ในแต่ละคนซูโม่อาชีพจะมีสำนักแต่ละสำนักก็ต้องขึ้นทะเบียนกับโอซูโม่ก่อนนะครับแล้วข้อมากๆเลยของคนต่างชาติคือแต่ละสำนักรับคนต่างชาติแค่คนเดียวนี่จะยากมากดังนั้นที่เราจะไต่เข้าไปได้คือเราต้องชนะเป็นแชมป์โลกให้ได้และเราจะได้ถูกการเชิญเข้าไปฝึกซ้อมพอฝึกซ้อมเราถึงจะได้เข้าโอซูโม่ได้ครับผม
0: โอซูโม่เนี่ยถ้านิยามง่ายๆเหมือนมวยไทยบ้านเราถ้าพูดถึงความเก่งก็ยังยกให้ญี่ปุ่นอยู่ดีแต่ยุโรปก็ไม่น้อยหน้าแล้วตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาเองประเทศที่โดนแบนไปด้วยคือรัสเซียก็เก่งนะครับยูเครนเองก็ส่งแล้วก็ไปทางโปแลนด์ก็เยอะนะครับทางยุโรปเองก็เยอะครับส่วนทางเอเชียเราก็จะมีอินเดียของเราไทยแลนด์นะครับแล้วก็จะมีญี่ปุ่นฮ่องกงไทเปเนี่ยครับที่ควอลิฟายขึ้นไปแข่งในแมตช์นี้ได้ครับแต่ส่วนในเรื่องของความป๊อปปูล่าบัตรโซเอาทั้ง2วันไม่มีเหลือเลยที่อเมริกา
1: เมื่อก่อนเนี่ยเซนเซ่นะครับคือนายกสมาคมคนก่อนเนี่ยออกเงินซัพพอร์ตทางด้านต่างๆเพียงผู้เดียวแล้วก็ท่านเป็นคนญี่ปุ่นก็คือยังไม่รู้วัฒนธรรมของประเทศไทยว่าเป็นยังไงจะเผยแพร่อย่างไรได้จัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยซูโม่เนี่ยมันจะเริ่มมีความนิยมมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาประเภทบุคคลนะฮะคือเราสามารถฝึกซ้อมกันเองได้แล้วก็อุปกรณ์ก็ใช้น้อยมีอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วเป็นศิลปะป้องกันตัวด้วย
0: อันดับแรกเลยนะครับใจรักก่อนแล้วพออยากเล่นกีฬานี้อันดับ2ที่ตามมาคือความแข็งแรงสุขภาพของบอดี้นักกีฬาซูโม่เห็นอ้วนๆนะครับไม่ใช่อ้วนแบบเละหรือย้วยนะครับอ้วนแบบมีกล้ามเนื้อแข็งแรงในกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ได้ออกกําลังกายทุกส่วนของร่างกายเลยครับอีกอย่างนึงก็คือความอยากชาเลนจ์ตัวเองก้าวหน้าในอนาคตอยากจะเป็นทีมชาติเนื่องจากกีฬาซูโม่ครับยังเป็นกีฬาที่ไม่ใช่กีฬาแบบฟุตบอลมีตัวเลือกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังสร้างนะครับสร้างให้มีนักกีฬามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมันก็มากขึ้นในเมื่อตัวเลือกมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเรื่อยๆครับ
2: ก็จริงๆพี่เป็นนักกีฬายูโดมาก่อนค่ะแล้วก็เล่นทั้งถึงระดับทีมชาติ ซีเกมส์แล้วก็มาเป็นโค้ชยูโดของกีฬามหาลัยเสร็จแล้วทีนี้ในช่วงระนาพานักกีฬามาคัดตัวทีมชาติของซูโม่เสร็จแล้วท่านนายกท่านก่อนค่ะมิสเตอร์ซูมิโอะคุรัสวะก็เหมือนกับเห็นว่าเรายังแบบเล่นได้อยู่เห็นเราเป็นโค้ชที่แบบแข็งแรงก็เลยให้เราลองคัดแล้วปรากฏว่าติดไปด้วยก็เลยเริ่มเล่นตั้งแต่ปี2011
3: ครับ
2: ก็ตอนนี้มาก็11ปีแล้ว
3: 11ปีแล้วก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่ด้วย
2: ใช่ค่ะเป็นนักกีฬาด้วยแต่ว่าปีอย่างปีนี้ก็ได้โอกาสรับหน้าที่เป็นโค้ชของทีมชาติชุดใหญ่ที่ไปเวิลด์เกม2022ด้วย
3: แล้วอย่างแบบพอพี่แดนเล่นยูโดมาก่อนเราเปลี่ยนมาเล่นซูโม่รู้สึกว่าเราเจอเสน่ห์หรือเราหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาชนิดนี้ที่แบบเล่นมา11ปีแล้ว
2: ซูโม่เหมือนแบ มันเหมือนเป็นกีฬาที่มันเล่นง่ายมันเหมือนแบบดูไม่มีอะไรแต่ในความไม่มีอะไรเนี่ยมันแบบมีดีเทลเยอะมากมีรายละเอียดเยอะมากคือจริงๆทุกกีฬาค่ะมันก็มีรายละเอียดของมันแต่ว่าซูโม่เนี่ยพอด้วยความที่เกมมันเร็วมากๆเวลาที่เราแตกย่อยของมันออกมาเพื่อที่จะฝึกให้มีเทคนิคหรือมีอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าเราต้องแบบใช้ทุกอย่างที่เรามีมากๆจริงๆแล้วก็คือต้องแบบต้องมีแพชชั่นกับมันจริงๆเราถึงจะค่อยๆแบบว่าค่อยๆพัฒนาในแต่ละจุดเล็กๆเพื่อปรับให้ในการเล่นอาจจะเปลี่ยนแค่แบบแค่จุดนึงในวินาทีนึงอะไรอย่างเงี
3: ้
2: ย
3: เรารู้สึกว่าเราอยากเห็นกีฬาซูโม่เติบโตไปในทิศทางไหนในประเทศไทยหลังจากนี้
4: อยากจะให้เด็กๆเนี่ยมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเดี๋ยวนี้พวกอาหารการกินมันหาง่ายมากเลยการออกกำลังกายมันน้อยลงมากแล้วก็อยากจะให้เด็กๆเยาวชนหันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายเอาที่ชอบมีเยอะแยะเลยกีฬาซูโม่เป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะออกกำลังกายได
2: ้สำหรับพี่นะคะก็อยากให้เปิดใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นสนุกไหมสนุกแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดมันชุดมันแปลกนะหรือแบบว่าใส่แล้วมันดูแบบเอ๊ะไปใส่ชุดกีฬาอื่นมันดูเท่กว่านี้ไหมแต่ที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งพอเวลาที่เราไปแข่งในระดับนานาชาติระดับโลกเนี่ยนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากคือเท่แบบว่าเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราเล่นทุกอย่างด้วยมือเปล่าเราไม่มีอะไรที่ใช้เป็นอาวุธได้เรามีแค่ผ้ามาวาชิผืนเดียวแต่เราจะทำยังไงให้เราชนะคนอื่นที่เขาเก่งที่เขาแบบมาแบบระดับนานาชาติอย่างยุโรปอย่างอเมริกาอย่างญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นจริงๆทุกกีฬาค่ะพี่เชื่อว่าถ้าเกิดเรามาเล่นอย่างจริงจังเราเปิดใจให้มันแล้วเรามาสัมผัสเราจะรู้เองว่าเอ้ยเราชอบหรือไม่ชอบกีฬานี้แล้วเมื่อไหร่ที่มันเป็นตัวตนของเราพี่ว่านักกีฬาทุกประเภทคนที่เป็นสปอร์ตแมนชิพคือเท
3: ่เห็นด้วยมากๆครับมันสนุกกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกผมก็ไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะการแค่ดันกันไปดันกันมาเนี่ยมันจะสนุกยังไงแต่ว่าตอนที่เราได้ลงมาในสนามแล้วได้เล่นจริงๆเนี่ยความสนุกมันคืออยู่หน้าโมเมนต์ตรงนั้นเลยว่าไฟมันอยากจะเอาชนะมันพุ่งขึ้นมาแบบจังหวะที่เราจะแพ้แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นความรู้สึกว่าทุกวินาทีมันยังมีโอกาสที่เราจะชนะได้แค่เรารู้สึกว่าถ้าเรายังไม่ถอดใจอ่ะมันยังยื้อกันไปได้หรือจังหวะเบี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถที่จะเปลี่ยนเกมได้ทุกเสี้ยววิมันเปลี่ยนเกมได้หมดแล้วก็สุดท้ายแล้วมันคือความอดทนความที่เราต้องฝึกแบบให้แข็งแรงมากพอแล้วก็ลงไปลุยแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่ามันคือการที่เราไม่กลัวรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วก็อยากให้กีฬานี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าผู้คนที่เขามาเล่นที่นี่เขาน่ารักมากเขาแบบใจดีมากเขาพยายามที่จะสอนแล้วก็อยากให้กีฬามันไปได้อีกอะไรเงี้ยผมเห็นถึงแพชชั่นของทุกๆคนที่เขาอยู่ที่นี่เขาเวลคัมมากๆเขาอยากให้ทุกคนแบบได้มาลองอะไรเงี้ยซึ่งผมเองพอได้มาลองผมก็รู้สึกว่าผมก็แฮปปี้มากๆแล้วก็จริงๆถ้าใครดูอยู่แล้วอยากลองเล่นก็เรียนเชิญนะครับผมว่าสนุกแล้วก็จะเจอโมเมนต์พิเศษแบบที่ไม่คาดคิดว่าจะเจอวันนี้ก็แฮปปี้มากครับ

เราอยากให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอาหารโบราณที่ทานแล้วมันไม่เหมือนกับสิ่งที่มันเคยเป็นว่ามีแต่ผักมีแต่เฮิร์บมีแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็จะสนุกขึ้นใหม่นิดนึงเด็กทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีอยากเอามาทำให้มันเข้าถึงได้ง่ายมากกว่า

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือปูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้ผู้นะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนผู้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของผู้ใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่าน้ำเลยนะครับคุณผู้ชมน้ำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหารูปูใช่ไหมเลยแล้วพี่พงษ์ก็เนี่ยผู้เดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงษ์ชี้ให้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือรูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: อ๋อวิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี้
1: อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: ชัวร์นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนฮะเวลาเราขุดลงไป
1: สักกันได้ครับ
0: นี่เราก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้นะ
1: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
1: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
1: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
1: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่ผู้เห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอ้แล้วดินมันยังดูแบบ
1: ชุ่ม
0: ชุ่มอยู่เลยนะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโอ้นี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
1: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
1: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
1: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะนี่มันแน่นอ่ะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล้วน่า นี่ปูนานะครับโห

0: ูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่พี่พงศ์บอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี
1: ้ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
0: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร
1: ่เท่าอุ้งมือนะครับ
0: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณไหนประมาณนี้ไหม
1: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่า
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นแบบไหนฮะ
1: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อ
1: เศษใบไม้เศษอะไร
0: ก็จะเป็นแบบมีหยักใยมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
1: คร
0: ับ ใช
1: ่
0: ไหมพี
1: ่ใช่ครับ
0: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องหามุมด้วย
1: เพราะเป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
0: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
1: มันจะเฉียงออกไป
0: เฉียงออกไปทางนี้
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
1: ้ใช่ครับ
0: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับโอ้รูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวนึงขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถือว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่พี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงศ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอ่ะมันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะฮะอย่างนี้แตกนี้หน่อยอย่างนี้โอเคไหม
1: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
0: ก็ใช้ได้อยู่นะหลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุกแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับพลุพาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของพลุบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับนี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
1: ใช่ครับ
0: นี่แล้วมันมีผลมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
0: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
1: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
0: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ นี่ครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วผู้ก็ตามตรงนี้ไปหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยผู้เห็นแล้ว
1: เจอหลังแล้วครับ
0: เจอแล้วเจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
1: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
0: จ้ะ
1: ปูนจะขุดไม่ได้ครับมันเป็นน้ำ
0: เป็นน้ำ
1: ใช่ครับ
0: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
1: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิกประมาณนี้ครับ
0: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
1: ครับหน้าหนาวปูอะไรกว่าครับความมันจะเยอะกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแรงอย่างเงี้ยปูนก็จะยิ่งสะสมไขมัน
0: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
1: ใช่ครับ
0: มันใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องอร่อยมาก
1: แน่นอน
0: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพุ่นไปหมดนะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
1: ใช่ครับ
0: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะถังผู้เต็มแล้วนะ
2: เพราะผู้เต็มหลาย

0: สามตัว
1: เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
2: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
0: แล้วอย่างกูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูหนึ่งต่อหนึ่งตัวใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วเขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
2: ทางเดียวครับ
0: เขาออกทางเดียว
3: นี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของสปริงตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
2: ้ครับ
3: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
2: ตัวผู้ครับ
3: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
2: ใช
3: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
2: ตัวเมียครับ
3: ตัวเมีย
4: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยคร
3: ับ นี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงนะทำไมแบบสาวๆเซียนจังเลยอ่ะมาหากัน
4: คือเป็นอาชีพหลัก
3: หาป
4: ูนะถ้าเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
3: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
4: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
3: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการรูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ปูนาครับหูยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
4: สะดาวดิน
3: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
4: ได้หมดเลยทั้งล่างเลย
3: สะดาวดินมีชื่ออื่นในชาวบ้านเราเรียกว่าอะไร
4: ผักแกนขม
3: ผักแกน
4: แกน
3: ขมแกนขมผักแกนขมหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พุท
4: ธเอาไปต้ม
3: ไปต้ม
4: ต้ม
3: กินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้หรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
5: ไปอมค
3: ่
5: ะ
3: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่นะพุทธได้หมดเลยนะแล้วครูก็เอาดินออกแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
5: ด
3: ึ
5: งได้แต่มัน
3: จะขาด
5: ใช
6: ่สะเดาดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวง
7: ผักขี้ขมก็มีนะครับ
6: เป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะเดาต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะเดาดินนั่นเองครับ
3: แล้วอันนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
4: ท
3: ั้
4: งปีเลย
3: ทั้งปีเลย
4: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
3: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะท่านบ่าย
4: มันก็ขึ้นตามนี่แหละเลาะคลอง
3: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำเกี่ยวไหม
4: จ้ะใกล้น้ำ
3: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะเดาดินกินได้
4: จ้ะน้ำน้อยๆนี่คืออะไรจ้ะ
3: เป็นน้ำแบบน้องๆหน่อยนะฮะ
4: เมื่อก่อนนี่น้ำมันก็เต็มนี่เด้ทีนี้มันลดลงกับครับสะเดาดินก็ค
3: ือคือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน
4: ่
3: อ๋อมันต้องออกชื้นๆหน่อยสะเดาดินไม่เคยกินเลย
4: เดี๋ยวลอง
3: รสชาติมันก็จะขมแบบ
4: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะเดาต้นนะ
3: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำกินกับปูนานะฮะ
4: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหมอ๋อมันก็
3: จ
4: ะขึ้นไปเรื่อย
6: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกกันครับ
8: Thank you.
6: จานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับแม่บุญมีสวัสดีครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
7: ค่ะความแซ่บ
6: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
7: แซ่บแซ่บนัวเลย
6: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
7: แกะปูกันก่อน
6: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
7: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกันแล้วก็แบ่งอีกส่วนหนึ่งทำลาบแล้วก็อม
6: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูก่อนนะ
7: เริ่มแกะปูนะคะ
6: จ้ายังไงจ้า
7: วางไว้ก่อน
6: อ๋อแค่นี้เลย
7: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่ะแล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
6: อ๋อแล้วก็เอามันแบ่งออกมาเหรอครับ
7: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
6: เผ็ดตรงตะซิ่งออกนะครับนี่แบบมันแบบ
7: มันเยอะค่ะ
6: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปต
7: ะ
6: ซิ่งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
7: มาตำก่อน
6: จ้ะ
7: เราก็กรองส่วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำออมทำลาบ
6: ค่ะได้ทั้ง2เมนูเลย
7: 2เมนูเลยค่ะ
6: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวผู้จะตำให
7: ้
6: ส่วนของตัวปูนี่เนา
7: ะ
6: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในออม
7: ใส่หม้ออม
6: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้
7: ใ
6: บมะกรูด
7: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
6: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้ผู้ตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะได้เลยครับลุยเลยฮะปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
8: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
7: เราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้
8: เราต้องทิ้งค่ะ
7: ทิ้งเลยค่ะ
8: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
7: น้ำปูน้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
8: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
7: แกงอ่อม
8: ทีนึง
7: ก็ลาบด้วย
6: เราจะเริ่มตำในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะ
7: คอ
6: ยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
7: แก่นขม
6: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
7: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
6: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
8: ที่เห็นเหลืองนี่คือมันปูที่เราม
7: ันปูที่เราแกะออก
8: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
7: ค่ะ
6: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
7: แล้วก็ใส่น้ำปลา
8: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
7: จับตัวแล้วเห็นไหม
8: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
7: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
8: จัดน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
7: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
8: ครับ
7: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
8: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
7: พอดีแค่นี้พอดี
8: แล้วนะฮะ
7: ค่ะ
6: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
8: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขมลงไป
7: เ
8: ป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
7: ยกลงเลย
8: ยกลงได้เลยนี่ครับ
6: คือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่ง
7: ั้
6: นมันจะ
7: ขมมากค่ะ
6: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
7: ค่ะ
6: ใส่แก่นขมฮะ
7: แก่นขม
6: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอ
7: ัน
6: นี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
9: สวัสดี
6: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม่
9: จ้า
8: ง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เนาะ
7: แล้
8: วนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เนา
7: ะ
8: มีต้นหอม
7: ต้นหอม
8: ผักชี
7: แล้วก็หอมแดงมะนาว
8: จ้ะเท่านี้เลย
7: ก็พริกน้ำปลา
8: จ้าขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับนี่นะครับพอผู้ใส่ตัวน้ำปูก็จะเคี่ยว
7: จ้า
8: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ้า
7: ก็เคี่ยวให้มันคนๆนะจ้า
8: สำคัญคือผู้ต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ้า
7: คุ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันสิจับไงอ๋อ
8: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
7: จ้
8: าไว้ใส่ในลาบนะนะครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลยน้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับโอ้ยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วอ่ะ
9: เริ่มลาบกันเลยครับ
8: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
7: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
8: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
7: จ้ะ
8: มาครับกินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ๋อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจี่อ่ะลุยกันเลยครับมาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
7: จ้าม
8: ันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
7: หวานเนื้อป
8: ูน้ำตาลก็ไม่ได้ใส
7: ่เนื้อปูมันหวาน
9: เน
7: ื้
9: อปูมันปูค
8: ่
9: ะ
8: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับว่าอร่อยมากเลยแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในอ่อมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
7: ได้เลย
8: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจี่ปูนี่มันต้องจังได
7: น้ำปลาแกวน้ำปลาใส
9: ่
8: น้ำปลาราดลงไปหรอ
7: เน
8: ื้อแซ่บนัวอร่อยมากมาก
7: อืมมันหวาน
8: อืมนะแบบครับทุกเมนูเลยนะครับวันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้ง แ, ม,

0: ในวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลูแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
2: พี่ดูดิเนี่ย
3: อ๋อหรือว่าเราคุยเยอะ เราพูดเยอะใช่ไหม
4: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
3: อ๋อ
4: เราเลยตามเขาไม่ทัน
3: เนี่ยเนี่ยแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ
2: พี่ดูดิ
5: อมรินทร์ทีวี

0: ถึงคนดีสังคมดีต้องมาจากครอบครัวที่ดีครอบครัวพระหฤทัยหรือลูกพระหฤทัยณโรงเรียนแห่งนี้เราก่อตั้งมาถึง80กว่าปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของอารามพระหฤทัยซึ่งด้านหลังของซิสเตอร์นี่มีรูปคุณแม่เซราฟิมเดอมารีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเราก่อตั้งมีจุดประสงค์เดียวเพื่อพัฒนาเด็กๆให้มีการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญาร่างกายอารมณ์และคุณธรรมภายในจิตใจลึกๆพระศาสนาจักรคาทอลิกเรียกสิ่งนี้ว่าจิตวิญญาณคนดีต้องเป็นคนดีไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่เราอยากจะสร้างชีวิตคนดีความดีต้องเป็นวิถีชีวิตจากที่บ้านสู่โรงเรียนจากโรงเรียนสู่สังคมและเราอยากให้สังคมดีความรักสุภาพซื่อสัตย์และเมตตาพระหฤทัยคอนแวนต์คือโรงเรียนที่เป็นหัวใจของพระเยซูเจ้าและหัวใจของพระเยซูเจ้าเป็นหัวใจแห่งความรักคำว่ารักก็มาจากหัวใจของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูซิสเตอร์ผู้บริหารหรือบรรดาเด็กๆหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเราต้องเริ่มต้นด้วยรักเมื่อเริ่มต้นด้วยรักเราทำได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
1: โรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยเราเน้นคุณธรรมอยู่4ตัวด้วยกันหลักๆนะครับก็มีรักสุภาพซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาซึ่งคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้เราแตกออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยมีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมคำว่ารักเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรักนะอย่างเช่นเรามีกิจกรรมค่ายแรกพบค่ายแรกรักแล้วก็มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียนของเราในช่วงเปิดปีการศึกษาเรามีพิธีการเข้าร่วมบูชานิซาขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งแสดงถึงความรักความสุภาพแล้วก็ความเมตตานะทำให้เด็กๆเราเนี่ยมีจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับเราไม่แบ่งแยกศาสนาเพราะโรงเรียนเราเนี่ยมีครบทุกศาสนาเลยเราก็ใช้คำว่าความรักนี่แหละเป็นศูนย์กลางแห่งการขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมที่น้อมนำตามศาสนาทุกวันศุกร์ต้นเดือนเราจะให้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนาของตนเองเราเรียกกิจกรรมว่าศาสนิกสัมพันธ์นี่แหละคือความสุภาพที่ตามหลักคำสอนของศาสนานั้นนะครับซื่อสัตย์ครับโอ้คำนี้สำคัญมากสำหรับเด็กๆของเรามีการแสดงละครที่เรียกว่าความซื่อสัตย์ก็คือละครคุณธรรมนะที่จะมีพี่ๆลงไปแสดงกับน้องๆรวมถึงเรามีกิจกรรมเด็กดีเด็กซื่อสัตย์ซึ่งเป็นการยกย่องคนดีนะในโรงเรียนของเราส่วนสุดท้ายเมตตาเนี่ยเราเน้นไปเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันการจัดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมอาสาส่งน้องก็จะส่งน้องๆอนุบาลเดินมาส่งที่ห้องเรียนนะหรือว่าเป็นเพื่อนพูดคุยกับน้องๆเราเรียกว่าอาสาส่งน้องนะครับแล้วก็มีอาสา

แลกกันกับแบ่งปันซึ่งจะจัดพร้อมๆกันนะแลกกันเนี่ยก็คือเด็กๆเอากล่องนมเอาขวดพลาสติกแล้วก็เอากระดาษรีไซเคิลเนี่ยมาแลกเป็นแต้มจิตอาสาเป็นชั่วโมงแล้วก็อาสาแบ่งปันเด็กๆก็จะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่เหลือใช้เนี่ยนำไปบริจาคซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยจะมีโครงการที่ชื่อว่าปันรักปันน้ำใจนะซึ่งจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ทุกปีเราจะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยส่งขึ้นบนดอยนะซึ่งจะเป็นหมู่บ้านชาวเขาฉะนั้นคุณธรรม4ตัวที่เรากล่าวมารักสุภาพซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาเนี่ยเราพยายามให้เด็กแสดงออกเป็นภาคปฏิบัติตามจิตตารมณ์พระฤทัยของพระเยซูเจ้า

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำมานี่ทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมบนยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เชิญยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
2: ้เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: สวัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มลุ่มที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: ก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไหร่แต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายกับเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ
2: ้
1: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรง
1: ครับ
2: พอเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกลบประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนไม่เห็นมีแต่กวด
2: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
2: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต้
1: เอากวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดเอางี้ดีกว่า
2: ถูกต้องครับ
1: และตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอัตโต้
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: มีมารยาทไงไม่นานๆเจอทีโอเคอัตโต้วันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
3: ใช่ครับพี
1: ่อุปกรณ์เฮ้ยงานใหญ่นะ
3: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
5: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉย
1: ๆโอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
3: ้
1: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างครับตอนน
3: ี้ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว
2: ้กรวด
1: ปกปิดความจริงนะคุณนะเจ้าของบ้าน
3: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: มันคือการบอกอุ้ยไม่สวยก็หินมาโรย
3: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
3: ทำได้ครับ
1: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทางอยู
3: ่อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะเป็นดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
3: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: เปิดหินขึ้นมาเมื่อแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
2: มาเห็ดก้อน
1: ซึ่งก็คือที่นิยมกันเลยเป็นกวดกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
3: ใช่ครับ
1: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปุ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
3: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
3: เราก็จะใช้ PU โฟมครับเทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
3: วันนี้เราใช้เทด้วย
2: เทด้วย
1: เทโฟมเหรอ
3: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
3: แต่เนี้ยเราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
1: เอาละ
3: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: โอเค
3: ครับ
2: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
3: ทำได้เลยครับ
1: เหรอ
3: ครับผม
1: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
3: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเลวอ่ะ
2: เป็นของเลวครับ
1: อ้าวเหรอ
3: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
1: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
3: ใช่มันจะความประมาณ25เท่าครับ
2: 25เท่า
3: ใช่25เท่าเลย
1: บึ๊บเลย
3: บึ๊บเลย
1: โอ้ต้องผสมกันก่อนถึงใช้งานได้
3: ใช่ครับ
1: อ๋อโฟมคืออย่างนี
3: ้
1: นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
3: ครับ
1: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่ช่องว่างถูกไหม
3: ใช่
1: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที
3: ่
1: เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
3: ใช่ครับพ
1: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
3: ใช่
1: ครับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการซุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
2: งานใหญ่
1: โอ้ตายเลยทำไม
3: ใช่ครับ
1: แต่ไม่ใช่นะอันนี้เรามาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได้
3: ครับ
1: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายมันจะเป็นสัตว์มีพิษงู ตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหรือว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อะตอมพูดไปสุดยอดมากๆอ่ะถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
3: ครับ
1: ครับผมไป
3: มันชวนปูสุดเลยมันชวนเอาให้สุดเลย
2: อ่ะ
3: นั่นแหละพยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟมแล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นปริมาณมาก
1: ใช่ไ
0: หมแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สำเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงอีกทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใหญ่ถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช่
2: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได้นะไอตัวนี
0: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ว่ายังไงก็สบายสบาย
0: เขาแข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ
2: ุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มเฮ้ยเท่งนี่เลยวะมันอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอะ
2: อ่ะพี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
0: ้
2: ว
0: เฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีฮะต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่อย่างนี้
2: เริ่มแบบเกลี่ย
0: ดึงดึงดึงหูเอาแล้วเอาแล้วมาแล้ว
2: มาแล้ว
0: คือจากเนี้ย25เท่าเลย
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทรานสเกตอยู่ในถ้วย
0: อุ้ยฟูแล้ว
2: ฟูแล้วไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม
0: ่มีฟู
2: อันนี้โฟม
0: อันนี้โฟมล้วนเลยนี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นไหมฮะก็ฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
2: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอย่างเงี้ย
0: ก็ใช่
2: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
0: เป็น
2: ของเปลือง
0: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อย
1: ๆใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
1: ใช่คร
0: ับ มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
1: ใช่ครับ
0: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
1: คร
0: ับ มันก็จะแตกแคลงนนนี่ใช่ไหม
1: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
0: ครับ
1: เพราะยังไง
0: มันก็ซึมเข้าไปเดี๋ยวมันไปแทรก
1: คร
0: ับ อ๋อมีข้อดี
2: เพราะอย่างนึงถ้าเราเทปูนเข้าไปอ่ะมันจะหนักขึ้นเรื่อย
0: ๆอ่ะใช่มีโหลด
2: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
0: เออใช่เบา
2: แล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
0: เออก็คือน่าจะเหมาะสมกับงานประเภทนี
2: ้เป็นงานซ่อมแซม
0: ครับจะฟูจังเลยโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
1: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนนั่นแหละ
3: ถ้าเทียบกับไอ้ตัวสเปรย์ตัว
1: ยังไงนี่ก็ถูกกว่า
3: ปอกละ200
1: น่าปอก200กว่าแต่ความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
2: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต้ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
0: โอ้เหรอยังไง
2: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดิพอมันฟองตัวเรียบร้อยตัวเนี้ยระดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
0: PU
2: ใช่ครับ
0: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
2: มันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
0: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
2: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่น
0: มันจะไม่กัดกร่อนต่างๆ
2: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
0: ้โอ้ก็แน่นอนนะเพราะดูโฟมอยู่เป็นร้อยปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
1: ๆใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วก็ฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้ปุ๊บนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาเคอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
2: ับ
0: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
1: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่าม
0: ันสำเร็จรูปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับจากความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
0: ก็ใช่
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันคัฟเวอร์พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
1: ย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25เท่า
0: 25เท่า
1: ใช่
0: แล้วกระป๋อง
2: อ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
1: ครับ
0: ถูกมันได้สะดวกไง
2: ถูกต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
0: ไปรินมันก็จะแบบ
2: ใช่ครับ
0: บวมไม่ทัน
2: ไม่ทัน
0: แต่ว่า คือออกมาจากกระป๋องปุ๊บมันบวมเลยอันนี้คือข้อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วถ้ามาจากบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
2: แนวตั้ง
0: บวมทันที
2: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมเอ๊ะสเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
0: ได
2: ้พื้นที่มันใหญ่ไง
0: ไม่มีความจำเป็น
2: ใช่ครับ
0: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตามตามนี้ก็โอเคใช่มั้ยฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันมั้ย
1: คล้ายกันครับก
0: ็
1: คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
0: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
1: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
0: ครับ

0: ช้คัตเตอร์ได้เลย
1: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
2: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได้จินตนาการจินตนาการ
1: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
0: คร
1: ับอันนี้เหมือนกันทำงานกัน

0: ว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชมบ้านข้างๆเลยรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปีสองปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่ดีมีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ้ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการทรุดตัว
1: ใช่เกิดการทรุดตัวของตัวดิน
0: อ๋อ
1: สันนิษฐานในเบื้องต้น
0: ระดับแรก
1: ครับซึ่งลักษณะนี้ในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดิน
0: เนี่
1: ยวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกต
1: ใช่ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ฮงเต
0: ้
1: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: เออน่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีสมุดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติทำ
1: คนทำ
0: มนุษย์ทำ
1: แล้วก็ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียวสี่เซนอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ประมาณ 2-3 เซนถ้าตามที่ยังได้แต่สมัยก่อนพี่ฮ่องเต้กรุงเทพมหาคอเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่เหมือนจริงๆแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
1: อุ้มพยายามพยุงดิน
0: ใช
1: ่
0: ไหมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
1: คร
0: ั้งนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนนู่นนี
1: ่ตามสาธารณะ
0: ก็เกิดการสุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปสุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
1: ใช้น้ำขึ้นไป
0: ก็เรียบร้อยเลยคะแนนชั้นบ้านเราน้ำบาดาลมันก็ลด
1: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินมาจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยเหลือประมาณ2-3เซน
0: โอ้ก็เลยว่าโอ้ยชั่ว
1: แต่อย่าลืมนะปีละ2-3เซน
0: แต่ว่าลงเรื่อย
1: ๆ10ปีก็มาบรรทัด
0: อุ้ยก็ไปเป็นฟุต
1: ก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเคอ
1: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับขุดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
0: ไม่ใช่ดิ
1: เป็น10-20เมตร
0: ที่จอดรถคุณอะลงไปกี่ชั้น
1: ถูกต้องครับ
0: มีไม่รู้กี่พีนะโอ้โหเยอะมาก
1: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
0: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
1: ถูกต้องแต่ในมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้ในฐานะเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
0: ครับ
1: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
0: อ๋อเออเข้าใจ
1: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับกรณีไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วจริงๆอ่ะ
0: เออมันไม่ได้แล้ว
1: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
0: โอเคชีทพาย
1: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
0: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
1: ่
0: ใช่ไหมมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
1: ยิ่งสังเกตเลยเน
0: ี่
1: ย
0: ยิ่งอันตรายกลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันเรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
1: เขาเรียกว่าเป็นการมี EIA ของการ
0: คืออะไรคืออะไร
1: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
0: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะมันจำเป็นเนี่ยต้องมีการ

0: ข้อตกลงกันแบบนี้ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยพลการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้คร
0: ับ เอออยู่กันไม่ได้
1: อันตรายอันตรายสิ่ง
0: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหรือปร
1: ึ
0: กษาสถาปนิกก่อนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ว่าเอ้ยมันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บาสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
1: ซุดเลย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ถูกอันที่3คือการถมดิน
0: ครับ
1: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้านเขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค
0: ่
1: อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
0: เป็นทุ่งนาเลย
1: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่างๆ
0: ล่องสวนต่างๆ
1: ล่องสวน
0: เออบึง
1: แต่เราต้องการใช้พื้นที
0: ่
1: แล้วทำการถมดินเข้าไปบางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
0: ถูกต้อง
1: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสองฤด
0: ูมันนานอ่ะต้อง
1: ใช่ครับ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่นะครับ
1: ครับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยๆโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
0: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ว่ามีบ้านเดิมอยู
1: ่
0: แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
1: มาทิ้ง
0: ถมไปถมไป
1: รียูส
0: ไปรียูสเออมันก็ดูเต็มดีอ่ะพอเอาดินถมหน่อยอู้เต็มง่ายเลยคันนี้เจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
1: ประหยัดเงิน
0: เออประหยัดบัดเจ็ต
1: ใช่ประหยัดบัดเจ็ตเรา
0: เลยคันนี้เวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
1: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกแล
0: ้วใช
1: ่ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
0: ถูกต้องเรโนเวทนี่แพงกว่านะครับต
1: ้
0: องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
1: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อนเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
0: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจ
1: ไ
0: ปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขารำคาญหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับ
1: อัน
0: นี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้ก็คือหลังจากโฟมเสร็จตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่จะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
0: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นคร
0: ับ เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีก
1: แครกอีก
0: อีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
0: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนครับ
0: เออเนียนๆ
1: การแต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
0: ไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
2: ใช่
0: ในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้นะ
2: ใช่ครับเราจะเอามา
0: ใช่ใช่ครับ
2: ใช่ด้วยใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
0: ้ว้
2: ายไม่ใช่เป็นหิน
0: อะไรทำอะไรอ่ะ
2: เดี๋ยวเราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
0: หินปิดพื้นผิวโอเค
1: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
0: ่เออก็คือมีกรวดทั่วเนี่ยแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
1: เราสามารถอะแดปต์ก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหิน
0: เอออ
1: าจจะเป็น
0: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
1: ครับครับผมอ่
0: ะวางเลยแล้วกัน
2: ครับ
0: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้น
0: เราก็วางซ้อนกันเนาะแล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่ไหมครับคือตะข่ายมาติดวางทำไม
2: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลานะคนเราเอาย้ายออกก็ออกได้ง่ายขึ้น
0: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
2: เหมือนเมื่อเช้า
0: เหมือนเมื่อเช้าคือยาก
2: อันนี้ก็ตามอาวุโสกันนะครับคนเดียวเลย
1: ตามอาวุโส
0: เหมือนปล่อยปลาเลยด้วยเออตายอ่ะนี่เอออันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กละเอียดเลย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการเทลงไปอ
2: ่
0: ะ
2: เทลงไป
0: เลยเทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
0: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเราเนี่ยก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
2: ครับ
0: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันหนูไอ้บูม
2: ถูกครับ
1: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเนี่ยพี่คอนเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยร้าวรอยแครก
0: อันนี้มีผลเยอะ
1: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแทบจะ 100% เลยอันตราย
0: แ
1: บบแรกอันตรายแต่แล้วนี่ดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
0: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุดเนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
1: ้ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไข

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาในปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอารินทีวีเอชดีช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
1: อมรินทร์ทีวีสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกหนึ่งองค์กรที่อยู่เบื้องหลังกลไกการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงภาคีต่างๆในพื้นที่มาทำงานร่วมกันเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
2: องค์กรของเรานะฮะเราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นสภาองค์กรชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสภาองค์กรชุมชนนั้นเป็นสภาที่เราเกิดจากการพี่น้องในชุมชนแต่ละชุมชนนั้นรวมตัวกันนะเข้ามาเป็นสมาชิกของสภาสภานี้มีกฎหมายรับรองหรือกฎหมายที่กำหนดขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติองค์กรชุมชนนะครับการที่เป็นสภานั้นทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาในหลายรูปแบบนะเพราะฉะนั้นองค์กรที่เราทำนั้นก็จะมีสมาชิกมาจากหลากหลายรูปแบบเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของสังคมด้านของเศรษฐกิจด้านของภาวะการเชื่อมโยงต่างๆนะครับแล้วหลังจากที่เราเป็นสภาในพื้นที่ตำบลแล้วเรายังสามารถเชื่อมโยงมาเป็นสภาของจังหวัดได้ด้วยนะครับตอนนี้อยุธยามีทั้งหมด198สภาครับก็เป็นที่น่ายินดีว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดสภานี้เป็นใหญ่มากนะ
1: ด้วยวิสัยทัศน์หลักขององค์กรที่มุ่งเน้นไปที่การหนุนเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนรวมถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหาในชุมชนพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขผ่านศูนย์ในระดับตำบลอำเภอและจังหวัดจึงทำให้สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักของการอยู่ร่วมกันในสังคม
2: เราได้มีการใช้หลักธรรมาภิบาลนะฮะหลักของเศรษฐกิจพอเพียงหลักของการที่ทำให้ทุกคนนั้นมีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะฮะหรือว่าคุณธรรมโดยรวมของอยุธยาครับเพราะนั้นในเรื่องของคุณธรรมนั้นพวกเราส่วนใหญ่ก็จะยึดหลักของความเป็นคนดีศรีอยุธยาครับปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนของเราก็คืออาจจะมีการไม่สามารถจะนำสมาชิกรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่เนี่ยมาร่วมงานได้มากนักยกเว้นคนที่จะเป็นคนรุ่นเกษียณอายุราชการหรือคนนะฮะหลายท่านก็บอกว่าต้องมีเวลาว่างแต่ก็จะมีขบวนของเราว่าเฮ้ยถ้าไม่มีเวลาเนี่ยอาจจะทำไม่ได้แต่จริงแล้วหลักการเนี่ยเราบอกว่าใครก็ได้ฮะที่มีเวลาที่เสียสละอาจจะไม่ต้องเต็มเวลาอาจจะบางส่วนฮะเราก็จะแก้ไขด้วยการเชิญชวนนะครับอีกประการหนึ่งก็คือพื้นที่ของอยุธยานั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนมากปริมาณเยอะพอสมควรนะบางครั้งบางปีเนี่ยเวลาเราจัดสรรงบประมาณนั้นอาจจะมีบางพื้นที่บอกว่าไม่ได้รับโอกาสนะฮะถึงจะมีพื้นที่เยอะนะครับเราก็ต้องพยายามดูแลในหลายประเด็นหลายเรื่องเราก็พยายามที่จะหาการเชื่อมโยงหรือว่าการไปหางบประมาณในส่วนต่างๆมาเสริมสนับสนุนให้ทุกสภานั้นได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันครับ
1: การทำงานร่วมกับชุมชนซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันรวมถึงสภาพปัญหาและความต้องการก็ย่อมแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เสนอถึงปัญหาและเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถได้นำเสนอแนวทางพัฒนาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป
2: ครับความสำเร็จและความภาคภูมิใจของพวกเราเนี่ยเราจะพบว่าจากการที่เราเป็นสภานั้นทำให้ทุกท้องถิ่นหรือทุกตำบลในพื้นที่อยุธยานั้นเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายเป็นพื้นที่ที่เราสามารถไปเรียนรู้เป็นพื้นที่ที่เห็นการขับเคลื่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องของการเกษตรเรื่องความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวหรือว่าเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมแล้วการฟื้นฟูชุมชนนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นความภูมิใจที่พี่น้องในจังหวัดพระนครยานั้นได้รับโอกาสในการที่พวกเรานั้นไปขับเคลื่อนนะฮะก็เป็นประโยชน์ที่เราน่าจะยินดีครับความตั้งใจที่เราอยากทำกันในอนาคตก็คือการสร้างการมีส่วนร่วมจากพวกเราในทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในพื้นที่เองหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในระดับของจังหวัดหรือระดับภูมิภาคนะฮะหรือแม้แต่ระดับประเทศก็ตามถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันทำนะฮะผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำอะไรก็ตามนะคนนะครับพวก

เราหรือกลไกที่ทำงานนั้นน่าจะมีความสำคัญถ้าเราได้ช่วยกันทำงานนะครับเคลื่อนร่วมกันแล้วก็เป็นกลไกเดียวกันเป็นทีมเดียวกันเราเรียกว่าทีมของวิทยานะครับก็จะทำให้การขับเคลื่อนนั้นมีประโยชน์สูงสุดครับ

ต้องการอนุรักษ์อาหารไทยโดยจะสร้างให้มันเป็นอาหารที่โมเดิร์นมากกว่าเดิมโดยที่จะชูตัวของสมุนไพรไทยเป็นแรงบันดาลใจในการผลักอาหารไทยให้ก้าวสู่อีกระดับหนึ่งครับ

0: สวัสดีครับผมเต๋าเสรีวงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆโดยแอปพลิเคชันนะครับจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสด็จเมืองไทยเป็นแอปพลิเคชันที่นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับผมต้องมีติดตัวไว้เลยนะครับเพราะมีข้อมูลเยอะมากและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
1: เที่ยวชุมชนยนต์วิถีเที่ยวกันได้ทั้งปี
2: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ

เช้าๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมาจุดชมวิวผาบ่องนะครับเราจะเห็นทัศนียภาพนะครับผมภูเขาต้นไม้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะมีแม่น้ำนะครับผมคล้ายๆแบบเป็นน้ำตกเลยนะครับไหลผ่านตามช่องนี้ไปนะครับผมดูจากภูเขาสองฝั่งนี้นะครับผมมันจะเป็นช่องไปนะฮะชาวบ้านที่นี่นะครับผมก็เรียกว่าช่องนี่แหละแต่คำว่าช่องของที่นี่เขาเรียกว่าเป็นบ่องนะครับก็เลยเป็นผาบ่องนะครับผมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีลำน้ำนะครับผมแม่ละมาดนะครับเขาเรียกว่าเขื่อนพลังงานน้ำผาบ่องนะครับที่ผลิตไฟฟ้าให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ใช้กันนะครับผมเนี่ยอยู่ด้านล่างนี่เลยนะครับตอนนี้ก็ชื่นชมดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สวยงามนะครับในเช้านี้แล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวให้หนำใจ

0: ที่นี่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องสภาพแวดล้อมรอบๆวัดจะมีต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่นและความสงบมีอาคารอุโบสถกุฏิสงฆ์และศาลาอเนกประสงค์ปูชนีวัตถุมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะแบบพม่าและองค์พระเจดีย์ครับ
1: อีกหนึ่งความสำคัญของวัดผาบ่องใต้แห่งนี้นะครับนั่นก็คือพระพุทธรูปหลวงพ่อยิ้มครับที่ชาวบ้านนะครับผมขึ้นไปบนภูเขาผาบ่องแล้วก็ไปเจอพระพุทธรูปหลวงพ่อยิ้มเนี่ยชาวบ้านก็เลยนำมาสักการะบูชานะครับผมก็เลยไปอัญเชิญมาแล้วก็มาไว้ที่วัดผาบ่องใต้แห่งนี้ครับผมจริงๆองค์จริงนะฮะจะอยู่ข้างบนนู้นเลยนะครับผมแล้วก็ทางวัดเนี่ยก็มีองค์จำลองมาให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ครับอยู่ด้านล่างแห่งนี้ครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดผาบ่องเนี่ยนะครับผมเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้นะครับและในวัดแห่งนี้นะฮะจะมีโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชนะครับที่จัดแสดงนะครับผมการแต่งกายนะครับผมคนแม่ฮ่องสอนแห่งนี้ครับ
0: สถาปัตยกรรมเป็นแบบศิลปะแบบไทยใหญ่ผสมกับพม่าโดยจะเห็นได้จากรูปทรงของศาลาการประเรียนโบสถ์และเจดีย์ที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่เป็นผลงานที่สวยงามเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้เราก็ไปทั้งวัดผาบ่องเหนือและวัดผาบ่องใต้ซึ่งนอกจากความงดงามทางศิลปะแล้ววัดทั้งสองยังเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องอีกด้วยอิ่มบุญอิ่มใจกันแล้วจุดต่อไปเราจะไปหาอาหารอร่อยๆกินกันครับที่นี่เลยร้านอาหารลาบเป็ดชายทุ่งเที่ยวแล้วเราก็ต้องกินใช่ไหมครับมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะครับอยู่ที่ร้านลาบเป็ดชายทุ่งนะครับเป็นร้านขึ้นชื่อมากเลยเขาบอกว่าไก่ที่นี่อร่อยลาบเป็ดที่นี่ก็อร่อยนะครับผมวุ่นวายหลายนะฮะไปกินกันเลยดีกว่าครับผมมาครับผมทางร้านนะฮะจัดเมนูเด็ดๆมาให้ทั้งนั้นเลยนะครับผมเมนูแรกนะฮะไก่อบฟางนี่อันนี้น่าจะเป็นไก่บ้านนะผมก็มีอันนี้เลยครับลาบเป็ดชายทุ่งนะครับแล้วก็มีส้มตำทอดแล้วก็อีกลาบหนึ่งก็คือลาบปลาดุกแล้วก็มีต้มยำปลาคังนี่ครับอันนี้จัดมาสวยงามมากนะครับปลาช่อนกระบอกนะฮะมาเริ่มชิมกันเลยดีกว่านี่ครับชิมลาบเป็ดก่อนเลยนี่ครับลาบเป็ดชายทุ่งจัดไปคำเริ่มอร่อยอร่อยอร่อยมากชิมลาบต่อไปครับลาบปลาดุกมันมีความแห้งกว่าแล้วสีไม่เหมือนกันขออนุญาตใช้มือนะฮะเด็ดมากเนื้อดีมากเนื้อแน่นมากต้มยำปลาคังแซ่บบอกเลยว่าแซ่บปลาช่อนกระบอกต้มตำทอดต้องบอกเลยนะครับว่าใครที่มาผาบ่องนะครับผมห้ามพลาดร้านนี้เด็ดขาดนะครับผมลาบเป็ดชายทุ่งนะฮะอร่อยจริงๆผมรับประกันเลยนะครับผมเดี๋ยวกินเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อนั่นก็คือบ้านปูแกงครับการเดินทางของเรานะครับที่จะไปบ้านห้วยปูแกงนะครับเราจะเดินทางโดยเรือนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาร่องเรือในแม่น้ำเขาเรียกว่าแม่น้ำปายนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านห้วยปูแกงเลยแล้วกันนะครับ

ถึงแล้วนะครับผมหมู่บ้านห้วยปูแกนะครับผมหรือว่าหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวนะครับและที่นี่นะครับผมมีอยู่2ชาติพันธุ์นะครับนั่นก็คือกะยันแล้วก็กะยอนะครับกะยันเนี่ยคือกะเหรี่ยงคอยาวส่วนกะยอเนี่ยคือกะเหรี่ยงหูใหญ่ครับกะยันหรือที่รู้จักทั่วไปว่ากะเหรี่ยงคอยาวเป็นชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในรัฐกะยาประเทศเมียนมาหรือประเทศพม่าเมื่อสมัยก่อนนะครับเกิดการสู้รบครั้งใหญ่ระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลทหารพม่าทำให้ประชากรกะเหรี่ยงคอยาวพากันอพยพหนีภัยสงครามเข้ามาอาศัยตามตะเข็บแนวชายแดนและบางส่วนได้เข้ามาอาศัยในเขตประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นี่จึงเป็นชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่และเก่าแก่และยังคงดำรงวิถีชีวิตแบบชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีอีกแห่งหนึ่ง

0: ึงแล้วครับออนเซ็นธรรมชาติขนาดใหญ่และที่นี่คือบ่อน้ำร้อนผาบ่องนั่นเองครับ
1: เที่ยวมาก็เหนื่อยเดินมาก็เยอะนะครับที่ผาบ่องแห่งนี้แต่ไม่เป็นไรครับผมมีตัวช่วยครับนั่นก็คือท่านนี่ครับผมตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนผาบ่องนะครับผมที่นี่เขามีบริการนวดด้วยนะครับมีนวดอะไรบ้างครับพี่นวดเท้านวดตัวนวดน้ำมันแล้วก็มีแช่ออนเซ็นด้วยใช่ไหมครับนี่ที่แห่งนี้นะครับมีทั้งแช่เท้าก็ได้หรือว่าจะเป็นห้องส่วนตัวก็ได้คุณผู้ชายคุณผู้หญิงนี่แยกกันนะครับแยกได้นะครับไม่ได้แช่รวมนะฮะแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าเอาท์ดอร์ด้วยฮะชื่นชมกับบรรยากาศทิวทัศน์ภูเขาสวยงามนะครับมันเหมาะมากเลยนะฮะที่แบบเราเดินมาทั้งวันเที่ยวมาทั้งวันกินมาทั้งวันแล้วก็ได้มาพักผ่อนที่น้ำพุร้อนผาบ่องแห่งนี้นะครับ

0: มีคนบอกไว้ว่าถ้าเราอยากยลวิถีของชุมชนและสัมผัสกับการใช้ชีวิตแท้ๆของชาวบ้านให้เราไปที่ตลาดและสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องแห่งนี้ตลาดที่ไม่ควรพลาดที่จะไปแวะชมนั่นก็คือตลาดที่เรียกกันว่ากาดซอกจ่ากาดซอกจ่าตลาดนัดวิถีชุมชนของบ้านผาบ่องตั้งอยู่ที่ลานวัฒนธรรมชุมชนบ้านผาบ่องโดยเปิดทุกวันศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์ครับเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้นำอาหารและผลิตผลทางการเกษตรรวมถึงอาหารของชาวไทยใหญ่และอาหารพื้นเมืองมาวางจำหน่ายครับ
1: เชิดชูเกียรติเป็นหนึ่งใน10ชุมชนต้นแบบก็ต้องชื่นชมต้องแสดงความยินดีที่ชุมชนของท่านมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความพร้อมในทุกมิติ
2: ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็กระทรวงทำเองพร้อมยินดีที่จะช่วยผลักดันนะคะยกระดับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลประเพณีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุมชนท่องเที่ยวนะคะก็ขอบคุณและเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งนะคะสวัสดีค่ะ

าใครจะวางโปรแกรมมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนนะครับเต๋าแนะนำให้ใส่กาดซอกจ๋าลงไปเป็น1จุดเช็คอินของคุณด้วยนะครับรับรองว่าจะหลงรักเสน่ห์ของชุมชนชาวปากากะยอและชาวไทยใหญ่แบบเต๋าแน่ๆ

และนี่คือที่พักของผมครับที่นี่คือพิชพรเฮาส์นะครับผมที่พักแห่งนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะฮะทางซ้ายมือของผมนะครับนี่ถ้าเป็นฤดูที่ปลูกข้าวนะฮะก็จะมีทุ่งข้าวนะครับผมสวยงามเขียวกระจีเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่นะฮะเขาเรียกว่าเฮือนไทยใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาพักที่นี่คืนนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาของขึ้นไปเก็บบนห้องแล้วก็เดี๋ยวไปเจอที่ลานครับผมพามารีวิวห้องก่อนพามารีวิวห้องก่อนนี่ห้องพักนะครับและนี่คือวิวของห้องพักดูฮะวิวนี่หลักร้อยล้านอ่ะรอบๆนะครับบอกเลยว่าล้อมรอบด้วยภูเขานะครับทั้งหมด360องศาเลยโอเคตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดให้เข้ากับธีมงานในวันนี้ก่อนนะครับผมจะเป็นชุดอะไรรอดูฮะรอดูสวัสดีครับไม้สูงนี่ครับไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วก็ดูโชว์กันนะครับผมตอนนี้แต่งตัวเข้ากับบรรยากาศแล้วเรียบร้อยกับทีมงาน

ลังจากที่เมื่อคืนเราได้สัมผัสถึงอาหารที่แสนอร่อยการแสดงสุดพิเศษและรอยยิ้มอันแสนเป็นมิตรของชาวชุมชนผาบ่องแล้วเช้านี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชุมชนบ้านผาบ่องด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่จึงทำให้เมืองในสายหมอกแห่งนี้เงียบสงบและเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยล่ะครับซึมซับกับบรรยากาศยามเช้าที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวทิวเขาให้เราได้สัมผัสบรรยากาศหนาวๆสุดแสนจะโรแมนติกเป็นอีกหนึ่งที่จะช่วยเติมพลังชีวิตให้เต็มได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนแห่งนี้

0: ับต้องเตาครับเอาชาเพิ่มไปครับผม
1: อ๋อขอบคุณครับขอบคุณพ่อครับ
0: ครับผม
1: อืมพ่อข้าวผัดนี่อร่อยมากเลย
0: ก็ที่นี่เราใช้น้ำมันพืชถั่วลิสงที่เราผลิตตรงนี้
1: อ๋อคือผลิตเองเหรอครับ
0: ผลิตเองครับที่นี่ครับ
1: อ๋อมีหน้านี่คือความพิเศษของที่นี่เลยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับมันจะหอมแล้วก็มีที่เดียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่ผลิตน้ำมันถั่วลิสงที่นี่ที่เดียวเดี๋ยววันนี้เรามีการสาธิตการทำถั่วลิสงครับผม
1: ไอ้ยะเฮ้ยขอไปดูได้ไหมครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวพาน้องเต๋าไปดู
1: ได้ครับผมเดี๋ยวผมรีบกินแล้วเดี๋ยวรีบไปดูเลยครับ
0: ได้เลยครับ

0: ะครับคุณพ่อครับเร
1: ีย
0: บร้อยครับอิ่มเรียบร้อยแล้วฮะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้มีวิธี
1: อันนี้วิธีน้ำมันถั่วลิสงเนี่ย
0: น้ำมันถั่วลิสง
1: ขั้นตอนที่หนึ่งจะวิธีปอกเปลือก
0: ลอยๆนี่เราก็ใส่ในช่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่เอาใส่
0: ก็จะบดอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่แม่ละเอาใส่แล้วก็บดออกมาแล้วก็ไปปัดต้องไปสับอันนี้เตาอันนี้เป็นขั้นตอนที่2
0: ที่2ตอนนี้เอาม
1: ันมาต่ำขึ้นละเอียดแต่ว่าเอาไปเป็นการออกมันไก่ด้วยที
0: ่ขั้นตอนที่3คือเอามานึ่งขั้นตอนที่4นะครับส
1: ุ
0: ดท้ายแล้ว
1: สุดท้ายละ
0: คืออย่างครับคืออย่าง
1: ตอก
0: น้ำมัน
2: ตอกน้ำมัน
0: ตอกน้ำมันนะครับนี่ก็คือเสร็จขั้นตอนในการทำน้ำมันถั่วไร้เสือ
1: เมื่อก่อนนี่ถั่วพื้นเมืองแต่ตอนนี้เราถั่วไร้เสือ
0: ไปเจอกันที่ร้านถั่ว
1: สายฟ้า
0: โอ้ชื่อเท่ครับร้านถั่วสายฟ้าสายฟ้าไป
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ขอบคุณครับถึงแล้วครับร้านถั่วสายฟ้านะครับผม0857110607นะฮะเมมไว้นะครับผมโทรสั่งได้นะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีกลุ่มคั่วถั่วผาบ่องด้วยสวัสดีครับพี่สายฟ้าครับผมที่ขายถั่วอะไรบ้างครับพี
3: ่ครับของเราที่หลักๆก็คือจะเป็นถั่วลายเสือนะครับ
0: เขาเรียกว่ากลุ่มคั่วถั่วเลยเหรอฮะ
3: ครับเป็นกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วย
0: อ๋อกลุ่มคั่วถั่วผาบ่อง
3: ครับคั่วถั่วเสือสามหมอกนะครับ
0: อ๋ออันนี้คือสามหมอกเสือสามหมอกอันนี้คือต้มยังครับ
3: นี่ต้มแล้วครับคือตอนนี้เป็นขั้นตอนการคั่วนะครับ
0: เราเลือกยังไงครับในการคัดเมล็ด
3: ยกคือคัดเม็ดที่มันไหม้ออกนะครับ
0: เม็ดไหม้เม็ดไหม้นี่อาจจะเป็นถั่วดำได้ไหมถั่วสีดำอ่ะ
3: นี่คือเป็น
0: ถั่วสีดำอ่ะ
3: ไม่ใช่อันนี้คือมันจะเป็นเม็ดไหม้คือตอนเราตักแล้วตักไปตอนไฟแรงไงครับ
0: อ๋อก็คือคัดไหม้ออกเพราะว่ามันจะขมนะ
3: ครับ
0: นี่พอเราทอดเสร็จก็ไปเสด็จน้ำมันตรงนู้นใช่ไหมครับแล้วก็แพ็คได้เลย
3: ครับแพ็คขายได้เลยซึ่งของเราก็มีวางจำหน่ายที่หน้าร้านนะครับเดี๋ยวให้เชิญพี่เต๋าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับ
0: ได้เลยครับขอบคุณพี่สายฟ้ามากๆนะครับ

นี่คือสะพานข้าวก้าวเพื่อสุขนะครับแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปข้างบนนี้นะครับตรงนู้นก็มีนะฮะนั่นก็จุดแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งนะครับถ่ายรูปได้ตอนเช้านี่คือหมอกสวยมากจบทริปของเมืองในสายหมอกด้วยความประทับใจจริงๆนะครับเชียร์เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบความอินความฟินแบบนี้กับชุมชนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามแฝงด้วยวิถีชีวิตอันเปี่ยมเสน่ห์แบบดั้งเดิมที่ผู้คนที่นี่ยังคงสืบสานรักษาไว้ที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านขาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาแล้วคุณจะหลงรัก

อย่าลืมนะครับมาเที่ยวชุมชนกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันแล้วเจอกันใหม่ชุมชนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้

0: เราอยากให้คุณธรรมนำความรู้คุณธรรมนำวิชาการคุณธรรมนำปัญญาเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งถ้าหากว่าเขาดีแล้วเขามีคุณธรรมแล้วมีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็จะทำการบ้านเขาก็จะส่งงานเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งวิธีการก็คือว่าการนำคุณค่าพระวรสารหรือคุณธรรมสากลเนี่ย4ประการมาเป็นอัตลักษณ์4รักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง4ตัวนี้เรานำมาเป็นหลักยึดเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะทำให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจากนั้นใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ
1: ถ้าเด็กมีคุณธรรมเนี่ยความเก่งมันจะตามมาอัตโนมัติรักตัวเองรักคนอื่นเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ก็อย่างเช่นซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองตระหนักอยู่ต่อพ่อแม่ต่อโรงเรียนต่อสถาบันอย่างเช่นเห็นเด็กมาไหว้แม่พระเนาะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหว้คุณครูถ้าเรามีวินัยในเรื่องการกิจกรรมและการอ่านในช่วงเช้าค่ะคือเขา

จะคิดได้เป็นสเต็ปสเต็ปอะค่ะมีความซื่อสัตย์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนคนที่จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นคือกตัญญูแล้วก็จะไปสู่พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเรื่องการออมค่ะจะมีการออมทุกห้องทุกระดับชั้นเด็กๆจะเริ่มฝากออมที่วันละ5 บาทไม่ได้กำหนดว่าสูงสุด

0: ไปชำระค่าเทอมค่าเรียนพิเศษให้ลูกเขาได้ค่ะที่นี่จะออมทั้งครูและเด็กค่ะมีบางวันที่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ออมเด็กเขาก็จะถามว่าคุณครูวันนี้ออมหรือยังคือมันสะท้อนให้เห็นว่ามีเห็นไหมเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กด้วยครูออมเด็กออมค่ะครูก็ได้เก็บตังค์ครูก็มีเงินใช้ในยามจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหมดจานเสร็จอาหารเป็นศูนย์ค่ะให้เด็กทานข้าวโดยใช้การกำหนดสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กต้องการข้าวเยอะเขาจะยกนิ้วโป้งถ้าเขาต้องการน้อยจะเป็นนิ้วก้อยอันนี้ก็ให้เห็นคุณค่าของอาหารเนาะคือทานให้หมดเขาไปพูดต่อที่บ้านนะคะผู้ปกครองก็บอกว่ารู้ไหมครูแอนลูกบอกว่าคุณแม่ทานข้าวไม่หมดคุณแม่ต้องทานข้าวให้เสร็จอาหารเป็นศูนย์นะคุณแม่ก็แบบรู้สึกอายลูกฝึกวินัยเรื่องรักตัวเองรักโลกย่อขยะก่อนทิ้งในธนาคารขยะราคาขายมันจะแตกต่างกันถ้าขายทั้งขวดจะได้ราคาหนึ่งไอ้ตรงกลมๆมันนะคะก็จะขายได้อีกฝาขายได้อีกราคาหนึ่งเงินตรงนี้จะอยู่ในบัญชีธนาคารห้องเรียนค่ะซึ่งเป็นการเปิดบัญชีระหว่างคุณครูประจำชั้นกับหัวหน้าห้องแล้วเด็กเขาจะทำเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสำคัญต่างๆหรือเพื่อนในห้องประสบอุบัติเหตุเพื่อนมีปัญหาเราก็เอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยเหลือต่อค่ะธนาคารความดีโซเชียลเครดิตค่ะเป็นการโชว์แชร์เชื่อมสิ่งดีๆนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำความดีประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบแล้วก็ส่งภาพกิจกรรมเข้ามาให้เราคุณครูเองก็มีค่ะเป็นธนาคารความดีครูครูก็จะส่งเข้ามาพอสิ้นเดือนเราก็จะมีการสรุปรายงานแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีศรีมารีครูดีศรีมารีค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะภูมิใจนะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมแล้วก็จะพยายามบอกทุกคนว่าคุณธรรมทุกคนทำได้ค่ะ
1: สิ่งเหล่านี้มันเป็นมากกว่ารางวัลมันเป็นมากกว่าโล่เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนคนจากคนที่ธรรมดาธรรมดาให้เขาได้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนเต็มคนเราได้ทำหน้าที่ของเราครบถ้วนและเขาออกไปเนี่ยเขาจะเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนเก่งเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมเป็นงานที่มีความภาคภูมิใจครับ

0: เธอถนนสวยมากเลยอ่ะจอดให้ถ่ายสตอรี่แป๊บหนึ่งดิ
1: ห่วยขับสายชิดสายด้วยสาวคนเฝ้าด้วยนี
0: ่เธอไม่ต้องไปสนใจหรอกให้เขาแซงซ้ายไปก่อนเถอะ
1: วัยรุ่นทำไรนี
2: ่ลูกพี่อ่ะทำไร
1: ตามอุปกรณ์เฮ้ยไม่ใช่
3: วัยรุ่นรู้ไหมขับรถแช่ขวามันอันตราย
0: ก็ถ่ายสตอรี่อยู่อะค่ะถ้าพี่รีบทำไมไม่แซงซ้ายไปก่อนอะคะ
1: พระราชบัญญัติจราจรทางบกปีพุทธศักราช2522มาตรา33 34 35หากผู้ใดขับรถแช่ขวาอาจมีโทษปรับสูงสุด 1,000 บาทขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้าย

0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดใดก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
2: ไม่น่าจะผิดเท่าไหร่จ้ะ
1: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้

0: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้เรา2คน
0: อยู่ที
1: ่เยาวราช
0: เดี๋ยว
2: จะมาทำไมอ่ะ
1: โอ้จะพาไปดูพิพิธภัณฑ์ทองคำที่เก่าแก่ของเยาวราช
0: นะ
1: ตามมา
0: ไป
1: พิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะ

0: กังอยู่บนชั้น6ของตึกห้างทองตั้งโต๊ะกังห้างทองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเยาวราชมีอายุกว่า140ปีเป็นตึก7ชั้นออกแบบโดยสถาปนิกชาวฮอรันดาส่วนการตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบจีนสร้างในสมัยรัชกาลที่6โดยทายาทรุ่นที่2
1: โอ้โหในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในเยาวราชแน่นอนได้รับพระราชทานตราตั้งคุดจากรัชกาลที่6และเคยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ไว้กับกรมศิลปากร
2: ตอนนี้เราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางนะครับอยู่กับคุณก๊อฟ
3: ครับผม
2: ปกรณ์ตันติการ
3: ใช่ครับ
2: เป็นทายาทรุ่นที่
3: 5คร
2: ับ 5ของห้างทองตั้งโต๊ะกลางแล้ว
3: ใช่ครับ
2: โอ้โหเราได้ยินชื่อห้างทองตั้งโต๊ะกลางมานานมาก
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็เห็นของเก่าๆเต็มไปหมดเลยตรงนี
3: ้ครับผม
2: อยากจะทราบประวัติของห้างทองแห่งนี้กันครับ
3: ก็ตั้งแต่รุ่นที่1มาเนี่ยครับก็คือเรียกว่าคุณเทียดนะฮะก็คือคุณโต๊ะกลางแท้ตั้งเขาอพยพมาจากที่ประเทศจีนนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นช่างเกี่ยวกับทำเรื่องทำเงินนะฮะแล้วก็เปิดร้านอยู่ริมแม่น้ำแถวๆนี้นะครับในซอยด้านหลังตรงนี้นะทำเกี่ยวกับพวกซิลเวอร์อะไรพวกนี้นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนวัสดุจากตัวซิลเวอร์มาเป็นตัวทองแทนนะฮะเพราะว่าทองตอนนั้นเนี่ยมันก็มีมูลค่าด้วยแล้วคนก็ชอบที่จะเก็บกันด้วยนะเพราะว่าสมัยนั้นยุคสมัยนั้นเนี่ยธนาคารเองยังไม่ได้บูมนะครับแล้วคนก็ยังไม่ได้ไม่รู้ว่าได้เงินมาแล้วจะไปฝากเงินที่ไหนดี
1: ซื้อทองเก็บ
3: ก็ซื้อทองเก็บนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโลหะตัวทองนี้แทน
2: ยุคแรกเนี่ยคือคุณเทียดทำคนเดียว
3: ใช่ครับคุณเทียดทำคนเดียวเลยหลังจากนั้นเริ่มพอขายดีขึ้นก็เลยเริ่มขยายเปิดเป็นร้านใหญ่ขึ้นรุ่นที่สองเนี่ยนะครับคุณทวดเกษมครับก็เลยมาสร้างตึกนี้ขึ้นใหม่ทีนึงซึ่งตึกนี้เนี่ยก็อายุประมาณ100ปีประมาณนี้นะครับที่ออกแบบโดยชาวฮอลันดาแล้วภายในเนี่ยจะออกแบบโดยชาวเซี่ยงไฮ
1: ้ข้างในเป็นจีนข้างนอกเป็นฝรั่ง
3: ใช่ครับถูกต้องครับ ก็เลยจะดูเป็นโอ้เริ่มเป็นร้านมากขึ้นกิจการก็เริ่มขยายใหญ่โตขึ้นเรื่อยนะครับก็มาเป็นรุ่นที่3รุ่นที่4แล้วก็เป็นรุ่นผมรุ่นที่5ครับผม
2: แล้วทีนี้วิธีการทำทอง
1: สงสัย
3: คือวิธีการทำทองเนี่ยปกติแล้วเวลาได้ทองมาเป็นก้อนๆอย่างนี
1: ้
3: เขาก็ต้องไปหลอมก่อนให้มันนิ่มๆก่อนไปใช้ไฟเป่าทั้งหมดเลยหลอมไฟออกมาทั้งหมดแล้วก็เอามาใส่ในรางในบล็อกตัวหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเป็นก้อนๆหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะใช้ค้อนทุบตรงปลายให้มันแบนๆออกมาเป็นแบนนิดนึงเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะเอาไปเข้าเครื่องรีดเครื่องรีดคล้ายๆเครื่องรีดปลาหมึกที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี
1: ้บด
3: ใช่ก็จะหมุนแล้วมันก็จะออกมาเป็นพอบางลงไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาไปเข้าตามรูต่างๆมันจะมีรูปแบบของรูอยู่
1: เจาะเหล็ก
3: แล้วก็จะมีเครื่องดึงอีกอันนึงดึงออกมาเรื่อยๆให้มันออกมาเป็นเส้นแบบรูปแบบตามที่เราต้องการ
1: มันก็จะเป็นรูปตามนั้นมาเลย
3: ใช่ครับพอได้มาเป็นเส้นแบบที่เราต้องการแล้วนะฮะเขาก็จะไปตัดเอาไปพันกับสมมติจะทำเป็นโซ่เอายกตัวอย่างง่ายๆก่อนละกัน
1: ลายโซ
3: ่ลายโซ่ธรรมดาเขาจะมีแท่งๆหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ไปพันรอบเนี่ยให้มันเป็นเหมือนขวดสปริงอะฮะ
1: ครับ
3: นะเสร็จปุ๊บก็ตัดออกมาเป็นทีละส่วนทีละส่วนก็จะกลายเป็น
1: ห่วง
3: อย่างนี้
1: ห่วง
3: อย่างนี้ก็เอามาประสานกันอย่างนี
1: ้
3: แล้วทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าแล้วมันจะติดกันยังไงมันต้องมีน้ำประสานทองครับ
1: จะเอาน้ำประสานทองเชื่อม
3: น้ำประสานทองเชื่อมน้ำประสานทองมันก็คือตามชื่อเลย
1: น้ำประสานทอง
3: ใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันคือทองที่ผสมพวกบอลแหลกพวกกดอะไรต่างๆนั่นนะ
1: สารเคมี
3: ใช่ครับผมเพื่อที่จะได้เชื่อมติดกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นสร้อยแล้วแ
1: ต่ไม่หลุดติดไม่หลุดจากกัน
3: ไม่หลุดจากกันแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำเป็นรูปแบบไหนต
1: ่อ
3: ถ้าเราอยากจะให้มันเหลี่ยมๆหน่อยหรือว่าสวยๆหน่อยก็ตะไบทิ้งตะไบออกให้มันเกิดเหลี่ย
1: ม
3: อะไรประมาณนั้น
2: อันนี้ก็คือฝีมือของช่างทองแต่ละขั้นแล้ว
3: ใช่ครับ
1: ขั้นตกแต่ง
3: ใช่ครับ
1: แสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นงานทำมือทั้งหมด
3: ใช่ครับ
1: และปัจจุบันเนี่ย
3: ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีเนาะนะฮะที่มันเข้ามาตอนนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นแมชชีนเมดมากขึ้นไม่เป็นแฮนด์เมดแล้ว
1: เป็นใช้เครื่องมือมาช่วย
3: ใช่ครับแต่ร้านเราเองเราก็ยังมีแฮนด์เมดอยู่นะยังทำแฮนด์เมดด้วย
1: ถามจริง
3: ครับ
1: เหลือช่างกี่คนครับตอนเนี้ย
3: โอ้แต่ก่อนต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมีเป็นร้อย
1: เมื่อก่อนช่างเป็นร้อย
3: ใช่ครับ
1: กินนอนอยู่นี่เลย
3: ใช่ครับ
1: โอ้โห
3: ตอนนี้เหลือ1คนฮะ
1: จริงป่ะ
3: จริงครับ
1: อยู่มากี่ปี
3: เป็นช่างที
1: ่เก่าแก่ป่ะ
3: เก่าคือเขาอยู่ตั้งแต่เด็กนะเขาอยู่ตั้งแต่เกิดเลยพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าพ่อเขาเองเขาก็สอนงานตรงนี้ด้วยครับ
1: ก็เรียนรู้แบบถ่ายทอดคนในครอบครัวถ่าย

0: ทอดต่อกันมาสืบ
1: ใช่แล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้เขาทำได้ประมาณเกือบ30ปีแล้ว
0: นี่เราก็เห็นเป็นแบบเหมือนโต๊ะช่างทองสมัยก่อนใช่ไหม
1: ใช่ๆ
2: อะไรบ้างก็ไม่รู้เราก็ไม่เคยเห็น
0: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นี่เปิดทุกวันไหมครับหรือว่ายังไง
1: เปิดจันทร์ถึงเสาร์ครับ
0: จันทร์ถึงเสาร์
1: ใช่ครับ
0: กี่โมงครับผม
1: 9โมงครึ่งถึง4โมงเย็นครับ
0: 9โมงครึ่งถึง4โมงเย็น
1: ใช่
0: ถ้าเกิดสมมติว่าสนใจจะมาชม
1: ก็มาเยี่ยมมาได้เลยไหมครับ
0: เดินเข้ามาที่ข้าง
2: ที่ตั้งโต๊ะกลาง
0: ตั้งโต๊ะกลาง
1: ใช่ครับ
0: แล้วบอกเลยว่าขอมาชมพิพิธภัณฑ
1: ์ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าไม่ได้อยู่ชั้นล่างนะ
1: จ้าถูกต้อง
0: อันนี้เราขึ้นมาชั้น6
2: ใช่ครับมีลิฟต์มีลิฟต์
0: ฮะ
2: มีลิฟต
0: ์ลิฟต์คือไกลลิฟต์เลยครับ
2: มีลิฟต์เลยผมมาแล้วไงรู้
1: อ๋ออาจจะต้องเดินเหนื่อยหน่อยนึงก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกาย
2: ได้
1: คร
2: ับ
0: เดี๋ยวจะขอให้พาชมตรงนี้หน่อยนะคร
1: ับได้เลยครับยินดีเลยครับ
0: รบกวนหน่อยนะครับ
1: ได้ครับผม
2: บอกว่าตา
0: เนี่ยด้ามยังอยู
1: ่ใช่ด้ามมันยังอยู่ฮะก็ถูกเข้าไป
2: ตีนวดมันไปเรื่อยๆ
1: นั่นแหละฮะเขาต้องรีดหลายๆรอบเพราะว่ารีดรอบเดียวมันยังไม่แบนพอมันต้องรีดให้มันแบนที่สุดหรือว่าเป็นเส้นที่สุดจนตามที่เขาต้องการหลังจากที่มันเส้นแล้วเนี่ยก็เพื่อจะมาผ่านรูเพื่อที่จะได้เป็นรูปทรงต่างๆนานา
2: อ
1: ย
2: ่
1: างเช
2: ่
1: นวงกลมสามเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยอุปกรณ์พวกนี้คือสมัยก่อนยุคก่อนๆเนี่ยเขาจะไม่มีวางขายกันนะอย่างกันไกอย่างเงี้ยพี่
2: ช่างต้องทำเองไหม
1: ช่างผลิตเองหมดเลยกันไกอุปกรณ์พวกนี้คือช่างผลิตเองหมด
0: แล้วตราคุดองค์นี้ล่ะครับ
1: ครับตราคุดเนี่ยจริงๆได้มอบมาในช่วงสมัยรัชกาลที่6มาพร้อมกับตึกนี้เลยทางเสร็จแรกๆครับเพราะว่าเราเป็นร้านค้าที่ร้านใหญ่ร้านแรกๆในประเทศไทย
3: โอ้วันนี้เป็นไงครบถ้วนเลยครับ
1: ใช่ครับ
2: เรียกได้ว่ากระจ่างเรียกกระจ่างเลย
3: วิธีการตั้งแต่การ
2: ทำยังไงทำไมเออ
1: ครับผม
2: แล้วตกประสานยังไงเราเห็นเป็นรูปพรรณมาแล้วเราก็มา
1: ใช่ครับ
0: ต้องขอขอบคุณคุณก๊อฟเป็นอย่างสูงเลย
1: ยินดีครับผม
0: ให้เกียรตินำชมพิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางวันนี
1: ้ครับขอบคุณขอบคุณมากครับผมครับ

0: อยากได้ให้อยากให้พ่อกับแม่กลับมาบ้านอยากบอกว่าคิดถึง
1: อยากให้พ่อแม่ไม่ทะเลาะ กันแล้วก็ทุกคนสามัคคีกันครับ
2: อยากเห็นชุมชนช่วยเหลือกันมากกว่านี้มากขึ้นใช่ค่ะมีความสุขไม่มีความรุนแรง
3: สรุปงานของครอบครัวพลังบวก
4: บนเวทีวิชาการสรุปบทเรียนการทำงานในเฟสแรกของโครงการครอบครัวพลังบวกคุณหมอสุริยะเดลนำเสนอข้อมูลในภาพใหญ่แสดงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของปัญหาเด็กและเยาวชนไทยอย่างน่าเป็นห่วง
3: เซอร์เวย์ฟังเสียงเด็กและเยาวชนทั้งประเทศว่าเขารู้สึกยังไงกับตัวเองรู้สึกยังไงกับบ้านชุมชนโรงเรียนและเพื่อนสังเกตดีๆแต่ละปีทุกครั้งที่เราสำรวจในระดับประเทศมันมีแต่ดรอปลงพลังบวกดรอปลงและนี่คือเหตุผลที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผนึกกำลังเราคงต้องร่วมแรงร่วมใจเรื่องราวของครอบครัวพลังบวกเพื่อให้เป็นฐานที่มั่นให้เกิดพลังบวกต่อเด็กไทยครับ
4: เป็นจุดเริ่มของกระบวนการเปลี่ยนแปลงคือความมุ่งมั่นร่วมกันของภาคีเครือข่ายที่จะช่วยกันสร้างกระบวนการพัฒนาครอบครัวพลังบวกขึ้นเริ่มจากพื้นที่นำร่องต้นปี2564คณะทำงานของจังหวัดเชียงรายเริ่มลงพื้นที่ทำงานสำรวจวิจัย
5: ก็คือไปเก็บข้อมูลนะคะกลุ่มเมืองกลุ่มกึ่งเมืองกลุ่มชนบทแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์นะคะสิ่งที่เป็นปัญหาของเชียงรายนะคะก็คือมีครอบครัวข้ามรุ่นเนี่ยเยอะคือปู่ย่าตายายเป็นผู้ที่เลี้ยงหลานแล้วพ่อแม่เนี่ยไปทำงานกรุงเทพบ้างกลางจังหวัดบ้างเนี่ย
6: ฝั่งทางโน้นจะมีความรุนแรงมากเรื่องเหล้าเนาะเรื่องสุราเรื่องการพนัน
5: จะมีเรื่องพูดให้บาดเจ็บทางจิตใจทำร้ายทางวาจาคือ 45% มีก็คือตีว่า50ละ50 50
7: เราทำอะไรให้เขาภูมิใจเขาก็ไม่เคยชมอะค่ะเราทำแย่นิดเดียวก็ด่าแล้วเงี้ยค่ะ
5: 80กว่าเปอร์เซ็นต์เด็กเล่นโซเชียลมีเดียแล้วใน80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีอยู่ประมาณ 2% เสี่ยงต่อการติดเกม
8: เด็กๆนี่จะดูเกมเยอะแล้วก็สมองอ่ะเจ้าก็บ่ใครพัฒนาไปติอื่นวันนั้นยังเห็นยังตกใจเลยต้องแจ้เสียงดังต้องแจ้นี่คือสารในเกมโอ้เดี๋ยวนี้มันต้องมีเกมแบบนี้ด้วยกาย
4: สถานการณ์ปัญหาน่าเป็นห่วงไม่ต่างกับชุมชนทั่วทั้งประเทศแต่นางแลมีโอกาสดีกว่าที่ได้เริ่มพัฒนาเป็นพื้นที่นำร่องหมุดหมายสำคัญคือการสร้างระบบพี่เลี้ยงในชุมชนขึ้นเริ่มด้วยการชักชวนคนมีใจในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมผู้นำชุมชนทั้งโดยตำแหน่งและตามธรรมชาติรวมกันเข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนปรึกษาจนเข้าใจหลักคิดและแนวทางในการพัฒนาสอดคล้องต้องกันตกผลึกเป็นแกนนำพลังบวกลงไปค้นหาอาสาสมัครเยาวชนจากหลายหมู่ชวนมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างจิตวิทยาพลังบวก
7: ต้นทุนชีวิตค่ะเกี่ยวกับพลังในตนเองค่ะให้แบบให้ตัวเองมีเป้าหมายในชีวิตอะค่ะ
9: อย่างแรกก่อนจะไปต้นทุนอื่นได้มันต้องรักแบบตัวเองก่อนคือพลังตัวตน
4: กระบวนการเรียนรู้ที่ยึดเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมหลากหลายให้เกิดปฏิสัมพันธ์เอื้อให้เด็กๆผู้เข้าร่วมอบรมดึงประสบการณ์ชีวิตออกมาทบทวนแลกเปลี่ยนสะท้อนกลับวนครบเป็นวงจรตกผลึกเป็นการค้นพบคุณค่าและความหมายของชีวิตตนเห็นโอกาสในการพัฒนาพร้อมไปกับองค์ประกอบเกื้อหนุนภายนอกคือทุนครอบครัวทุนชุมชนทุนปัญญาและทุนกัลยาณมิตรเป็นทุนชีวิตที่จะบวกเพิ่มเสริมหนุนและพัฒนาขึ้นไปด้วยกัน
9: ใช่ค่ะต้นทุนชีวิตทั้ง5ด้าน
10: ครั้งแรกเราก็นึกว่าเป็นโครงการที่ให้เด็กไปอบรมครั้งเดียวแล้วหายเลยเสร็จเลยแต่มันไม่ใช่มันมีต่อทำให้รู้สึกว่าลูกเปลี่ยนไปมากเลยดูแกเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความคิดขึ้น
4: คือความเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆเกิดขึ้นทีละก้าวเป็นผลจากการโคชชิ่งของทีมพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันระหว่างลงมือทำโดยเฉพาะเมื่อเด็กๆได้สัมผัสสัมพันธ์กับความจริงแบบลงลึกเมื่อนำแบบสำรวจต้นทุนชีวิตลงไปสัมภาษณ์ครอบครัวหลากหลายในชุมชน
9: ก็บางคนนะคะเป็นโรคซึมเศร้านะคะในหมู่บ้านเนี้ยค่ะเยอะเพราะว่าแบบพ่อแม่ไม่มีเวลาให้บางคนก็อยู่กับยายเนี้ย
7: น้องเขาไม่เคยออกจากห้องเลยค่ะแบบอยู่แต่ในห้องอะค่ะ
11: เป็นแค่เด็กแทนที่จะแบบสนุกล่าเริงตามภาษาเด็กนะครับเนาะก็แบบหุ้ยเป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยครับ
4: กลับสู่ฐานคิดของการพัฒนาด้วยพลังของความดีจากสถานการณ์ความจริงแบบนี้โครงการเริ่มกิจกรรมการพัฒนาไปในทางสร้างสรรค
3: ์จุดบวกกันหนึ่งก็คือเราไม่ไปตอกย้ำตรงปัญหาเราขยายพื้นที่ขาวทุกโครงงานเลยก็คือเราทำงานตามหลักของผึ้งผึ้งเนี่ยตอมความดีแล้วขยายจากดอกหนึ่งไปอีกดอกหนึ่ง
10: เราว่าเด็กสมาธิสั้นอะไรอย่างเงี้ยแกหมอเดียวเคยบอกว่าอย่าว่าเด็กอย่างนั้นให้มองเด็กในด้านบวกต้องรู้ว่าเด็กคนนั้นด้านบวกเขามีอะไรเอาพลังด้านบวกมาสอนแกก็จะมีกำลังใจที่จะทำใช่ไหมคะเพราะว่าแกทำได
7: ้ก็ชวนออกมาทำกิจกรรมค่ะ
9: มารู้จักกันมากขึ้นมาช่วยกันทำกิจกรรมกันมากขึ้นนะคะไม่อยากให้แบบต่างคนต่างอยู่บ้านตัวเองเล่นแต่โทรศัพท์เนี่ยค่ะ
12: หนูอยากเห็นความสนุกของน้องๆค่ะที่เราชักชวนมาเพราะว่าส่วนมากเด็กเขาไม่ค่อยมีกิจกรรมค่ะ
4: ชวนมานั่งปรึกษาหารือกันเป็นวงใหญ่มีเด็กๆอยู่ตรงกลางมีพี่ๆช่วยไถ่ถามดำเนินการสนทนามีแกนนำชุมชนช่วยเติมเสริมกำลังใจมีทีมพี่เลี้ยงจากโครงการคอยสังเกตและสนับสนุนอยู่ใกล้ๆ
13: หรือว่าเดือนหน้าอยากย่ามาอย่างกัน
4: ตั้งคำถามอยากทำกิจกรรมอะไรกันบ้างช่วยกันเสนอร่วมกันเลือกร่วมกันกำหนดรูปแบบวิธีการแล้วชวนกันทำไปด้วยกันถึงวันนัดสนุกสนานกันตั้งแต่เช้าวันนี้เราจะปั่นจักรยานทางไกลออกไปสำรวจชุมชนด้วยกันคนพร้อมจักรยานพร้อมลง

0: างพร้อมทีมสนับสนุนช่วยกันยกจักรยานขึ้นรถลำเลียงบรรทุกจากจุดนัดหมายข้ามอุปสรรคใหญ่ไปสู่เริ่มปั่นหมู่11ของตำบลนางแลเป็นชุมชนใหญ่ซึ่งเมื่อหลายปีก่อนมีถนนหลวงขนาด4เลนตัดแยกผ่ากลางเปลี่ยนแปลงภูมิสังคมและวิถีของชุมชนไปอย่างสิ้นเชิงจากจุดนี้เด็กๆจะได้ออกกำลังขาแขนร่างกายและหัวใจพาตัวเองสำรวจท่องไปผ่านท้องนาพื้นใหญ่คลองส่งน้ำระบบชลประทานมุ่งสู่ปลายทางคือป่าชุมชนผืนย่อมที่ทุกคนช่วยกันรักษาไว้รวมระยะทางที่ปั่นไม่ใช่ใกล้ๆเปิดโอกาสให้กัลยาณมิตรทุกเพศทุกวัยได้ช่วยเหลือประคับประคองกันไป
1: สนุกดี
2: ไม่ค่อยเหนื่อย
3: สนุกไหม
2: สนุกครับ
4: มันสนุกได้เจอกับเพื่อนๆหลายคนค่ะ
5: รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับก็ช่วยให้มีเพื่อนมากขึ้นช่วยกล้าออกมาข้างนอกมากขึ้นทำอะไรมากขึ้นครับ
1: ค่ะอยู่บ้านจนขาวเลยค่ะตอนนี้ดำแล้วค่ะออกแดดเยอะ
6: ก็เห็นเขายิ้มมีความสุขค่ะ
1: อบอุ่นค่ะ
0: เป็นมือเล็กมือน้อยหลากหลายที่ยื่นเข้ามาช่วยกันอบล้อมน้อมรับเป็นสายสัมพันธ์ที่ถักสานอุ้มห่อประคับประคองเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นเอื้ออาทรเกื้อหนุนดูแลซึ่งกันและกัน
3: ถ้ามีของพิเศษ3อย่างนะนายอยากได้อะไรมากที่สุด
1: อยากได้ให้พ่อกับแม่กลับมาบ้านไปเกาหลี5ปีแล้วค่ะอยากบอกว่าคิดถึงเดี๋ยวอีก5ปีพ่อแม่จะกลับมาค่ะ
7: ขอให้พ่อแม่ไม่ทะเลาะ กันอยากเห็นหมู่บ้านเราสะอาดไม่มีขยะแล้วก็ทุกคนสามัคคีกันค่ะแล้วก็ไม่ทะเลาะ กันค่ะ
4: อยากขอบคุณทุกคนค่ะที่มาช่วยทำกิจกรรม
6: ยิ้มค่ะมีความสุขไม่มีความรุนแรงไม่มียาเสพติดอยากให้ครอบครัวทุกครอบครัวในชุมชนมีความสุขหมดเลยถึงจะเป็นแบบครอบครัวเดี่ยวแบบแม่ทิ้งอยู่กับตากับยายอยู่กับปู่หนูอยากให้พวกเขาแบบไม่ต้องไปเครียดกับเรื่องพวกนั้นโฟกัสกับคนที่อยู่กับเรามีความสุขกับคนที่อยู่กับเราได้พลังบวกสร้างพลังบวกกับคนในครอบครัวแล้วก็จะแบบมีความสุขหนูอยากให้คนในชุมชนยิ้ม
0: มองผ่านสายตาสุขใสฟังเสียงบริสุทธิ์จากหัวใจหรือนี่คือสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันทำแม้วันนี้เราจะยังแก้ปัญหายากระดับโครงสร้างไม่ได้วิกฤตเศรษฐกิจและสังคมในภาพใหญ่ยังก่อความเครียดเค้นรุนแรงลงสู่ทุกครอบครัวแต่เรารอไม่ได้เพราะเด็กๆโตขึ้นทุกวันโอกาสของเราจึงอยู่ที่วันนี้อยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่นี่อยู่ที่ครอบครัวและชุมชนคือการพัฒนาจากฐานรากมาจากจุดเล็กที่สุดเปลี่ยนจากภายในระเบิดออกมาจากใจคนดังตัวอย่างที่เห็นได้แล้วจากความเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพที่เกิดขึ้นในครอบครัวของแกนนำพลังบวก
6: เปลี่ยนนะคะแม่หนูก็เข้าใจหนูมากขึ้นนะคะจากรุนแรงเมื่อก่อนหนูจะชอบเถียงแม่หนูเป็นเด็กขี้เถียงเนาะค่ะเขาก็จะโกรธยิ่งหนูเถียงเขาก็โกรธแต่ตอนนี้ก็แบบมีอะไรให้เล่าให้แม่ฟังแม่ก็รับฟังแม่บอกแม่ก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ถูกอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกแม่ก็จะบอกด้วยเหตุผลไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อน
8: ใช่ค่ะต้องปรับแม่กับพ่อก็ต้องปรับทุกครั้งนี่พ่อจะดื่มเหล้ามาเนาะแล้วก็ทำให้แม่โมโหเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วก็คุยกันด่ากันอย่างเงี้ยลูกก็ได้ยินอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เราก็มาปรับจูนเข้าหากันพ่อก็กินเหล้าก็ไม่ค่อยกินเยอะจากที่เมื่อก่อนสูบบุหรี่ตอนนี้พ่อก็ไม่สูบหยุดได้

0: เลิกได้เพื่อลูกเพราะลูกเข้าไปอบรมโครงการเนี้ยมันเป็นครอบครัวไปนะพ่อน้องอีฟก็ไป
1: เขาเข้าใจเรามากขึ้นเรากล้าที่จะคุยจะเล่าทุกเรื่องที่เราเจอมาแต่ละวันให้เขาฟัง
0: รับฟังมากขึ้นมากเลยค่ะเปลี่ยนใช่ถ้าเราเปลี่ยนลูกก็เปลี่ยน
1: ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ชี้แหละค่ะเขาทำให้เรากล้าพูดกับพ่อแม่มากขึ้นแล้วก็ขอบคุณแม่ที่แบบทำให้เรามีวันนี้ใช่ค่ะหนูประสบความสำเร็จได้กับพ่อแม
2: ่เป็นความเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพที่ขยายวงส่งพลังกระเพื่อมออกไปจิตวิทยาพลังบวกที่ทีมโค้ชเติมเข้าไปในสนามของการปฏิบัติยกระดับศักยภาพแกนนำพลังบวกขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงของชุมชนเองสร้างกิจกรรมรองรับเด็กๆและครอบครัวที่เปราะบางอบอุ่นโอบอุ้มเป็นชุมชนพลังบวกครอบครัวใหญ่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าพร้อมๆกัน
3: เห็นแบบการเปลี่ยนแปลงของเด็กๆเยอะขึ้นนะคะน้องเขาออกมาพูดคุยแบบมาเล่นกันเยอะขึ้นนะคะแบบสนุกค่ะเพราะว่าเขาได้เจอเพื่อนนะคะเขารู้สึกไม่โดดเดี่ยวค่ะ
4: ก็คือเด็กๆ เขามาช่วยมันถือว่าหมู่บ้านเขาได้เปลี่ยนไปอย่างเมื่อก่อนนี่ความสามารถของเด็กๆ เขาบ่เคยฮู้แต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่โครงการคุณหมอเดียวเข้ามาเด็กๆไปอบรมมาแล้วจุดเปลี่ยนก็คือเด็กๆอ่ะช่วยเหลือในชุมชนเยอะขึ้นจ้ะ
3: ต่างวัยกันมาระดมความคิดกันนะคะ
1: ได้เห็นพลังชุมชนใช่ค่ะผู้ใหญ่เขาก็พร้อมที่จะแบบสนับสนุนอยู่แล้วอะค
3: ่
1: ะ
3: เด็กก็รู้สึกว่าเราก็มีส่วนที่ทำให้ชุมชนสภาพแวดล้อมของในชุมชนให้ดีขึ้นค่ะ
0: ค่ะมีความสุขค่ะ
5: รู้สึกว่ามีความสุขกับการให้แล้วได้ผลด้วยเรารู้สึกว่าเรากำลังปลูกต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่เจริญเติบโตละ
2: สุขใจเหมือนดอกไม้บานส่งต่อประกายความหวังความฝันและความมั่นใจจากจุดเล็กๆบวกพลังกระเพื่อมออกไปสร้างความเปลี่ยนแปลงที่จะมีความหมายไกลไปถึงวันข้างหน้า
4: พอเด็กๆอ่ะเป็นอนาคตของชาติในวันหน้านะเจ้าในความคิดของเจ้าคิดว่าคือโครงการขยายแล้วก็เอาเด็กๆเนี่ยมาช่วยกันเขาจะสามารถสื่อสารกันและก็ดึงกันออกจากจุดตีว่าจุดเสี่ยงมารวมกันเพราะฉะนั้นนะเจ้าเขาจะต้องช่วยกันทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานอนาคตมันจะแก้ปัญหาได้นะเจ้า
3: เราก็ยังจะสานต่อความรู้ให้น้องๆรุ่นหลังๆนะคะเพราะว่ามันทำตั้งแต่รุ่นหนูใช่ไหมคะก็มันเห็นผลนะคะก็เลยอยากทำต่อไปเรื่อยๆ
1: อยากให้มันมีทุกปีเรื่อยๆจะได้ส่งน้องๆในชุมชนเนี่ยแหละค่ะไปร่วมไปอบรมกับอาจารย์ชีเหมือนได้อบรมมาเราจะได้รู้จุดเปลี่ยนเรามาช่วยกันทำกิจกรรมในชุมชนให้มากขึ้น
4: ก็คงจะพึ่งน้องๆนะเจ้าพึ่งน้องๆเขาแหละเพราะว่าน้องๆเขาเก่งก็คงจะฮึดได้แค่คำปรึกษาและก็คอยประสานงานกับน้องๆ
5: ตอนนี้ชุมชนเหมือนตั้งไข่ค่ะยังไม่ได้มองว่าแข็งแรงนะยืนยืนล้มล้มลุกลุกยืนยืนล้มล้มลุกลุกแต่เขารู้ละว่าเขาต้องยืนเขาต้องจับเราเพราะหน้าที่ของเราจะทำยังไงให้ได้ประคองเขาต่อเนื่องจนเขายืนได้เดินได้แล้วก็การเป็นพี่เลี้ยงกันไปเป็นทอดๆสู่ชุมชนอื่น
2: เป็นตัวอย่างความสำเร็จในก้าวแรกๆที่ยังไม่หยุดพัฒนาผนึกกำลังพัฒนาศักยภาพแกนนำพลังบวกในชุมชนยกระดับขึ้นเป็นระบบพี่เลี้ยงของท้องถิ่นขยายการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและสร้างสรรค์กิจกรรมครอบครัวพลังบวกคืองานสร้างอนาคตไม่หยุดอยู่แค่ปัญหาที่ต้องแก้แต่ไปสู่ความดีที่อยากทำเสริมพลังชุมชนให้พัฒนา
6: จะกลายเป็นความยั่งยืนของชุมชนนั้นคิดถึงกลุ่มแรกก่อนก็คือกลุ่มแกนนำพลังบวกถ้าเขาได้ทักษะปฏิบัติจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเปลี่ยนที่ข้างในเขาแล้วมันจีรังยั่งยืนตลอดชั่วชีวิตของเขาต่อให้โครงการนี้ไม่มี ทีนี้ถ้าแกนนำพลังบวกแข็งแรงแล้วเนี่ยหมอค่อนข้างจะมีความมั่นใจมากเลยว่าระบบพี่เลี้ยงในชุมชนเกิดขึ้นไม่ยากครับเพราะแกนนำตอนนี้มาด้วยใจศรัทธาแล้วครับไม่ได้เพียงแค่มาเพราะมีโครงงานหรือมีเงินมาลงหรือมีงบประมาณหรือมีคนเก่งๆมาลงไม่ใช่ครับแต่วันนี้เขามีความมั่นใจแล้วครับว่าด้วยฝีมือของเขาสร้างการเปลี่ยนแปลงชุมชนของเขาด้วยพลังบวกได้เขาสามารถทำได้
7: ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
8: ขอบคุณครับ
3: ถ้าไม่มีโครงการนี้อีกต่อนะคะเราก็อาจจะมีกิจกรรมในหมู่บ้านของเราค่ะเพื่อเอาความรู้จากโครงการนี้มาสานต่อให้น้องๆรุ่นต่อไปอะค่ะ
9: ชุมชนพัฒนาขึ้นครับแบบมีกลุ่มเยาวชนแบบนี้ต่อไปไงครับ
3: อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอะค่ะ
1: ได้ค่ะถ้าสมมติถ้าวันหนึ่งมันหมดไปเราก็บอกว่าเราช่วยพวกเขาได้นะหันมาคุยกับพวกเราได้เราจะพร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหาส่งต่อความรู้ต้นทุนชีวิตให้พวกเขาไม่คิดตังค์ก็ได้ค่ะของแบบนี้ใครๆก็อยากช่วยเหลือกัน

0: ค่ะ
1: จริงเหรอ
0: จริงค่ะ
1: น้องก็ดีเตรียมแครอทมาให้กระต่ายเนี่ยนะ
0: อ
1: ่ะ
0: ฮะ
1: น้องก็ดีมั่นใจได้ยังไงว่ากระต่ายจะกินแครอท
0: โหคุณหมอไอ้คะในกระตูเรื่องไหนๆอ่ะกระต่ายก็กินแครอทหมดเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวเถียงกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราสวัสดีท่านผู้ชมก่อนดีกว่า
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: หมออ้อยนะครับ
0: น้องคนดีค่ะพบกับรายการ Animal Speak อีกแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันมาหลายต่อหลายเทปแล้วแต่ความน่ารักน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดก็ยังไม่หายไปค่ะ
1: ครับผมงั้นเราไปถามกระต่ายดีกว่าว่ากระต่ายจะกินแครอทหรือเปล่า
0: ได้ค่ะ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speak
1: ถึงแล้วถึงแล้วไงล่ะ
0: กระต่าย
1: สวัสดีครับคุณบาสน้องคนดีเขาอยากจะรู้ว่าเอ๊ะวันนี้ผมจะพาเขามาดูอะไรแล้วก็เขาถือของมาด้วยนี่
0: กระต่ายกินได้จริงป่ะคะ
2: กินได้ครับ
1: เขาถามมาตลอดทางเลยว่าทำไมกระต่ายต้องกินแครอท
2: คือกินได้แต่ปัจจุบันเราสกรีนเรื่องความสะอาดยากเราเลยไม่ค่อยนิยมให้กินของสดพวกนี
1: ้
2: เรามีอาหารสำเร็จรูปให้อยู่แล้วเรามีหญ้าที่สะอาดอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ให้กันแค่นี้ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยคือพอเราหลับตานึกถึงกระต่ายฮะใช่ไหมเราตานึกถึงกระต่ายภาพแรกที่ขึ้นมาคือกระต่ายตัวไหนบัคบันนี่ใช่ไหมแล้วก็เขาจะถือแครอทอันนี้คือเป็นการปลูกฝังให้คนทั่วไปเข้าใจว่ากระต่ายต้องกินแครอทจริงๆมันไม่ใช่อาหารหลักของกระต่ายกระต่ายกินอาหารหลักคืออะไรคือหญ้านะเป็นพวกหญ้าแล้วก็อาจจะเสริมอาหารเม็ดอย่างเงี้ยแต่ว่าพอคนทั่วไปเห็นว่ากระต่ายบัคบันนี่กินแครอทก็เลยเอาแครอทให้กระต่ายกินจริงๆมันไม่เหมาะรู้ไหมให้เป็นขนมให้เป็นอาหารว่างอะไรเงี้ยโอเคเสริมแร่ธาตุต่างๆจากแครอทนี่ได
0: ้กระต่ายตัวไหนที่สายพันธุ์ไหนที่เขานิยมเลี้ยงกันนะคะ
2: บ้านเรานิยมสุดก็ฮอลแลนด์ล็อกตัวเล็กที่สุดของหูตก
1: คำว่าหลอบเนี่ยหมายความว่าหูเขาจะปรกลงมาอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย
2: ใช่ครับ

0: ยมที่สุด
1: เพราะก็
0: หน้าตาน่ารัก
1: น่ารัก
0: ตัวเล็กถ้าพันธุ์นี้นะครับตัวเมียจะนิดนึง
1: นิดนึง
0: ใช่
1: โดยทั่วไปแล้ว
0: โดยทั่วไป
1: สัตว์เพศเมียเนี่ยไม่ว่าจะสัตว์อะไรก็แล้วแต่เพศเมียเนี่ยมักจะดุกว่าเพศผู
2: ้เนเธอร์แลนด์เดอะวอล์ฟ
1: ตัวนี้คือคนทั่วๆไปจะเรียกติดปากว่ากระต่ายแคะ
0: กระต่ายแคะจะเข้าใจว่าตัวเล็กๆตัวเล็กๆอย่างเงี้ยจริงๆไม่มีอยู่จริงครับตัวเล็กๆอันนี้คืออย่างสวยละเล็กมากก็กิโลนึง
1: ครับอันนี้คือโตเต็มที่แล้วของเขาก
0: ็
1: คือกระต่ายแคะประมาณนี้แหละ1กิโล
0: ใช่ใช
1: ่ที่เราเห็นกันที่แบบใส่ตะกร้าเล็กๆแล้วบอกกระต่ายแคะติดโบไม่โตแล้วอยู่แล้วดีก็โกเท่านี้ไม่มีจริงฮะ
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีจริงนั่นลูกกระต่าย
0: ลูกกระต่ายใช่เรียกกระต่ายเด็กจะดีกว่าก
1: ระต่ายเด็กนะฮะ
0: เพราะขนาดเนเธอร์แลนด์วอล์ฟพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลกประมาณเดือนนึงตัวเขาก็2ฝ่ามือนะ
1: อันนี้ก็คือลูกของเขาน
0: ี่คือลูกของเนเธอร์แลนด์วอล์ฟขนาดเดือนครึ่งก็ตัวเท่า2ฝ่ามือแล้ว
3: ดื้ออยู่เหมือนกันนะเนี่ย
0: ดื้อครับมินิเร็ก
1: นี่
3: ตัวนี้หนูก็ชอบ
1: ตัวนี้ขนกำมะหยี่
3: ขนนุ่มมากลองจับดูสิน
1: ี่ขนตัวนี้ขนจะนุ่มมากนะ
3: ขนนุ่มมากค่ะท่านผู้ชม
0: ค่อนข้างนิ่งครับเนี่ยอย่างที่เห็นเอามานิ่ง
3: มาก
0: ยิ่งพอลูกเขาก็จะนิ่งนิสัยชมคือเหมือนกับปากต่อปากว่าพอเลี้ยงแล้วมันเชื่องแต่ด้วยที่แบบหน้าตาบางคนบ้านเราจะไม่ชอบหน้ากระต่ายแหลมๆอย่างเงี้ยจะชอบแบบเห็นหน้ากลมๆมันดูน่ารักใช่แต่พอใครได้เลี้ยงแล้วก็จะรักทุกคน
1: โอ้โหเป็นไง
0: เป็นกระต่ายที่นิสัยดีมากเหมือนมินิเล็กเลยนิสัยก็จะเป็นรีมาก
3: อะไรอ่ะคะ
0: English Lob ครับ
3: English
0: Lob
1: English
3: Lob ยาวเนี้ย
1: คราวนี้พันธุ์พวกนี้เนี่ยจริงๆนิสัยเขาก็ทั้งดี
0: นิสัยดี
1: ข้อเสียอย่างเดียวคือเนื่องจากหูยาวก็จะพบว่า
3: เหยียบ
1: หูตัวเองบ้างหรือว่าบางทีเนี่ยเวลาหูมันปิดมาหูมันจะอับบ้างคนเลี้ยงจะต้องคอย
0: ดูแล
1: ตามลักษณะสายพันธุ์ที่มีความผิดปกติได้นะครับ
0: มีเทคนิคถุงเท้าตัดปลายถุงเท้า
1: อ๋ออ๋อแล้วก็
0: สวมไว้อย่างนี้
1: ให้หูตั้ง
0: มันก็จะอยู่อย่างนี้ได
1: ้เป็นเหมือนหัวแค่หลอดเลยนะเนี่ย
0: ใช่ใช
1: ่หัวแค่หลอดโผล่มาเลย
0: คนเลี้ยงเยอะเลี้ยงที่ฟาร์มเขาเลี้ยงอย่างนี้ได
1: ้
0: ดูแลอย่างนี้ได้แล้วดีอย่างตรงที่เป็นพันธุ์ใหญ่ที่เลี้ยงในอากาศบ้านเราได
1: ้ครับไม่ต้องปรับตัวได้ง
0: ่
1: าย
0: ใช่ใช่ปรับตัวง่ายครับเพราะว่าขนเขาสั้น
1: ตัวนี
0: ้สายพันธุ์แทนนิสัยดีส่วนใหญ่กระต่ายที่หน้าตาไม่น่ารักมักจะนิสัยดีแลกมากับหน้าตาเวลาเราอุ้มกระต่ายถ้าขาเขาลอยจากพื้นเขาจะกลัวตก
1: อีกอย่างนึงก็คือว่ากระต่ายเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างตื่นเต้นง่ายเวลาเขาตกใจเนี่ยเขาจะสะบัดขาจะทืบแล้วก็อาจจะทำอันตรายเราได้ไม่ใช่กระทืบคือสะบัดแล้วก็บางครั้งเนี่ยสะบัดมากๆเนี่ยหลังเคลื่อนเลยนะถ้าอุ้มไม่ดีนี่เป็นอัมพาตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่อยากจะอุ้มกระต่ายต้องรู้ก่อนว่าเขาจะอุ้มกันยังไงวิธีอุ้มที่ถูกต้องนะฮะก็จะมีอยู่หลายท่าเหมือนกันนะครับท่าแรกเนี่ยก็คืออันนี้คุณดีอุ้มสิดูสิว่าถูกไหมอย่างนี้ก็เกือบถูกแต่ว่ามือต้องช้อนเข้าไปที่ก้นของเขาอย่างนี้นะฮะเขาจะรู้สึกปลอดภัยอย่างนี้ก็ได้เป็นวิธีอุ้มง่ายๆที่บ้านนะครับคราวนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะดึงหูกระต่ายขึ้นมาแล้วก็ยกกระต่ายขึ้นมาเลยแล้วกระต่ายก็จะนิ่งที่นิ่งเพราะอะไรรู้ไหมเจ็บมีการดิ้นพอดิ้นปุ๊บยิ่งเจ็บคราวนี้พอดึงขึ้นมาเงี้ยดึงขึ้นมาแบบอย่างนี้ตึ๊บเส้นเลือดเส้นประสาทที่อยู่ตรงโคนหูเนี่ยบางทีก็อาจจะเสียหายได้กระต่ายจากหูตั้งๆอาจจะกลายเป็นหูตกเลยหรือบางครั้งเนี่ยหูอาจจะบวมมีเลือดข้างเพราะว่าเส้นเลือดมันอาจจะฉีกขาดเพราะฉะนั้นการอุ้มกระต่ายเนี่ยต้องระมัดระวังกระต่ายพันกระบอกทรงกระบอก
0: สายพันธุ์เขาเรียกฮิมาลายัน
1: ตัวนี้จุดเด่นคือลักษณะสีขนที่เป็นแต้มๆ
0: ใช่ครับ
1: เหมือนแมวว
0: ิเชียรมาศ
1: วิเชียรมาศจริงๆแล้วที่ถูกต้องต้องมีกี่แต้มฮะในพันธุ์นี
0: ้มี9ครับก
1: ็2 2
0: 3 4
1: จมูก1
3: 7
1: ขา4
0: แล้วก
1: ็ก้น
0: นิสัย
1: เขานี่เป็นไงครับ
0: ดีครับนี่ครับนิสัยจะค่อนข้างดีเฟรนลี่ผมอย่างที่บอกหน้าแหลมๆมากจะนิสัยดีพันนี้เขาดูโครงสร้างต้องเป็นที่กระบอกเมื่อโพสแล้วอัตโนมัติเลยครับหาง
1: อ๋อหางมันจะแบนออกมาอย่างนี้เนาะ
0: ใช่
1: เพราะปกติหางมันก็ตายจะแบบ
0: ใช่ใช่พันนี้เวลาโพสปุ๊บเขาจะเรียบไปอย่างนี
1: ้
0: พันนี้จริงๆเวลาโพสจริงเขาไม่ได้ตัวต้องนี่เสร็จหูต้องตั้งด้วยนะ
1: น่ะขอที่นี
3: ่
1: นั่นก่อนด้วยอ่ะ
0: กระต่ายพวกนี้เราจะนำเข้าจากอเมริกาครับ
3: โอ้ไปตั้งอเมริกานู่นเลยเหรอคะแล้วพี่เคยเจอคนที่ ทุ่มเทมากกับกระต่ายไหมคะ
0: เคยเจอทุ่มเงินมากโดยที่ไม่ศึกษาก่อน
1: เดินเข้ามาอุ้ยตัวนี้ชอบถูกชะตาอยากได้เท่าไหร่ว่ามันเลย
0: ใช่ใช่เจอเคยเจอกรณีอย่างนั้นแล้วก็3ชั่วโมงอ่ะโทรมาคือตายแล้ว
1: อ้าว
0: ทั้งที่กระต่ายไปก็คือแข็งแรงดีสุขภาพดีแต่ด้วยความที่เขาจะคิดแต่ว่ากระต่ายเลี้ยงไม่ยากหรอกเลี้ยงง่ายเอาไปปล่อยมันหมาก็ได้เลี้ยงเหมือนสุนัขก็ได้อะไรเงี้ยครับนั่นแหละครับประเด็นหลักๆเลยส่วนใหญ่จะเจออย่างนั้นอ่ะเยอะมาก
1: คือมีเงินทุ่ม
0: มีเงินทุ่ม
1: ไม่ได้
0: ศึกษาใช่ใช่
1: น่าสงสารกระต่ายวันนี้ความรู้กระต่ายของคุณบ้านที่ให้น้องคนดี
3: เยอะมากมากเลยค่ะ
1: สายพันธุ์ก็เยอะแต่ไม่หมดเลย
3: ใช่ค่ะสายพันธุ์ก็เยอะแล้วก็ได้รู้ค่ะว่าการที่เราจะต้องเหมือนกับว่าเราทุ่มเงินไปอะค่ะแล้วไม่ได้ศึกษาเนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกัน
1: วันนี้เนี่ยน้องคนดีเห็นละกระต่ายสวยๆไปยังไงแต่คุณหมอมีที่ที่นึงที่อยากพาน้องคนนี้ไปดูกระต่ายคุณหมออุบไว้ก่อน
3: โอ้ยอุบอีกแล้วว่า
1: บางทีเนี่ยคล้องคนดีอาจจะเปลี่ยนใจเลยก็ได้นะไม่อยากเลี้ยงกระต่ายก็ได้นะ
3: ไม่มีทาง
1: น้องคนดีอาจจะเปลี่ยนใจไม่อยากเลี้ยงกระต่ายเลยนะ
3: ไม่มีทางหนูจะเลี้ยงกระต่ายไม่มีทางหนูจะเลี้ยงกระต่าย
1: อยากเลี้ยงก็อยากเลี้ยงหมดแหละพอหมอพาไปดูแล้วกันค่อยตัดสินใจ
3: โอเค
1: นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ไงเกาะกระต่ายอยู่ตรงนี้เอง
3: ฮะ
1: นี่ไงเกาะกระต่าย
3: เกาะกระต่าย
1: นี่ดูสิเขาทำเป็นบ้านให้กระต่ายอยู่ในธรรมชาตินี่ไงเป็นโพรงกระต่ายเนี่ยโพรงกระต่ายนี่กระต่ายขุดรูนี่เห็นไหมนี่รูกระต่ายที่ขุดและนี่กระต่ายเห็นไหม
3: แล้วเขาขุดกันเองเหรอคะ
1: รูเหรอเขาขุดกันเอง
3: กระต่ายเนี่ยเขาต้องขุดกันเองสิเพราะเขาต้องขุดเองได้
1: ธรรมชาติเขาอยู่ในที่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาจะต้องมีบ้านเขาใช่ไหม
3: ขุด
1: เวลาอากาศร้อนๆเนี่ยเขาจะขุดรูแล้วก็ไปแอบอยู่ข้างใต้ดิน
3: เพราะมันจะดิน
1: มันก็จะได
3: ้เย็น
1: เห็นไหมเขาอยู่ตรงนี้มีความสุขไหม
3: มีความสุข
1: ดูมีความสุขเนอะ
3: ดูสนุกสนานมีความสุขเหมือนหนูที่กำลังอยากจะซื้อน้องกระต่ายก็มีความสุข
1: น้องคนดีรู้ไหมว่าทำไมที่นี่เนี่ยเขาถึงชื่อว่าเกาะกระต่าย
3: ไม่รู้ค่ะหมออ้อย
1: ก็คือว่าที่นี่มันเป็นพื้นที่ที่เป็นเกาะ
3: นะ
1: แล้วตอนแรกๆเนี่ยเจ้าของเขาก็ตั้งใจว่าอยากจะให้ที่นี่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนเดินเข้ามาแล้วมีกระต่ายสวย
3: ๆ
1: น่ารักให้เรารู้สึกสบายใจนะผ่อนคลายพวกนี้แต่พอไปมาเนี่ยคนเริ่มรู้ว่าที่นี่เนี่ยเหมาะสำหรับการเลี้ยงกระต่ายคนที่เลี้ยงกระต่ายบางส่วนเขาก็ไม่สามารถเลี้ยงกระต่ายของตัวเองได้ละเพราะว่าติดนู่นติดนี่เขาก็เลยเอากระต่ายมาปล่อยบนเกาะกระต่าย
3: เอามาปล่อย
1: คราวนี้พอเขาเอามาปล่อยเนี่ยกระต่ายที่เขาเอามาปล่อยก็ผสมพันธุ์กับกระต่ายที่อยู่บนนี้จนกระต่ายที่เนี่ยมีลูกมีหลานเต็มหมดเลยที่เห็นว่าเยอะเนี่ยยังไม่เยอะนะ
3: เหรอ
1: หมอพาไปดูข้างในดีกว่า
3: โอเค
1: ไปลงมา
3: สวัสดีค่ะหมอน้อง
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: พาน้องๆมาดูแลกระต่ายค่ะ
1: อุ้ย
3: ตัวนี้เป็นอะไรอะคะ
2: ดูสิตัวนี้นะดูตั้งแต่หน้าไปเลยนะดูมาน้องคนนี้ลองดูหน้าเห็นไหมเห็นเปล่าม
3: ัน
2: ไม่เหมือนมาใช่มันไม่เหมือนปกติที่เราเคยเจอถูกป่ะปกติกระต่ายที่หนูเคยเจอหน้าตาสวยตาสะอาดสดใสอันนี้เป็นไงเห็นป่ะมีแต่ขี้ตาเต็มไปหมดเลยเยื่อบุตาแดง
1: ขี้ตา
2: ใช่ค่ะอันนี้ขี้ตาอันนี้พี่เขาตัดออกไปบ้างแล้วนะเมื่อกี้มันเยอะกว่านี้เยอะเลยเหมือนมีแผลหลุมด้วย
1: มีแผลที่กระจกตาด้วยเนี่ย
2: หูก็ไม่ปกติ
1: ตัวสะเก็ดรังแคเต็มเลย
2: เต็มไปหมดเลย
1: โอ้ที่ก้นนี่เยอะหนักกว่าอีกเนี่ย
3: ขอดูแบบตรงท้องได้ไหมคะ
2: เห็นป่ะเต็มไปหมดป
3: ่
2: ะมันไม่เหมือนกระต่ายสวยๆที่คนอื่นเขาเลี้ยงกันเห็นไห
1: ม
2: นี่ฝ่าเท้าก็เจ็บเห็นป่ะแล้วเดี๋ยวหนูลองดูเวลาเขายืนเขาไม่ได้ยืนเป็นปกติเหมือนกระต่ายทั่วไป
1: เขายืนแบบ
2: เขายืนเจ็บเห็นนะ
1: เจ็บเท้าเนี่ย
2: เดินเห็นนะเจ็บเท้าปกติกระต่ายต้องกระโดดใช่ไหมนี่ได้แค่นี้
1: เจ็บเท้า
2: เจ็บเห็นปะกระต่ายพวกนี้ยังไม่ค่อยได้รับการดูแลเขาก็จะมีบางทีเขาก็จะมีพวกกลุ่มของอาสาที่เขาจะช่วยเข้ามาดูแลตรงนี้อย่างเช่นพวกกลุ่มบ้านโพรงกระต่ายนะคะคอยมาช่วย
1: นักศึกษาฝึกงาน
2: นักศึกษาฝึกงาน
1: จากคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆคราวนี้เนี่ย ก็เวลาสมมตินักศึกษาเขาไปตรวจกระต่ายใช่ไหมไปดูกระต่ายตรงที่ป่วยเนี่ยเขาก็จะออกมาให้เราดูว่าตัวนี้ตาเจ็บเราก็ทำการรักษาเช่นการล้างท่อน้ำตาเขาฝาชะล้างท่อน้ำตาถ้าฟันยาเราก็เปิดฟันตรวจฟันตัดฟันให้เขาตัวไหนเป็นฝีเราก็ทำการกรีดฝีรักษาฝี
4: นี่ตัวไหนมีแผลก็ทำแผลให้อันนี้ก็คือล้างเขาล้างขี้ตา
2: แข็งๆ
4: เพราะว่าถ้าไม่ล้างออกเนี่ยจะเกิดภาวะก็คือขี้ตามันจะทำให้เกิดผิวหนังอักเสบเป็นแผลติดเชื้อกระต่ายก็จะเจ็บไม่กินเราก็จะเสียชีวิตได้เรื่องเล็กๆนี่กระต่ายเซนซิทีฟมากนะถ้าเราเลี้ยงเขาแล้วดูแลไม่ดีนี่ตายง่ายๆนะคราวนี้สาเหตุที่ตาเขาเป็นอย่างนี้น่าเกี่ยวได้หลายสาเหตุเกิดจากหนึ่งบางทีเนี่ยอาจจะมีสิ่งสกปรกเข้าไปในตาเขาน้ำตาเขาสร้างเยอะเกินบางทีมีแผลที่กระจกตาทำให้น้ำตาเยอะมากเกินก็ได้หรือบางครั้งเนี่ยเริ่มการติดเชื้อแล้วอาจจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดภาวะท่อน้ำตาอักเสบหรือบางครั้งรากฟันยาวเกินไปก็จะไปเบียดท่อน้ำตาทำให้กระต่ายเนี่ยท่อน้ำตาตันพอท่อน้ำตาตันปุ๊บน้ำตาก็จะไหลเปอะขอบตาเต็มไปหมดเลยหมอนวดเขาก็รักษาโดยการเนี่ยล้างให้สะอาดแล้วคุณหมอเขาก็จะฟลัชล้างท่อน้ำตาให้สะอาดแล้วก็กระต่ายก็จะตาก็กลับมาเป็นปกติได
3: ้คนที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านเขามีสิทธิ์เจอไหมคะ
4: มีสิทธิ์เจอสิโรคนี้เป็นโรคที่พบได้เป็นเรื่องปกติของกระต่ายเพียงแต่ว่าคนอยู่ที่บ้านเนี่ยเวลาเขาเป็นใช่ไหมเขาเห็นกระต่ายตัวเองป่วยนิดนึงเขาก็รีบพามาหาสัตวแพทย์แล้วเพราะฉะนั้นจะไม่ป่วยหนักแต่ที่นี่เนี่ยคนดูแลมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับกระต่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราดูแลเขาไม่ทันเพราะว่าปริมาณกระต่ายที่นี่น้องคนดีเห็นไหมล่ะที่เราพาเข้ามาเยอะไหม
3: เยอะ
4: แต่น้องคนดีคิดไม่ถึงหรอกว่าที่นี่เยอะขนาดไหน
3: หรอคะ
4: จริงอยากรู้ไหมว่ากระต่ายที่นี่เยอะขนาดไหน
3: อยากรู้ค่ะ
4: หมอพาไปดูหน่อยดีกว่าน้องคนดีจะต้องตกใจแน่นอน
3: โอเคค่ะ
4: ไปไหม
3: ไปค่ะ

0: ไป
1: แถมน่ารักอีกต่างหาก
0: คุ้นไหมล่ะ
1: คุ้นนะ
0: เหมือนกับตัวที่เราดูเมื่อเช้าไหม
1: ใช่ขนกระบี่
0: ขนกระบี่น้องก็ดีรู้ไหมว่ากระต่ายที่นี่มีกี่ตัว
1: ไม่รู้ค่ะน่าจะเกินร้อยอะค่ะ
0: เกินร้อยสิที่นี่เนี่ยมีตั้งสักโขสามร้อยสี่ร้อยตัวละมั้ง
1: หมออ้อยขาทำไมบางตัวป่วยบางตัวไม่ป่วยอะคะ
0: ที่นี่เหร
1: อ
0: ค่ะมันก็มีกระต่ายป่วยแล้วก็กระต่ายไม่ป่วยคละกันไปกระต่ายปริมาณมากๆอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วที่มีกระต่ายป่วยบ้างทำไมกระต่ายที่นี่ถึงมีเยอะรู้ไหม
1: เพราะอะไร
0: กระต่ายป่วยก็เยอะกระต่ายดีก็เยอะเพราะบางทีเนี่ยคนเลี้ยงเนี่ยเขาเลี้ยงกระต่ายแล้วเขารู้สึกว่ากระต่ายตัวเองไม่น่ารักละกระต่ายตัวเองไม่สวยละซื้อมาตัวเล็กๆน่ารักหวังว่าจะไม่โตพอโตมาอย่างที่หมออธิบายไปมันไม่ใช่พันธุ์ที่แลนด์อยากได้นี่เขาก็แอบเอามาปล่อยที่นี่ก็ห้ามปล่อยกระต่ายนะแต่คนเอามาแอบมาปล่อยกระต่ายก็ทำให้กระต่ายที่นี่เพิ่มปริมาณมากขึ้น
1: โอ้ยหนูจะบอกให้นะเนี่ยเป็นพันธุ์ดีๆที่เจอที่ร้านเมื่อเช้าอยู่เลยค่ะ
0: ใช่ก็จะมีทั้งพันธุ์ดีและพันธุ์ไม่ดีไงบางคนตอนซื้อมาก็คิดว่าเลี้ยงได้แต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาอุ้ยเหม็นขี้กระต่ายอ่ะเหม็นฉี่กระต่ายอ่ะเขาก็ไม่เอาละอุ้ยไม่ไหวละเลี้ยงในห้องไม่ได้ละผักภาระให้คนอื่นให้คนอื่นเลี้ยงแทนโหดูสิน่าสงสารป่ะนี่ตัวนี้ดูสิตาก็มีแผลเนี่ยเห็นไหม
1: ตาบอดเลย
0: ตาบอดเนี่ยเขาก็มีการผลัดเปลี่ยนเอากระต่ายข้างนอกมาเก็บในกรงแล้วก็เอากระต่ายในกรงออกไปวิ่งออกกำลังกายข้างนอกคือสลับเปลี่ยนวนเวียนกันเขาจะไม่ได้อยู่แต่ในกรงตลอดชีวิตเขานะเขาจะมีการเปลี่ยนทีมแต่ก่อนที่จะออกไปวิ่งข้างนอกได้จะต้องทำหมันกระต่ายให้เรียบร้อยก่อน
1: หนูอยากเห็นกระต่ายแคะ
0: นี่ใช่กระต่ายแคะปะเนี่ย
1: ไม่น่าใช่นะ
0: เดี๋ยวลองมาดูสิ
1: ขอสักตัวน่ารักน่ารักแม่เขาตื่น
0: ขึ้นมาน ี
1: ่โอ้ยถ้าฝ่ามือต้องเป็นกระต่ายแคะแน่ๆเลย
0: นี่แหละกระต่ายแคะที่เขาบอกกัน
1: ฮะนี่คือกระต่ายแคะอ่ะคะ
0: ที่เขาบอกกันแต่มันไม่ใช่กระต่ายแคะคุณดี
1: อ้าว
0: มันคือลูกกระต่าย
1: อ้าว
0: น้องก็ได้เคยเห็นใช่ไหมที่เขาบอกว่าเนี่ยลูกกระต่ายแคะที่เขาขายกันเต็มไปหมดเลยเห็นไหม
1: ค่ะ
0: เนี่ยลูกกระต่ายยังไม่หย่านมเลยอายุ20วัน
1: ถ้าหนูจะเอาเนี่ยมันต้อง
0: หย่านมแล้ว
1: หย่านมก่อนแล้วประมาณหย่านมเขาคือกี่เดือนนะคะ
0: เขาหย่านมประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนเนี่ยเพราะเนี่ยเวลาเขาเอามาขายกันเนี่ยลูกกระต่ายแคะก็ตัวเท่านี้ฝ่ามือน่ารักเขาจะบอกว่าไม่โตละคราวนี้พอเราเอามาเลี้ยงรู้ไหมโตเท่าไหร่เดี๋ยวหมอให้ดู
1: ตัวเท่านี
0: ้ก็กลายเป็นตัวเท่านี
2: ้ฟันตัวนี้มันดูไม่ค่อยดีไม่ปกติเลย
0: โอ้นี่ฟันมันเฉียงถ้าฟันยังเฉียงแสดงว่าเวลามันกินเนี่ยมันเคี้ยวข้างเดียวคือมันเคี้ยวข้างเดียวอีกข้างนึงไม่เคี้ยวฟันมันก็เลยเริ่มเบี้ยวหน้าตัดเบี้ยวโอ้โหนี่เป็นก้อนเบลเลอร์อันนี้ก้อนตัวนี้น่าจะเป็นฝีเนี่ยก้อนนิ่มๆอย่างนี้เนี่ยอาจจะเกิดภาวะไอตัวรากฟันอักเสบก็ได้นะทำให้เกิดฝีแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำฟันเพื่อให้เขากินได้ก่อนเพรา
1: ะ
0: ถ้าเขากินไม่ได้เนี่ยเขาจะผอมลงเรื่อยๆแล้วก็จะเสียชีวิตแน่เลย

0: นี่เริ่มผอมแล้วเนี่ย
1: ผอมมาก
0: เดี๋ยวอาจจะต้องแก้ไขภาวะฟันข้างหน้าที่ผิดปกติแล้วก็ฟันกลางที่น่าจะยาวเดี๋ยวต้องตรวจฟันแล้วอย่างนี้ฟันตรงนี้ฟันตรงนี้เนี่ยมีสีแดง
2: ม
0: ี
2: แล้ว
0: ฟันตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะหน้าตัดเฉียงๆแล้วก็ฟันซี่ที่ยาวออกมามากกว่าปกติอันนี้ผิดปกติแล้วเห็นไหมเนี่ยเวลาเขากินอาหารไม่ได้เนี่ยน้ำลายมันจะเปิดทำให้ขนตรงนี้เนี่ยแฉะเปียกหมดเลยแล้วขนร่วงหมดเลยกระต่ายเนี่ยคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าฟันกระต่ายจะมีแค่ข้างหน้าจริงๆไม่ใช่นะกระต่ายมีฟันทั้งหมด28ซี่นะ
3: อุ้ย
0: แล้วนี่หนองเต็มเลยนี่ๆๆเห็นหนองมั้ยเห็นมั้ยเห็นหนองตรงนี้อย่างที่บอกฮะคือแก้วที่มันที่บวมเนี่ยมันมีภาวะคืออาจจะเป็นตัวรากฟันอักเสบแล้วก็เลยทำให้เกิดภาวะหนองตรงนี้ซึ่งหนองตรงนี้เดี๋ยวเราแก้ไขอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวเรากอฟันก่อนเพราะว่าถ้าเป็นหนองนี้เราต้องผ่าตัดใหญ่นะครับผมกอฟันข้างนี้ให้ได้ก่อนฟันข้างนี้เนี่ยถ้าสังเกตก็คือว่ามันจะมีรากฟันที่ยาวนะฮะถ้าเราสังเกตเนี่ยเราก็จะพบว่าฟันกรามตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะมันยาวมาบาดลิ้นทำให้เขากินอาหารไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกอฟันให้เขานิดนึงอันนี้เป็นเครื่องกอฟันนะน้องคนดีเนี่ย
3: เขาจะเจ็บไหมคะ
0: ก็เรามีตัวป้องกันลิ้นไม่ให้โดนลิ้นอยู่แล้วเราก็เสียบตัวป้องกันไว้ก่อน
3: โอ้โหการเป็นการที่กว่าเราจะรักษานี่แบบยากมากเลยค่ะนะคะหมออ้อยเนาะ
0: ใช่พี่หมอเขาไปตัดฟันที่ยาวนิดนึงก่อนข้างในโอเคหลังจากตัดแล้วก็กรอให้เรียบร้อยกรอเพื่อลบคมไม่งั้นมันจะบาดลิ้นจะกินไม่ได้ตอนนี้ที่เป็นหนองเนี่ยก็เดี๋ยวต้องผ่าตัดซ่อมแซมแก้ไขทีนึงเพราะมันเยอะมาก
3: โอ้ท่านผู้ชมขาเยอะมากจริงๆค่ะโอ้
0: เขาเจ็บเดี๋ยวเราต้องวางยาสลบให้เขาหลับเลยคราวนี้เดี๋ยวเราจะตัดฟันหน้าเขาทีนึงเพราะฟันหน้าเขาก็ผิดปกติไปตัวนี้เนี่ยคงกระพันมากเลยนะอึดมากเลย
3: ทำไมอะคะ
0: ฟันไม่เข้า
3: ฟันเหยิน
0: นี่ไงฟันไม่เข้ามาข้างในปกติกระต่ายฟันต้องอยู่อย่างนี้ตัวนี้ฟันอยู่อย่างนี้เราก็เอานี้ร้อยหนึ่งเพราะว่าเวลาเราตัดตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่มันจะพลาดไปโดนลิ้นหรือว่าอะไรได้เอาสลิงนี้บล็อกไว้แล้วมาตัดแล้วก็กรอนิดหนึ่งลบคมหน่อยโรคฟันเนี่ยถ้าเป็นแล้วจะต้องรักษาเรื่อยๆคือตลอดชีวิตไงเขาไม่เหมือนฟันเราอ่ะฟันเรายาวขึ้นมาฟันน้ำนมหลุดฟันแท้ขึ้นพอฟันแท้ขึ้นเสร็จปุ๊บมันก็จะยาวละไม่หลุดละกระต่ายเนี่ยฟันมันจะยาวเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยฟันมันต้องสบกันถ้าฟันมันไม่สบเมื่อไหร่ฟันมันจะยาวอย่างนี้เลยยาวจนมาทิ่มจมูกยาวขึ้นอย่างนี้เลยบางอันเนี่ยยาวทะลุปากเนี่ยออกมาข้างนอกเลยนะน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปต้องรีบพามาพอเราตัดเสร็จปุ๊บฟันก็ยาวอีกทุกเดือนก็ต้องมาเจอหมอจะช่วยรักษาให้ถ้ารักษาต่อเนื่องสายก็ชีมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้ารักษาแล้วทิ้งไปเลยหรือไม่สนใจไม่ดูแลสายก็จะป่วยกินอาหารไม่ได้แย่เลยเป็นไงน้องครีมยังอยากได้กระต่ายอยู่ไหม
3: อยากค่ะอ
0: ยากได้แน่นะ
3: ค่ะ
0: งั้นหมอพูดอะไรให้ฟังนิดนึงน้องครีมต้องคิดดีๆว่าน้องครีมมั่นใจหรือเปล่าว่าอยากได้หรือเปล่าม
3: ั่นใจค่ะ
0: กระต่ายเนี่ยขี้บางครั้งไม่เป็นที่นะแต่ฝึกได้แต่ถ้าเกิดฝึกไม่ดีกระต่ายขี้ไม่เป็นที่ฉี่ไม่เป็นที่นะ
3: ค่ะ
0: ฉี่มีกลิ่นนะ
3: ค่ะ
0: ขนร่วงเยอะนะ
3: ค่ะ
0: แล้วน้องคนดีกล้าจับขี้กระต่ายไหม
3: กล้าค่ะ
0: ต้องเก็บขี้กระต่าย
3: ค่ะ
0: แบมือมาต้องกล้าเก็บขี้กระต่ายอย่างนี้นะ
3: ค่ะ
0: แล้วกระต่ายบางครั้งเนี่ยเวลาอารมณ์หงุดหงิดอาจจะกัดน้องคนดีได้ด้วยนะ
3: ค่ะ
0: รับได้ไหม
3: รับได้ค่ะ
0: ถ้ารับได้ก็เลี้ยงได
3: ้
0: แต่ถ้ารับไม่ได้เนี่ยคิดก่อนที่จะเขามาเลี้ยงไม่ใช่ว่าอยากได้เอามาเลี้ยงเฮ้ยไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดเอาไปปล่อยสักวันนึงเอาไปปล่อยที่วัดสักวันนึงเอาไปปล่อยที่เกาะกระต่ายสักวันนึงเอาไปปล่อยที่ไหนก็ไม่รู้ไว้ข้างถนนริมทางด่วนหมอเจอมาทั้งหมดละมีคนไปช่วยกระต่ายจากริมทางด่วนมาเกือบจะโดนรถชนเพราะคนเอามาปล่อยทิ้งมีคนไปช่วยกระต่ายจากอพาร์ตเมนต์ที่เขาย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์ไปแล้วไม่เอากระต่ายไปด้วย
3: อ้าว
0: นี่ความรับผิดชอบอยู่ตรงไหนก่อนเลี้ยงคิดดีถ้าน้องคนดีคิดว่าน้องคนดีสามารถเลี้ยงได้ดูแลเขาได้น้องคนดีก็เลี้ยงได
3: ้
0: โอเคไหม
3: ขอบคุณค่ะที่บอก
0: บอกเพื่อนๆทางบ้านด้วย
3: บ้านเนี่ยแล้วต้องไปคิดนะคะใครที่คิดจะเลี้ยงกระต่ายเนี่ยค่ะถ้าคิดว่าตัวเองเลี้ยงได้จริงๆเนี่ยนะคะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีที่สุดเลยละค่ะแต่ว่าถ้าคิดว่าตัวเองเลี้ยงไม่ได้ก็อย่าเลี้ยงเลยค่ะความน่ารักของสัตว์เนี่ยค่ะมันมีหลากหลายชนิดใช่ไหมคะ แต่ถ้าเราไม่ใช่ว่าถ้าเราจบรายการแล้วความน่ารักมันจะจบนะคะไม่ใช่ค่ะความน่ารักจะมีอยู่ในทุกตอนเลยล่ะค่ะ
0: วันนี้เวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: เพราะสาดพูดไม่ได
3: ้ถึงต้องมี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิ่งแรกที่คิดเลยนะเรื่องขยะเพราะว่าเห็นชุมชนสกปรกมากๆจุดประกายครั้งแรกเลยมีบ้านอยู่หลังนึงเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ถังขยะคือมันล้นแล้วก็มันก็เหม็นบ้านเขาพอบ้านนึงเอาออกอีกหลายบ้านก็อยากได้ให้เอาออกเหมือนกันอ่ะเอาออกไปก็เหลือ20 ใบ 20 ใบทีนี้มันล้นมากกว่าเดิมแล้วก็เลยไปปรึกษาสำนักงานเขตให้เขามาคุยให้ทางชุมชนฟังในการเรื่องของคัดแยกขยะตรงไหนที่มันเอามาใช้ซ้ำได้ตรงไหนเอาไปขายได้ขยะอินทรีย์ทำยังไงมันเป็นปุ๋ยได้เลยเขาก็อธิบายแต่ว่าการทิ้งมันก็ยังทิ้งอยู่เหมือนเดิมเราก็มองมาหลายเดือนจะทำยังไงดีก็เลยเรียกคณะกรรมการชุมชนมาคุยบอกเขาว่าพี่หนูจะคว่ำถังให้เวลาหนึ่งเดือนประกาศทุกวันขอให้ชาวชุมชนเอาขยะของตัวเองไปทิ้งที่หน้าปากซอยถ้ามีจุดทิ้งให้ตั้งแต่6 โมงเย็น 1 นาทีจนถึง4 โมงคุณอยากทิ้งเวลาไหนตามใจคุณเลยคุณเลือกเวลาทิ้งเอามีเสียงบ่นไหมมีเสียงด่ามีไม่มีพี่ก็ทนฟังไม่สนใจหรอกเดี๋ยวก็ดีเองพี่คิดอย่างเงี้ย
1: มันล้างเยอะจังอ่ะ
2: กินเรื่องแมงขม
1: กินเหล้ากินเบียร์ไม่ถึงขมเลย
3: ไอ้แบบมันเป็นคนเนอะปากมันก็ผงผางอย่างนั้นน่ะปากไวใจตรงอะฮะถึงมันพูดอย่างนั้นก็มันมีปัญหามันก็ช่วยนะเขาทำเพื่อส่วนรวมชาวบ้านก็เชื่อแล้วก็ทำตามเราก็อยู่กันอย่างมีระเบียบขึ้นนะการทิ้งขยะก็ไปทิ้งเป็นที่เป็นทางเงี้ย
0: ตอนเย็นพี่ก็นั่งดูนะมีความสุขกับการที่เห็นเขาเข็นขยะทิ้งข้างนอกเขาก็ทำกันได้แล้วพี่ก็บอกว่าขยะเนี่ยคุณเป็นคนนำมาในบ้านเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดการขยะด้วยตนเองตรงนี้ประสบความสำเร็จการจัดการขยะมันก็เหมือนกับเราดูแลเรื่องจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะเราถือว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีอะไรมันก็ดีพี่ก็จะสอนชาวบ้านนะว่าอย่าปลูกให้มันเหมือนกันบ้านนี้ปลูกตะไคร้บ้านนี้ปลูกมะกรูดบ้านนั้นปลูกมะนาวปลูกพริกอะไรก็ว่าไปต้มยำหม้อนึงให้เดินได้4-5 บ้านแล้วจะได้มีเพื่อนบ้านคือได้พูดได้คุยกันเท่ากับคนในชุมชนก็รู้จักกันโดยพืชผักสวนครัวเริ่มแรกก็จะมาจากสำนักงานทักษิณนี่แหละพาพวกเราไปดูงานไปเจอที่ชุมชนอื่นเขามีรวมกลุ่มกันความคิดน้องปิ๋วเขาบอกว่าไอพี่แหม่มเรามีกลุ่มแม่บ้านกันไหมแล้วเขาก็ตั้งกลุ่มเขาก็แบบอยากปลูกเห็ดขายสดแล้วก็ทำแปรรูปด้วย
4: กลุ่มแม่บ้านก็คือสนับสนุนพวกผู้สูงอายุเราเยอะไงก็มีอาชีพให้พวกผู้สูงอายุตอนแรกเราทำไอ้นี่ก่อนน้ำยาล้างจานซักผ้าแล้วถึงจะมาสารตะกร้าทำดอกไม้จันทร์กับทำเห็ด
0: มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพี่คนเดียวทีมงานพี่ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องทำอะไรให้ชุมชนบ้างและอีกอย่างนึงคือคนในชุมชนเขารักชุมชนเขารักบ้านเขาและให้เขาทำอะไรเขาก็ร่วมมือทำเพราะว่าถ้าเกิดชุมชนไม่ร่วมมืองานทุกอย่างที่พี่ตั้งมั่นมามันก็ไม่เกิดถือว่าเป็นความโชคดีของพี่ที่เป็นชุมชนเมืองก็จริงแต่ว่าคนในชุมชนรักและสามัคคีแล้วก็ให้ความร่วมมือ
4: เห็นอกเห็นใจกันคุยกันมันก็ช่วยเหลือกันเนาะพอมันสะสมไปมันก็กลายเป็นความดีต่อกันมีอะไรก็มันก็เลยจะช่วยกันไงมันไม่ต่างคนต่างอยู่มันก็ดีขึ้นเยอะก็สุขก็มีความสุขดี
0: ชุมชนทุกชุมชนน่ะจริงๆก็เข้มแข็งได้เหมือนชุมชนแล้วจะซับแหละเพียงแต่ว่าเราอะต้องให้ใจกับเขาก่อนอยู่ๆเราจะไปให้เขามาร่วมมือกับเราไอ้มานี่เอาของมาให้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะคือเราต้องให้อะเป็นผู้ให้ก่อนถึงจะเป็นผู้รับมีวิกฤตตรงไหนต้องวิ่งเข้าหาและวิ่งเข้าช่วยไม่ใช่หน้าที่ฉันโอ๊ยไม่รู้ไม่ว่างไม่ได้ค่ะไม่ว่างต้องว่างพอทำไปแล้วเรามีความสุขคือคำหนึ่งที่ผู้สูงอายุพูดกับมาว่าขอบใจมากเลยนะลูกที่ทำให้ป้าที่ทำให้น้าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันฝังใจเราว่าเราต้องดูแลเขาเราต้องทำให้เขาแบบมีความสุขเขาให้ความขอบใจเรามาเนี่ยมันเหมือนอะไรทุกสิ่ง

ทุกอย่างอ่ะมันยิ่งกว่าได้เงินมันมีพระภูมิใจว่าเขาไว้เนื้อเชื่อใจให้เราดูแลเขาดีใจมากๆรางวัลทุกรางวัลที่พี่ได้มาทุกคนทีมชนร่วมกันทำให้เราได้รางวัลไม่ใช่พี่คนเดียวพี่เป็นคนที่แค่ไปพูดไปนำเสนอแต่สิ่งที่สำเร็จมาคนทั้งชุมชนเท่านั้นที่ทำให้มันมีความสำเร็จร่วมกัน

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิดนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS ครับลาคุณผู้ชมตัวทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีนะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยครับมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับหรือไล่มันสำปะหลังเปลี่ยนเป็นลานกลางเต็นท์ชมวิวเขาจอมทองหรือฟูจิคอนบุรีแหล่งท่องเที่ยวดังจังหวัดนครราชสีมาหนักท่องเที่ยวชมสะพานลูกบวบหลังเปิดใช้งานระหว่างเตรียมซ่อมสะพานมอนจังหวัดกาญจนบุรียอดจองที่พักแน่นรับปีใหม่สันสนีพลอยวิไลพาชมอดีตวิศวกรจังหวัดขอนแก่นปลูกมันหวานญี่ปุ่นหลายสายพันธุ์ขายหัวมันและยอดพันธุ์เน้นตลาดออนไลน์เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งแล้วก็ปลาเจอปัญหาราคาตกต่ำแล้วก็เลี้ยงยากขึ้นนะครับก็เลยหันมาทดลองเลี้ยงปูดำแบบธรรมชาตินะครับเริ่มได้รับความนิยมได้ปูคุณภาพดีด้วยครับแล้วก็ขายได้ราคาเอาไว้เป็นตัวเลือกสร้างอาชีพเสริมไม่ต้องคอยดูแลมากด้วยครับการเลี้ยงปูดำระบบเลียนแบบธรรมชาติภายในบ่อดินเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับพร้อมทำระบบระบายน้ำตามธรรมชาติด้วยน้ำขึ้นน้ำลงของทะเลครับในพื้นที่บ้านบางปูหมู่4ตำบลท่าฉางอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสามารถสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำนะครับโดยการรวบรวมลูกปูดำราคาตัวละประมาณ15บาทแล้วแต่ขนาดส่วนใหญ่จะอยู่ที่ขนาดกว้างของกระดองประมาณ3นิ้วนะครับจากนั้นก็นำมาพักในถังขนาดใหญ่พร้อมนำน้ำในบ่อดินมาใส่ครับเพื่อสร้างความคุ้นชินให้กับปูหรือว่าให้ปูเนี่ยได้ปรับสภาพน้ำจากบ่อเลี้ยงจริงก่อนปล่อยลงไปในบ่อดินนะครับที่ต้องมีน้ำสะอาดมีธาตุอาหารมีดินก้นบ่อเหมือนกับป่าชายเลนนะครับแล้วก็มีแพลงต้นพืชแพลงต้นสัตว์เป็นอาหารด้วยนายขจรศักดิ์มณีศรีอายุ28ปีเป็นเจ้าของบ่อเล่าว่าบ่อดินเดิมอันนี้ใช้เลี้ยงกุ้งมาก่อนนะครับแต่ว่าเจอปัญหาทั้งเรื่องราคาก็ไม่แน่นอนนะครับเลยเปลี่ยนมาเลี้ยงปลากระพงขาวก่อนแต่ก็เจอปัญหาราคาตกอีกครับไม่คุ้มต่อการลงทุนจึงปล่อยบ่อว่างมาอยู่หลายปีจากนั้นเลยศึกษาครับการทำน้ำที่สะอาดแล้วก็มีอาหารตามธรรมชาติที่เหมาะกับปูดำและลองเลี้ยงครั้งแรกนะครับก็เลยไปซื้อลูกพันธุ์จากภายนอกมาแต่พบว่าอัตราการรอดน้อยครับเลยเปลี่ยนมาซื้อลูกปูขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านจับได้จากธรรมชาติมาเลี้ยงแทนนะครับโดยเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบธรรมชาติเป็นหลักนะครับให้ปูหากินเองแต่ว่าคอยเสริมอาหารพวกหอยแล้วก็เนื้อปลา2ครั้งต่อสัปดาห์ให้ครับ
1: ครับพอดีบ้านอยู่เนี่ยริมทะเลด้วยแล้วจากเมื่อก่อนเลี้ยงปลากระพงแล้วก็มันเลี้ยงปลากระพงเลี้ยงกุ้งแล้วมันไม่ได้อะไรก็ลองผันมาเลี้ยงปูดูครับด้วยมันไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย

0: เยอะครับเพราะว่ามันสามารถหากินด้วยของมันเองได้เราแค่เอาลูกปูตัวเล็กๆมาปล่อยไว้ครับแล้วก็มันก็หากินของมันเองได้ครับด้วยผมทำงานประจำด้วยไม่มีเวลาด้วยครับแล้วก็เป็นอาชีพเสริมได้ครับ
1: ในส่วนของปูดำนะครับปัญหาการตลาดค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะว่ามีเกษตรกรเลี้ยงไม่หลายรายนะครับก็ปรับเปลี่ยนนะครับจากการเลี้ยงกุ้งนะครับจากการเลี้ยงปลานะครับมาสู่การเลี้ยงปูนะครับซึ่งช่องทางตลาดในขณะนี้ที่เกษตรกรนะครับดำเนินการอยู่ก็คือในส่วนของช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็มีการขายตามบ้านนะครับซึ่งผลผลิตยังไม่เยอะแล้วก็ในส่วนของทางอำเภอนะครับก็สนับสนุนนะครับในเรื่องของวิชาการประสานประมงต่างๆนะครับมาดูแลพื้นที่ขึ้นทะเบียนรับขึ้นทะเบียนนะครับบ่อสถานที่พ่อเลี้ยงนะครับสัตว์น้ำเพื่อมีเหตุอุทกภัยหรือเหตุภัยต่างๆนะก็จะได้มีการช่วยเหลือได้
2: ตอนที่เริ่มเลี้ยงใหม่ๆเมื่อ3ปีก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าขอบบ่อมันเตียนโล่งเกินนะครับไม่มีต้นไม้แล้วก็หญ้าเลยก็เลยปลูกหญ้าแล้วก็ต้นไม้แบบป่าชายเลนให้เยอะขึ้นนะครับเพื่อแก้ปัญหาปูคลานหนีออกจากบ่อได้เป็นอย่างดีลดอาการตกใจของปูครับปูจะได้ไม่คลานหนีออกนอกบ่อซึ่งกว่าที่จะเข้าใจธรรมชาตินะครับก็ต้องเรียนรู้กันอยู่นานเพื่อให้เข้าใจปูดำมากที่สุดนะครับตอนนี้การขายก็เน้นขายทางออนไลน์เป็นหลักนะครับคุณผู้ชมเวลาที่มีลูกค้าสั่งเข้ามาก็ค่อยเอารอบเนี่ยไปวางดักให้พอได้ตัวครบนะครับก็ค่อยส่งขายกันเผื่อใครอยากอุดหนุนนะครับมีเบอร์ให้ติดต่อ0942545819ครับส่วนสัตว์อีกชนิดนะครับที่เลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยหากินเองแล้วก็ได้ผลดีไม่แพ้เหมือนกันนะครับก็คือเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็เป็ดนะครับอยู่ที่บ้านของคุณลุงวัยเกษียณคนนี้ช่วงนี้อากาศก็กำลังหนาวเลยครับต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยการเปิดพื้นที่ให้ไปตากแดดนะครับแล้วก็ต่อยอดเอามาทำอาหารตามสั่งจากไข่ไก่สดเอามาขายรับสร้างรายได้เสริมที่จังหวัดพิษณุโลกครับอากาศที่เริ่มหนาวในช่วงนี้ครับที่บ้านใหม่ตะวันตกตำบลวัดพริกอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ทำให้ลุงคำนวณสืบสายอ่อนอายุ63ปีครับเป็นอดีตพนักงานธนาคารวัยเกษียณแล้วก็ปล่อยไก่ออกจากเล้ามาตากแดดหาอาหารกินนะครับส่วนตอนกลางคืนก็จะเอาเข้าเล้าแล้วก็ปิดเล้าให้ดีไม่ให้โดนลมหนาวมากนะครับเพื่อสร้างความอบอุ่นจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยและออกไข่สม่ำเสมอด้วยแถมยังเปิดเสียงเพลงจากวิทยุทรานซิสเตอร์ครับเพื่อสร้างบรรยากาศให้ไก่ไข่แล้วก็มีเป็ดไล่ทุ่งที่ก็นำมาเลี้ยงควบคู่กันไปด้วยครับก็เลยเก็บไข่ไก่และไข่เป็ดนะครับไปขายแบบคละขนาดได้ราคาแผง130บาท1วันเก็บได้ประมาณ 13-14 แผงครับลุงคำนวณบอกว่าเริ่มต้นจากการซื้อไก่ไข่อายุประมาณ17สัปดาห์มาเลี้ยง100ตัวเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานี่เองครับได้เก็บไข่ไก่ขายพอเริ่มมีคนมาซื้อเยอะเข้าก็เลยซื้อไก่เพิ่มมาอีกปัจจุบันมีไก่พันไข่ที่เลี้ยงแบบไล่รุ่นกันนะครับประมาณ700ตัวแล้วแล้วก็เก็บไข่ไก่ครับขายได้วันละเกือบ400ฟองต่อวันส่วนเป็ดไล่ทุ่งช่วงนี้ขนร่วงเยอะหน่อยเพราะว่าอากาศหนาวครับเป็ดไม่ค่อยจะออกไข่วิธีการเลี้ยงของลุงนวลนะครับก็คือเลี้ยงแบบไม่ใช้ยาปฏิชีวนะไม่ได้ฉีดฮอร์โมนเร่งอะไรเลยนะครับปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติกันไปหาอาหารกินเองดูแลตัวเองกันไปครับตอนตีห้าแล้วก็ให้กลับเข้าเล้าตอน6โมงเย็นแต่มีให้ผักเสริมบ้างนะครับมีผสมกับพวกหัวอาหารแล้วก็หยวกกล้วยต่างๆเหล่านี้ค่าใช้จ่ายแต่ละวันนะครับรวมการเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงเป็ดเหล่านี้ด้วยเนี่ยตกมาแล้วประมาณ 1,000 บาทครับ
3: ประมาณค่าใช้จ่ายเหรอประมาณ4ประมาณ 1,000 บาทประมาณ 1,500 ประมาณ 1,500
4: ก็ถือว่ายังได้กำไร
3: ยังพอได้อยู่ฮะ
4: ได้อยู่เน
3: า
4: ะ
3: แต่ว่าก็นิดหน่อยถ้าไม่คิดค่าน้ำค่าไฟค่าอะไร
4: แต่เห็นว่ามีการต่อยอดที่ว่ามาทำอันนี้เนี่ย
3: ก็เอาลูกมาอยู่ด้วยฮะมาช่วยคือว่าเผื่อเราไม่ไหวอย่างเงี้ยหรือว่าจะไปธุระอะไรเงี้ยก็เลยต้องมาเปิดร้านกาแฟเล็กๆน้อยๆหาแบบไอหารายได้เข้ามานิดหน่อยฮะผสมกันฮะคือว่าอยู่อย่างเดียวคงไม่ไหว
2: และนี่ครับไหนๆก็มีไก่ไข่มีไข่ทุกวันแล้วก็เลยต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเปิดร้านไข่ไวยเกษียณบายลุงนวลพิษณุโลกนะครับคือขายอาหารตามสั่งไปด้วยจากเมนูที่มาจากไข่ไก่อารมณ์ดีภายในร้านนะครับกระเพราไข่เจียวชูชีไข่เจียวไข่เจียวทรงเครื่องราคาเริ่มต้นจานละ30บาท40บาท แล้วก็มี

0: าแฟสดกับเครื่องดื่มนะครับให้คนที่มาเที่ยวชมไก่หรือมาซื้อไข่ไก่อารมณ์ดีได้เลือกซื้อก็เป็นอีกรายได้เสริมจากการต่อยอดนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะลองกินอาหารตามสั่งแบบนี้จากไข่ไก่สดๆเลยหรือว่าจะไปซื้อไข่ไก่ไข่เป็ดอารมณ์ดีครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0881524865ครับชาวไร่มันสำปะหลังเขารื้อไร่นะครับเปลี่ยนเป็นลานกลางเต็นท์แทนนะครับตั้งชื่อว่ารอซิคอนบุรีครับเนื่องจากทำเลเขาดีมากครับสามารถมองเห็นผืนน้ำบนเขื่อนมูลบนนะครับแล้วก็มีฉากหลังเนี่ยเป็นเขาจอมทองหรือว่าฟูจิคอนบุรีครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ครับได้ทำเลดีครับมองเห็นผืนน้ำของเขื่อนมูลบนและแถมยังมีฉากหลังเป็นเขาจอมทองหรือว่าฟูจิคอนบุรีอีกด้วยครับยิ่งถ้าเป็นช่วงยามเย็นนะครับคุณผู้ชมพระอาทิตย์จะตกดินในจุดนี้พอดีเลยครับเป็นจุดที่สวยงามมากๆแล้วก็มาดูดาวตอนกลางคืนได้ดีด้วยเพราะว่าบริเวณนี้ไม่ได้อยู่ในแหล่งชุมชนนะครับไม่มีแสงไฟรบกวนสามารถมองเห็นกลุ่มดาวบนท้องฟ้าได้ชัดเจนเลยครับบรรยากาศก็เป็นที่โล่งนะครับมีลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันด้วยยิ่งตอนนี้ครับที่โคราชเนี่ยเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วบรรยากาศก็เหมาะกับการท่องเที่ยวมาตั้งแคมป์พักผ่อนมากครับเจ้าของคือนายกวินทวัฒน์ศรีพาอายุ33ปีครับที่เขาตัดสินใจรื้อไร่มันสำปะหลังตรงนี้ออกครับและปรับสภาพที่อยู่บริเวณริมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีให้กลายมาเป็นลานกลางเต็นท์รอซิคอนบุรีครับเพื่อให้เป็นทางเลือกแก่นักท่องเที่ยวครับได้มาสัมผัสกับความสวยงามของวิวทิวทัศน์ในช่วงของฤดูหนาวซึ่งตัวเขาเองก็ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบเข้าถึงธรรมชาติอยู่แล้วครับและก็เห็นว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยซึ่งเดิมทีตั้งใจว่าจะปลูกมันสำปะหลังแต่ว่าดูแล้วครับวิวทิวทัศน์มันสวยงามเหลือเกินนะครับก็เลยตัดสินใจปรับที่ตรงนี้5ไร่ครับให้กลายเป็นจุดกางเต็นท์ไปเลยครับจะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เน้นการท่องเที่ยวใกล้ชิดธรรมชาตินะครับมีเฉพาะลานกางเต็นท์แล้วก็ห้องน้ำไว้ให้ครับรวมถึงสิ่งจำเป็นไว้ประดิษฐ์นั้นเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสความเรียบง่ายแบบธรรมชาติเต็มๆครับ
1: แต่กลางคืนก็คือค่อนข้างเงียบมากเลยคนที่เขาชอบสายธรรมชาติเนี่ยจริงๆนี่น่าให้ลองครับตรงนี้น่ามาลองเพราะว่าเงียบจริงครับส่วนข้างบนก็จะไม่มีอะไรเท่าไหร่ก็คือเพราะว่าผมก็เน้นให้เป็นพื้นที่โล่งๆครับเพื่อให้แบบดูดาวทั้งคืนก็คือตรงนี้ก็คือถ้าเป็นกลางคืนนะคือไม่จำเป็นต้องใช้ไฟส่องสว่างเลยก็คือกางเต็นท์แล้วเห็นพื้นที่ได้เลยเพราะค่อนข้างสว่างมากพระจันทร์ค่อนข้างสว่างเลยครับตรงนี้เพราะมืดมากใช่
0: ตอนนี้เป็นช่วงของการเริ่มต้นเพิ่งเปิดลานกลางเต็นท์นะครับก็เลยเปิดบริการเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นนะครับสามารถเดินทางเข้าออกได้2ช่องทางครับคือทางเรือแล้วก็ทางรถยนต์นะครับแต่แนะนำว่าถ้ามารถกระบะเนี่ยจะสะดวกเหมาะสมที่สุดนะครับอัตราการคิดค่าบริการก็หัวละ150บาทนะครับเผื่อใครอยากไปท่องเที่ยวกันนะครับมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อด้วยถ้าจะไปกางเต็นท์อะไรต่างๆต้องเตรียมอะไรบ้างถามกันได้ครับ0614647426นะครับการก่อสร้างสะพานลูกบวบนะครับเพื่อเอามาใช้แทนสะพานมอนที่กำลังจะปิดตัวซ่อมแซมไปก่อนชั่วคราวที่จังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะเลยกลายเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วก็มีความสวยงามไปอีกแบบนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับมีภาพบรรยากาศที่ชาวสังขละบุรีแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยพร้อมใจกันแต่งกายชุดประจำถิ่นมาร่วมพิธีเปิดสะพานลูกบวบด้วยกันครับชาวอำเภอสังขละบุรีแล้วก็นักท่องเที่ยวพร้อมใจกันแต่งกายประจำถิ่นสีสันสวยงามนะครับเดินทางไปรวมตัวกันบนสะพานไม้อุตมานุสรณ์หรือสะพานมอนแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อร่วมพิธีเปิดสะพานลูกบวบที่สร้างคู่ขนานกันกับสะพานมอนกันอย่างล้นหลามนะครับซึ่งวัดวังวิเวการามร่วมกับหน่วยราชการภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนนะครับดำเนินการซ่อมแซมสะพานมอนก็เลยมีผลกระทบการสัญจรระหว่างกันของชุมชนบ้านนิเทชุมชนบ้านไหลน้ำกับชุมชนบ้านวังกะนะครับเลยจัดทำสะพานลูกบวบไม้ไผ่อันเป็นสถาปัตยกรรมอันภูมิปัญญาเก่าแก่ของชุมชนนะครับเพื่อให้ได้สัญจรไปมากันชั่วคราวในระหว่างที่ซ่อมแซมสะพานมอนทั้งยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ในเชิงส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสังขละบุรีด้วยครับ
2: ต่างๆก็ ็เล็งเห็นว่าควรจะซ่อมสร้างสะพานครั้งใหญ่เราก็เลยทำสะพานทดแทนคือสะพานลูกเรือเกิดขึ้นเพื่อให้เป็นการสัญจรระหว่างชุมชน2ชุมชนแล้วก็เป็นที่รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเกิดฤดูการท่องเที่ยวครั้งนี้นะคะในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกายนธันวาคมกรกฎาคมนี้ที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในสระบุรีกันอย่างมากมายนะคะค่ะก็ในช่วงนี้นักท่องเที่ยวเริ่มมาเที่ยวกับสระบุรีเยอะแล้วนะคะแล้วช่วงปีใหม่ตอนนี้ที่พักเนี่ยเต็มเกือบหมดแล้วนะคะเต็มเกือบหมดทั้งอำเภอสระบุรีนะคะถ้าเกิดใครจะมาช่วงสนใจมาช่วงปีใหม่ให้รีบจองนะคะถ้าช้ากว่านี้ไม่มีแน่เลย
0: พิธีเปิดตอนค่ำๆนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมตอนเช้าบรรยากาศนะครับทันทีที่เปิดใช้สะพานลูกบวบเนี่ยมีทั้งชาวบ้านนักท่องเที่ยวก็ไปเดินชมวิวบนสะพานลูกบวบกันอย่างคึกคักนะครับท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นที่อำเภอสังขละบุรีนะครับช่วงนี้อุณหภูมิที่นั่นตอนเช้าเนี่ยประมาณสัก20-22องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีหมอกลงบางๆมีทั้งนักท่องเที่ยวครับก็มาเดินบนสะพานลูกบวบแล้วก็มาเดินบนสะพานมอนที่ตอนนี้ยังไม่ได้ปิดนะครับมาชมทิวทัศน์ที่สวยงามเหนือแม่น้ำซองกะเลียแบบ360องศาและกิจกรรมยามเช้าที่ทุกคนต้องมาทำร่วมกันนะครับก็คือตักบาตรพระสงฆ์บริเวณชุมชนชาวมอนบ้านวังกะซึ่งนักท่องเที่ยวก็พากันแต่งกายด้วยชุดประจำชาติของชาวไทยเชื้อสายมอญนะครับมานั่งรอใส่บาตรพระสงฆ์จากวัดวังวิเวการามกันที่มารับบิณฑบาตเช้าพอเสร็จแล้วก็ไปเดินชิมอาหารพื้นเมืองนะครับไปเดินเลือกซื้อสินค้าของฝากช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวครับเดินทางมาที่สังขละบุรีเนี่ยเฉลี่ยวันละตั้ง 1,000 คนนะครับและถ้ายิ่งเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยก็เพิ่มเป็นถึง 3-4,000 คนเลยครับเพราะตอนนี้อากาศเย็นสบายทำให้บรรดาทั้งที่พักร้านอาหารก็ได้รับผลดีจากการท่องเที่ยวที่คึกคักไปด้วยครับตอนนี้ครับมีนักเรียนที่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงมอญแล้วก็เมียนมาที่นั่นเนี่ยเขาก็จะแต่งกายด้วยชุดประจำชนชาติของพวกเขานะครับมาประแป้งเล่นกับนักท่องเที่ยวกันแล้วก็มาคอยช่วยนักท่องเที่ยวถ่ายรูปถ่ายภาพกันไปด้วยก็เป็นบรรยากาศที่คึกคักแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสีสันในช่วงนี้ครับและใกล้ช่วงปีใหม่แบบนี้แล้วนะครับหลายคนเริ่มมองหาของขวัญจะไปจัดกระเช้านะครับเพื่อมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วด้วยผมมีของมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าไม่ใช่สินค้าที่จะเอาไปใส่ในกระเช้านะครับแต่ว่าเป็นตะกร้าของขวัญที่หลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปครับคราวนี้มาในรูปแบบที่สามารถนำไปสารได้เองง่ายๆครับเป็นการสร้างความภูมิใจให้กับเจ้าของตะกร้าที่จังหวัดอ่างทองครับช่วงเทศกาลต่างๆนะครับตะกร้าของขวัญนั้นถือเป็นสิ่งของจำเป็นที่ต้องนิยมนะครับนำไปจัดกระเช้าแล้วก็ไปมอบให้กับคนที่เรารักเคารพนับถือกันนะครับโดยการนำของขวัญใส่ตะกร้าที่สีสันสวยงามแต่ว่าราคาตะกร้าครับถ้าเป็นงานฝีมือนั้นก็ถือว่ามีราคาแพงอยู่เหมือนกันนะครับหลายร้อยบาทไปจนถึงหลายพันบาทก็มีขึ้นอยู่กับลวดลายแล้วก็วัสดุด้วยครับเลยทำให้พี่เอกชัยรุกขชาติอายุ53ปีครับเป็นเจ้าของร้านวิเศษหัตถกรรมอยู่ริมถนนโพพระยาท่าเรือหมู่ที่5ตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับเลยคิดจัดทำอุปกรณ์สารตะกร้าพลาสติกออกมาขายให้กับคนที่สนใจนำไปสร้างสรรค์เป็นงานฝีมือของตัวเองครับนอกจากประหยัดเงินเพราะว่าราคาถูกกว่าแล้วเนี่ยยังสร้างความภูมิใจให้กับเจ้าของตะกร้าอีกด้วยครับราคาชุดตะกร้าสารนะครับเริ่มต้นมีตั้งแต่แค่ร้อยกว่าบาทนะครับก็สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้รวมถึงนะครับยังนำไปใช้พัฒนาฟื้นฟูทักษะของผู้สูงอายุนะครับให้มีงานอดิเรกทำก็ได้ด้วยในชุดเนี่ยจะมีอุปกรณ์สารตะกร้าหวายครบทั้งชุดนะครับมีโครงตะกร้าเส้นพลาสติกแล้วก็แบบลายต่างๆซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วครับจะเอาไปต่อยอดไปขายต่อในราคาใบละ400กว่าบาทก็เป็นการสร้างรายได้อย่างดีเลยครับ
3: เกิดมาจากแนวคิดที่ว่าแบ่งปันแบ่งปันคือการกระจายสินค้าหลายๆคนเนี่ยหลายคนอยากทำเองแต่ทำไม่ได้คือก็ต้องเป็นแบบว่าซื้อสำเร็จซื้อสำเร็จก็คือแบบนี้นะฮะก็มันก็จะมีรายแบบนี้มาให้อย่างเดียวเลยแต่นี่บางคนอยากจะทำอยากจะไปต่อยอดหรืออยากจะเอาไปทำเป็นอาชีพมันทำไม่ได้เพราะว่าต้นทุนมันสูงต้นทุนเพราะว่าเวลาอย่างตะกร้าหนึ่งใบเนี่ยร้อยกว่าบาทเนี่ยเรามีร้อยกว่าบาทเนี่ยมันไม่สามารถทำตะกร้าได้เพราะมันต้องซื้อหวายมาทีเป็นสิบโลนะครับซื้อไม้มาย้อมซื้ออะไรต้นทุนมันหลายบาท
4: เดี๋ยว
0: นอกจากตะกร้าสารชนิดต่างๆแล้วนะครับก็ยังมีงานสารในรูปแบบอื่นๆนะครับคุณผู้ชมมีทั้งกระเป๋าถือที่ใส่แก้วเยติสารกระบุงหาบเงินหาบทองแล้วก็ฝาชีลายสวยๆนะครับและงานสารที่ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยซึ่งทุกชนิดนะครับนอกจาก

0: มีงานสารแบบสำเร็จรูปแล้วนะครับที่เอามาขายกันเนี่ยก็ยังมีชุดแบบ DIY ที่สามารถซื้อไปสารเอาไปสอดลายได้เองมาขายเป็นทางเลือกด้วยครับเผื่อใครที่สนใจครับจะเดินทางไปซื้อที่บ้านเลยไปดูของจริงกันก่อนก็ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าจะสอบถามหรือว่าซื้อทางออนไลน์ก็มีเบอร์ไว้ให้ติดต่อ0890944326ครับอดีตวิศวกรที่ตำบลโนนคล้องที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้หันมาปลูกมันหวานญี่ปุ่นหลากหลายสายพันธุ์เลยครับเน้นขายทั้งหัวมันแล้วก็ยอดพันธุ์แล้วก็เน้นตลาดออนไลน์ถือว่าสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีเลยนะครับไปติดตามกันกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
1: มีสีสันสวยงามน่ารับประทานประกอบกับรสชาติที่ถูกปากผู้บริโภคทำให้มันหวานญี่ปุ่นของพี่จิรศักดิ์สาธีหรือพี่จิมมี่ขายดีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดจนต้องขยายแปลงปลูกมากถึง8ไร่ภายใต้ไร่ในจิมที่ตำบลโนนคล้องอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นพี่จิมมี่เริ่มต้นปลูกมันหวานญี่ปุ่นมากว่า4ปีค่ะเดิมทีทำงานเป็นวิศวกรผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกผักและปรับเปลี่ยนมาปลูกมันหวานญี่ปุ่นเนื่องจากขายได้ในราคาสูงและมีเวลาทำในสิ่งที่รักค่ะ
2: จากมีพี่รู้จักครับที่หมู่บ้านเดียวกันครับก็สนใจครับตอนแรกก็เห็นมีรายได้ดีนะครับก็เลยเข้าไปศึกษาเรียนรู้กับพี่เขานะครับก็ได้มาทำมันหวานญี่ปุ่นนะครับจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าเกษตรตอนแรกก็เป็นพืชผักทั่วไปครับเนี้ยพอเอาไปขายนะครับวันนั้นไปเจอมันหวานญี่ปุ่นพอดีครับก็เลยขายคือมันหวานญี่ปุ่นครึ่งวันน่ะได้หลายพันแล้วส่วนผักของผมเนี่ยต้องใช้เวลาหลายวันถึงจะได้เงินสักพันนึงครับก็เลยแบบว่าอยากลองเปลี่ยนดูครับเผื่อจะได้มีรายได้เยอะขึ้น
1: การปลูกเริ่มจากเตรียมดินไถดิน2รอบจากนั้นตีดินยกร่องเพื่อให้หัวมันมีพื้นที่ในการขยายหัวเตรียมยอดพันธุ์และวางระบบน้ำ
3: คุณผู้ชมคะนี่ค่ะยอดพันธุ์มันหวานญี่ปุ่นดูไปคล้ายๆยอดผักบุ้งเหมือนกันนะพี่
2: ใช่ครับใช่คร
3: ับ เรามีวิธีการเลือกยอดพันธุ์ยังไงก่อนที่จะเอามาปลูกพี
2: ่ครับก็อันดับแรกนะครับเลือกยอดพันธุ์ที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปนะครับอายุยอดอยู่ที่ประมาณ45ถึง90วันนะครับ45 90วันนะครับแล้วก็ยอดสมบูรณ์นะครับยอดสมบูรณ์นะครับก็นะครับก็หลังจากนั้นก็ปลูกเลยใช่มั้ยครับ
3: เอามาปักลงเลย คือแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีหัวมันขึ้นเอง
2: ใช่ๆครับ
3: การปลูกของเราคือเห็นบอกปลูกตลอดทั้งปี
2: ใช่ครับ
3: ช่วงหน้าไหนที่ควรจะปลูกพี่
2: แนะนำหน้าหนาวนี่จะดีสุดครับเพราะว่าอากาศเย็นนะครับมันจะเติบโตได้ดีหน้าแล้งก็ได้ครับแล้วก็หน้าฝนได้เหมือนกันแต่ว่ารสชาติจะไม่ค่อยหวานเนื้อก็จะไม่ฉ่ำ
3: อย่างตัวยอดตรงนี้ก็สามารถเอาไปกินได้ด้วยใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับก็คล้ายๆกับผักบุ้งเลยนะครับสามารถเอายอดอ่อนๆเนี่ยไปผัดนะครับน้ำมันหอยหรือผัดทำกับข้าวลวกกินกับน้ำพริกอย่างเงี้ยได้ครับ
3: รสชาติเป็นยังไงรสชาติ
2: คล้ายๆกับผักบุ้งนะครับก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าอร่อยนะครับรับรองว่าอร่อย
1: ระยะห่างระหว่างร่องอยู่ที่ 1-2 เมตรระยะห่างระหว่างต้น 30-40 เซนติเมตรการปลูกจะนำยอดพันธุ์วางระนาบไปกับพื้นใช้ดินกลบช่วงสัปดาห์แรกจะต้องรดน้ำทุกวันหลังจากนั้นค่อยให้น้ำ 1-2 วันครั้งค่ะปลูกไป1เดือนให้ปุ๋ยทางดินถัดไปอีก2สัปดาห์ให้ปุ๋ยทางใบระยะการเก็บผลผลิตอยู่ที่75วันไปจนถึง100วันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ประมาณ 2-3 ตันหลังเก็บเกี่ยวแล้วจะเว้นระยะประมาณ2เดือนจึงปลูกรอบใหม่ได้ค่ะ
2: มีเรื่องแมลงนะครับแมลงจะมีแมลงรบกวนตัวหนึ่งก็คือด้วงงวงมันเทศนะครับก็คือตัวนี้จะทำลายหัวอันนี้เราต้องดูแลดีๆนะครับก็คืออย่าปล่อยให้อายุเกินมากเกินไปไม่งั้นมันก็จะเจาะทำลายหัวไปเรื่อยๆครับ
1: มันหวานญี่ปุ่นของที่นี่มีทั้งหมด16สายพันธุ์ทั้งเบนิฮารุกะซิลสวีทฮันนี่สวีทส้มโอกินาว่าม่วงโอกินาว่าอันโนอิโมะ มาลองโกมันหวานญี่ปุ่นซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่ต่างกันค่ะพี่จิมมี่จะขายทั้งหัวมันและก็ยอดพันธุ์เน้นส่งขายผ่านทางออนไลน์เพจไร่ในจิมมันหวานญี่ปุ่นขอนแก่น
3: พันธุ์ที่ลูกค้านิยมที่สุดพันธุ์ไหนพี
2: ่ถ้าเอาหวานเลยก็จะเป็นเบนิฮารุกะครับซิลสวีทอโนะอิโมะมาลองโกพวกนี้นะครับจะหวานฉ่ำนะครับ
3: และก็เห็นบอกว่ารสชาติของความหวานเลยขึ้นอยู่กับการบ่มด้วย
2: ใช่
3: คือหลังจากที่เก็บมันมาแล้วคุณผู้ชมจะต้องเอามาบ่มประมาณกี่วันพี
2: ่สัก10ถึง15วันจะหวานหวานอร่อยเลยครับ
3: หลักที่เราขายดีเห็นบอกเป็นตัวนี้นี่คุณผู้ชม
2: ครับ
3: ยอดพันตัวนี้คือขายดี
2: ใช่ครับ
3: คือเขาสั่งไปปลูกเหรอคะใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับก็คือยอดพันก็คือลูกค้าพอได้ทานมันแล้วก็ติดใจนะครับก็จะสั่งยอดพันไปปลูกทานเองนะครับก็จะที่นิยมสุดๆเลยก็จะเป็นเบนิฮารุกะซิลสวีทนะครับอันนี้ก็จะเป็นยอดของเบนิฮารุกะ
3: ไม่เราใส่ไปแบบนี้เลยเราต้องห่อต้องหุ้มอะไรนะ
2: ก็คือจะตัดแต่งยอดนะครับแล้วก็แพ็คนะครับก็จะมีห่อนะครับห่อด้วยการกระแทกบ้างอย่างนี้ครับ
3: ต้องใส่ดินไปไหมพี
2: ่ไม่ครับไม่ต้องใส่ครับเดี๋ยว
3: นี่คือมันเก็บได้นานเหรอคะ
2: ใช่ครับก็คือถ้าเก็บไว้ในกล่องได้เป็นอาทิตย์ครับก็คือขอแค่ยอดตรงกลางไม่เสียหายนะผมจะทำมันที่ความต้องการของลูกค้าสูงแต่ว่าคนทำน้อยครับก็คือคนที่ปลูกน้อยคนกินชอบเยอะก็คือจะเป็นพวกอโนะมาลองโกแล้วก็เบนิฮารุกะซิลสวีทพวกนี้ครับคนจะค่อนข้างที่จะทำน้อยอยู
1: ่ราคาหัวมันเริ่มตั้งแต่กิโลกรัมละ40บาทไปจนถึง200บาทค่ะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ส่วนยอดพันธุ์ราคาต้นละ2บาทกลุ่มลูกค้าจะสั่งทั่วประเทศค่ะแต่ละเดือนมีรายได้จากการจำหน่ายอยู่ที่ 30,000 ถึง 50,000 บาทพี่จิมมี่ยังนำความรู้ด้านวิศวกรมาใช้ในการวางแผนวางระบบคำนวณคิดวิเคราะห์ต่อยอดด้านการปลูกค่ะ
2: เราจะมีเป้าหมายไปทีละสเต็ปครับทีละสเต็ปแล้วค่อยๆมีแผนงานนะครับทำตามแผนงานของเราแล้วก็ไปแบบเนี้ยไปเรื่อยๆครับอุปสรรคมันมีเข้ามาตลอดแต่ว่าเราจะมองอุปสรรคนั้นเป็นความท้าทายถ้าเราผ่านไปได้คือเราจะเอาง่ายๆคือเก่งขึ้นเรื่อยๆครับยกระดับตัวเองเราต้องยอมรับว่าทุกอย่างมี2ด้านครับมีด้านทั้งประสบความสําเร็จแล้วก็ล้มเหลวแต่ว่าขอแค่ว่าเราอย่าล้มเลิกนะครับอย่าท้อนะครับล้มได้เราก็ลุกขึ้นได้นะครับแล้วก็สําคัญก็คือทําอย่างสม่ําเสมอนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าเราทำรอบเดียวแล้วก็หยุดนะครับเราทำรอบที่2นะครับรอบที่3ไปเรื่อยๆจนกว่าจะประสบความสำเร็จ
1: พี่จิมมี่บอกว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาและเดินตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สิ่งที่ได้จากการมาปลูกมันหวานญี่ปุ่นพี่จิมมี่บอกว่านอกจากจะมีรายได้แล้วยังทำให้มีเวลาทำในสิ่งที่ชอบและที่สำคัญคือการได้อยู่กับครอบครัวนั่นเองค่ะ
0: ใครที่อยากลองชิมมันหวานญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ตรงกับฤดูการผลผลิตออกพอดีครับก็มีทยอยให้กินไปเรื่อยๆเอาเป็นของฝากตอนปีใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่ออยากอุดหนุนแล้วก็ติดต่อรวมถึงยอดพันธุ์เผื่อใครอยากลองปลูกกันด้วยครับมีเบอร์ไปให้0807052570นะครับแล้วเราปิดท้ายกันด้วยเจ้าของธุรกิจหนังกลางแปลงที่จังหวัดจันทบุรีนะครับคุณผู้ชมชวนเพื่อนร่วมวงการมาจัดงานผ้าป่ากันนะครับเป็นหนังกลางแปลงฉายหนังรวมกันถึง21จอพร้อมกันไปเลยครับเพื่อนำรายได้เนี่ยเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนบริเวณสนามกีฬาหน้าโรงเรียนอิมังพาณิชย์ราชอุทิศที่จังหวัดจันทบุรีครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่รับเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย 3:30 นนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: You are what you eat หรือที่แปลเป็นไทยก็คือคุณกินอะไรเข้าไปคุณก็เป็นอย่างนั้นเป็นสำนวนที่จริงมากๆสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันเลยนะครับเพราะการกินอาหารที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์หรือแม้แต่การกินที่มากหรือน้อยเกินไปก็อาจจะนำมาซึ่งภาวะโภชนาการที่ไม่ดีทีนี้พอเกิดภาวะโภชนาการที่ไม่ดีก็จะส่งผลให้พัฒนาการของสมองและสติปัญญาไม่เป็นไปอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยนั่นเองครับฉะนั้นการกินอาหารที่ดีถูกหลักโภชนาการถือเป็นเรื่องหลักๆที่ต้องคำนึงถึงในการดำรงชีวิตเลยล่ะครับอย่างอาหารหลัก5หมู่ตามที่เราเคยเรียนกันมานี่แหละครับที่เราสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการเลือกกินในชีวิตประจำวันของเราได้เลยยิ่งกับเด็กๆแล้วล่ะก็ถือว่ามีความจำเป็นมากในการจัดสรรอาหารให้ครบ5หมู่และเหมาะสมกับช่วงวัยเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพเพราะอาหารเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตครับแล้วนอกจากการจัดสรรอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยแล้วสิ่งที่ควรสอดแทรกเข้าไปด้วยก็คือการปลูกฝังพฤติกรรมการกินอาหารให้เขาใส่ใจในการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และเข้าใจประโยชน์ของการกินที่ดีเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างพื้นฐานที่ดีในอนาคตครับคุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุขของเราวันนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรถึงได้เป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการอาหารกลางวันระดับประเทศพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์โรงเรียนนี้นะครับเขาได้ผ่านการประเมินจนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันคุณภาพดีเยี่ยมระดับประเทศเลยล่ะครับแล้วก็ยังมีการบริหารจัดการอาหารกลางวันแบบครบวงจรตามหลักโภชนาการด้วยนอกจากนั้นแล้วเด็กๆโรงเรียนนี้เขาก็มีส่วนร่วมในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันด้วยทั้งปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้วก็อีกสารพัดอย่างเลยล่ะครับแม่เรื่องรายละเอียดโครงการเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกครับเอาเป็นว่าไปคุยกับผู้ริเริ่มโครงการนี้กันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.วิโรจน์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันให้กับที่นี่นะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
1: สวัสดีครับ
0: จุดเริ่มต้นที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับ
1: ครับจริงๆแล้วโรงเรียนบ้านป่าไม้สกรเนี่ยมันเป็นพื้นที่อยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชา
0: ครับผม
1: ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยากจนนะพื้นที่ของเราเนี่ยมี3หมู่บ้านแล้วก็มีนักเรียนอยู่220คนนะครับเป็นนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงโรงเรียนขยายโอกาส
0: ถึงม.3เลย
1: ก็เราพบปัญหาในเรื่องของภาวะโภชนาการนักเรียนนะครับมีนักเรียนเตี้ยอ้วนผอมมาก
0: อ
1: ันที่2คืออาหารกลางวันไม่พอ
0: ครับผม
1: เนื่องจากโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยไม่มีงบประมาณให้เราเราต้องดูแลเด็กทั้งหมดเพื่อจะเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคือเรามีความเชื่อว่านักเรียนสุขภาพดีย่อมส่งผลไปถึงผลการเรียนดี
0: ครับผม
1: นะครับจากนั้นผมก็ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องการกินกันอยู่ของลูกหลาน

0: แล้วก็ทํายังไงจะให้มันเกิดความยั่งยืนระหว่างอาหาร3มื
1: ้
0: อซึ่งในโรงเรียนใน1มื
1: ้
0: อแต่อีก2มื้ออยู่ในบ้านทํายังไงถึงจะเกิดเกิดเราก็ต้องสร้างความเข้าใจนะครับระหว่างบ้านโรงเรียนชุมชนแล้วก็ผู้ปกครอง
1: ครับผม
0: เราได้เข้าโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านโภชนาการนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการตามขั้นตอน8ขั้นตอน
1: 8ขั้นตอนที่ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก็ได้ทำ8ขั้นตอนนี้เหมือนกันทั้งสิ้น
0: ใช่ๆๆเพราะว่ามันเป็นบล็อกมา
1: ครับผม
0: ซึ่งมันมีประโยชน์มากสำหรับโรงเรียนที่จะดำเนินการก็เริ่มจากภาคเกษตรนะภาคเกษตรของเรียนบ้านป่าไม้สะก่อนนะครับพื้นที่บ้านของทุกบ้านหรือโรงเรียนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันใครมี3เมตรทํา3คูณ3เมตร
1: ครับผม
0: ใครมี3วาคุณทํา3วา
1: 3คูณ3วา
0: ใช่ๆพื้นที่
1: อ๋อนี่คือที่มาของโครงการ3คูณ3ชีววิถีโมเดลของโรงเรียน
0: ครับ
1: นะฮะซึ่งโดดเด่นมากอันนี้น่าสนใจครับ
0: ครับคือหลักใจความของสำคัญเลยว่าเรื่องของการที่จะปลูกผักทำอะไรได้เนี่ยมันต้องมีน้ำ
1: ครับผม
0: ในหลวงบอกว่ามีน้ำก่อนเราก็จำเป็นต้องขุดแปลงนะขุดแปลงดินนะขุดดินลงไปนะครับเพื่อที่จะปลูกพลาสติกเป็นบ่อพลาสติกลงไปนะครับในพื้นที่เพื่อต้องการน้ำในน้ำเราเลี้ยงปลาเพื่อโปรตีนนะครับบนข้างบนนะครับเราก็จะมีไก่ไข่หรือไก่พื้นบ้านแล้วก็ปลูกผักสวนครัวรอบนะครับแล้วก็จะมีมะละกอกล้วยน้ำผึ้งเป็นอาหารพื้นบ้านของอีสานโดยเฉพาะมะละกอเนี่ยมันเป็นอาหารที่เราภาคอีสานเนี่ย
1: หลากหลายเลยครับ
0: ถนัดเลยทั้งตำส้มทั้งแกงส้มทั้งอะไรได้หมดครับ
1: มะละกอนี่ผลไม้สารพัด
0: สุดท้ายเป็นผลไม
1: ้ครับ
0: กล้วยน้ำว้าเป็นผลไม
1: ้ครับผม
0: คือเรามองในพื้นที่3x3เราทำได้ครับ
1: คือไม่จำเป็นต้องเยอะแต่ขอให้เพียงพอต่อการใช้งานในครัวเรือนของตัวเองก่อน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่คือเนี่ยความยั่งยืนอยู่ในชุมชนในครอบครัวในครัวเรือนของนักเรียน
2: นั่นไงครับโครงการ3คูณ3อันเป็นที่เลื่องลือของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เป็นไอเดียที่บันเจิดแล้วก็รสมากเลยนะครับไม่ใช่แค่สร้างให้เหมาะกับพื้นที่แต่ยังรวมถึงการดูแลง่ายและทั่วถึงด้วยครับไม่ว่าจะดูแลเรื่องผลผลิตเรื่องความสะอาดของพื้นที่โดยรอบมันช่างง่ายซะเหลือเกินทำให้การเกษตรกลายเป็นเรื่องง่ายใครๆก็ทำได้บ้านไหนก็ทำดีไอเดียดีๆแบบนี้มันก็ต้องบอกต่อใช่ไหมล่ะครับ
3: แปลงผัก3คูณ3นี่คือได้มาจากทางโรงเรียนแล้วลูกก็ปลูกอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็พอดีก็นำมาปลูกเองที่บ้านด้วยมาให้แม่ปลูกที่บ้านด้วยค่ะมีทั้งไก่มีทั้งปลาผักก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสารพิษมันเป็นโครงการ3คูณ3ค่ะแล้วก็ได้ใช้เองที่บ้านแล้วก็ได้ประโยชน์ประหยัดแล้วก็เรื่องปลอดสารพิษด้วยค่ะ
4: ที่นี่เป็นแปลงผักรวมของหมู่บ้านหมู่11ค่ะปกติถ้าหน้าฤดูปลูกผักก็เป็นผักที่ผักล้มลุกเป็นพืชผักที่กินได้บริโภคได้ไวค่ะส่วนผักที่เราปลูกนะคะถ้ามันเวลามีเยอะเราก็จะส่งที่โรงเรียนแล้วก็ไปขายที่ตลาดสีเขียวแล้วก็ขายในหมู่บ้านสำหรับคนที่ไม่ได้ปลูกไม่ได้ทำเราก็ซื้อขายกันในหมู่บ้านค่ะคนนู้นมีไอ้นู้นคนนี้มีไอ้นี่ก็แบ่งกันขายแลกเปลี่ยนกันค่ะ

0: ื่อกินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเด็กเตี้ยอ้วนผอม
1: ครับผม
0: เตี้ยนี่เกิดจากกรรมพันธุ
1: ์บางส่วน
0: แล้วก็เกิดจากการขาดสารอาหารจะทำยังไงจะแก้ยังไงเราก็ต้องมีวิธีการมีโครงการไปรองรับมันนะ
1: ครับ
0: ออกกำลังกายไปเสริมอาหารไปทำอะไรเข้ากลุ่มนี้
1: ร่วมมือกับ
0: อ้วนก็ต้องแก้อีกนะครับอ้วน
1: อ้าวแน่แล้ว
0: อ้าวเด็กอ้วนเด็กอ้วนนี่ปัญหามากนะครับเกิดโรคเบาหวานโรคที่ไม่ใช่เชื้อโรคนะ
1: โรคเรื้อรังไม่ติดต
0: ่
1: อ
0: ที่ไม่เขาไม่ติดต่อเราก็ต้องมาทำให้เขารู้จักอาหารและโภชนาการการกินการอยู่อย่างไรเนาะแล้วก็เสริมการออกกำลังกายทำยังไงถึงเขาจะลดลงได้นะครับผมก็เลยทำโครงการ5ช่างขึ้นมา5ช่าง5ช่างเนี่ยเราช่างข้าว
1: ช่างข้าวนี่ยังไงครับพ่อครับ
0: อ๋อช่างข้าวนะครับคือจริงๆแล้วธงฟ้าโภชนาการเขาจะระบุว่าเด็กอายุขนาดนี้ถึงอันนี้จะได้รับข้าวเนี่ยปริมาณกี่กรั
1: ม
0: เราหุงเราก็ไปหาถ้วยนะถ้วยที่มันเอามาชั่งแล้วมันพอดี
1: ก็คือสมมติบอกว่าต้องการ10กรัมติต่าง
0: ติต่าง
1: ถ้วยเนี้ยถ้าตักข้าวใส่ปุ้งปุ๊บเน
0: ี่
1: ย
0: ได้ข้าว10กรัมปุ๊บจะได้ข้าว10กรัมเลย
1: อ
0: นุบาลเท่านี้ป .1 ถึง3เท่านี้ป .4 ป .5 6เท่านี้มเท่านี้
1: ก็คือเขามีกำหนดมาแล้วเราก็แค่หาตัวที่ว่าให้มั่นใจได้ว่าเด็กทุกคนได้ข้าวในปริมาณที่เหมาะสมตามที่เขากำหนดมา
0: ครับครับผม
1: นั่นคือการชั่งข้าว
0: ใช่
1: นะครับ
0: ต่อไปชั่งผักให้เพียงพอตามเมนูไทยทุกร้านคือเด็กเรา200กว่าคนเนี่ยจะต้องใช้ผักกี่กิโลใช้ส่วนประกอบอื่นๆอะไร
1: ว่าอิงวิชาการที่ชัดเจนที่พิสูจน์
0: ใช่ใช่เพราะว่าเขาเขียนมาแล้วว่าต้องกินผักเท่านี้ฉะนั้นพอผักเท่านี้ปุ๊บอยู่ที่ไหนผักไปอยู่ไหนหนึ่งอยู่ในโรงเรียนสองอยู่ในชุมชน
1: ครับผม
0: นะครับเอาต่อไปชั่งอะไรวัดพวกหวานมันเค็
1: ม
0: เรามีเครื่องมือครับพอไม่ควรทำเป็นอาหารหม้อเสร็จนะครับเราก็มาวัดความเค็มเรามาวัดไอ้พวกของเครื่องดื่มอะไรต่างมาวัดความหวาน
1: ไม่ให้หวานเกินไปไม่ให้เค็มเกินไป
0: ใช่เพราะตรงนี้เป็นมันเป็นแหล่งสะสมไขมันนะครับทำให้เด็กอ้วนเด็กอะไรต่างแล้วก็เค็มเกี่ยวกับโรคต่างๆมาตามมานะครับ
1: ครับผม
0: ชั่งน้ำหนักส่วนสูง
1: น้ำหนักส่วนสูง
0: ส่วนสูงต้องชั่งอีกเพราะต้องชั่งไปเรื่อยเราต้องควบคุมเด็กคนนี้กลุ่มเป้าหมายอย่างนี
1: ้
0: เด
1: ็
0: กป
1: กติมาตรฐานที่ควรจะเป็น
0: ใช่เด็กเด็กปกติก็โอเคก็ปล่อยเขาไป
1: ครับผม
0: เด็กที่มีความเสี่ยงเราก็มาดูควบคุมกับกลับสุดท้ายนะครับเราจะดูกิจกรรมต่างๆที่ดูข้าวมันเหลือไหมผักมันเหลือไหมผลไม้มันเหลือไหมเนี่ย
1: ช่างเศษอาหารที่เหลือ
0: แล้วมาช่างเศษอาหารครับเอาเศษอาหารนะแต่ละอันเรามีที่วางมีที่จดบันทึกแต่ละวันละวันละวันเพื่อเราจะดูว่าถ้าผักมันเหลือข้าวมันเหลือเนี่ยแสดงว่ากับข้าวแม่ร้อยเปล่าเนาะ
1: เราเตรียมมาให้ขนาดนี้แต่ทำไมมันเหลือมันเป็นเพราะอะไร
0: มันเป็นเพราะอะไรเราดูสาเหตุ
1: เป็นที่สองเมนูเป็นเพราะ
0: ผักที่เราใส่มันเป็นเมนูสำเร็จเนาะมันเป็นภาพรวมเนาะ
1: ครับผม
0: คือถ้าผักมันไม่เหลือเลยแสดงว่ามันได้สารอาหารครบถ้วนเอาแต่วันนี้ทำไมมันผักมันเหลือแสดงเด็กไม่ชอบหรือเปล่าหรือมันมีปัญหาอะไร
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ2 อย่างสำคัญนะครับที่เป็นกุญแจสำคัญทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับในการขยายโภชนาการที่ดีในโรงเรียนไปสู่ชุมชน1ในโรงเรียนเราเริ่มจากโครงการ5ช่าง
0: 5ช่าง
1: การ5ช่างนี้ทำให้เด็กในโรงเรียนนั้นสามารถถูกติดตามผลได้ว่าโภชนาการถูกต้องหรือไม่นะครับครบถ้วนหรือเปล่าปริมาณโอเคไหมน้ำหนักส่วนสูงโอเคไหมอย่างที่2ครับที่ทำให้เครือข่ายของเราขยายออกไปเนี่ยคือ 3x3 ผมคงจะขอสรุปว่า2 อย่างนี้คือสิ่งที่ทำให้โรงเรียนของเรามีความโดดเด่นจากที่อื่นนะครับคือ5ช่างและ 3x3 ทำให้เกิดเครือข่ายแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดในการติดตามผลในด้านโภชนาการในเด็กๆถูกต้องไหมครับ
0: ครับ

0: ล่ะครับได้เวลาเข้าครัวแล้วครับเราไปดูกันหน่อยครับว่าครัวของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เขาเตรียมเมนูอะไรกันไว้บ้างคือเหมือนจะหิวแล้วอะครับ อีกเรื่องครับผมจะพาไปไขข้อข้องใจเรื่อง5ช่างด้วยครับว่าเขาช่างอะไรช่างแล้วไปไหนช่างกันเยอะไหมช่างแล้วมีประโยชน์ยังไงน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับไปครับไปดูกันเลย
1: คุณผู้ชมครับและท่านนี้คือครูอ้อยนะครับที่ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของที่นี่นะครับสวัสดีครับครูครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ที่ผมสงสัยและอยากจะคุยกับครูอ้อยมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของ5ช่างเนี่ยครับที่อื่นเขาไม่มีเนี่ยมีแต่เราที่5ช่างไอ้5ช่างนี่มันได้ประโยชน์ยังไงครับในการที่ทำเนี่ย
2: ในการที่ทำนะคะอาจจะก่อนนะคะเด็กจะทานแบบตามใจนะคะ
1: ก่อนที่จะทำเด็กอยากกินอะไรก็กินอยากตักเท่าไหร่ก็ตัก
2: ไม่กินก็เอาทิ้งกินแบบ
1: ตามใจฉันน่ะ
2: ค่ะ
1: พอตอนทำปุ๊บเราบังคับแล้วว่าข้าวต้องเท่านี้ผักต้องเท่านี
2: ้ปริมาณเท่านี้สำหรับอนุบาลปริมาณเท่านี
1: ้ประถม
2: ประถม
1: มอต้นได้เท่านี้เท่านี
2: ้
1: หนึ่งคือ5ช่างทำให้เด็กนั้นได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามที่เขาควรจะได้รับใช่ไหมครับแล้วไอ้ช่างสุดท้ายเนี่ยไอ้ช่างเศษอาหารเนี่ยครับมันได้ประโยชน์อะไรครับ
2: ช่างเศษอาหารนะคะแต่ก่อนเด็กจะทิ้งผักเยอะนะคะทีนี้พอเราทำโครงการ5ช่างช่างผักช่างข้าว
1: ช่างเศษอาหารช่างไอ้น้ำตาลหวานเบ่งไม่เกี่ยวเค็มมันเศษอาหารลดลง
2: ลดลงค่ะไม่เหลือเลย
1: ทำไมมันลดลงอ่ะ
2: ก็นั่นเดี๋ยวได้ความรู้จากที่คุณครูนะคะแนะนำนะคะประโยชน์ของการรับประทานอาหารให้หมดนะคะ
1: นั่นแปลว่าเดิมก่อนหน้านี้เหลือเยอะแต่มาทุกวันนี้พอเราให้ความรู้กับเด็กในเรื่องโภชนาการเมนูเดิมพอช่างแล้วเศษอาหารลดลง
2: ลดลงค่ะ
1: อันนี้เป็นตัวชี้วัดด้วยนะครับว่าเด็กมีความเข้าใจเรื่องของโภชนาการมากน้อยขนาดไหนนะฮะก็มีวิธีการดูแลจัดการกันไปนะครับ

0: เหนื่อยแย่เนาะ
1: ไม่เหนื่อยค่ะทำเพื่อลูกหลานของบ้านเรานะคะ
0: นี่ได้ยินอย่างนี้มันก็ชื่นใจขอบคุณมากครับคุณอ้อยครับอยู่อีกกี่สิบปีครับ
1: อุ๊ยจะเกษียณอีก3ปีนะคะเกษียณแล้วค่ะ
0: บ้านึกว่าเพิ่งจบ
1: เนี่ยเรียกอาหารฟรีค่ะวันนี
0: ้ต้องการแค่นี้แหละครับ
2: อย่างที่ครูอ้อยบอกเลยครับคุณผู้ชมโครงการ5ช่างที่ว่ามานั้นไม่ใช่แค่ช่างเฉยๆนะครับแต่ช่างแล้วได้ความรู้แล้วก็ได้อาหารที่ครบโภชนาการแถมยังอร่อยอีกด้วยเด็กๆก็แฮปปี้กับการได้กินได้เข้าใจในประโยชน์ที่จะได้รับจากอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดสรรให้โดยเฉพาะเรื่องของการชั่งรสชาติหวานมันเค็มที่ต้องกินแบบพอดีเพื่อไม่ให้โรคภัยตามมาแล้วก็ยังรักโลกไปพร้อมๆกันด้วยนะครับที่เขาเรียกว่า Zero Food Waste นั่นเองครับแม่เป็นโครงการ5ช่างที่ได้ประโยชน์หลายต่อหลายด้านเหมือนกันนะครับเนี่ย

0: ุณผู้ชมครับมาที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ทั้งทีจะไม่พูดเรื่องสหกรณ์ก็คงจะไม่ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.ภาวินีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ได้ยินมาว่าที่โรงเรียนของเราเนี่ยมีสหกรณ์เยอะมากเลย5ประเภทเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใน5ประเภทนี่มีส่วนไหนสหกรณ์ตัวไหนที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กๆเรื่องของอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
1: ก็มีสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันอยู่2สหกรณ์นะคะสหกรณ์แรกก็คือสหกรณ์เพื่อการผลิตนะคะสหกรณ์เพื่อการผลิตเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมีเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะให้เด็กๆแต่ละชั้นที่มีกิจการปลูกผักเลี้ยงสัตว์นะคะมากู้ยืมจากนั้น
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือหมายความว่าน้องๆเนี่ยมีความคิดว่านี่ฉันอยากจะปลูกผักบุ้งแต่ไม่มีทุนก็คือมากู้ยืมจากสหกรณ์ของทางโรงเรียนแล้วก็ไปปลูกผักบุ้ง
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างนี้เหรอหรือว่าจะเลี้ยงไก่อะไรอย่างนี้ก็ได้
1: ได้ทุกอย่างที่เด็กๆคิดขึ้นมาค่ะที
0: ่ยื่นโครงการมาเราอนุมัติก็ให้เขากู้ไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอเขาได้ผลิตผลมาแล้วครับ
1: ก็พอได้ผลิตผลมานะคะก็นำมาจำหน่ายที่สหกรณ์ร้านค้าตรงนี้นะคะสหกรณ์ร้านค้าก็จากนั้นสหกรณ์ร้านค้านำไปจำหน่ายที่โรงครัวนะคะเพื่อที่จะนำเงินตรงนั้นมาเป็นผลกำไรนะคะ
0: ก็เท่ากับว่าเด็กหนึ่งกลุ่มนะครับกู้ยืมเงินไปสมมติผมไปปลูกผักบุ้งปลูกผักบุ้งเสร็จปุ๊บยืมไปร้อยหนึ่งได้ผลมาก็เอามาจำหน่ายที่นี
1: ่
0: ทางสหกรณ์รับซื้อไปสมมติราคา130บาท30บาทนี้เด็กเป็นกำไรก็ไปแบ่งกันร้อยหนึ่งก็คืน
1: ใช่ค่ะใช่ไหม
0: แล้วเสร็จปุ๊บที่ซื้อผักบุ้งมาเสร็จก็ไปมอบให้กับโรงครัวโรงครัวก็ทำกับข้าวโรงครัวซื้อไปเท่าไหร่ปุ๊บได้กำไรมากำไรนั้นสุดท้ายก็ไปไหนครับ
1: เอามาปันผลให้เด็กๆสิ้นปีอีกรอบนึงนะคะ
0: เด็กๆก็จะได้เงินอีกรอบนึง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหมีเด็กที่มาทำโครงการนี้เยอะไหมครับผม
1: ทุกชั้นค่ะตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3นะคะ อย่างโครงการบริษัทสร้างการดีนะคะเด็กๆ เขาก็จะขายน้ำสมุนไพรนะคะขายไข่ม้วนและขายสลัดผักอย่างนี้นะคะเขาก็จะเป็นกลุ่มของเขาที่เขาคิดช่วยกันคิดขึ้นมาว่าเขาจะทำอะไรเพื่อที่จะมาจำหน่าย
0: คือแปลว่าการที่จะกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ไปเนี่ยนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องไปปลูกผักเท่านั้นอย่างเปิดร้านน้ำอะไรแต่ก็ต้องเน้นในเรื่องของสุขภาพหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับสุดท้ายแค่เรื่องอาหารมันไม่จบแค่เรื่องอาหารถ้าเราให้ความรู้ความเข้าใจกับน้องๆนะครับว่าอาหารมีที่มาอย่างไรไปอย่างไรการผลิตอย่างไรเด็กๆมีส่วนร่วมแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของการผลิตเรื่องของการค้าเรื่องของวินัยทางการเงินโอ้นี่มันใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยนะครับเนี่ย
1: ค
0: ่ะแล้วเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารทั้งหลายนะครับต้องมาถามความเห็นท่านผอ.ละครับอันนี้เป็นคำถามสำคัญครับอาหารจานสุกในความหมายของท่านผอ.ภาวินีคืออะไรครับ
1: ก็อาหารจานสุกสำหรับในความหมายของตัวเองคือถ้าได้เห็นคนอื่นกินแล้วมีความสุขนะคะอันนั้นเราจะสุขเป็น2เท่าของที่เรากินเองนะคะ อย่างเช่นเด็กๆได้รับประทานอาหารปลอดภัยนะคะพอเขาได้รับประทานอาหารปลอดภัยเขามีความสุขคือเขาเปรมปรีเขาได้กินในสิ่งที่เขาชอบนะคะนั้นก็สุขขึ้นไปอีกสุดท้ายแล้วมันจะส่งผลต่อสมองของเด็กก็คือทำให้เด็กปราดเปรื่องนะคะ
0: ยอดเยี่ยมกระชับได้ใจความมากครับนี่แหละครับผอ.ภาวินีคนเก่งของเรานะครับขอบคุณมากครับ
1: คุณค่ะ
0: เป็นยังไงล่ะครับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์มันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินแล้วที่สำคัญเด็กๆมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการก็เพื่อสร้างความรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตในหลายๆด้านเลยนะครับแต่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของโภชนาการที่น้องๆได้รับไปแบบเต็มๆไม่มีขาดเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับโครงการ 3x3 ของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ยังมีการส่งต่อความรู้และกระบวนการทำไปยังโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่เขตการศึกษาด้วยนะครับก็เท่ากับว่าเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนอื่นๆก็จะได้รับโภชนาการที่เหมาะสมตามไปด้วยแล้วตอนนี้ครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้นำเอาแนวคิดโครงการ 3x3 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และบริบทต่างๆของโรงเรียนซึ่งนั่นก็คือโรงเรียนบ้านคลองโป่งครับอีกหนึ่งโรงเรียนในอำเภอโนนดินแดงเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ 3x3 โมเดลนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโรงเรียนแห่งเดียวนะครับแต่ว่ามีการกระจายออกไปยังโรงเรียนเครือข่ายด้วยนะครับ ขณะนี้ผมอยู่กับท่านผอ.สมพงษ์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผอ.โรงเรียนบ้านคลองโป่งนะครับเป็นหนึ่งในเครือข่ายครับที่นำโมเดล 3x3 มาใช้จุดเริ่มต้นเป็นยังไงครับผอ.ครับ
2: เริ่มต้นจากโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนถือว่าเป็นแม่ขาย
0: นะครับ
2: เราเป็นลูกขายในโครงการของเด็กไทยแก้มใสนะครับมีการขยายเครือข่ายของเด็กไทยแก้มใสเพื่อพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของอาหารที่ปลอดภัย
0: โภชนาการ
2: นะครับผมก็เราก็ไปเข้า
0: เป็น
2: เข้าร่วมเป็นลูกขายนะครับไปที่โรงเรียนนะครับมีการโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนนะ
0: ครับ
2: ไปดูงานเกษตรไปดูงาน
0: ดูนู่นดูนี่ว่าเขาทำนู่นทำนี่ยังไงแล้วไปเจอ
2: 3x3
0: เห็นแล้วเป็นไงครับ
2: เห็นแล้วตรงกับบริบทเรา
0: อ้าวยังไง
2: โดยพื้นที่ของ 3x3 นี่ต้องนำเรียนว่าเป็นพื้นที่เป็นโครงการที่เหมาะสำหรับผู้ปกครองนะครับที่มีพื้นที่จำกัด
0: คือแถวนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล
2: เพราะเกิดจากการจัดสรรจัดสรรของราชการนะครับ
0: ผม
2: เป็นล็อกไปล็อกอยู่นี่ดังนั้นพื้นที่แค่3x3นี่สามารถที่จะ
0: อ้างเรียกว่าแต่เดิมเนี่ยชวนให้ปลูกผักชวนอะไรไม่เอามันใช้ที่เยอะใครจะไปทำไหวบอกอ้าว3x3เมตรได้ไหม
2: ได้เราก็เหมาะสมเข้ามา
0: เราเริ่มตรงนี้มานานหรือยังครับ
2: เริ่มมาได้ปีที่แล้วนะครับตอนนี้หมดเขาเรียกหมดรุ่นแล้ว
0: หมดรุ่นแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นปลาเนี่ยพอ1ปีก็จะถือว่าสิ้นอายุไขส่วนนั้นไปก็จะต้องต่อเฟส2โครงการ2
2: ใช่ครับ
0: ต้องรอลุ้นกัน
2: บางคนคุณครูไปเยี่ยมบ้านนะครับพอไปเยี่ยมบ้านบอกว่าพ่อกินได้ยังปลาทุกเนี่ยมันโตแล้วนะ ไม่ต้องรอครับ
0: ตัวโตแล้ว
2: ทานเลยใครเอ้าทานเลยเขาก็ทานไปเรื่อยทำ
0: ผมกลัวอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยลำบากเนี่ยต้องซื้อปลาดุกกินอยู่ด้วยแหละเอ้าทำไมไม่กินในที่เลี้ยงสงสารมันเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยบางคนผูกพันไม่ยอมกิน
2: เขาเข้าใจว่ามีงบไปให้เขาแล้วต้องมีคนไปตรวจเขาถึงกล้ากินน่ะต้องตรวจผ่านก่อนนั้นว่าทานเลย
0: กินเลย
2: ทานเลยไข่อะไรทุกวันเก็บเด็กทาน
0: เพราะสิ่งนี้เนี่ยคือเราให้เปล่าให้คุณเป็นต้นทุนถ้าคุณเห็นว่าคุณมีความพร้อมมันมีความพร้อมที่จะสามารถอะไรได้หรือถ้าคุณบังเอิญสามารถขยายพันธุ์ได้ก
2: ็
0: เอาเลยก็เป็นความยั่งยืน
2: ใช่นะ
0: ครับฉะนั้นนี่ก็คือโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆอีกส่วนหนึ่งนะครับที่นำเรื่องของโภชนาการต้นทุนอาหารในโรงเรียนไปส่งต่อให้กับชุมชนให้ชุมชนสามารถมีต้นทุนทางด้านอาหารของตัวเองเพิ่มขึ้นไปอีกทางหนึ่งด้วยไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปไล่ซื้อนะครับ
2: ครับผม
0: ชีวิตครูนะครับไม่ใช่ให้ความรู้กับนักเรียนอย่างเดียวนะครับในฐานะที่เราเป็นครูชุมชนเคารพนับถือเราก็มอบความรู้นี้ให้กับชุมชนด้วย
2: ครับผม
0: เรียกว่าสอนทั้งลูกสอนทั้งผู้ปกครองเลยทีเดียวนะคร
2: ับ ใช่ครับ
0: ขอบคุณท่านผอ.มากครับผม
2: ครับผมครับยินดีครับ
0: เยี่ยมเลยครับสู้ๆ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: มาถึงตรงนี้ครับจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องโภชนาการของน้องๆ นักเรียนนะครับแต่มีประโยชน์กระจายออกมาในหลายด้านมากกระจายไปถึงชุมชนชาวบ้านที่ได้รับความรู้และวิธีการต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีพเป็นอะไรที่เอื้อถึงกันอย่างลงตัวเลยครับเพราะเป็นอาหารจานสุกไงครับที่ไม่ใช่แค่มีความสุขแค่ตอนได้กินเท่านั้นแต่ยัง

เพิ่มความสุขให้กับบริบทต่างๆโดยรอบอีกด้วยวันนี้เวลาของรายการอาหารจานสุขหมดลงแล้วครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าตอนหน้าผมจะพาไปดูโภชนาการที่สุดยอดแบบนี้ที่ไหนกันอีกพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: 转眼。
1: รู้กันละให้เกียกีอุสุคลีทอกี
2: แต่เรื่องดีอย่าเนี่ยโยชูทอบูล่ะรถสายอื่นนี่ก็ว่าดี
1: เดินนั่งว่าเล็ดทอจูเวบุเมียเดี๋ยวมีเล็ดทอจูเลวเวบุนี่นะน้ำมันมันตัวบุนี่เคลียตัดตัวตัดตัวนี่มามีลัวที่ดีตาเลวเวบุกิจักขบ้าเวบุอัตราอุตานี
2: ่สิเนี่ยเรื่องดีอย่าเก็บไปจบพอหน่อยจะพาลีบ้าล่ะ
3: พอดูพันมีปุ่นมีดอกมาตอบปุ่นนี้ดอกก็ย่อก็ย่อเนาะเป็นหนาเกลอาตาตุตาโตแล้วมีวัวมีมาตอบปุ่นมีเคลนี้แล้วอาถวยตะข้อเนาะมีวัวแล้วอากระเบื้องนี้แล้วอาสีตะข้อเนาะ
2: เสียเงี้ยเลยมึงอ่ะยันเนี่ยจะว่ามาปุ่นเลยจะว่ามองเพื่อปุ่นเ
3: ลยเออมีเจ้าเด่นนั่นนี่เนเต้เสด็จก็บ่ได้เล็กวิ
2: เมื่อเช้านี่แล้วเหรอเนาะโอ้ท่านเลยเรื่องของตาเชิงต่อด้วยมาตับเลือดเนาะท่านที่เมื่อไง

แต่เด็กๆเลยเป็นคนที่ชอบกินกาละแมมาอยู่แล้วแต่ว่าโตขึ้นพอเราได้ทานอีกครั้งอะค่ะเรามีความรู้สึกว่ามันมีความหนึบมีรสชาติมี texture ที่คล้ายๆกับโมจิรู้สึกว่ามันน่าจะส่งเสริมกันได้ดีค่ะเราก็เลยดึงตัวนี้มาทำ

0: สวัสดีครับพบกับผมเทรนเนอร์ต๊อดครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: และนี่คือรายการ Strong Together รายการที่พาทุกท่านไปฟิตร่างกายยามเช้าครับ
1: รวมถึงการดูแลสุขภาพให้ดีตลอดทั้งวันกันด้วยครับผม
0: แล้วก็เช่นเคยครับวันนี้เราก็จะมาฝึกในรูปแบบของเวทเทรนนิ่งนะครับโค้ชจ๊าบก็อย่างที่ทราบกันดีการเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันก็จะมีแรงต้านเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงต้านในวันนี้อาจจะใช้ง่ายๆเหมือนที่เคยฝึกมาก็คืออาจจะเป็นน้ำหนักที่ทำจากขวดน้ำใช่ไหมเรามีขวดน้ำที่บ้านอยู่แล้วเนาะแต่ละบ้านรวมถึงถ้าใครมีดัมเบลใช้ดัมเบลแล้วก็อีกอย่างนึงที่หาได้ง่ายที่สุดก็คือน้ำหนักตัวเรานี่แหละ
1: ถูกต้องครับเป็นบอดี้เวทนั่นเองนะครับ
0: ครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมเตรียมอุปกรณ์กันสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาครับ
1: ครับผม
0: ครับ

0: โอเคครับเรากลับมาเตรียมความพร้อมเรียบร้อยเมื่อกี้เราเตรียมเบาะเตรียมอะไรเรียบร้อยเพราะเดี๋ยวเราจะมีการลงไปเล่นกับพื้นด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาสู่ในช่วงเซตแรกทีนี้เนี่ยเซตแรกเราจะเน้นเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วก็ใช้ออกแรงซึ่งกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนี่ยเดี๋ยววันนี้ที่ผมจะเอามาในชุดแรกเนี่ยมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่ตรงข้ามกันก็จะเป็นหน้าและหลัง
1: หน้าและหลัง
0: ใช่ครับแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนหลัง
1: ดันดึงนั่นเองนะ
0: ถูกต้องครับเป็นพุชพูลอย่างนั้นประมาณนั้นเลยโดยที่การฝึกของเราก็จะไปพร้อมๆกันนะครับผมหน้าหลังสลับแล้วค่อยพักทีเดียวงั้นถ้าพร้อมแล้วไปเลยไหม
1: ได้เลยครับ
0: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราเลิกลงกับพื้นนะครับลงกับที่บอกเลยแบบนี้ท่าแรกเรียกว่าท่า kneeling push up เนาะท่า kneeling push up ก็คือเหมือนเราดันพื้นแหละแต่ให้เราใช้เข่าในการวางลำตัววางซัพพอร์ตนะครับน้ำหนักแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้เวลาอยู่ประมาณ30ถึง40วินาทีต่อเซตนะ
1: กำลังดีครับ
0: โอเคครับโอเคถ้าอย่างนั้นเริ่มวางมือช่วงหัวไหล่ประมาณนี้ถ้าพร้อมแล้วไปครับแบบนี้เลย push up ดันตัวขึ้นนะโน้มตัวลงแล้วดันขึ้นสิ่งที่สำคัญท่านี้คือตอนที่เราดันตัวลงไปฮะมือเราจะไม่แคบจนเกินไปเนาะแล้วก็หรือไม่ว่าไม่กว้างจนเกินไปเพราะฉะนั้นจะอยู่ประมาณตำแหน่งของหัวไหล่ประมาณนี้กำลังดีนะครับลงไปซักประมาณนี้สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ายังทำตามรู้สึกว่าโอ้โหมันหนักเกินอ่ะขยับลำตัวหรือขยับเข่าเข้ามานิดนึงเพื่อลดแรงต้านหรือแรงหน่วงของเรานะครับแล้วค่อยดันขึ้นย่อแล้วดันขึ้นโอเคประมาณนี้ครับนี่ท่าที่1 นะจากนั้นท่าที่2ในระหว่างที่เราพักนอนลงไปครับท่านี้ scapular retraction หรือการใช้ให้สะบักและกล้ามเนื้อหลังของเราเนี่ยทำงานให้เรากางแขนออกไปครับ
2: โอ้ผมชอบท่านี้มากครับ
0: นอนเก่งกล้ามเนื้อหรอ
2: นอนสบายดีฮะ
0: โอเคครับท่านี้ก้มศีรษะเล็กน้อยครับจากนั้นครับนิ้วโป้ชี้ไปที่เพดานนะครับหัวมือเราชี้เพดานจากนั้นยกตัวขึ้นครับยกแขนขึ้นแบบนี้ให้กล้ามเนื้อส่วนหลังแบบนี้เราดึงเข้าหากันแบบนี้นะเพราะฉะนั้นล็อกลำตัวทั้งหมดของเราติดกับพื้นไว้แต่ช่วงท้องต้นขาเนี่ยไม่ต้องยกขึ้นมานะฮะแบบนี้ศีรษะกดไปที่พื้นได้เลยก้มหน้าลงท่านี้เก่งค้างด้านบนนิดนึงนะโอเคง่ายๆเป็นไงบ้างครับโค้ชจับ
2: รู้สึกตึงหลังด้านบนเหมือนกันครับผม
0: โอเคเรากลับมาที่ท่าแรกครับเห็นไหมท่านี้มันก็ทำต่อเนื่องกันค่อนข้างง่ายถ้าพร้อมแล้วพุชอัพครับไปดันครับอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้น้ำมันอยู่ทั้งบ้านถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหตอนเช้ามาดั

0: หนักเกินไปอ่ะหนักจังเลยขยับเข่าเข้ามานิดนึงนะแล้วก็โน้มตัวไปสักครึ่งนึงแล้วดันตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรมีสมาธิหรือว่าโฟกัสเนี่ยคือกล้ามเนื้อส่วนอกแขนแล้วก็เกร็งหน้าท้องไปด้วย
1: ยุบแล้วเราควรวางมือระดับไหนดีครับโฟร
0: ์ซอสตำแหน่งของมือเหรอครับประมาณอยู่ที่ประมาณอกนะ
1: อก
0: ไม่ควรล้ำไปแบบนี้ไม่ควรล้ำไปเหนือศีรษะแบบนี้นะครับประมาณอกความกว้างของมือคือประมาณไหล่แล้วดันขึ้นโอเคครับเป็นไงบ้างโค้ช
1: รู้สึกเริ่มตึงหัวไหล่และแขนนิดนึงนะครับ
0: ท่าที่2ต่อมันจะเป็นท่าที่ใช้งานกล้ามเนื้อตรงข้ามกันให้ฟังก์ชันมันทำงานคู่กันนะครับ3 2 1ไปครับ
1: ยกขึ้น
0: ค้างนิดนึง
2: ยกท่านี้ครับโค้ชตอนอันนี้ช่วยแก้ปัญหาไหล่ห่อด้วยหรือเปล่าครับท่านี
0: ้อันนี้ดีมากใช่ใช่
2: ผมรู้สึกว่าเวลาทำท่านี้อกยืดได้มากขึ้นลำตัวตั้งตรงหลังแข็งแรงมากขึ้น
0: อย่างที่ทราบกันดีคือสมมติถ้ายิ่งใครนั่งนานๆนะออฟฟิศซินโดรมเนี่ยท่านี้ทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นเนี่ยมันเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นนะครับผม
2: อย่างบางทีเรานั่งนั่งนานใช่ไหมโค
0: ้
2: ช
0: ใช่ใช
1: ่ห่อไหล
0: ่ลักษณะของคนนั่งนานเนี่ยหลังก็จะงุ้มเหมือนหลังคนหลังค่อมเนาะเพราะฉะนั้นทำให้กล้ามเนื้อส่วนอกตึงบ่าตึงเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อส่วนนี้มันเป็นการโมดิเวตหรือว่าการแอคทีเวททำให้กล้ามเนื้อมันได้เปิดขึ้นแบบนี้ครับ
1: ถูกต้อง
0: อกผายไหล่พึง
1: จะแข็งแรงสมาร์ทมากขึ้นนะครับ
0: อ่ะกลับมาในท่าที่หนึ่งในเซตสุดท้ายแล้วมาพุชอัพต่อเลยทำต่อเนื่องกัน3 2 1ไปครับใช่เห็นไหมออกแรงดันท่านี้มันจะทำให้กล้ามเนื้อส่วนอกอ่ะตึงเกร็งแล้วก็แข็งแรงส่วนท่าที่2อ่ะเป็นการทำตรงข้ามกันให้หลังอ่ะแข็งแรงแต่อกอ่ะถูกยืดเหยียดออกแบบนี้แบบนี้ครับเห็นไหมเราต้องเกร็งหน้าท้องไปด้วยนะโค้ชจ๊าบรู้สึกไหม
2: ใช่ครับ
0: ใช่
2: ถ้าใครหลังปวดหลังนี่อาจจะไม่ได้ม้วนก้นไม่ได้เกร็งหน้าท้องหลังแอนอย่างนี้หลังโค้ง
0: ใช่โอเคมาท่าที่2ต่อเหมือนเดิมลองกางแขนไปให้สุดดูถ้าเมื่อกี้ใครรู้สึกว่ามันยังเก่งไม่ได้ลองเหยียดไปให้สุดดูแล้วก้มศีรษะลงก้มหน้าลง3 2 1ไปครับยกให้ช่วงแขนกับหัวไหล่เราขึ้นจากพื้นนะครับเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกลำตัวตั้งแต่ช่วงตัวครับลงไปถึงขาเนี่ยติดพื้นไว้ล็อกไว้3 2 1โอเค
1: ว้าวหลังด้านบนรู้สึกรู้สึกว่าตรงนี้ร้อนๆเป็นตึง
0: นะ
1: ยืดตัวขึ้นอย่างเมื่อเช้าเราแบบตื่นร่างกายแบบไม่เปิดรับเล่นท่านี้เป็นการแบบเปิดรับพลังงานดีๆด้วย
0: ใช่เขาเรียกว่า activate คือทำให้ร่างกายเรามันพร้อมใช้งานตลอดทั้งวัน
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นท่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่สามารถใช้ได้มันอาจจะไม่ใช่แค่ท่านี้ท่าเดียวมันก็จะมีอีกหลายท่าหลายออปชันแต่ท่านี้สามารถเอาไปฝึกได้ครับ
1: โอเคครับ
0: เดี๋ยวเราไปดูในช่วงที่2ว่าเราจะฝึกอะไรกันบ้าง
1: โอเคครับ
0: ครับ

0: โอเคกลับมาครับในช่วงที่2ทีนี้เราก็จะเพิ่มความต่อเนื่องแล้วก็ความเข้มข้นขึ้นอีกเล็กน้อย
1: ใช่ครับโอ้อะไรครับโพส
0: อันนี
2: ้น้ำหนักถือขึ้นมาน
0: ะอันนี้มองไม่ใช่จานร่อนมุม
1: ไม่ใช่จานร่อนนะครับ
0: เป็นแผ่นน้ำหนักถูกต้องครับก็อย่างที่เราพูดกันตอนแรก
1: ใช่ครับ
0: เราก็สามารถใช้น้ำหนักอื่นๆได้นะครับอาจจะในบางบ้านเนี่ยอาจจะมีดัมเบล
1: ใช่ครับ
0: หรือมีตัวถังน้ำมีขวดน้ำที่ขวดไซส์ใหญ่หน่
1: อ
0: ยทำให้มันมีน้ำหนักหรือมีแรงต้านเนี่ยโอเคถือว่าโอเคครับ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ท่าทางว่าเราทำถูกต้องไหมแล้วก็ทำต่อเนื่องไหม
1: เพราะว่ารอบนี้เราจะเน้นด้านล่างกล้ามเนื้อมัดใหญ่กันครับผม
0: ใช่ครับ
1: น้ำหนักต้องประมาณนึงถ้าเราเล่นบอดี้เวทอย่างเช่นแอร์สควอทหรือว่าการแค่ลูกนั่งเนี่ยเราแข็งแรงระดับนึงแล้วอาจจะไม่เพียงพอ
0: ใช่
1: จะต้องมีการเติมโหลดหรือว่าเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาสักเล็กน้อยก่อนนะ
0: ใช่มันอาจจะทำให้การพัฒนาของร่างกายเรามันอาจจะน้อยนิดนึง
1: ใช่
0: ลายต้องเพิ่มพวกนี้เข้าไปนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยไหม
1: ไปกันเลยฮะ
0: โอเคท่าแรกครับซิงเกิลเล็กเดดลิฟต์นะท่านี้คือเหมือนเราก้มเก็บของครับโค้ชจัฟโดยที่การถือน้ำหนักกับขาที่เราเหยียดไปอ่ะคนตรงข้ามกันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยลองดูอ่ะ1 2ปึ๊บไปครับเก็บของอะไรอย่างงี้ตัวทีครับไปนี้
1: อ่ะข้างไหนฮะ
0: ข้างนี้สลับข้างกัน
1: ใช่ครับ
0: ใช่แบบนี้เหมือนเราทำของหล่นใช่ไหมโค้ช
1: ใช่ครับ
0: ของหล่นปุ๊บ
1: ของหล่น

0: เก็บของ
1: ก้มเก็บแต่ละอันนี้เรามาก้มแบบถูกวิธีหลังตรง
0: ฮะ
1: บางคนหลังยอกแบบหลัง
0: แบบที่เราเจอแบบผิดวิธีคือเราก้มทำไง
1: ก้มไปเลยก้มอย่างนี้เลยหยิบของ
0: หลังเห็นไหมหลังงออ
1: ันนี้อาจจะงอขาย่อขาสักนิดนึง
0: นี่ต้นขาที่ทำงานหลังส่วนล่างหน้าท้องสะโพกโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเปลี่ยนข้าง
1: มา
0: ลองถ้าใครไหวเนี่ยในเซตที่2เดี๋ยวเซตที่2นะลองยกขาดูแต่ตอนนี้เอาแบบนี้ก่อน
1: ธรรมดาก่อนนะครับ
0: 2 1ค่อยๆไปครับแบบนี้ตำแหน่งของน้ำหนักอยู่สักประมาณช่วงของท่อนขาหรือว่าหน้าแข้งเราครับประมาณนี้กำลังดีโดยที่ให้เรารักษาระดับของช่วงลำตัวของเราเนี่ยให้เป็นแนวเส้นตรงต้นขอไม่ต้องแหงนหน้าขึ้นมานะครับ
1: เก็บคางไว
0: ้ถอยเท้าไป1ข้างแล้วขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกได้ว่าถึงรู้สึกได้ถึงการเกร็งของต้นขาสะโพกรวมถึงหลังส่วนล่างด้วยฮึบโอเคเป็นไงบ้าง
1: โอ้รู้สึกก้นเริ่มตึงนะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวท่าที่จะต่อเนื่องกันก็จะเป็นท่าสควอตเพรสนะครับสควอตเพรสคือเรานั่งบนเก้าอี้แล้วก็ถือน้ำหนักไว้ในตัวจากนั้นยกขึ้นไป
1: ได้ครับ
0: 3 2 1ไปครับนั่งเก้าอี้นะเก่งหน้าท้องแล้วยกน้ำหนักขึ้นนะครับยกขึ้นเหนือศีรษะเลยยืดให้สุดตอนนั่งถ้าใครรู้สึกว่าไม่มั่นใจตอนนั่งนะครับเราสามารถเอาเก้าอี้มาวางได้จริงๆเนาะเอาเก้าอี้ที่ระดับสักประมาณเข่าเราหรือเก้าอี้ทั่วไปเรามาเพื่อซัพพอร์ตในการฝึกของเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ยังไม่คุ้นกับการทำสควอตอ่ะพอย่อจะรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะหงายหลังหรือเปล่าไม่เป็นไรนะค่อยๆฝึกไปนะครับประมาณนี้3 2 1โอเค
1: อันนี้รอบที่2เราเพิ่มความยากขึ้นมาครับโค้ชต๊อด
0: ครับผม
1: หลายท่านอาจจะแบบเอ้ยเริ่มได้น้ำหนักเริ่มเบา
0: ใช
1: ่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า
0: ไปครับพร้อมนะ3 2 1ครับลองดูครับลองยกเท้าลอยจากพื้นดูเมื่อกี้เราแค่แตะอย่างเงี้ยนะรอบนี้ลองลอยดูครับจากนั้นพอยืนขึ้นมาปุ๊บค่อยๆเก่งหน้าท้องเยอะๆยกเข่าเหยียดเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับการฝึกเวทเทรนนิ่งของเราเนี่ยในรูปแบบของการฝึกเราไม่ได้เน้นจำนวนครั้งเราไม่ต้องทำเร็วนะเราเน้นเก่งโฟกัสกล้ามเนื้อเหยียดแขนเราสามารถกางได้นะเพื่อเป็นการสร้างบาลานซ์นะครับโค้ชส่วนท่านผู้ชมทางบ้านถ้าสงสัยหรือทำไม่ไหวเอาเท้าแตะได้ก่อนถ้าใครไหวไปเลยโอเคเดี๋ยวเราสลับข้าง
1: พอยกขารู้สึกต้นขาหลังแฮมสตริงฮะทำงานแบบมีการจิกเกร็ง
0: แล้วมันไว้ไอ้ที่สั่นๆแกว่งๆนี่จริงๆอันนี้คือธรรมชาตินะเพราะว่ากล้ามเนื้อเราได้ทำงานเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อ่ะมาครับ3 2 1ไปแทงเข่าอย่างนี้นะยืดตัวตรงเหยียดขาเฮ้ยยืดดีครับฮึบอย่าลืมนะตัวเรายังตรงอยู่เพราะงั้นเกร็งท้องส่วนถ้าใครไม่ไหวแตะเหมือนเดิมแตะเหมือนเดิมยืดตัวตรงใครไหวอ่ะเหยียดขายกเข่า
1: โอเค
0: เป็นไง
1: โอ้เกร็งตั้งแต่น่องขึ้นมาเลยฮะฝ่าเท้าจิกอย่างนี้เลยเกร็งสั่นนะ
0: สั่นๆสั่นๆนี่คือกล้ามเนื้อเราทำงานเต็มที่อยู่
1: ใช่ครับช่วงกลางนี่หนักหน่วงมาก
0: แต่จริงๆแล้วคือโค้ชเหนื่อยนั่นแหละ
1: ใช่ไหมใช
0: ่หลอก
1: ยามเช้ายามเช้าแอคทีฟไปหน่อย
0: 3 2 1ครับ
1: สควอตเพรสครับ
0: ไปเดี๋ยวดูด้านข้างโค้ชจ๊าบทำด้านหน้าอย่างที่บอกครับเมื่อกี้ถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจในการสควอตเอาเก้าอี้หรือเบาะรองมาเสริมก่อนได้แต่ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเราทำได้นะเราฝึกกันมาหลายเซสชันนะ
1: ใช่ครับ
0: พยายามเก่งหน้าท้องไว้ย่อดีครับจังหวะตำแหน่งของการย่อคือย่อไปนู่นเลยสุดเลยศอกถึงเข่าเลยแล้วยกโอเคครับเป็นไง
1: สุดยอดครับขา
0: เหลื่อขึ้น
1: หัวไหล
0: ่ต้นจริงๆเนี่ยทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะพอกล้ามเนื้อมัดใหญ่เราทำงานอ่ะเราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันเริ่มเลือดมันสูบฉีดเยอะขึ้นนะครับผมรอบสุดท้ายกลับมาเมื่อกี้ซิงเกิลเล็กเดดลิฟต
1: ์ครับผม
0: พร้อมครับ3 2 1ไปครับลองดูนะยกเข่าด้วยนะเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ารู้สึกว่าทำแล้วมันแกว่งจังเลยอ่ะลองเขม่าท้องเก่งนะท้องเพิ่มดูนะลองดูเหยียดขาเก่งท้องเยอะๆปึ๊บแล้วขึ้นยกเข่า

0: เอ็นเล็กน้อยฮะ
1: เสียสมดุล
0: ฮึบ
1: โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนข้าง
0: เปลี่ยนข้างครับผม
1: กางแขนได้กางแขนได้บางทีเราไม่กางแขนแต่จริงพอไม่กางแขนเนี่ยมันก็ยากขึ้นนะ
0: ใช่
1: แต่มันก็ดีเป็นจุดดีลองดู
0: ได้โฟกัสฮะ
1: ฮึบพยายามตัวตรงไว้บาลานซ์ถ่ายน้ำหนักเก่งที่ต้นขาออกแรงเก่งหน้าท้องดูดิแค่นี้ก็ทำให้แบบว่าได้เหงื่อแล้วนะยามเช้าแอคได้แบบฟิตร่างกาย
0: ปึ๊บเน้นความสม่ำเสมอครับผมวันนี้วันละหน่อย
1: สักจริงๆสักวันครึ่งชั่วโมงยามเช้าครับนี่ก็ถือว่าถ้าเราน
0: ับจริงๆถ้าชั่วโมงถ้าทั้งสัปดาห์เนาะสัก30นาทีต่อวัน5วันนี่ก็150นาทีต่อสัปดาห์เป็นเกณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพแล้ว
1: ใช่
0: เขาจะแนะนำไว้ประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์อย่างน้อยนะครับในการออกกำลังกายที่ต้องมีความเหนื่อยเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างบางทีเราทำงานบ้านหรือว่าทำสวนเนี่ยอาจจะ
1: ไม่พอ
0: ฮาร์ดเรทยังขึ้นไม่ถึงประมาณนี้ครับ
1: พอฮาร์ดเรทเราขึ้นไม่พอเนี่ยเขาเรียกอะไรนะความเข้มข้นในการใช้พลังงานมันอาจจะน้อย
0: ถูกต้องครับ
1: โอเคอ่ะมาครับ
0: สควอตเพส
1: มา
0: สควอตเพสครับ
1: let's go
0: แค่อย่างน้อยครับโปรตอสสักวันละ30นาทีเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แต่เราเน้นการสะสมทั้งสัปดาห์เนี่ย5วัน35ก็3คูณ15ก็150นาทีแล้วเนาะ
1: โอ้ถือว่าเยอะ
0: จริงๆถ้าเราทำอย่าง
1: ต่อเนื่องอ่ะมันก็จริงๆมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะเพียงพอนะ
0: มีใช่ครับ
1: โอเคเรียบร้อย
0: ครับผม
1: เยี่ยมครับอันนี้คือเซสชั่นที่2ในเซตที่2ของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาช่วงที่3กัน
0: โอเคครับ

0: โอเคครับผมก็ในเซตที่3เนาะก็เดี๋ยวเรามาฝึกในส่วนของแกนกลางลำตัวกัน
1: ถูกต้องครับ
0: เมื่อกี้เราใช้พลังงานใช้การใช้เขาเรียกอะไรการเคลื่อนไหวบวกกับกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆมาแล้วนี้เรามาเน้นในส่วนของคอมมัสเซอร์กันบ้าง
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาใช้บอกกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นท่านี้ที่เราใช้เนี่ยคือจะเป็นท่าที่เขาเรียกว่าเป็นการใช้งานร่วมกันระหว่างแกนกลางทั้งหมดกล้ามเนื้อส่วนหลังกล้ามเนื้อหน้าท้องชั้นในชั้นนอกรวมถึงสะโพกด้วยเพราะฉะนั้นท่านี้เรียกว่าท่าเบิร์ดด็อกเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยเริ่มจากการเซตอัพเป็น4 position นะครับวางมือ2เข่า2แบบนี้เนาะแบบนี้เขานับเป็น4 position เนาะเพราะฉะนั้นเกร็งหน้าท้องยืดลำตัวไว้เพราะฉะนั้นท่านี้เวลาเราทำเนี่ยสิ่งที่ควรระวังคือมันไม่ห่อแบบนี้นะเพราะฉะนั้นยืดไปให้สุดเข้ามาท้องเก็บคางนิดนึงเพื่อให้ต้นคอกับแนวสันหลังอ่ะเป็นแนวเดียวกันนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เหยียดแขนกับขาคนละข้างครับออกไปใช่แล้วกลับก่อนที่จะออกไปเนี่ยเอาดึงเข่ากับศอกเข้าหากันก่อนหดตัวเข้ามาก่อนแล้วเหยียดออกไปใช่ครับอ่ะสลับข้างเข่าแตะศอกแล้วเหยียดไปให้สุดสวยงามครับเหมือนเดิมสลับข้างเข่าศอกเหยียดการดึงหดเข้ามาแบบนี้คือให้หน้าท้องเกร็งแล้วยืดออกเกร็งหน้าท้องส่วนในกล้ามเนื้อหลังพยุงฮะโอเคประมาณนี้ท่าต่อไปทีนี้แพลงค์พุชอัพก็ยังอยู่ในหน้าท้องอยู่โดยใช้กล้ามเนื้อต้นแขนด้วย
1: นะฮะ
0: เซต5คือวางศอกครับ
1: วางศอก
0: แบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ายังรู้สึกว่าท่านี้เวลาทำแล้วไม่ไหวก็วางเข่าก่อนได้วางเข่าเป็นค่อยๆดันตัวขึ้นแบบนี้ได้แต่ท่านี้คือเราจะยกเข่าขึ้นเนาะโค
1: ้
0: ช
1: ใช่ครับครับ
0: 3 2 1ยืดเข่าขึ้นจากนั้นค่อยๆดันตัวขึ้นมาแบบนี้ครับค่อยๆลงทีละข้างนะแล้วค่อยดันตัวขึ้นทีละข้างเหมือนกันตำแหน่งของการวางมือวางศอกเท่ากันนะตำแหน่งของการวางคือสมมติเวลาที่เราอะตอนที่เราเป็นเซตท่าแพงปุ๊บศอกอยู่ตรงนี้แต่ตอนที่เราดันยันตัวขึ้นมือมาแทนข้อศอกนะครับเก่งหน้าท้องตลอดเวลานะครับโอเคเนี่ยทำแบบนี้3เซต
1: ครับผมท่าแรกไม่เท่าไหร
0: ่ท่าแรกไม่เท่าไหร่ท่าศอกก็ไม่เท่าไหร่
1: เป็น
0: ไม่ใช่เท่าไหร่
1: รู้สึกได้เมื่อยแขนไม่เท่าไหร่ยิ่งเป็นสุขภาพสติครับยามเช้า
0: ครับผม
1: ก่อนเอาไปทำงานสักหน่อยนึงให้แกนมันตึงๆ
0: ตื่นแน่นอน
1: ตื่นเลย
0: ตื่นแน่นอน
1: วันละนิดวันหน่อยครับกลางแขนกระชับแน่นอนท่า
0: โอเคมากลับมาท่าแรกอย่าลืมนะดึงเอาเข่าหาศอกก่อนนะ3 2 1ปึ๊บหมุนหากันก่อนแล้วค่อยเหยียดออกเหยียดให้สุดจริงๆนะจังหวะที่เราเหยียดสุดเราจะรู้สึกถึงตรงสะโพกกับหลังส่วนล่างเราทำงานด้วยแต่ถ้าเราเหยียดไม่สุดเราเหยียดแค่นี้มันไม่รู้สึกอะไรเนาะส่วนล่างมันจะรู้สึกแค่นิดหน่อยเพราะฉะนั้นลองทำดูดึงเข้าหากันแล้วเหยียดออกให้สุดดึงเข้าหากันเหยียดออกโอเคประมาณนี้ท่านี้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะทำงานตั้งแต่ด้านหลังด้านหน้าด้านบนด้านล่างทำด้วยกันทำช้าๆ
1: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อยามเช้าพร้อมไปด้วยกัน
0: โอเค
1: กระตุ้น
0: แทงพุชอัพอย่าลืมนะมือไปแทนที่ของข้อศอกนะ3 2 1ไปครับอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะสำหรับออปชันท่านผู้ชมทางบ้านถ้ายังทำรู้สึกโอ้โหดันตัวไม่ขึ้นวางเข่าแบบผมได้วางเข่าก่อนเป็นออปชันแล้วค่อยๆเก่งตัวลงพื้นให้นิ่มที่สุดหมายถึงลงตอนลง นิ่มที่สุดดันตัวก็ดันนิ่มๆอย่าให้มันกระแทกแบบนี้นะไปลงให้นิ่มลงให้นิ่มโอเคครับเป็นไงพอเราเริ่มจับจังหวะได้พอเราโฟกัสเนี่ยลงน้ำหนักให้นิ่มเนี่ยมันเริ่มรู้สึกว่าเออกล้ามเนื้อมันได้เก่งมากขึ้น
1: ยากขึ้นด้วยรู้สึกยากขึ้นด้วย
0: ถูกต้องครับนั้นท่านผู้ชมลองทำตามดู
1: อะไรครับ
0: ทำช้าๆลงให้ซอฟนะครับมาเซตสุดท้ายครับ
1: รอบสุดท้ายครับ
0: รอบสุดท้ายของเซตนี้เนาะพร้อมครับ3 2 1ไปครับดึงเข่ากับศอกเจอกันที่กลางตัวเหยียดออกไปสลับครับเอาใหม่นะดีครับอย่าลืมนะอย่าแหงนหน้าขึ้นมานะเก็บศีรษะลงนิดนึงฮึบ โอเคเรียบร้อย
1: รู้สึกทำท่าเมื่อกี้แล้วหลังมันจะยืดด้วยนะครับผม
0: ใช่ครับ
1: ช้าๆอย่างบางทีเรานอนปวดหลังนอนเตียงแข็งเกินไปนิ่มเกินไปรู้สึกตื่นมาปวดหลังส่วนล่างอันนี้ก็เหมือนเป็นการยืดช่วงตามแนวกระดูกสันหลังออกเหตุการณ์
0: ใช่ครับจริงๆปัญหานี้ก็เจอกันบ่อยเนาะพวกหลังส่วนล่างที่คนก็จะปวดหลังกัน
1: ตื่นมาแล้วปวดหลังตึงหลังเอ๊ะทำไมซ้ายขวาไม่แข็งแรงไม่เท่ากัน
0: เรียกว่าอะไรนะวงการวัยรุ่นปวดหลังเหรอ
1: วัยรุ่นปวดหลังวัยรุ่นหลังจากปวด
0: ท่านี้แก้ได้ท่านี้ช่วยได้
1: ใช่ครับ
0: ไป
1: ฝึกแบบแยกข้างนะครับโค้ช
0: 3 2 1ไปครับ
1: ดันตัวขึ้น
0: ต่ออยู่นะ
1: ลงนิ่มๆลองดูลงให้นิ่มที่สุดเก่งเยอะๆฮึบ
0: ดันถ้าเราลงแรงเนี่ยอาการบาดเจ็บก็เกิดขึ้นง่ายรวมถึงกล้ามเนื้อก็เก่งน้อยด้วยลองดู
1: ฮึบโอเคเรียบร้อย
0: เสร็จแล้วอันนี้3เซตแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ครบแล้วครับผม
0: ยอดมาก
1: ยอดมาก
0: สุดยอดมากครับวันนี้ถ้าอย่างที่เมื่อกี้เราทำกันเนี่ยถ้าท่านผู้ชมทางบ้านทำตามตั้งแต่ต้นนะผมรับรองว่าวันนี้ทั้งวันน่ะแอคทีฟแล้วก็ฟิตมากแน่ๆนะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเรายืดกล้ามเนื้อกันนิดนึงเนาะ
1: สักนิดสักหน่อยฮะ
0: ไปเดี๋ยวยืดกล้ามเนื้อกันเลยช่วงสุดท้ายเดี๋ยวให้โค้ชจาร์ฟเนี่ยนำยืดเหยียดกล้ามเนื้อสักเล็กน้อย
1: ได้ครับผม
0: เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันนะครับเราจะไล่แบบบนลงล่างเนาะ
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวเริ่มจากยืดช่วงบ่าของเราก่อนครับเราใช้มือข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ครับดึงศีรษะไปตรงกันข้าม
1: อย่าเพิ่งไปไหนนะช่วงนี้สำคัญนะ
0: สำคัญนะครับตื่นเช้ามาลองยืดแบบนี้ได้ออฟฟิศซินโดรมนะครับปวดคอบ่าไหลดึงศีรษะกับหัวไหล่หนีจากกันนะครับเราไม่ยักบ่านะครับจังหวะที่เรายืดกล้ามเนื้อเนาะหายใจเข้าลึกไว้พอลมหายใจยาว
1: ครับผม
0: ให้ร่างกายอยู่สภาวะที่รีแลกซ์ได้มากที่สุดนะครับ
1: นี่นะยืดตั้งแต่ตรงนี้จุดนี้ขึ้นมาถึงจุดนี
0: ้เอาไหล่นี้หูนี้ไหล่นะครับ3 2 1เปลี่ยนข้างช้าๆนะครับช่วงนี้เราก็จะไม่เร็วไม่เร่งไม่กดดัน
1: ค่อยๆทำ
0: ค่อยๆทำไปเรื่อยครับยามเช้านี่เป็นแหมเวลาเรายืดกล้ามเนื้อนะครับโพสต์
1: ครับผม
0: ระบบไหลเวียนเลือดเราก็ดีขึ้นหลอดเลือดเราขยายมากขึ้นนะครับหายใจได้เต็มที่สูดหายใจลึกๆครับยืดอกบางตรง
1: ตึงมากเลยเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกครับยิ่งถ้าเป็นส่วนนี้นะค่อนข้างสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างให้ความสำคัญกับเขานิดนึงไม่ต้องกระตุกหรือว่ากระชากนะครับ
0: เอาประสานมือด้านหลังนะครับแบบนี้กำมือให้แน่นกดหัวไหล่ลงเชิดปลายคางขึ้นอย่างบางทีเรายักบ่ายักไหล่ตลอดทั้งวันนะครับอันนี้ยืดให้อกผายไหล่ฝืนนะครับตัวไม่ห่อนะครับเกรงหลังไว้นิดนึงเนาะแล้วค่อยๆเอ็นตัวไปช้าๆเชิดปลายคางขึ้นหายใจเข้าช่องท้องหายใจเข้าท้องป่องออกท้องแบบให้สึกผ่อนคลายทีนี้ทางตรงกันข้ามนะครับประสานมือด้านหน้านะครับกำแน่นแล้วยืดแขนไปไกลตัวเอาแค่พอตึงๆนะครับเหมือนมีคนดึงมือเราไปให้รู้สึกตึงที่หลังช่วงบนคอบ่าไหล่เราจะไม่ยืดจนไกลเกินไปนะครับเอาแค่รู้สึกตึงๆช่วงบ่านิดนึงแล้วก็ค้างไว้ตำแหน่งนั้นทีนี้การขาจะช้าครับทีนี้โลว์บอดี้บ้างเนาะเราเริ่มจากเอนไปข้างใดข้างหนึ่งก่อนก็ได้นะครับเลเวลที่1จับหัวเข่า2หน้าแข้ง3ข้อเท้าถ้าไหวแตะพื้นนะครับเลือกเอาที่เราไหวเนาะขาตึงนะครับลงเท่าที่เราไหวจะรู้สึกว่าตึงช่วงสะโพกหลังล่างเล็กน้อยต้นขาด้านหลังนะครับหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบเหมือนเดิมเนาะแล้วค่อยเปลี่ยนข้างครับมาอีกหนึ่งฝั่งนะฮะกดตัวลงเหมือนเดิมนะครับเข่าตึงเท่าที่เราไหวนะถ้าไม่ไหวงอเข่าได้นะครับนะฮะ3 2 1ยืดตัวขึ้นช้าๆครับทีนี้ลองบิดตัวเล็กน้อยนะครับบิดข้างหนึ่งปึ๊บแล้วค้างไว้ตำแหน่งนั้นนะครับเราเอี้ยวตัวค้างไว้เกร็งหน้าท้องด้านข้างนิดนึงนะครับแล้วบิดตำแหน่งนี้ค้างไว้จะรู้สึกว่าเอ๊ะหลังส่วนล่างกับช่วงปีกข้างลำตัวเราเนี่ยมันถูกยืดออกจากกันแล้วค่อยๆบิดกลับช้าๆนะครับ
1: รู้สึกดีมากเลยอ่ะ
0: ใช่ครับยามเช้าเนาะเฮ้ยเอาแค่พอตึงๆนะครับเราจะไม่เกร็งไม่กระชากจนเกินไปนะครับเอี้ยวตัวไปด้านหลังให้มากที่สุดนะครับสุดท้ายครับประสานมือด้านบนบ้างผ่อนคลายช่วงบ่านะครับเท่าที่เราไหวเหยียดฝ่ามือขึ้นด้านบนเกร็งหลังส่วนล่างเล็กน้อยและเอ็นตัวไปครับหายใจเข้าท้องป่องออกท้องแฟบให้รู้สึกตึงที่หน้าท้องด้านหน้าเชิดปลายคางขึ้นนะครับ
1: ค่อยๆลดแขนลงช้าๆครับ
0: โอเคครับโค้ชตอสเป็นไงบ้าง
1: โอ้รู้สึกว่าหลอดเลือดเราขยายมากขึ้น
0: เยี่ยมเลย
1: ระบบหายใจดีขึ้นครับ
0: อย่างที่บอกนะอย่าลืมนะอย่าเพิ่งเลื่อนไปไหนตอนที่พอเรายืดเหยียดกล้ามเนื้อนี่จริงๆสำคัญมากนะ
1: ใช่
0: เพราะนั้นทั้งลดอาการบาดเจ็บด้วยรวมถึงทำให้อุณหภูมิที่มันร้อนๆที่ทีอยู่เนี่ยตอนที่เราออกกำลังกายเนี่ยมันคูลดาวน์ลง
1: ใช่ครับ
0: มันทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันลดอุณหภูมิจากนั้นการบาดเจ็บมันก็จะน้อยลง
1: ครับผม
0: โอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อย
1: จบภารกิจของเราฮะ
0: ครับผมวันนี้สำหรับเวทเทรนนิ่งของเราก็เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นฝากติดตามพวกเราทั้งช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับ
1: ท
0: าง T-Sport 7นะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เรา2คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะนั้นพบกับพวกเราได้ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. การเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ว่ากันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาที่เลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: สวัสดีค่ะ
1: ผมเทรนเนอร์เอกครับ
0: เทรนเนอร์ต้อมค่ะ
1: ในรายการ Active Morning วันนี้เราจะพาทุกคนไป Active ร่างกายกันในรูปแบบของโยคะครับ
0: รวมถึงการดูแลร่างกายของเรานะคะให้ Active ทุกวันในทุกๆการทำงานทุกวันด้วยค่ะ
1: พาร์ทวันนี้ของเราเป็นพาร์ทของโยคะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปไหว้พระอาทิตย์ครับกับไหว้พระจันทร์การไหว้พระอาทิตย์ไหว้พระจันทร์ในศาสตร์ของโยคะเนี่ยก็เวลาเราตื่นนอนเช้าๆอ่ะครับมันจะเป็นการเหมือนกระตุ้นร่างกายให้เราพร้อมที่จะมีชีวิตชีวาหรือแบบรู้สึกสดชื่นขึ้นเป็นใช้ในการวอร์มก็ได้เรื่องของวอร์มข้อต่อต่างๆเวลาเรานอนเนี่ยตัวเราจะตึงครับแล้วก็ก่อนตื่นนอนรู้สึกเคลื่อนไหวลำบากการที่เราไหว้พระอาทิตย์หรือไหว้พระจันทร์เนี่ยจะกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือดทำให้เรารู้สึกสดชื่นในตอนเช้าครับซึ่งวันนี้ผมเทรนเนอร์เอ็กก็จะพาไปไหว้พระอาทิตย์ทำให้ทุกท่านสดชื่นและแข็งแรงขึ้นครับในวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันครับ

จากที่เราเตรียมตัวมันแล้วก็ผมเทรนเนอร์ก็จะพาไปไหว้พระอาทิตย์โดยมีน้องต้อมนะครับเป็นผู้ช่วยของผมเองวันนี้เดี๋ยวมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปกันเลยหลังจากที่เราไหว้พระอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมอาจจะมีเบาะโยคะหรือที่พื้นก็ได้ครับสามารถที่จะทําได้เลยเดี๋ยวผมค่อยๆไปช้าๆแล้วกันท่านผู้ชมสามารถไปพร้อมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเราจะยืนประมาณสักช่วงของปลายเบาะของเรานะครับท่านผู้ชมอาจจะหาเบาะโยคะแล้วก็มายืนปลายเบาะแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่เท้าทั้งสองข้างชิดกันครับทั้งต่อมาเท้าชิดกันสองมือของเราครับให้เราวางข้างตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมปล่อยในท่าที่สบายก่อนจากนั้นเรารู้สึกหายใจเข้าออกรีแลกซ์กันครับสบายสบายก่อนเดี๋ยวจะเริ่มเคลื่อนไหวแล้ววอร์มข้อต่อด้วยการไหว้พระฤทธิ์ช้าๆนะครับจากนั้นเมื่อเราเริ่มในท่าที่1ให้เรายืนตรงแล้วหนีบขาเข้าหากันจากนั้นค่อยๆปล่อย2มือข้างตัวครับแล้วค่อยๆวาดแขนทั้งสองข้างประกบขึ้นเหนือศีรษะในจังหวะที่1ให้เราหายใจเข้าแขนเราส่งรู้สึกยืดขึ้นไปตัวเรารู้สึกได้ยืดเหยียดขึ้นไปนะครับจากนั้นในท่าที่2ของเราค่อยๆให้ศอกของ2ข้างประกบเข้ามาหากันแล้วลดมือลงที่อกครับพร้อมหายใจออกศอกทั้งสองข้างเรากางออกตัวเรายังตรงเหมือนเดิมก็สะบักก็จะได้ยืดด้วยเวลาลดศอกแล้วก็ประนมมือออกมาจากนั้นแขนทั้งสองข้างครับในท่าที่3ให้เราส่งขึ้นไปข้างบนยืดขึ้นไปข้างบนอีกครั้งให้อยู่เหนือศีรษะจากนั้นให้ค่อยเอนตัวไปข้างหลังแขนของเราค่อยๆ ยืดไปข้างหลังครับ อกของเราให้เหมือนรู้สึกยืดไปข้างหน้าสายตามองที่มือเราไว้เป้าหมายกันรู้สึกเหมือนเราได้ยืดเหยียดส่วนบริเวณสะโพกหรือกระดูกเชิงกรานอาจจะผลักไปข้างหลังเล็กน้อยให้รู้สึกตึงได้เหยียดกับคือหายใจเข้าออกครับจากนั้นค่อยๆต่อเนื่องด้วยการค่อยๆวางมือลงที่พื้นครับหายใจออกครับท่าต่อไปของเราสองมือให้วาง